อยากเป็นวิศวกรนิวเคลียร์เลยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยด้วยความที่ว่าคุณพ่อของผมเป็นวิศวกรโยธาแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อพาไปดูตึกที่เขาทำเป็นตึกกระจกทั้งหมดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยกระจกเนี่ยพ่อออกแบบแล้วก็ช่วยดูแลการติดตั้งด้วยเราก็มองว่าวิชาชีพวิศวกรเนี่ยมันดูเท่มันดูดีแล้วเราก็อยากเป็นวิศวกรตั้งแต่เด็กเลยแรงบันดาลใจในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับตอนนั้นเนี่ยกำลังเรียนอยู่ปี3เรียนอยู่สาขาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งพอดูเรื่องพลังงานเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีคนในเมืองไทยทำเยอะแล้วพลังงานชีวภาพก็มีคนทำงานแล้วก็สนใจเยอะแต่พลังงานนิวเคลียร์มันดูซับซ้อนมันดูว่ามองแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรอยู่ก็เลยอยากไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเอาพลังงานนี้มาใช้ในเมืองไทยเนี่ยเราจะใช้มันได้ยังไงบ้างแล้วก็เราจะทำให้มันปลอดภัยได้ยังไงก็เลยเริ่มสนใจอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์แล้วก็เบนเข็มไปทางวิศวกรนิวเคลียร์ตั้งแต่ตอนนั้นครับสำหรับประวัติการเรียนนะครับปริญญาตรีผมเรียนวิศวกรรมสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกเนี่ยเป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการครับจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ทุนของรัฐบาลกพ.นะครับไปเรียนตั้งแต่มัธยมปลายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพอเรียนจบม.ปลายเนี่ยก็มองว่าปัญหาทางด้านพลังงานเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจนะครับตอนปริญญาตรีเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้วหลังจากเรียนไปได้สัก 2-3 ปีนะครับก็มองว่าในพลังงานทั้งหลายเนี่ยพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมองไม่ค่อยเห็นคนเรียนเท่าไหร่แล้วก็ดูเป็นสิ่งที่ซับซ้อนท้าทายนะครับปริญญาโทนะครับก็เลยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวเรียนที่เดิมก็เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขานิวเคลียร์และการจัดการหลังจากเรียนจบปริญญาโทนะครับก็กลับมาทำงานที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับก็ทำงานอยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ก็ตอนนี้ผมทำงานมาได้6ปีแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ทำงานไปได้1ปีนะครับก็ได้รับโอกาสในการไปเรียนปริญญาเอกนะครับสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการที่มหาวิทยาลัยโตเกียวที่เดิมนะครับพอเรียนได้2ปีครึ่งก็จบปริญญาเอกกลับมาครับแล้วก็ยังทำงานวิจัยอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งงานวิจัยที่ทำเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทางสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์โดยตรงนะครับดูเรื่องความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่เรามีอยู่ในประเทศไทยแต่ก็ยังดูถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยสำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นผลงานที่เป็นผลงานวิจัยเป็นหลักผลงานสำคัญจริงๆเนี่ยเป็นการประเมินผลกระทบที่มันอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อยู่รอบๆ บ้านเราตัวหลักๆเลยที่ดูเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศจีนก็คือเราดูว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นแล้วก็มีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีเนี่ยมันจะสามารถลอยผ่านบรรยากาศเข้ามาที่บ้านเราแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคนที่บ้านเราได้หรือเปล่าหลังจากการวิจัยแล้วก็พบแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีอุบัติเหตุที่ประเทศจีนแล้วก็เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีออกมาเนี่ยด้วยความที่ว่าอยู่ห่างจากบ้านเราพอสมควรหลายร้อยกิโลเมตรนะครับก็เลยมองเห็นว่าผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเราเนี่ยไม่มีนัยสำคัญเราทำการวิจัยเองเราก็เลยทราบใช่ไหมครับว่ามันไม่มีผลกระทบก็จะมีเพื่อนบ้านเราอีกหลายๆที่อย่างเช่นประเทศลาวประเทศพม่าเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยไอ้โรงไฟฟ้าที่มันอยู่ประเทศรอบๆบ้านเขาเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบกับเขาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เลยร่วมมือกันในระดับอาเซียนนักวิจัยที่ทำงานเรื่องพวกนี้นะครับสร้างขึ้นมาเป็นเครือข่ายวิจัยทางด้านความปลอดภัยในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นงานที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการถ่ายทอดความรู้ในการประเมินเรื่องเหล่านี้ให้กับประเทศที่อยู่รอบๆข้างกันแล้วก็ทำวิจัยร่วมกัน

ำหรับแนวคิดในการทำงานผมรู้สึกว่าเราควรจะเอาข้อดีของกลุ่มคนที่เราไปเจอแล้วก็รู้จักเนี่ยมาใช้เป็นหลักในการทำงานของเรานะครับผมรู้สึกว่าเราต้องอ่อนน้อมเหมือนคนไทยเราต้องตรงเวลาเหมือนฝรั่งเราต้องขยันเหมือนคนจีนแล้วเราก็ต้องทำงานเป็นทีมเหมือนคนญี่ปุ่นซึ่งถ้าเราทำ4อย่างนี้ได้ไปพร้อมๆกันแล้วเนี่ยเราน่าจะได้งานที่มันดีแล้วก็มีประสิทธิภาพครับสำหรับคำคมที่ผมใช้ในการทำงานนะครับจริงๆง่ายมากเลยก็คือ just do it ลงมือทำเพราะว่าจริงๆแล้วนักวิจัยเนี่ยชอบคิดครับมีไอเดียเยอะเราก็คิดไปเรื่อยเจอปัญหาเราก็จับปัญหานั้นแล้วเราก็คิดหาไอเดียว่าเราจะมาแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงแต่ว่าไอเดียเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่ได้เอามันลงไปปฏิบัติจริงนะครับเพราะฉะนั้นคำคมหรือว่าคติพจน์สำคัญของผมเลยเนี่ยก็คือเราคิดเรามี

0: ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและเนื้องอกโดยการใช้รังสีฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างตรงจุดซึ่งการนำนิวเคลียร์มาใช้ทางการแพทย์ต่างๆเราเรียกว่าเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1: สำหรับขั้นตอนการทำงานของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆผมอยากจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นนักวิจัยที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่เขาทำงานกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยตรงเลยสำหรับส่วนแรกก่อนก็คือทำงานเหมือนนักวิจัยทั่วไปนะครับเริ่มจากการหาโจทย์วิจัยก็คือดูส่วนที่มันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือเครื่องมืออื่นๆที่เป็นเครื่องมือทางนิวเคลียร์อย่างเช่นพวกหัววัดรังสีหรือว่าเครื่องเร่งอนุภาคทั้งหลายพอได้ปัญหาตรงนั้นแล้วเราก็เอามาวางแผนว่าเราควรจะทำการวิจัยหรือว่ารับมือกับมันยังไงบ้างแล้วเราก็ประสานงานกับคนที่ทำงานร่วมกับเราหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการวิจัยแล้วพอได้ผลการวิจัยแล้วเราก็เอาไปขยายผลต่อหรือไม่ก็เอามาแก้ปัญหาจริงที่เราดูเอาไว้ตั้งแต่ต้นส่วนที่2ก็คือส่วนของที่เขาเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่ทำหน้าที่เดินเครื่องเลยพวกนี้ก็มีการวางแผนอีกเช่นกันก็คือเขาก็จะดูว่าเชื้อเพลิงที่เขามีอยู่ตอนนี้เนี่ยงานไปได้มากน้อยแค่ไหนจะต้องสลับที่เชื้อเพลิงในแกนหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมี1ทีมที่เขาไปออกแบบในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาเพื่อดูว่าเฮ้ยวางเชื้อเพลิงแบบไหนที่จะใช้งานไปได้นานแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพอทำตรงนั้นเสร็จแล้วก็จะมีทีมที่มาจัดย้ายเชื้อเพลิงจัดย้ายเชื้อเพลิงเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มเดินเครื่องการเดินเครื่องเนี่ยสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยอะครับจะไม่ได้เดินเครื่องตลอดเวลา24ชั่วโมงเหมือนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่เราจะเดินเฉพาะเวลาที่เราใช้งานนะครับเวลาใช้งานก็จะมีพี่ๆที่เขาเดินเครื่องก็มาเดินเครื่องกันซึ่งโดยปกติแล้วเขาก็จะใช้ทีมประมาณ3คนนะครับมีหัวหน้า1คนแล้วก็มีอีก2คนช่วยกันดูเพื่อให้เราสามารถเดินเครื่องได้อย่างปลอดภัยเผื่อมีใครคนนึงเกิดเผลอทำอะไรผิดเราจะได้มีคนช่วยกันเตือนนะครับจะได้ไม่กดปุ่มผิดกันขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วมันก็จะมีช่วงที่เราไม่ได้เดินเครื่องช่วงนี้ครับเขาก็จะตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหลายหรือว่าเครื่องมือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามีปัญหาก็อาจจะต้องหยุดการเดินเครื่องเพื่อซ่อมแซมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราวางแผนแล้วเราตรวจกันอย่างดีเนี่ยก็จะไม่มีการซ่อมแซมนอกแผน

คุณสมบัติที่ดีสำหรับการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์นะครับด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นสาขาที่ค่อนข้างเฉพาะทางจริงๆในเมืองไทยก็มีให้เรียนไม่ค่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นกลุ่มคนที่จะต้องเริ่มทำงานทุกอย่างสมมติว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยกลุ่มคนไม่กี่คนตรงนี้เนี่ยแหละครับที่จำเป็นจะต้องเข้าไปเพื่อแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไอเดียการที่จะเป็นนักวิจัยที่ดีจะต้องมีไอเดียสมมติว่าเราเห็นปัญหาใดๆเข้าไปดูแล้วเฮ้ยสมมติว่าเชื้อเพลิงไม่ลงแกนเราต้องเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเชื้อเพลิงมันไม่ได้ลงล็อกพอดีเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงได้บ้างสามารถดึงขึ้นออกมาได้หรือเปล่ารังสีที่คนที่ดึงขึ้นมาจะได้รับเนี่ยจะส่งให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าอย่างที่2ต้องมองภาพกว้างด้วยความที่ว่าสาขาวิชานิวเคลียร์เนี่ยครับมันเป็นวิชาเหมือนสหสาขาต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาร่วมกันนิวเคลียร์เองพื้นฐานของมันเป็นฟิสิกส์แต่ด้วยความที่ว่าเวลามันมาใช้งานแล้วเนี่ยมันใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นคุณสมบัติก็คือเราต้องสามารถจัดเอาองค์ความรู้ที่มันมีอยู่หลายๆสาขาและไม่ใช่ของเราเองด้วยนะครับบางทีก็จะต้องเป็นของคนอื่นด้วยนะครับจับเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็เอาไปใช้แก้ปัญหาก็คือคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคนที่ทำงานวิศวกรนิวเคลียร์สำหรับอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับการที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จได้เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ดีนั่นเป็นอย่างแรกนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นสาขาเฉพาะทางแล้วมันก็มีคนที่รู้ในประเทศของเราเนี่ยไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ก็คือเวลาเราเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเรามีไอเดียในการแก้ปัญหาซึ่งจริงๆแล้วไอเดียเนี่ยจริงๆแล้วมันออกมาค่อนข้างยากอยากให้เราให้ความสำคัญกับทุกไอเดียนะครับบางทีไอเดียที่ออกมาเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้อะมันไม่ใช่แต่ว่าอย่าไปทิ้งมันให้ความสำคัญกับทุกไอเดียแล้วก็จับเอาไอเดียนั้นเนี่ยมาแก้ปัญหาอย่างที่สองที่สำคัญเนี่ยก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นสหสาขานะครับมันต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาวิชาบางทีเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้เราจะต้องไปขอความช่วยเหลือคนนู้นทีคนนี้ทีนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้เนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในงานของเราได้แล้วก็ทำวิจัยที่มันเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เครื่องปฏิกรณ์เองหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือว่าเป็นแนวทางในการวิจัยให้ประเทศอื่นๆที่อยู่รอบๆข้างเราก็ได้ครับสำหรับการทำงานในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆแล้วถามว่าส่งผลต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็โดยปกติผมก็ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ก็ไม่ค่อยมีงานเสาร์อาทิตย์เท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ว่ามีวิญญาณนักวิจัยสมมติว่ามีไอเดียอะไรผุดขึ้นตอนวันเสาร์วันอาทิตย์บางทีก็อาจจะมานั่งทำงานนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่ามีปัญหาอะไรต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับ

หนูชื่อนางสาวอรินหานเจริญค่ะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีค่ะเหตุผลที่เลือกวิชานี้นะคะก็เพราะว่าเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็สนใจว่าเอ๊ะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงจะได้เทคโนโลยีเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนี้ก็เลยสนใจเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่วนภาควิชานิวเคลียร์เนี่ยเพราะว่าสนใจดูตามภาพยนตร์หรือว่าตามนิยายเนี่ยเขาจะเห็นว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่อันตรายแล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันอันตรายจริงหรือเปล่าแล้วก็เลยไปศึกษาดูแล้วก็สนุกไปกับมันค่ะก็เลยเลือกภาควิชานี้ค่ะ

0: สน่ห์ของภาควิชานี้นะคะคือมันเป็นศาสตร์ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของการแก้ปัญหาทางกายภาพไปค่ะเพราะว่านิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานแล้วก็อนุภาคเล็กๆซึ่งเราสามารถใช้เจ้าศาสตร์นี้เนี่ยแก้ปัญหาที่อุปกรณ์บางอย่างทางกายภาพอาจจะทำไม่ได้ค่ะ
1: ชื่อโยยุอาสะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีครับก็ตั้งแต่เข้ามาเรียนภาควิชานี้วิชาที่เน้นก็จะเป็นพวกเรื่องการตรวจวัดรังสีแล้วก็เรื่องของการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ช่วงแรกๆเราก็จะยังไม่ค่อยคุ้นกับคำศัพท์เฉพาะทางบางคำเนี่ยครับเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ในเรื่องของพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะมีการใช้คณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปทบทวนแล้วก็เอากลับมาใช้ตอนปีหนึ่งเนี่ยครับเขาจะสอนวิชาพวกพื้นฐานวิศวกรรมแล้วก็พวกคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรพวกนี้ครับก็เราก็จะเรียนแคลคูลัส1แคลคูลัส2ฟิสิกส์1ฟิสิกส์2แล้วก็มีวิชาเคมีมีคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งมีวิชาดรออิ่งแล้วก็วิชาแมทเทียลซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นพื้นฐานในการไปต่อยอดสำหรับสาขาอื่นๆส่วนสาขาเราเนี่ยที่เป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์นะครับเราจะได้ใช้พวกแคลคูลัสแล้วก็ฟิสิกส์เป็นส่วนมากส่วนตอนปี2เราก็จะเรียนวิชาที่เป็นเฉพาะก็จะเป็นพวกวิชาแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พวกการตรวจวัดรังสีแล้วก็จะมีวิชาที่เรียนรวมกับภาคเครื่องกลซึ่งก็คือวิชาเทอร์โมไดนามิกส์แล้วก็วิชา Engineering Mechanics ซึ่ง2วิชานี้ก็ค่อนข้างยากแต่จริงๆมันก็จะใช้พื้นฐานจากตอนปี1ซึ่งน้องๆที่มีความถนัดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนตอนปี1เนี่ยก็จะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้โอเคหน่อย
2: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงแพทย์เพ่งวานิชเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้อง

0: กับไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางรังสีก็คือนำเอา3ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยมาร่วมกันเพื่อให้นิสิตที่จบไปเนี่ยสามารถทำงานได้ไม่ว่าในเรื่องของไฟฟ้าสามารถที่จะออกแบบตัวอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถที่จะช่วยดูในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับรังสีได้แล้วก็มีความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการใช้รังสีในด้านต่างในส่วนของปริญญาตรีเนี่ยข้อกำหนดต่างๆนะครับพื้นฐานที่จำเป็นเนี่ยก็จะเหมือนกับทางด้านวิศวกรรมทั่วๆไปก็คือจะต้องมีความรู้ทางด้านเลขนะคณิตศาสตร์นะฟิสิกส์แล้วก็เคมีนะก็จำเป็นเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะไปต่อยอดในสาขาในส่วนใดของนิวเคลียร์นะครับปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะเรียนรวมกันกับวิศวกรชนิดอื่นๆนะครับก็จะมีวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะก็จะเป็นพวกวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นะเคมีนะครับพื้นฐานทางวิศวกรรมต่างๆที่จำเป็นพอเริ่มปี2เนี่ยก็จะเริ่มเรียนเข้ามาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นนะก็จะมีทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องกลนะครับก็จะเรียนพวกของเหลวของไหลนะครับทางด้านไฟฟ้านะก็จะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของวงจรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์นะตัวรังสีคืออะไรมันมีปฏิกิริยายังไงบ้างแล้วก็การป้องกันรังสีเราจะทำยังไงปี3ปี4เนี่ยนิสิตก็จะเริ่มที่จะได้ก็จะเจาะลึกในเรื่องของนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันนิสิตก็จะได้เลือกที่จะมุ่งเน้นไปทางด้านไหนนะซึ่งทางภาควิชาเนี่ยเราก็จะแบ่ง4กลุ่มใหญ่นะครับก็จะมีกลุ่มในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับกลุ่มในเรื่องของการวัดนะครับกลุ่มในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์แบบที่ใช้ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็กลุ่มในเรื่องของวัสดุนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีวิชาเลือกที่ไม่เหมือนกันนิสิตสามารถที่จะเลือกที่จะไปมุ่งเน้นในวิชาทางด้านต่างๆได้สำหรับภาควิชาของเราก็จะรับแบ่งการรับออกเป็น3รอบปกติจะมี5รอบแต่ของเราจะรับรอบที่1ก็จะเป็นโควต้าพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิสิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์ทางด้านคณิตศาสตร์นะก็จะเป็นนิสิตที่เรียกว่ามีรางวัลนะติดตัวก็อย่างเช่นพวกโอลิมปิกนะอันนี้จะรับประมาณ 2-3 คนต่อปีรอบต่อไปที่เราจะรับก็คือนิสิตรับตรงนะเป็นรอบที่3ซึ่งภาควิชาเราก็จะมีรหัสเป็นของตัวเองนะครับก็คือรหัสจอจานรอจุฬา007นะครับอันนี้สำหรับรอบที่3สามารถสมัครมาเข้ามาได้เป็นรับตรงส่วนรอบที่4เนี่ยเราอาจจะเปิดรับเป็นบางปีแต่ในปีปัจจุบันเรายังไม่เปิดรับตรงนี้แต่นิสิตที่เข้ามาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ยังไม่เจาะจงสาขาเนี่ยนะในปี2สามารถที่จะเลือกเข้ามาศึกษาในด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์ได้ด้วย
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรนิวเคลียร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนจากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: สำหรับน้องๆที่สนใจคณะนี้แล้วก็อยากจะเตรียมความพร้อมที่จะเข้าคณะนี้นะคะก็อยากจะให้เน้นไปที่คณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์ค่ะส่วนภาษาเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมตัวช่วยให้เรามีความโดดเด่นขึ้นมาค่ะสำหรับเรื่องแรงบันดาลใจเนี่ยให้เรามองซะว่าการสอบเข้าเนี่ยมันเป็นแค่จุดหนึ่งของชีวิตที่เราต้องผ่านก้าวผ่านไปให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอื่นที่มันอาจจะยังไม่จำเป็นแล้วก็เก็บไว้ก่อนให้เรามุ่งเป้าไปที่จุดมุ่งหมายของเราที่สำคัญที่สุดค่ะ
3: ก็สุดท้ายก็อยากฝากถึงน้องๆม.6ว่าการเตรียมตัวสอบเนี่ยเราพยายามทำให้เต็มที่แต่ว่าอย่าไปเครียดมากซึ่งพี่คิดว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วแล้วผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยพี่คิดว่านั่นโอเคที่สุดแล้วสำหรับน้องๆ
0: อยากจะให้นิสิตเนี่ยนะคะ

ครับถ้ามีความสนใจทางด้านวิศวกรรมก่อนแล้วก็มีความสนใจทางด้านนิวเคลียร์และรังสีถ้ามีโอกาสก็อาจจะเข้ามาดูงานที่ภาคเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันเราก็จะมีนิสิตจากหลากหลายโรงเรียนหลากหลายเนี่ยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่วงที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเปิดในเรื่องของ Open House สามารถเข้ามาดูได้ว่าทางภาควิชาเรามีอะไรบ้างจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับนิสิตที่สนใจก็เตรียมตัวสอบในเรื่องของวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์แล้วก็ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็จะช่วยได้เป็นอย่างดี

ำหรับความภาคภูมิใจของผมนะครับในการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับอย่างที่1ก็คือด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์วิชาที่ค่อนข้างยากเราได้โอกาสในการไปเรียนต่างประเทศแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความรู้ที่ต้องใช้เวลาในการเรียนเอามามองปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ดูว่าเราสามารถแก้ไขมันยังไงได้บ้างซึ่งคนที่ได้รับโอกาสตรงนี้เนี่ยมีไม่ค่อยมากแต่ว่าเราเป็นคนนึงที่ได้โอกาสตรงนั้นแล้วเราก็สามารถนำมันมาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆอย่างที่2ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนิวเคลียร์เองมันสามารถช่วยพัฒนาสังคมได้ค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าเราจะอยู่เบื้องหลังนะครับแต่เราก็มีความภาคภูมิใจว่านิวเคลียร์ที่เราไปร่ำเรียนมาจากต่างประเทศนะครับนิวเคลียร์ที่เรากับวิศวกรที่เขาเดินเครื่องปฏิกรณ์วิจัยร่วมกับพัฒนากันมาเนี่ยมันสามารถใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศหรือใช้ในการพัฒนาประเทศของเราได้จริงๆครับ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พระบาทพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท
5: ้ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอธรรมแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์8
2: มรรคมีองค์8
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มักจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มักได้แล้ว
2: ขอรับ

0: ท่านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ค
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูล

0: ไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
1: ขอรับทุกทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
0: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
2: มรรค
0: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
3: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
0: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
1: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
4: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
0: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมรรคก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
1: โชคดีได้กลับมา
3: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
4: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
0: รีบไปได้แล้ว
1: เย้ยเย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
4: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
1: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
3: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
1: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
6: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
7: อะไรนะ
5: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
8: นั่นน่ะจับเลยจับเลยจับเลย
3: จะมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนแล้ว
4: จริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
1: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
3: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
1: ฮึ
3: ฮึฮ
1: ึ
3: ฮึ
1: ฮึ
4: ฮึเฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
1: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
4: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอะไปช่วยด้วย
6: ข้าเดี๋ยวข้าไหนนะ
5: ปีนอ่ะ
6: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
9: จะคิดว่าจะ
4: เร็วไปเร็วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน่
6: จับเด็กคนนั้นไว
4: ้รีบตามไปแล้วเร็วอย่านะ
6: หยุดนะห
4: ้
6: ามทำอันตรายเพื่อพ่อเด็กขาดเลย
4: นี่มันเข็มทอง
5: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
6: ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเองก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
3: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
1: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงง
6: เรื่องมันยาวยาวสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
3: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
6: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี่
4: ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
6: เอ๋อะไรเหรอ
4: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปัน
6: อะท่านหัวหน้าเกาะเรียกรวมพลแล้วไปกันเถอะ
2: อ
6: ้
2: าวรอด้วยสิเข็มทอง
10: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตาม

0: ในตอนต่อไป
1: คำทำคำไทย
2: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
3: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลาก
2: ูข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
3: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปปติชันนะมรณะแล้วสินะ
2: อัปปติชันนะ

0: ส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายและสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่แล้วใช่แล้ว
0: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทยในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกฤษฎีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 96 ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูก

จ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อประสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย1การวิเคราะห์2การออกแบบ3การพัฒนา4การนำไปใช้และ5การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: และการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง

0: แม็กเอาดินสอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมย์ขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมย์
3: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
3: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
3: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี
4: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
3: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
3: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
5: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
3: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
6: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
5: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะแก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะคุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พบัตรได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
3: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย
3: ้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมน่ะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู่
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดี
8: คร
7: ับ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ละ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับ
10: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
7: เฮ้
8: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
4: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมเตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างเราพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับพลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
4: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
6: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
1: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
6: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลา พราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
1: เย้ดีใจปลอดภัย
4: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
6: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
9: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
10: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
9: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ
12: เป็ดน้อย
13: ตอนตามหาน้องหมี

哈哈。

Hmm. Huh.

ช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอ๊ไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะวันนี้เราอยู่กันในกิจกรรมแรกคือกิจกรรมอะไรคะถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนค่ะเด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะสวัสดีวันนี้พบกัน

0: ลลาสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะคุณคร
0: ูสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุต่างๆนะคะเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะและหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆคือเมนูอาหารเช้าที่เด็กๆชอบรับประทานค่ะวันนี้นะคะเด็กๆรับประทานเมนูอาหารเช้าอะไรมาบ้างให้เด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้นะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องมาตินค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องมาตินครับ
0: ชื่อน้องมาตินค่ะน้องมาตินค่ะเมนูอาหารเช้าที่หนูชอบรับประทานก่อนมาโรงเรียนหนูชอบรับประทานอะไรคะ
2: ไก่ย่าง
0: ไก่ย่างใครทำให้หนูรับประทานคะ
2: ค
0: ุณแม่หนูรับประทานไก่ย่างแล้วหนูยังชอบรับประทานอะไรอีกบ้างคะ
2: หมูแดง
0: ข้าวหมูแดงใครทำให้หนูรับประทานคะคุณแม่ในข้าวหมูแดงใส่อะไรบ้างคะ
2: ใส่ไข่
0: ใส่ไข่หนูชอบรับประทานไข่ใช่ไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบอร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมาตินด้วยค่ะน้องมาตินนะคะได้ออกมาเล่าว่าเมนูอาหารเช้าที่น้องมาตินชอบรับประทานเป็นประจำนะคะน้องมาตินชอบรับประทานไก่ย่างและชอบรับประทานข้าวหมูแดงค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ยาลินดาค่ะ
0: ชื่อน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาค่ะเมนูอาหารเช้าที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรคะ
3: ข้าวเหนียว
0: ชอบรับประทานข้าวเหนียวรับประทานข้าวเหนียวกับอะไรบ้างคะ
3: ปูอัด
0: กับปูอัดและรับประทานอะไรอีกคะสิ่งที่หนูชอบ
3: ไข่ดาว
0: ไข่ดาวใครทำให้หนูรับประทานคะ
3: คุณแม
0: ่คุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะน้องยาลินดานะคะได้ออกมาเล่าว่าเมนูอาหารเช้าที่น้องยาลินดาชอบรับประทานคือเมนูข้าวเหนียวมีปูอัดและมีไข่ดาวด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องสแตมครับ
0: ชื่อน้องสแตมค่ะน้องสแตมค่ะเมนูอาหารเช้าที่หนูชอบรับประทานหนูรับประทานอะไรคะ
4: ไก่ทอด
0: ไก่ทอดใครทำให้หนูรับประทานคะ
4: แม่
0: คุณแม่นอกจากหนูจะชอบรับประทานไก่ทอดแล้วหนูยังชอบรับประทานอะไรอีกบ้างคะ
4: ขนม
0: หนูชอบรับประทานขนมใช่ไหมคะหนูรับประทานขนมตอนไหนคะ
4: ตอนไปโรงเรียน
0: หนูทานข้าวเช้าเสร็จแล้วหนูรับประทานขนมก่อนมาโรงเรียนใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะน้องสแตมนะคะได้ออกมาเล่าว่าเมนูอาหารเช้าที่น้องสแตมชอบรับประทานนะคะน้องสแตมชอบรับประทานไก่ทอดค่ะและผู้หญิงนะคะเจ้าแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
5: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยคะเมนูอาหารเช้าที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรคะ
1: หนูกินไก่ทอด
0: ไก่ทอดใครทำให้หนูรับประทานคะ
1: คุณแม
0: ่คุณแม่หนูรับประทานไก่ทอดตอนไหนคะ
1: หนูรับประทานไก่ทอดตอนหนูจะกินนมจืดค่ะ
0: ก่อนที่หนูจะดื่มนมจืดและหนูจะมาโรงเรียนใช่ไหมคะนอกจากหนูจะชอบรับประทานไก่ทอดแล้วหนูยังชอบเมนูอะไรอีกบ้างคะ
1: เมนูบะหมี่ค่ะ
0: บะหมี่ใครทำให้หนูรับประทานคะ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อในบะหมี่ใส่อะไรบ้างคะ
1: ใส่ไข่เจียว
0: มีไข่ด้วยและมีอะไรอีกคะ
1: มี
0: ผักไหมคะ
1: มีค่ะ
0: แล้วหนูรับประทานผักไหมคะรับประทานผักด้วยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะน้องหมุยหมุยนะคะได้ออกมาเล่าว่าเมนูอาหารเช้าที่น้องหมุยหมุยชอบรับประทานนะคะน้องหมุยหมุยชอบรับประทานไก่ทอดบะหมี่และยังชอบดื่มนมด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอาก้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
5: อาก้าครับ
0: ชื่อน้องอาก้าค่ะน้องอาก้าค่ะเมนูอาหารเช้าที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรคะ
5: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวในไข่เจียวได้ใส่เนื้อสัตว์หรือว่าใส่ผักด้วยไหมคะ
5: ใส่
0: อะไรลงไปบ้างคะ
5: ใส่เนื้อสัตว
0: ์ใส่เนื้อสัตว์แล้วใครทำให้หนูรับประทานคะ
5: คุณแม่
0: คุณแม่อร่อยไหมคะอร่อยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอาการด้วยค่ะน้องอาการนะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องอาการนะคะชอบรับประทานไข่เจียวค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
6: ข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะเมนูอาหารเช้าที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรคะ
6: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวในไข่เจียวใส่อะไรลงไปบ้างคะ
6: ผัก
0: ใส่ผักแล้วหนูชอบรับประทานผักอะไรคะ
6: บรอกโคลี
0: ชอบรับประทานบรอกโคลีนอกจากหนูจะชอบรับประทานไข่เจียวแล้วหนูยังชอบรับประทานอะไรอีกบ้างคะ
6: ก๋วยเตี๋ยว
0: ก๋วยเตี๋ยวในก๋วยเตี๋ยวมีอะไรบ้างคะ
6: ผัก
0: มีผักและมีเนื้อสัตว์ด้วยไหมคะหนูรับประทานไหมคะรับประทานเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องหอมนะคะได้ออกมาเล่าว่าเมนูอาหารเช้าที่น้องข้าวหอมชอบรับประทานนะคะน้องข้าวหอมชอบรับประทานข้าวไข่เจียวและได้ใส่ผักลงไปด้วยค่ะและน้องข้าวหอมนะคะยังชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวค่ะปิ่งนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
7: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสคะเมนูอาหารเช้าที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรคะ
7: ไก่ทอดครับ
0: ไก่ทอดใครทำให้หนูรับประทานคะ
7: คุณแม่ครับ
0: คุณแม่นอกจากหนูจะชอบรับประทานไก่ทอดหนูยังชอบรับประทานเมนูอะไรอีกคะ
7: ไข่ครับ
0: ไข่เมนูไข่ทำอะไรคะ
7: ไข่เจียวครับ
0: ชอบรับประทานไข่เจียวและในไข่เจียวได้ใส่ผักหรือว่าเนื้อสัตว์ลงไปด้วยไหมคะ
7: ได้ครับ
0: ใส่อะไรลงไปคะ
7: ใส่เนื้อสัตว์ครับ
0: ใส่เนื้อสัตว์เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะน้องบาสนะคะได้ออกมาเล่าว่าเมนูอาหารเช้าที่น้องบาสชอบรับประทานนะคะคือเมนูไก่ทอดและไข่เจียวค่ะ เด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาเกี่ยวกับเมนูอาหารเช้าที่เด็กๆชอบรับประทานนะคะครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวให้กับเด็กๆได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ู้หญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวได้ค่ะ

หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กปลายทางได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องออโต้ครับ
0: ชื่อน้องออโต้ค่ะน้องออโต้ค่ะเมนูอาหารเช้าที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรคะ
1: ก๋วยเตี๋ยว
0: ก๋วยเตี๋ยว

0: าดและมีใส่อะไรลงไปอีกบ้างคะ
1: ใส่ผัก
0: ใส่ผักแล้วหนูรับประทานเนื้อสัตว์กับผักไหมคะรับประทานนอกจากหนูจะชอบรับประทานเมนูก๋วยเตี๋ยวหนูยังชอบรับประทานเมนูอะไรอีกบ้างคะ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอดใครทำให้หนูรับประทานคะ
1: คุณยาย
0: คุณยายเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะน้องออโต้นะคะได้ออกมาเล่าว่าเมนูอาหารเช้าที่น้องออโต้ชอบรับประทานนะคะน้องออโต้ชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวและชอบรับประทานไก่ทอดค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสกายค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องสกายครับ
0: ชื่อน้องสกายค่ะน้องสกายค่ะเมนูอาหารเช้าที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานเมนูอะไรคะ
2: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดในข้าวผัดใส่อะไรลงไปบ้างคะ
2: แครอท
0: ใส่แครอทและใส่อะไรลงไปอีกบ้างคะ
2: ผัก
0: ใส่ผักแล้วใส่อะไรอีกบ้างคะ
2: ข้าวผัด
0: ใส่ไข่ด้วยไหมคะใส่หนูชอบรับประทานข้าวผัดใช่ไหมคะใครทำให้หนูรับประทานคะ
2: พ่อ
0: คุณพ่ออร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: อร่อยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสกายด้วยค่ะน้องสกายนะคะได้ออกมาเล่าว่าเมนูอาหารเช้าที่น้องสกายชอบรับประทานนะคะน้องสกายชอบรับประทานข้าวผัดค่ะและยังได้ใส่ผักลงไปด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข้าวเกี่ยวกับเมนูอาหารเช้าที่เด็กๆชอบรับประทานนะคะได้ฝึกความกล้าแสดงออกให้กับเด็กๆค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวกันนะคะเด็กๆเรามาดูเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้เลยค่ะคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือกลองค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะ

จังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถ้าครูหญิงเคาะ2ครั้งติดกันแบบนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้ทบทวนกันจังหวะไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองค่ะเด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะครูหญิงจะนับ1ถึง5 1 2 3 4 5ใครได้พื้นที่แล้วหยุดเลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะเคลื่อนไหวอยู่กับที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะเดินไม่ได้เด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ของตนเองนะคะและให้เด็กๆทำท่าตามจินตนาการได้เลยค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องหมุยหมุยทำเป็นท่าอะไรคะทำท่าคุณตำรวจน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวต่อนะคะเด็กๆให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องสแตมทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำอาหาร
0: ทำเป็นท่าทหารน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะเดินได้แต่เด็กๆจะต้องระวังอะไรคะระวังชนเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังว่าหยุดแล้วค่ะน้องกวินทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ท่าจักรยาน
0: ทำเป็นท่าจักรยานน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องบาสทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ท่าขับรถ
0: ทำเป็นท่าขับรถน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะเด็กๆครูหญิงจะช่วยเด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงค่ะครูหญิงนะคะจะร้องเพลงให้เด็กๆฟังก่อนนะคะเพลงลูกสัตว
1: ์
0: เด็กๆฟังครูหญิงร้องเพลงก่อนนะคะลูกเป็ดเดินไปลูกไก่เดินมาลูกแมวเที่ยวหาลูกม้าแอบนอนครูหญิงนะคะได้ร้องเพลงลูกสัตว์ให้เด็กๆฟังไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวและร้องเพลงไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆนะคะสามารถทำท่าตามจินตนาการของตนเองหรือว่าเด็กๆสามารถทำท่าตามคุณครูได้ค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: เพลงลูกสัตว์ลูกเป็ด

ลูกเป็ดเดินไปลูกไก่เดินมาลูกแมวเที่ยวหาลูกหมาแอบนอนน่ารักมากค่ะอีกหนึ่งรอบได้ไหม

0: คะเด็กๆรอบนี้นะคะเด็กๆเราจะเดินเป็นท่าด้วยท่าเป็ดด้วยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: นะคะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะลูกเป็ด

น่ารักมากค่ะเดี๋ยวเรามานั่งผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

dài quang, đằng sai nam trầm yên, đằng na pha cát ăn bang bao. ให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักและหลับตาค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงค่ะเพลงที่เด็กๆได้เคลื่อนไหวในวันนี้คือเพลงอะไรคะเพลงลูกสัตว์ถูกต้องค่ะสนุกไหมคะเด็กๆสนุกนะคะเพราะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวและได้ใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการเคลื่อนไหวด้วยนะคะตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะ
1: หน่วยสัตว์น่าร
0: ู้เด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้กันในหน่วยสัตว์น่ารู้ค่ะและเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะคือเรื่องประโยชน์ของสัตว์ค่ะครูหญิงนะคะจะมีนิทานมาให้เด็กๆได้ฟังนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้ฟังนิทานค่ะนิทานเรื่องรอยเท้าของใครเอ่ยสำนักพิมพ์บรรณกิจภาพนี้นะคะเด็กๆจะเป็นภาพหน้าปกนิทานค่ะนิทานเรื่องรอยเท้าของใครเอ่ยเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าหน้าปกของนิทานเรามีสัตว์อะไรบ้างมีฮิปโปและมีอะไรคะมีช้างและมีอะไรอีกคะมียีราฟและมีไก่นี่นะคะเด็กๆก็คือหน้าปกของนิทานเรื่องรอยเท้าของใครเอ่ยครูหญิงนะคะจะเล่านิทานให้เด็กๆฟังนะคะนี่คือรอยเท้าของใครเอ่ยเด็กๆคิดว่ารอยเท้าที่เด็กๆเห็นคือรอยเท้าของใครคะเด็กๆบางคนคิดว่าเป็นนกและเด็กๆบางคนคิดว่าเป็นไก่นี่คือรอยเท้าของลูกไก่ลูกไก่กำลังจะเดินไปไหนนะนี่คือรอยเท้าของใครเอ่ยเด็กๆคิดว่ารอยเท้านี้คือรอยเท้าของสัตว์ชนิดใดคะเด็กๆคิดว่าเป็นรอยเท้าเป็ดนี่คือรอยเท้าของลูกเป็ดลูกเป็ดกำลังเดินไปไหนนะนี่คือรอยเท้าของใครเอ่ยเด็กๆคิดว่าเป็นรอยเท้าของใครคะของแมวแม่แมวเหรอคะหรือบางคนบอกลูกแมวนี่คือรอยเท้าของลูกแมวลูกแมวกำลังจะเดินไปไหนนะนี่คือรอยเท้าของใครเอ่ยเด็กๆคิดว่าเป็นรอยเท้าของใครคะ
1: ยีราฟ
0: เด็กๆคิดว่าเป็นยีราฟแล้วเด็กๆลองสังเกตภาพสัตว์สิคะใช่ยีราฟหรือเปล่าหรือเป็นรอยสัตว์ตัวอื่นคะ
1: ม้า
0: เด็กๆบางคนคิดว่าเป็นรอยเท้าม้านี่คือรอยเท้าของลูกม้าลูกม้ากำลังจะวิ่งไปไหนนะนี่คือรอยเท้าของใครเอ่ยเด็กๆคิดว่าเป็นรอยเท้าของช้างใช่ไหมคะหรือว่าลูกช้างนี่คือรอยเท้าของลูกช้างลูกช้างกำลังจะเดินไปไหนนะนี่คือรอยเท้าของใครเอ่ยเด็กๆลองสังเกตรอยเท้าสิคะมีรอยเท้าหลายรอยเลยเด็กๆคิดว่าเป็นรอยเท้าของสัตว์ชนิดใดบ้างคะมีเป็ดและมีอะไรอีกคะ
1: ไก
0: ่และเด็กๆสังเกตเห็นรอยเท้าของสัตว์อะไรอีกคะแมวหมดหรือยังคะ

0: ช้างหรือว่าลูกสุนัขด้วยใช่ไหมคะที่เด็กๆสังเกตจะใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวเราดูกันนะคะนี่คือรอยเท้าของลูกช้างลูกไก่ลูกแมวลูกหมาและลูกเป็ดพวกเขากำลังจะไปเยี่ยมลูกฮิปโปโปเตมัสที่กำลังป่วยเป็นไข้หวัดลูกฮิปโปโปเตมัสดีใจมากที่เพื่อนๆมาเยี่ยมคุณแม่ฮิปโปโปเตมัสเพิ่งจะทำขนมเสร็จจึงนำขนมอร่อยๆมาให้เด็กๆกินและนำนมอุ่นๆมาให้ลูกฮิปโปโปเตมัสดื่ม1แก้วหายป่วยเร็วๆนะฮิปโปโปเตมัสนิทานของคุณครูนะคะจบลงแล้วค่ะเด็กๆนิทานเรื่องนี้นะคะคือนิทานเรื่องรอยเท้าของใครเอ่ยที่เด็กๆได้ฟังนิทานไปเด็กๆเห็นรอยเท้าของสัตว์ชนิดใดบ้างคะ
1: ช
0: ้
1: าง
0: และมีรอยเท้าของสัตว์ชนิดใดอีกบ้างคะมีรอยเท้าของสัตว์ชนิดใดบ้างลูกมีแมวและมีรอยเท้าของสัตว์ชนิดใดอีกบ้างคะไก่หรือว่าเป็ดใช่ไหมคะนิทานที่เด็กๆได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือเรื่องรอยเท้าของใครเอ่ยค่ะเด็กๆนะคะได้ฟังนิทานและได้สังเกตรอยเท้าของสัตว์ต่างๆค่ะและครูหญิงนะคะมีเกมมาให้เด็กๆทายด้วยค่ะเป็นเกมทายรอยเท้าของสัตว์ค่ะเด็กๆอยากเล่นเกมไหมคะครูคะจะเปิดภาพรอยเท้าให้เด็กๆ ดูนะคะและให้เด็กๆลองทายว่ารอยเท้าที่เด็กๆเห็นคือรอยเท้าของสัตว์ชนิดใดเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมไหมคะพร้อมแล้วค่ะคุณนะคะจะเปิดภาพรอยเท้าภาพแรกเลยค่ะรอยเท้ารอยนี้เด็กๆคิดว่าเป็นรอยเท้าของสัตว์ชนิดใดคะเด็กๆคิดว่าเป็นรอยเท้าไก่ทำไมถึงเป็นรอยเท้าไก่คะเพราะอะไรคะเพราะเป็นลักษณะยาวๆเหรอคะแล้วลักษณะรอยเท้าไก่เป็นอย่างไรอีกบ้างคะเป็นอย่างไรลูกเป็นเส้นๆเด็กๆจึงคิดว่าเป็นรอยเท้าไก่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันค่ะเด็กๆว่าสิ่งที่เด็กๆคิดว่าเป็นรอยเท้าไก่ถูกต้องไหมภาพรอยเท้าที่เด็กๆคิดว่าเป็นรอยเท้าไก่ก็คือภาพของไก่ค่ะภาพนี้นะคะก็คือไก่คุณหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆอ่านตามคุณหญิงนะคะไก
1: ่ไก
0: ่เด็กๆเห็นรอยเท้าไก่ใช่ไหมคะรอยเท้าไก่จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะที่เด็กๆตอบเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องเลยและครูหญิงนะคะมีภาพรอยเท้าสัตว์ภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตและเรียนรู้ด้วยค่ะเด็กๆอยากดูภาพต่อไปไหมคะอยากดูข้อตกลงของเราเด็กๆจะต้องนั่งให้เรียบร้อยและเอามือวางไว้ที่ตักค่ะคุณหญิงนะคะจะเปิดภาพรอยเท้าสัตว์ภาพต่อไปให้เด็กๆได้ดูเลยค่ะเด็กๆคิดว่ารอยเท้าเป็นรอยเท้าของสัตว์ชนิดใดคะเด็กๆคิดว่าเป็นสัตว์ชนิดใดคะเด็กๆบางคนคิดว่าเป็นรอยเท้าของแมวและเด็กๆบางคนคิดว่าเป็นรอยเท้าของสุนัขใช่ไหมคะลักษณะรอยเท้านี้เป็นอย่างไรคะเด็ก
2: ๆลูกละกลม
0: ๆเป็นลักษณะกลมๆใช่ไหมคะเด็กๆจึงคิดว่าเป็นรอยเท้าของแมวและสุนัขใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันค่ะเด็กๆว่ารอยเท้าในภาพนี้คือรอยเท้าของสัตว์ชนิดใดรอยเท้าคือของสัตว์ชนิดใดคะ
1: แมว
0: แมวภาพนี้นะคะก็คือภาพแมวคุณหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะแมว
1: แมว
0: แมว

0: นี่นะคะเด็กๆก็คือลักษณะของรอยเท้าแมวค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่เด็กๆได้สังเกตภาพไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและมีเด็กๆบางคนตอบถูกด้วยค่ะว่าคือรอยเท้าของแมวค่ะคุยอีกนะคะมีภาพรอยเท้าของสัตว์ภาพต่อไปให้เด็กๆได้ดูอีกค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพรอยเท้าสัตว์ภาพต่อไปเลยค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นรอยเท้าสัตว์ชนิดใดคะบางคนบอกว่าเป็นรอยเท้าไก่บางคนบอกว่าเป็นรอยเท้าเป็ดรอยเท้าในภาพนี้ลักษณะอย่างไรคะลักษณะอย่างไรลูกลักษณะแบนๆใช่ไหมคะและมีแหลมๆใช่ไหมคะเด็กๆเคยเห็นเท้าเป็ดไหมคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนที่เด็กๆคิดว่าเป็นรอยเท้าเลยใช่ไหมคะแล้วบางคนที่คิดว่าเป็นรอยเท้าไก่เพราะอะไรคะเพราะอย่างไรลูกเพราะเด็กๆเห็นเป็นแหลมๆเลยคิดว่าเหมือนรอยเท้าไก่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆจะตอบถูกต้องไหมเพราะเด็กๆบางคนคิดว่าเป็นรอยเท้าเป็ดและรอยเท้าไก่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะคือภาพอะไรคะคือเป็ดรอยเท้าเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือรอยเท้าของเป็ดค่ะคุณหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเป็ด
1: เป
0: ็
1: ด
0: เป็ดเด็กๆสังเกตเห็นลักษณะรอยเท้าของเป็ดไหมคะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนี่นะคะก็คือเท้าเป็ดค่ะเด็กๆนะคะได้ทายภาพลักษณะของรอยเท้ากันไปแล้วนะคะรอยเท้าที่เด็กๆได้ทายลักษณะไปเมื่อสักครู่มีสัตว์ชนิดใดบ้างคะมีเป็ดและมีสัตว์ชนิดใดอีกคะที่เด็กๆทายรอยเท้าไปเมื่อสักครู่ค่ะ
1: ไก
0: ่และมีสัตว์ชนิดใดอีกคะรอยเท้าอะไรรอยเท้าแมวเด็กๆนะคะได้รู้จักการสังเกตลักษณะของรอยเท้าสัตว์ต่างๆกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะครูหญิงจะพูดถึงประโยคของสัตว์เลี้ยงค่ะประโยคของสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้มีประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวครูหญิงจะให้เด็กๆดูและเรียนรู้นะคะประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงนะคะเด็กๆคือสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้นะคะมีประโยชน์อย่างไรเด็กๆนะคะจะได้ดูภาพจะได้เรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพแรกกันเลยค่ะเด็กๆภาพนี้คือภาพคนกำลังนั่งเล่นลูกแมวใช่ไหมคะประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงนะคะเด็กๆคือเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินและความสวยงามค่ะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงของเราบางชนิดนะคะที่เรานำมาเลี้ยงนะคะเด็กๆจะอยู่เป็นเพื่อนเล่นให้กับเราได้หรือเวลาที่เราไม่มีเพื่อนเล่นหรือว่าเด็กๆไม่มีเพื่อนเล่นนะคะแต่เด็กๆมีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักนะคะเด็กๆสามารถเล่นกับสัตว์เลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินและความสวยงามได้สัตว์เลี้ยงของเรานะคะจึงมีประโยชน์ที่เลี้ยงไว้เพื่อความเพลิดเพลินค่ะและครูหญิงนะคะจะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้ดูอีกค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะวัวแล้วเด็กๆคิดว่าประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงทำอะไรอีกได้บ้างคะนอกจากจะเลี้ยงนอกจากจะเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินภาพนี้เด็กๆเห็นวัวกินหญ้าใช่ไหมคะประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงนะคะเด็กๆคือเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ค่ะเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้นะคะอย่างเช่นสัตว์ที่สร้างรายได้ให้กับเราอย่างเช่นวัววัวสามารถเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ให้กับเราได้หรือว่าหมูเป็ดไก่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะคะที่เลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ได้เพราะว่าเป็ดกับไก่จะออกอะไรคะจะออกไข่เมื่อเป็ดกับไก่ออกไข่นะคะก็สามารถนำไข่ไปขายเพื่อสร้างเป็นรายได้ได้ค่ะสัตว์บางชนิดนะคะจึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่สร้างรายได้ได้ค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่สร้างรายได้ไปแล้วครูหญิงนะคะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้ดูอีกค่ะ
1: ดูนะ
0: สุนัขนะคะประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงนะคะเด็กๆ เราจะเลี้ยงไว้เป็นเต้นและฝึกความรับผิดชอบค่ะอย่างเช่นถ้าเลี้ยงสุนัขนะคะเด็กๆสุนัขก็จะเป็นเพื่อนเล่นให้กับเราได้นะคะหรือว่าจะฝึกความรับผิดชอบให้กับสัตว์เลี้ยงของเราอย่างเช่นเวลาที่ไม่มีคนอยู่ที่บ้านนะคะสุนัขเขาก็จะคอยดูแลบ้านหรือว่าเฝ้าบ้านให้เพราะเวลาไม่มีคนอยู่ที่บ้านและสุนัขอยู่ที่บ้านสุนัขก็จะคอยดูแลบ้านให้สัตว์เลี้ยงนะคะจึงเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินความสวยงามเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้และเลี้ยงเพื่อฝึกความรับผิดชอบค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงไปแล้วนะคะต่อไปค่ะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงค่ะว่าสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้อะไรไปบ้างและประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆได้เรียนรู้นะคะมีประโยชน์อย่างไรบ้างให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะครูหญิงจะขอเชิญเด็กๆคนแรกเลยนะคะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสกายค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องสกายครับ
0: ชื่อน้องสกายค่ะน้องสกายค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
2: น่ารัก
0: สัตว์เลี้ยงน่ารักแล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะเลี้ยงไว้ทำเมื่อเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเราจะนำอาหารมาให้สัตว์เลี้ยงกินใช่ไหมคะแล้วสัตว์เลี้ยงเลี้ยงไว้เพื่ออะไรบ้างคะ
2: น่ารัก
0: สัตว์เลี้ยงน่ารักที่บ้านหนูเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างคะ
2: หมา
0: เลี้ยงสุนัขสุนัขทำอะไรได้บ้างคะเมื่อเราไม่อยู่บ้าน
2: เฝ้าบ้าน
0: สุนัขจะคอยเฝ้าบ้านให้เราได้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสกายด้วยค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
3: แมวค่ะ
0: แมวที่บ้านหนูเลี้ยงแมวใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แมวเลี้ยงเพื่อความอะไรคะ
3: ความงดงาม
0: แมวเลี้ยงเพื่ออะไรลูก
3: เพื่อความสนุก
0: เพื่อความสนุกหรือว่าความเพลิดเพลินใช่ไหมคะแล้วหนูชอบเล่นกับแมวไหมคะ
3: ชอบค่ะ
0: ชอบเล่นกับแมวเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะและคุณหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: น้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสคะประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้ประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงมีอะไรบ้างคะ
4: มีสุนัข
0: สุนัขสุนัขเลี้ยงไว้เพื่ออะไรคะ
4: เฝ้าบ้าน
0: เลี้ยงไว้เพื่อเฝ้าบ้านหรือว่าฝึกความรับผิดชอบใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาทด้วยค่ะสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันกับประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงนะคะประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงเราจะเลี้ยงไว้เพื่อความเพลิดเพลินและความสวยงามค่ะและสัตว์เลี้ยงบางตัวนะคะยังสามารถสร้างรายได้ด้วยค่ะและสัตว์เลี้ยงนะคะยังฝึกความรับผิดชอบได้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: ไรกันอยู่ล่ะจ๊ะ
1: จัดกระเป๋าค่ะ
0: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ๊ะ
1: ไปเที่ยวครับ
0: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
1: สวัสดีรับโบรับบี
2: ้สวัสดีฟ้าฟ้าน
0: ี่รู้หรือเปล่าจ๊ะฟ้าฟ้ารับโบกับรับบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
1: โอ้ย
0: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะดูท่าทางพ่อกับแม่แรปโบ้จะมาเรียกแล้วล่ะมั้งกระเป๋าใบใหญ่จังเลยเนอะฟาฟา
1: ใช่ครับ
0: ฟาฟาทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้าแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบ้กับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
1: ขอโทษครับ
0: ไม่เป็นไรจ้าฟาฟาถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบ้กับแรปบี้เขาดีกว่านะ
1: ได้ครับ
0: เสื้อผ้าของแรปโบ้ใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าของแรปบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
1: แรปโบ้สีฟ้าแรปบี้สีชมพู
0: อ้าวทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าล่ะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
1: กระโปรง
0: ฟ้าฟ้ารู้ไหมจ๊ะวันนี้เป็นเสื้อผ้าของใคร
1: รับบ
0: ่ไม่ใช่จ้ะฟ้าฟ้ากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบ้น่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้า
1: อ๋อครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
1: ของแรปบี
0: ้ถูกต้องจ้าน
1: ี่กระโปรง
0: อ๋อเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงนะจ๊ะ
1: ฮะกางเกง
0: ใช่แล้วจ้ะฟาฟารู้ไหมว่านี่เป็นชุดของใครเอ่ย
1: ฮะแรปโบ
0: ้ถูกต้องจ้ะกางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรปโบ
1: ้ฮะ
0: เดี๋ยวก่อนนะฟาฟานั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรปโบ้หรอก
1: ว่ากางเกง
0: ใช่จ้ะมันเป็นกางเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
1: งง
0: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
1: ฮะเหรอครับ
0: เราต้องดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารัก
1: ผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงอ่อนโยนน่ารัก
0: ถูกต้องจ้ะฟาฟารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะ
1: ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชาย
0: เก็บเรียบร้อยถูกต้องดีมากเลยจ้าฟาฟา
1: เย
3: ้ไปก่อนนะฟาฟา
1: บายบายจ้า
0: เที่ยวกันให้สนุกนะจ๊ะ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว
2: ว้าว

Thank you.

0: เอเป้เกม
1: เพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

0: ไปสุขสบายทั้งกายและใจไปก่อนนะสวัสดีให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3คือกิจกรรมกิ้งสีค่ะคุณหญิงนะคะมีอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมกิ้งสีมาให้เด็กๆดูค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: กระดาษ
0: นี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ฝาก
0: ล่องที่เราจะใช้ในการกลิ้งสีนะคะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีน้ำและลูกแก้วนะคะและจะมีช้อนที่ใช้สำหรับตักลูกแก้วด้วยค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะผ้าเช็ดมือเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมกิ้งสีกันไปแล้วนะคะต่อไปคุณหญิงจะสาธิตวิธีการกิ้งสีให้เด็กๆดูค่ะขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานใส่ในฝากล่องนะคะและให้เด็กๆเลือกขนาดของลูกแก้วและสีที่เด็กๆสนใจค่ะคุณครูนะคะจะตักลูกแก้วและนำมาวางบนกระดาษค่ะหลังจากเด็กๆให้เด็กๆใช้มือจับที่ขอบฝากล่องนะคะและให้เด็กๆเอียงไปมาค่ะเด็กๆนะคะสามารถเอียงฝากล่องไปมาในลักษณะหรือว่าทิศทางที่เด็กๆต้องการได้เลยนะคะถ้าสีแห้งแล้วนะคะเด็กๆสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะเมื่อเด็กๆจะเปลี่ยนสีนะคะเด็กๆจะต้องตักลูกแก้วที่เด็กๆกิ้งนำไปเก็บที่สีเดิมค่ะให้เด็กๆนะคะใช้ช้อนตักลูกแก้วออกมาและเก็บที่สีเดิมค่ะครูหญิงจะใช้สีน้ำเงินค่ะเมื่อเด็กๆนะคะวางลูกแก้วลงไปแล้วนะคะให้เด็กๆใช้มือจับที่ขอบกล่องและเอียงไปมาค่ะ

0: และเมื่อเราจะเก็บลูกแก้วนะคะเด็กๆจะต้องนำช้อนมาตักไปเก็บที่สีเดิมค่ะคุณหญิงนะคะจะใช้สีเหลืองอีก1สีค่ะให้เด็กๆจับที่ฝากล่องนะคะแล้วก็เอียงไปมาเด็กๆนะคะสามารถเอียงกล่องตามความต้องการได้เลยนะคะว่าเด็กต้องการให้ลูกแก้วกิ้งไปทางไหนนะคะและคุณหญิงนะคะจะนำลูกแก้วมาเก็บในสีเดิมค่ะผลงานของคุณครูเสร็จแล้วนะคะเด็กๆคุณครูจะโชว์ผลงานให้เด็กๆดูค่ะเด็กๆคิดว่าคุณครูกิ้งสีเป็นอะไรคะเหมือนจระเข้ใช่ไหมคะคุณครูนะคะกิ้งสีเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะเป็นเส้นลักษณะหลายเส้นเลยผลงานนี้นะคะเด็กๆเราจะใช้สีน้ำใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจะต้องนำผลงานไปไหนคะนำมาหนีบปากให้แห้งค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะและมุมบล็อกและมุมบทบาทสมมุติถ้าเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วเด็กๆจะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ได้ค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้และมาเข้าแถวเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะแถวกิจกรรมกิ้งสีเด็กๆเดินไปปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองเลยค่ะ

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งสุกสนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งสุกสนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครูอีกนะคะมีผลงานให้เด็กๆได้ออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะผลงานแรกค่ะกิจกรรมปั้นสัญลักษณ์ของใครคะขอเชิญน้องบาสค่ะน้องบาสทำกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมปั้น
0: ทำกิจกรรมปั้นน้องบาสปั้นเป็นอะไรคะ
1: ปั้นเป็นสวนสัตว
0: ์ปั้นเป็นสวนสัตว์มีอะไรบ้างคะ
1: ประตู
0: มีประตูทางเข้าใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่และมีอะไรอีกบ้างคะ
1: โทรศัพท
0: ์มีโทรศัพท์และมีสัตว์ชนิดใดบ้างคะที่หนูปั้นมีอะไรบ้างคะ
1: ช้าง
0: มีช้างผลงานของน้องบาสสวยไหมคะเด็กๆเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะและครูหญิงนะคะจะมีอีกหนึ่งผลงานที่ให้เด็กๆได้ออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะขอเชิญน้องยาลินดาค่ะถือผลงานให้เพื่อนๆดูค่ะน้องยาลินดาทำกิจกรรมอะไรคะ
2: กิ้งสี
3: ค่ะ
0: กิ้งสีน้องยาลินดากิ้งสีเป็นอะไรคะ
2: เครื่องบิน
0: เป็นเครื่องบินแล้วหนูใช้สีอะไรในการกิ้งสีบ้างคะ
2: มีสีเหลือง
0: สีเหลืองและสีอะไรคะ
2: สีน้ำเงิน
0: สีน้ำเงินและสีอะไรอีกคะ
2: สีแดง
0: และสีแดงเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆทุกคนนะคะได้ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อยคนละ2กิจกรรมค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเรา

ขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะมือตบตักตบมือตบมือตบไหล่แล้วสลับกันไปแล้วสลับกันไปตบตักตบไหล่ตบมือตบมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหล่แล้วสลับกันไปแล้วสลับกันไปตบตักตบไหล่ตบมือตบมือน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ค่ะครูหญิงนะคะมีภาพมาให้เด็กๆดูค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆมีภาพอะไรคะมีภาพแมวภาพนี้มีแมวกี่ตัวคะเด็กๆ1ตัวและเด็กๆลองสังเกตตัวเลขสิคะคือเลขอะไรคะเลข1ในภาพนี้นะคะเด็กๆมีแมว1ตัวและมีเลข1ค่ะครูหญิงนะคะจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพนี้คือภาพแมวเหมือนกันภาพนี้มีแมวกี่ตัวคะ2ตัวเด็กๆช่วยครูหญิงนับสิคะมีแมว2ตัวหรือเปล่า1 2ภาพนี้มีแมวกี่ตัวคะ2ตัวและตัวเลขคือเลขอะไรคะเลข2ครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะแมวในภาพนี้มีแมวกี่ตัวคะ3ตัวเด็กๆช่วยครูหญิงนับนะคะ1 2 3และตัวเลขคือเลขอะไรคะเลข3ครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะแมวกี่ตัวคะ4ตัวเด็กๆช่วยครูหญิงนับนะคะ1 2 3 4และตัวเลขคือเลขอะไรคะเลข4ครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพย่อยของเรานะคะเด็กๆคือตัวเลขคือเลขอะไรคะเลขอะไรลูกเลข1ครูหญิงจะนำเลข1ไปวางกระจายไว้เลยค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆคือเลขอะไรคะเลข2ครูหญิงจะนำเลข2ไปวางกระจายไว้เลยค่ะและเลขต่อไปค่ะเด็กๆคือเลขอะไรคะเลข3ครูหญิงจะนำเลข3ไปวางกระจายไว้เลยค่ะและเลขต่อไปค่ะเด็กๆคือเลขอะไรคะเลข4ครูหญิงจะนำเลข4ไปวางกระจายไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆครูหญิงได้กระจายเกมการศึกษาไว้ทั้งหมดแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการเล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ค่ะเด็กๆลองช่วยคุณครูคิดสิคะว่าคุณครูจะจัดหมวดหมู่เลขอะไรดีคะเลข1คือเลขนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะจัดหมวดหมู่เลข1มีภาพแมว1ตัวและมีเลข1เด็กๆช่วยคุณครูหาภาพย่อยสิคะว่าเลข1อยู่ตรงไหนบ้างเลขนี้ใช่ไหมคะเลขนี้คือเลขอะไรคะเลข1ครูหญิงจะนำเลข1มาวางชิดติดกันแบบนี้เลยและเด็กๆลองสังเกตว่าเลข1หมดหรือยังคะยังไม่หมดอยู่ใกล้ๆกับเลข3คือเลขไหนคะ

เลขนี้ถูกต้องค่ะครูหญิงจะนำมาวางชิปติดการจัดหมวดหมู่แบบนี้เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะครูหญิงนะคะได้สาธิตวิธีการเล่นเกมจัดหมวดหมู่สัญลักษณ์แล้วนะคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้และนั่งที่โต๊ะได้เลยค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆเล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ค่ะเลขอะไรคะเลขหนึ่ง

0: และเลข3อีก1เลขค่ะและเลขสุดท้ายค่ะคือเลขอะไรคะเลข4เด็กๆนำมาจัดหมวดหมู่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆเด็กๆจัดหมวดหมู่เลขอะไรคะเลข1มีแมวกี่ตัวคะ
1: 1
0: ตัวถูกต้องค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆจัดหมวดหมู่เลขอะไรคะเลข2มีแมวกี่ตัวเด็กๆช่วยผู้หญิงนับ1 2ถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆจัดหมวดหมู่เลขอะไรคะเลข3มีแมวกี่ตัวเด็กๆช่วยผู้หญิงนับ1 2 3ถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆจัดหมวดหมู่เลขอะไรคะเลข4มีแมวกี่ตัวเด็กๆช่วยผู้หญิงนับ1 2 3 4ถูกต้องค่ะเด็กๆจัดหมวดหมู่ได้ถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกินค่ะ

เล่นเกมโดมิโนค่ะเด็กๆจะนำภาพไหนมาวางก่อนภาพแรกคะแมวกับอะไรคะหมูและเด็กๆลองสังเกตภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะแมวเด็กๆจะต้องหาภาพแมวที่เป็นภาพแรกเป็นภาพไหนบ้างคะภาพแมวที่เป็นภาพแรกถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องเปลี่ยนภาพใหม่เด็กๆลองหาภาพแมวที่เป็นภาพแรกถูกต้องไหมคะถูกต้องและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะเป็ดเด็กๆหาภาพเป็ดค่ะที่เป็นภาพแรกและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะเป็ดเด็กๆหาภาพเป็ดที่เป็นภาพแรกค่ะและเด็กๆลองสังเกตภาพปลายภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรลูกหมูเด็กๆจะต้องหาภาพหมูที่เป็นภาพแรกคุณครูขอวางด้านนี้เดี๋ยวเพื่อนต่อไม่ถึงนะคะและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะหมูเด็กๆหาภาพหมูที่เป็นภาพแรกถูกต้องค่ะและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆจะต้องหาภาพเป็ดที่เป็นภาพแรกปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆแม่เด็กๆนำภาพแมวมาวางได้เลยค่ะและเด็กๆลองสังเกตภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะแม่ต่อด้านนี้ค่ะและภาพปลายของภาพนี้ค่ะเด็กๆถูกนะต่อด้านนี้ได้ค่ะเพื่อนๆจะได้ถ่ายถึงนะและภาพปลายของภาพนี้ล่ะคะเด็กๆถูกนะภาพปลายของภาพนี้คือภาพหมูแล้วเด็กๆลองสังเกตเราอยู่โดยที่น้องสั่งภาพมีภาพหมูไหมไม่มีถ้าไม่มีเด็กๆเปลี่ยนภาพได้เด็กนำภาพแรกที่เป็นภาพสุนัขมาวางเลยภาพแรกภาพนี้ถูกปะทำได้เลยค่ะและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะเป็ดเด็กๆนำมาวางได้เลยใช่ไหมและภาพปลายของภาพนี้คือภาพอะไรคะนะถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆเล่นเกมโดมิโนได้ถูกต้องไหมเด็กๆลองสังเกตภาพว่าเราต่อภาพสัตว์เรียงต่อกันถูกต้องไหมคะมีภาพไหนที่เราไม่เรียงต่อกันไหมมีไหมคะไม่มีเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะ

ะให้เด็กๆเล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ค่ะเล็กหนึ่งอยู่ตรงไหนคะมาเป็นค่ะแล้วเด็กๆหาภาพย่อย

เลข2แล้วต่อไปจะเป็นหมู่เลขอะไรต่อคะเลข3เด็กๆนั้นเลข3มันจะ

0: คือเลขอะไรคะ
1: 1 เลข 1
0: มีแมสกี่ตัวคะ
1: 1
0: ตัวถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะเลขอะไรคะ
1: 2 เลข 2
0: มีแมวกี่ตัวคะเด็กๆช่วยผู้หญิงนับ
1: 1 2
0: มีแมว2ตัวถูกต้องค่ะแต่ภาพต่อไปคะเด็กๆคือเลขอะไรคะเลข3และมีแมวกี่ตัวเด็กๆช่วยผู้หญิงนับ1 2 3ถูกต้องค่ะและภาพต่อไปคะเด็กๆคือเลขอะไรคะเลข4และมีแมวกี่ตัวคะ4ตัวเด็กๆช่วยผู้หญิงนับ1 2 3 4ถูกต้องค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าและมานั่งรอคุณครูค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะเกมการศึกษาที่เด็กๆได้เล่นในวันนี้นะคะได้ช่วยฝึกทักษะการสังเกตของเด็กๆนะคะและยังช่วยเด็กๆนับเลขด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะเรามาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายเด็กๆบายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบายบายสวัสดีค่ะ

0: กล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
1: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
2: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
1: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้น

0: บกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟอากาศสดใสจังเลยเอ๋พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไรแรบบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
3: ฮะวิตามิน A
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
3: เบต้า
1: เบต้าแคโรทีน
3: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
1: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
3: บำรุงสายตา
1: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเออ

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: รถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: อืมแล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยอืมใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร์เหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊น
1: ฮ่าอ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊นฮ่าปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊น
1: ฮ่าอ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เป้เป็ดน้อย
3: ตอนพลัง

Oh,

ขนมของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอาบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อาบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วยมันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะมีเสียงบางอย่างมีไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงหวี่ด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ยน่ากลัวโยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาว้าวไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรงนึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่าโอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวแอมเบกี้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วยมาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วมีขั้วโลกเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดไปหนีแล้วอย่าทำเราเลยโอ้ไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดไปรอดมาได้โอ้โหจ้ะใช่ไม่เป็นไรหรอกนะไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเพลเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนไม่ได้โอ้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าให้เปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทำรายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1ใน4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งมีความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมปลดชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
1: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็ก ที่จะต้องพามารักษาเนี่ย 10-20 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวันๆ
0: ไม่นอน
1: ก
0: ็ไม่อยากไป
1: เล่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
0: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ย
0: ค
1: นก็จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
0: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
1: เกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
0: ถูกแบบรุมเร้า
1: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
0: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วยเราก็เลยไม่เอาเลยแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
1: ่
0: างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงเครปิ้งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
1: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อๆไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครปวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกัน
0: ไม่ทำงานทำการเลย
1: เสียเวลาเรามาก
0: โซมมากเหนื่อย
1: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมากๆแม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละเดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดียวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
0: รู้ตัวอีกที
1: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้
0: ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับ คนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
1: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดี

0: ทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
1: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
0: ตายคาโต้เกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
1: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหมคะ
0: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
1: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปั๊ดเลย
0: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก็คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
1: นี่คือหลักฐานจัดๆโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทางร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
0: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
1: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
0: ครับใช่ครับผลอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
1: เขาเฉยเฉยเพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยเฉย
0: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
0: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
1: รุนแรงอยู่แล้ว
0: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
1: ได้เปลี่ยนเขา
0: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลย มีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับแม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
1: คนที่เสี่ยงคือเขาเป็นใครคะ
0: เล่นแล้ว

0: ติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
1: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอบันเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
0: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกๆคนไหม
1: ก็ไม่ใช่อ
0: ันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเนี้ยได้ง่ายขึ้น
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกม
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงอะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
0: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยบอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
1: รู้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
0: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
1: ่
0: มีความเสี่ยงในการติด
1: แล้วก็
0: สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
1: ช้า
0: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
1: หดหู่
0: หดหู่อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการติดได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
1: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าเด็กคนนี้ติดเกมแล้วแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกถ้าให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่เป็นคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
0: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
1: ้
0: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าคราฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำใหเกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่า

0: พ่อแม่ลองไปเล่นกับลูกเลยดี
1: อ
0: ไห
1: ้
0: ม
1: าวเดี๋ยวก่อนเ
0: แ
1: ร
0: ต
1: า
0: ่
1: จะได้
0: ต้อ
1: ม
0: ง
1: องเป็นพวกเดียวกัน
0: แต่
1: ใช
0: ต้
1: ่
0: อง
1: ไหม
0: ระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเรา
1: ค่ะ
0: เข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความ
1: ค
0: ส
1: ่
0: ั
1: ะ
0: มพันธ์แล้วก็การพูดคุยในลักษณะที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทําอะไรได้ดีเราทํา
1: ค
0: อะ
1: ่
0: ไ
1: ะ
0: รได้สําเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในเขามีดี
1: ค
0: นะ
1: ่ะ
0: ครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหม
1: ค
0: ครั
1: ่
0: บ
1: ะ
0: สนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่อง
1: ค่ะค่ะ
0: นักร้ออ
1: ๋
0: ง
1: ออ
0: ะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
1: ถ้า
0: จ
1: ต
0: ุ
1: ิด
0: ด
1: นั
0: ท
1: ก
0: ี
1: ร้
0: ่
1: องแทนนะคะ
0: ก็น่าจะยังดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ15-20%ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ย
1: เ
0: ง
1: ป็นรุ่น
0: ใช
1: เอ
0: ่
1: า
0: ไ
1: ท
0: หม
1: ีหลัง
0: คร
1: ได
0: ั
1: ้
0: บ
1: ไหม
0: ก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
1: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทําลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี้
0: แก้ไขได้ครับ
1: ค่ะแก้ยังไงอะคะคุณหม
0: เนือ ่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทําให้คนหายติดได้อะไรทํ
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: นองเนี่ยนะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเงี้ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดหนึ่งครับเพราะว่า
1: คน
0: ต
1: ท
0: ้
1: ี
0: อ
1: ่ติดอยู่ด้วย
0: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นน่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทําให้
1: หนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยคร
1: โ
0: ั
1: ด
0: บ
1: นด่าทุกวัน
0: ใช
1: เล
0: ่
1: ย
0: ครับใช่ครับ
1: ค
0: ก
1: ่
0: ็
1: ะ
0: ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทำยังไงกันอีกนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
1: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือ
0: ใช่
1: เป
0: ค
1: ็
0: ร
1: น
0: ับ
1: อัน
0: ใช
1: ดั
0: ่
1: บต้
0: คร
1: น
0: ับ
1: ๆของโลก
0: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ย
1: ค่ะ
0: ครอบคลุมทั่วประเท
1: ค
0: ศ
1: ่ะ
0: เขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบําบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทําของประเทศไทยเราก็ทําเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบําบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทําให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทําให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
1: แก้ที่ต้นต่อ
0: ครับใช่ครับ
1: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอาบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนําวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากําลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีครับ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้
1: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
2: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
4: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
2: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรือเอาจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
2: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
4: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โหสึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
2: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
4: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
2: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
2: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
2: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
2: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่า ฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
4: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่า

0: มนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
1: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
0: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากมากเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
0: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
3: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
0: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
0: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
1: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
4: น้องฟ้า
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
1: ขอบคุณ พี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
4: ขอบคุณครับ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
3: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์

0: องรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
2: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทํางานแล้วก็มีการผูกท้ายให้ดูเรียบร้อยใช่มั้ยครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีท้ายอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงวิธีการผูกท้ายเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โจทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราแล้วกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับหัวลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาขนาดนี้แล้วก็เต้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับ

ลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1แม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับและหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบๆ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกะหลาดสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเห็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะหลังจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับพี่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: กระดูกที่นำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทครับและหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆชิ้นๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวอีกหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็เอามาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตคะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะ

แล้วก็วาดรูปพี่โจกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3/1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับนี่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี๊ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมลสอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.com/sonsinclub ก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: เพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะงงชะงง
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
4: หน
3: ู
4: ดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
3: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
3: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
4: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้พ่อร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
4: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
3: หนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนร่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจัตราสุขสัจธรรมค่ะ
0: กรมการศาสนาจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นางยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประกอบพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อน

0: เข้าสู่การสวดพระพุทธมนต์โดยพระเทพวชิระสุนทรเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกจากนั้นทำบุญตักบาตรพระสงฆ์10รูปสำหรับวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อวันดังกล่าวซึ่งมีความหมายว่าพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศตลอดรัชสมัยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยส่วนกลางจัดพิธีณวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกขณะที่ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
1: ทางด้านขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะก็จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าอพศนะคะได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีพลเอกการนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการอพศเป็นประธานในพิธีในโอกาสนี้คุณจิตตานันท์นิกรยานนท์นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนายกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมพิธีก่อนที่จะร่วมกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดและส่งเสริมจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีต่อองค์การและเหล่าทหารผ่านศึกส่งคำจุนและวางรากฐานการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของวีรชนผู้เสียสละอย่างยั่งยืนทรงรับทางองค์การเข้ามาอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่13เมษายนปี2491ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การอภิบาลและพัฒนากิจการขององค์การให้เจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน
0: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานเทศมหาชาติ74พรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมสืบสานพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดงานเทศมหาชาติ74พรรษาที่ห้องประชุมตึกนวมหาราชสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาควบคู่กับการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยการเทศมหาชาติหรือพระเวสสันดรชาดกเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวพระชาติสุดท้ายก่อนตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านพระเวสสันดรบำเพ็ญทานบารมีสะท้อนหลักธรรมสำคัญทั้งเรื่องของการเสียสละการให้ทานความเมตตากรุณาความอดทนและการทำความดีการเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจึงไม่ได้เป็นเพียงการร่วมสืบทอดประเพณีแต่ยังเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้และทบทวนหลักธรรมผ่านเรื่องราวที่เข้าใจง่ายสามารถนำข้อคิดไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำรวมถึงอัปเดตเรื่องของสภาพในบ้านเรานะคะโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะใครที่มีแผนเดินทางนะคะต้องเช็คพื้นที่ฝนตกหนักกันก่อนนะคะเพราะว่าช่วง2วันนี้ค่ะหลายพื้นที่ของไทยก็มีโอกาสเจอฝนหนักถึงหนักมากเนื่องจากว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่5แล้วนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศ ไทยคือเริ่ม9ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ค่ะอย่างวันนี้นะคะ9ตุลาคมค่ะฝนตกหนักในพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้อย่างเช่นจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลายะลานราธิวาส10ตุลาคมค่ะฝนตกหนักหลายภาครวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจะตกหนักมากนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดส่วนฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและใต้อย่างเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์นครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ก็จะเริ่มกันตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะส่วน11ตุลาคมฝนตกหนักมาก4จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฝนตกหนักอย่างเช่นจังหวัดกำแพงเพชรตากอุทัยธานีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีรวมทั้งกทมปริมณฑลพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองกระบี่ตรังสตูลและในวันที่12ถึง13ตุลาคมนะคะยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้คือเริ่มตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงจังหวัดสตูลค่ะ
0: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับล่าสุดกรมชลประทานมีการปรับแผนการระบายน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งสองฝั่งคันกั้นน้ำขณะที่ในพื้นที่ของปราจีนบุรีเช้านี้กับระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ตามจุดต่างๆเจ้าหน้าที่ก็ยังคงระดมกำลังเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่สถานการณ์อุทกภัยในที่พื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเช้าวันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงครับแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ตามจุดต่างๆโดยถนนสายหลักมีระดับน้ำประมาณ10ถึง30เซนติเมตรส่วนพื้นที่ชุมชนมีระดับน้ำ30ถึง40เซนติเมตรขณะที่พื้นที่การเกษตรยังคงมีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในอำเภอเมืองปราจีนบุรีโดยเร่งสูบน้ำนะครับระบายออกจากพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเพื่อรักษาพื้นที่ไม่ให้กระทบต่อการให้บริการทางการแพทย์และเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเมืองลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นก็มีการจัดส่งเรือท้องแบนเข้าสนับสนุนการขนย้ายซากสุกรที่จมน้ำตายภายในฟาร์มแห่งหนึ่งที่ตำบลบางบริบูรณ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีด้วยโดยสามารถขนย้ายซากสุกรในโซนแรกประมาณ 1,000 ตัวเสร็จสิ้นแล้วและจะเร่งดำเนินการขนย้ายซากสุกรที่เหลือในโซนที่2 อีกประมาณ500ตัวเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
1: ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะนายณัฐวุฒิสินธุวงศ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ชัยยานุชิตสำนักงานชลประทานที่11ได้อธิบายถึงการบริหารจัดการน้ำที่บริเวณคันกั้นน้ำสายบางขนาดท่าไข่อำเภอคลองเขื่อนบอกว่าปัจจุบันนะคะแม่น้ำบางปะกงต้องรับมวลน้ำปริมาณมากจากแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำด้านนอกแนวคันกั้นน้ำค่ะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่และประชาชนก็ร่วมกันเสริมคันดินและกระสอบทรายตลอดแนวระยะทาง 7.5 กิโลเมตรเพื่อป้องกันน้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในแต่ว่าหลังจากประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังได้สะท้อนความเดือดร้อนทางกรมชลประทานจึงหารือแล้วก็ปรับแผนการดำเนินงานโดยดำเนินการตามข้อเรียกร้อง2ประการนะคะได้แก่ยุติการเสริมคันดินกั้นน้ำเพิ่มเติมและปรับการระบายน้ำโดยนำกระสอบทรายออกไปบางส่วนเพื่อปล่อยให้น้ำล้นผ่านสันบานประตูระบายน้ำเข้าสู่ระบบคลองด้านในยืนยันบอกว่าการระบายน้ำด้วยวิธีนี้ค่ะจะสามารถควบคุมระดับน้ำให้อยู่ภายในลำคลองได้และมวลน้ำก็จะไหลไปตามคลองข้างคันกั้นน้ำเข้าสู่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราก่อนจะใช้สถานีสูบน้ำบ้านใหม่และสถานีสูบน้ำท่าไข่สูบระบายออกสู่แม่น้ำบางปะกงต่อไปซึ่งก็จะไม่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ่าในพื้นที่ชั้นในอย่างที่หลายฝ่ายกังวลค่ะนอกจากนี้สำหรับมวลน้ำในทุ่งกรมชลประทานจะบริหารจัดการแยกส่วนกันนะคะร่วมกับทางจังหวัดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลทางด้านล่างโดยตรงแทนการระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงเพื่อที่จะลดภาระของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้
2: น่าจะแนวโน้มลดลงนะครับจากปทุมธานีเนี่ยเท่าที่เราส่งติดต่อกับพื้นที่ข้างบนเนี่ยก็รู้สึกว่าแนวโน้มลดลงแล้วนะครับก็จะมีน้ำมาเติมน้อยละตอนนี้เราเหลือแต่น้ำที่ขังอยู่ในพื้นที่ต้องพยายามเร่งระบายผลักดันกรณีน้ำในทุ่งเรียนอย่างนี้ว่าต้องนำออกสู่ทะเลข้างล่างแนวดิ่งให้เร็วที่สุดมาตรการของทางกรมชลประทานร่วมกับทางจังหวัดเนี่ยก็จะไปเสริมเครื่องผลักดันน้ำเพื่อผลักดันให้น้ำเนี่ยไหลโดยเร็วไปสู่คลองชายทะเลด้านล่างแล้วเรามีสถานีขนาดใหญ่เนี่ยเพื่อสูบออกทะเลอยู่แล้วนะครับเราจะจัดการด้วยวิธีอย่างนี้กรณีน้ำในทุ่งจะจัดการแบบนี้นะครับให้ออกแนวดิ่งก็พยายามไม่เอาออกมาในแนวของแม่น้ำบางกงเพื่อเพิ่มภาระกับมาคนริมคลองริมแม่น้ำบางกงที่วันนี้รับภาระหนักอยู่นะครับก็จะจัดการบริหารแยกส่วนกันแบบนี้
0: ที่จังหวัดระยองกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายคงเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพียง1จุดคือพื้นที่ลุ่มต่ำทางการเกษตรในตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือประมาณ20เซนติเมตรอย่างไรก็ตามยังคงมีประชาชนในพื้นที่หมู่4และหมู่10ที่ได้รับผลกระทบอีกประมาณ20ครัวเรือนสำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวยังคงเปิดใช้งานเพียง2แห่งในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงมีผู้อพยพพักพิงรวม51คนส่วนมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาขณะนี้มีประชาชนยื่นความจำนงด้านการดำรงชีพแล้วกว่า 45,000 คนรวมถึงเกษตรกรในภาคการเกษตรประมงและปศุสัตว์อีกกว่า 2,000 คนในงานภาครัฐก็จะเร่งดำเนินการตรวจสอบและก็พิจารณาให้รวดเร็วที่สุด
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำภาคกลางนะคะทางเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการลดการระบายน้ำอีกก็คือจาก 2,300 เหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน4ทุ่มวันนี้นะคะแต่ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแต่ว่าพื้นที่ริมแม่น้ำยังต้องเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนต้องติดตามประกาศจากกรมชลประทานกันอย่างต่อเนื่องค่ะทีนี้ถ้าไปดูในพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเช่นจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยน้ำจากคลองขนมจีนเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่13นะคะตำบลหนองกรดหลังจากที่แนวคันดินเนี่ยได้รับความเสียหายทำให้โรงเรียนวัดแล้วก็บ้านเรือนถูกน้ำท่วมสูงทีเดียวค่ะจังหวัดนครสวรรค์นะคะหลังจากที่แนวคันดินที่บริเวณประตูน้ำคลองขนมจีนซึ่งเป็นคลองสาขาแม่น้ำปิงที่บริเวณฝายตาโกะหมู่ที่8ตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์เกิดความเสียหายตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลค่ะทำให้น้ำไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะหมู่13ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองนครสวรรค์ขณะนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นวงกว้างคือทั้งบ้านเรือนวัดอนามัยแล้วก็โรงเรียนในชุมชนจมน้ำเกือบทั้งหมู่บ้านแล้วค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นที่โรงเรียนบ้านสามัญธรรมเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมอย่างรวดเร็วครูก็ต้องเร่งขนย้ายอุปกรณ์การเรียนขึ้นไว้ที่สูงแล้วก็ประกาศปิดเรียนจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรดก็เตรียมกระสอบทรายค่ะเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ทำแนวกั้นหลังประเมินว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
3: น้ำมาจากฝายตะโกครับฝายตะโกขาดปริมาณน้ำก็ปกติตะโกจะไปทางบ้านแก่งพอฝายตะโกขาดก็จะมาป่ามาหมู่13บ้านบ่อพยอมตอนนี้ท่วมหมดหมู่บ้านแล้วต่อไปก็จะไปหมู่6บ้านดอนใหญ่แล้วก็จะไปลงหมู่10ป่าบ้านหนองตะโกสุดท้ายก็จะไปลงคลองโพครับ
4: ครับล่าสุดวันนี้นี่คือมันกระทบกี่หมู่บ้านแล้วครับกิน
3: ตั้งแต่เมื่อคืนครับเมื่อคืนนี่หมู่13โดนก่อนแล้วหมดแล้วหมดหมู่แล้ว
1: ส่วนพื้นที่หมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งก็ถูกน้ำจากคลองผงเพงเนี่ยไหลเข้าท่วมพบว่าในรอบ5วันที่ผ่านมาระดับน้ำลดลงเฉลี่ย30ถึง40เซนติเมตรเนื่องจากว่าเขื่อนเจ้าพระยาเองก็มีการลดการระบายน้ำแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะตำรวจภูธรป่าโมกพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานชันสูตรผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำทราบชื่อคือนายชาติชายอายุ50ปีชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลผงเพงค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกิจการกระจายเสียงและโทรคมนาคมแห่งชาติเขต15หรือว่ากสทช.เขต15ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบนะสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตในตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกซึ่งปัจจุบันยังไม่พบว่าเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตประสบปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางกสทช.เขต15เนี่ยได้ประสานผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เอกชนพาไปตรวจจุด ั้งเซลไซต์แต่ละแห่งซึ่งก็พบว่าผู้ประกอบการได้ยกอุปกรณ์ให้พ้นระดับน้ำเอาไว้แล้วโดยใช้เกณฑ์ก็คือเมื่อปี2554นั่นเองทางนี้กสทช.เขต15นะคะจะรับผิดชอบ4จังหวัดด้วยกันคือพระนครศรีอยุธยาอ่างทองลพบุรีแล้วก็สระบุรีณขณะนี้ยังไม่มีปัญหา

0: าในเรื่องของระบบสัญญาณแต่อย่างใดค่ะ
1: ทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมเคหะร่มเกล้าและลาดกระบังโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ผนึกกำลังกับศิษย์เก่าและนักศึกษาอุเทนถวายกว่า200ชีวิตเร่งเก็บกวาดและทำความสะอาดเพื่อคืนความปกติให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าทางกระทรวงยังคงเดินหน้าภารกิจทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของรัฐบาลโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าเก็บกวาดขยะและขนย้ายสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายพร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายนำกำลังนักศึกษาและศิษย์เก่ารวมกว่า200คนลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเพื่อร่วมแรงร่วมใจกับเจ้าหน้าที่ในการทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติซึ่งนายสุชาติก็บอกว่าความร่วมมือครั้งนี้จากทุกภาคส่วนนั้นสะท้อนเห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะยังคงระดมกำลังและประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่จะแล้วเสร็จเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วภายใต้แนวทางทศ.1เดียวร่วมด้วยช่วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
0: และจากภาพที่คุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นปริมาณขยะเนี่ยจำนวนมหาศาลทีเดียวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหลือเอาไว้หลังน้ำลดนะคะขยะจำนวนมหาศาลเฉพาะวันที่7ตุลาคมเนี่ยนะคะก็พบว่าปริมาณขยะในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยสูงถึง800ตันค่ะหรือว่า800,000กิโลกรัมซึ่งถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนก็เท่ากับว่าน้ำหนักเนี่ยเท่ากับช้างสารตัวใหญ่ถึง160เชือกนะคะหรือน้ำหนักของรถเมล์กทม80คันค่ะหรือว่าหนักเกือบเท่าเครื่องบินโบอิ้ง747เปล่าๆเลยนะคะ4ลำเทียบเท่ากับปริมาณขยะที่คน 800,000 คนทิ้งรวมกันไว้ใน1วันเนี่ยเฉลี่ยตกคนละ1กิโลกรัมค่ะโดยขณะนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครจากทุกหน่วยงานก็ระดมกำลังเร่งจัดเก็บแล้วก็ขนย้ายขยะออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนความสะอาดให้กับชุมชนโดยเร็วที่สุดแต่ด้วยปริมาณขยะที่จำนวนมหาศาลการจัดเก็บในบางจุดเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาค่ะซึ่งทางกทม.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนนำขยะมาวางรวมกันณจุดพักขยะหรือที่บริเวณปากซอยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บได้สะดวกแล้วก็มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ซึ่งจากมาตรการดังกล่าวนะครับกรุงเทพมหานครก็เลยมีการตั้งวอร์รูมขึ้นมาเพื่อรับมือกับขยะตกค้างหลังน้ำท่วมโดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายพร้อมกับเครื่องจักรหนักปูพรมเร่งเก็บขยะในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้าและก็ลาดกระบังระหว่างที่9ถึง11ตุลาคมนี้เพื่อจะเร่งฟื้นฟูคืนความสะอาดให้แก่ประชาชนโดยเร็วโดยเจ้าหน้าที่กทม.กระจายกำลังเข้าปฏิบัติงานตามจุดต่างๆของพื้นที่เคหะร่มเกล้าตั้งแต่การเก็บขยะโดยไล่ตั้งแต่หน้าปักซอยนะครับจนถึงท้ายซอยโดยเฉพาะบริเวณหน้าปักซอย40ต่อเนื่องไปจนถึงซอย15ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีขยะตกค้างสะสมเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังส่งกลิ่นส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวนอกจากนี้ได้นำเครื่องจักรหนักเข้ามาสนับสนุนการทำงานทั้งรถบรรทุกเทท้ายรถคีบขยะรถแบ็คโฮและรถเทรลเลอร์ขนาด30ตันเพื่อช่วยจัดการขยะชิ้นใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายเนื่องจากบางพื้นที่ในย่านลาดกระบังและร่มเกล้านั้นมีขยะตกค้างหลังน้ำลดสูงถึง500ถึง 1,000 ตันต่อวันของปริมาณนะครับเพื่อเร่งในการฟื้นฟูและก็คืนความสะอาดให้กลับมาเร็วที่สุด
0: จะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่น้ำก็ลดลงแล้วนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็กำชับให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปฟื้นฟูบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็ตามถนนหนทางต่างๆนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: อสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทักก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิกไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้หรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
3: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
3: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะหลังจากที่เราได้รู้แล้วนะคะว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จะต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกน้อยในครรภ์รวมถึงคุณแม่นั้นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงค่ะ
0: ใช่แล้วครับซึ่งตอนที่แล้วที่ผ่านมานั้นนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องของอาหารการกิน
1: ค่ะ
0: เรื่องของการออกกำลังกายนะครับรวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตว่าส่วนไหนทำได้ส่วนไหนไม่ควรทำในคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ครับ
1: ค่ะและจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะมีคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุมากเพิ่มขึ้นค่ะเอาง่ายๆนะคะแค่โรงพยาบาลศิริราชนะคะมีคุณแม่อายุมากที่ไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะมากถึง20%ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเนื้อหาของรายการในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆนะคะที่คุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากนะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะว่าแต่ว่าหมอรุธคิดว่าคุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากเนี่ยควรจะมีอายุอยู่สักเท่าไหร่คะ
0: เท่าที่บอสทราบมานะครับผมว่าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปครับ
1: อาจจะถูกส่วนนึงค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะนิยามของคุณแม่ตั้งครรภ์นั้นนะคะจะต้องดูด้วยนะคะว่ามีอายุเท่าไหร่และมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรด้วยค่ะ
2: คำว่าคุณแม่อายุมากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายนิยามมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดว่าคุณแม่คนไหนที่เสี่ยงจะเป็นเบาหวานเนี่ยอายุมากคือ30ปีขึ้นไปถือว่ามากที่จะเป็นเบาหวานแต่ถ้าพูดว่าคุณแม่อายุมากที่เสี่ยงลูกจะมีปัญหาเป็นปัญญาอ่อนหรือดาวซินโดรมเนี่ยเราจะใช้ที่อายุ35ปีขึ้นไปตั้งครรภ์อายุมากคุณก็เหนื่อยง่ายเอาง่ายๆเลยยังไม่พอนะธรรมชาติลงโทษต่อก็คือเป็นเบาหวานตอนท้องได้คนแม่ที่อายุมากๆคุณไม่ท้องคุณไม่เป็นเบาหวานนะแต่คุณท้องแล้วคุณจะเป็นเบาหวานซึ่งจะมีปัญหาตามมามากมายทั้งแม่และลูกคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตอนอายุมากเนี่ยจะมีโอกาสมีความดันโลหิตสูงได้ขณะตั้งครรภ์ซึ่งความดันโลหิตสูงที่ตอนที่คุณไม่ท้องคุณไม่เป็นคุณมาเป็นตอนที่คุณท้องเนี่ยเราจะเรียกว่าครรภ์เป็นพิษปัญหาที่เราเจอแล้วก็เป็นสิ่งที่คนสนใจกันก็คือแม่อายุเยอะๆเนี่ยลูกจะปัญญาอ่อนได้ปัญญาอ่อนเนี่ยที่เราจะได้ยินชื่อกันอีกเรียกอีกอย่างนึงก็คือเรื่องดาวซินโดรมยิ่งอายุยิ่งเยอะเท่าไหร่โอกาสเกิดลูกปัญญาอ่อนก็จะมากขึ้นคุณแม่หลายคนเนี่ยพอฟังเล่าว่าตั้งครรภ์ตอนอายุมากแล้วเนี่ยมันเสี่ยงรู้สึกมากกว่าคนธรรมดาอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจริงอ่ะเพียงแต่ว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เสี่ยงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าปีร้อยคนเป็นหมดไม่ใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างที่พูดถึงเสี่ยงเนี่ยรักษาได้อยู่เพียงแต่ว่าการฝากครรภ์ของคุณแม่เนี่ยต้องเข้มข้นไม่เหมือนคุณแม่ตามปกติแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยถ้าได้รับการดูแลโดยคุณหมออย่างดีเนี่ยไอ้ปัญหาที่ว่าเนี่ยเราก็แก้ไขได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลมาก
1: ทีนี้นะคะก็คงเข้าใจได้มากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแต่ว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุเกิน30ปีขึ้นไปจะต้องเป็นกังวลแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าทุกโรคมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ค่ะอย่างในกรณีของมาเองนะคะไปฝากครรภ์ตอนอายุครรภ์6สัปดาห์แล้วพบว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกนะคะแต่ว่าการที่เราไปฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอนะคะก็สามารถที่จะดูแลครรภ์แล้วก็สามารถที่จะคลอดน้องออกมาได้ปลอดภัยทั้งแม่และลูกค่ะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกัน2ประเด็นหลักใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคที่จะเกิดขึ้นกับคุณแม่ตั้งครรภ์เอาเรื่องแรกเลยนะครับเบาหวานครับพี่มา
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับซึ่งก็มีโอกาสพบได้โดยทั่วไปในคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับ
3: สวัสดีครับพ่อโจครับ
4: สวัสดีค่ะแม่เหมียวค่ะตอนนี้ก็มีลูกชาย1คนนะคะตอนนี้11เดือนแล้วค่ะ

0: ย่างคู่นี้นะครับคุณแม่เหมียวที่มีอายุ30ปีนั้นนะครับก่อนหน้าที่จะตั้งครรภ์นั้นนะครับพบว่าไม่มีประวัติการเป็นโรคเบาหวานเลยนะครับแต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเท่านั้นแหละครับตรวจพบว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ครับ
1: ไปตรวจที่โรงพยาบาลใช่มั้ยครับแล้วก็กลับยังไม่ถึงบ้านเลยหมอโทรมาบอกเป็นแล้วเราจะทำไงแล้วมันร้ายแรงมั้ยยังไงแล้วลูกเราจะเป็นยังไงเลยนะคิดมาตลอดทางแล้วก็จะเงียบนิ่งไปเลย
2: แบบหนูก็เครียดแบบหนูก็ศึกษาหาข้อมูลอีกเฮ้ยเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์นี่มันหมายความว่ายังไงมันลูกมันจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: มีผู้หญิงจำนวนหนึ่งขณะที่ไม่ตั้งครรภ์เนี่ยก็สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปกติด
2: ี
3: แต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเกิดเป็นโรคขึ้นมาคือเป็นเบาหวานหลายคนก็งงว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงการที่มันเกิด

0: เนี่ยอธิบายว่าเมื่อมีการตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยเด็กรกที่อยู่ในมดลูกเนี่ยมันจะช่วยกันสร้างฮอร์โมนและสารเคมีขึ้นมาหลายตัวแล้วมันก็ไปมีฤทธิ์ที่จะไปทำให้ฮอร์โมนตัวนึงที่เรารู้จักกันดีคืออินซูลินปกติอินซูลินเนี่ยมันจะมีหน้าที่เก็บน้ำตาลในเลือดเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่ตับหรือไปสร้างเป็นพลังงานที่ทำให้เราทำงานเดินเหินอะไรได้เนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวนี้มันไปบล็อกหรือไปต่อสู้กับอินซูลินให้อินซูลินทำงานไม่ได้น้ำตาลมันก็เลยทนขึ้นมาผู้หญิงคนนี้ก็เลยเป็นเบาหวานอันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าทำไมบางคนเป็นไม่เป็นแต่เราพบว่าคนกลุ่มนี้เสี่ยงที่จะเป็นนะครับเช่นอ้วนมากๆอายุมากๆมีประวัติในครอบครัวมีประวัติว่าเคยคลอดลูกตัวใหญ่ๆเคยคลอดลูกแล้วครบไม่ครบกำหนดนะคลอดก่อนกำหนดเคยคลอดลูกแล้วลูกตายเคยคลอดยากประเด็นอย่างเงี้ยเราพบว่าเป็นเบาหวานเยอะไอ้เบาหวานชนิดนี้ส่วนมากพอคลอดเสร็จหายนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีอันตรายต่อทั้งแม่และต่อทั้งลูกต่อแม่นี่เป็นยังไงครับพอแม่เป็นเบาหวานน้ำตาลมันเยอะเอาไปใช้งานไม่ได้แม่ก็สุขภาพร่างกายก็จะไม่แข็งแรงเพราะว่าพลังงานมันใช้ไม่ได้เนี่ยน้ำตาลมันใช้ไม่ได้ก็จะเป็นคนที่ไม่แข็งแรงโอกาสที่จะมีโรคติดเชื้อก็จะเป็นได้ง่ายน้ำตาลที่สูงเนี่ยจะทำให้เกิดการติดเชื้อในเส้นเลือดในกระแสเลือดในทางเดินปัสสาวะทำให้เกิดควยไตอักเสบได้ง่ายแม่อาจจะมีความดันโลหิตสูงร่วมเข้ามาด้วยอีกโรคนึงเวลาคลอดเนี่ยอาจจะมีปัญหาแผลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายประเด็นต่อมาก็คือปัญหาที่เกิดในลูกลูกที่แม่เป็นเบาหวานที่เกิดจากการตั้งครรภ์เนี่ยแม่ผ่านเยอะน้ำตาลก็ผ่านลบไปที่ลูกเยอะพอผ่านไปที่ลูกเยอะลูกนี่เขาจะได้ชินกับการที่มีน้ำตาลเยอะๆลูกก็เหมือนกินน้ำตาลอยู่ตลอดเวลาจริงๆก็ไม่ได้กินนะฮะน้ำตาลมันผ่านสายสะดือเข้าไปในตัวลูกเลยลูกได้น้ำตาลเยอะๆมันก็ไม่ได้ทำงานอะไรก็จะเอาน้ำตาลเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นไขมันทำให้ลูกตัวใหญ่เพราะลูกพวกนี้จะตัวใหญ่มากพอลูกตัวใหญ่มากๆเนี่ยคลอดยากนอกจากนี้เด็กที่มันชินกับน้ำตาลที่ว่ามีเยอะๆพอคลอดออกมาน้ำตาลขาดทันทีเด็กอาจจะชักจากการขาดน้ำตาลเลยก็เป็นไปได้นะครับเด็กพวกนี้ตัวเหลืองได้ง่ายวิธีการดูแลรักษาก็คือเราจะต้องควบคุมน้ำตาลหลักการก็คือให้มีสารอาหารจำเป็นสำหรับการพัฒนาการของลูกและมีปริมาณแคลอรี่ที่เพียงพอแคลอรี่นี่หมายถึงพลังงานที่จะใช้ในการดำรงชีวิตที่เพียงพอคุมอย่าให้น้ำตาลมาก
1: หมออธิบายว่าเนี่ยมันเป็นได้ทุกคนนี่อันเนี้ยก็ไม่ต้องเครียดแต่ว่าก็เขาก็จะเข้าไปถึงเขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นแบบของตัวอย่างอ่ะที่บอกว่าอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้อะไรเงี้ยพวกเนี้ยอันนี้ต้องกินกินเยอะๆอันนี้อย่ากินอะไรเงี้ยเขาอธิบายแล้วก็ไปนั่งฟังแล้วก็พยายามจดจำว่ามีอะไรบ้างแบบอยากจะถ่ายรูปไว้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเลือกที่จะกินอะไรบางอย่างแล้วเราก็มีหน้าที่เพื่อที่จะต้องวิ่งไปซื้อเนี่ยประจำเลยวิ่งซื้อไอแอปเปิลเขียวเนี่ยซื้อทุกอาทิตย์ซื้อทีละห้าหกลูกพอซื้อพอหมดปุ๊บซื้อแบบกินเป็นแบบเป็นกิจวัตร
2: ก็คือให้ทานพวกข้าวกล้องพวกขนมปังโฮลวีตพวกผลไม้ที่แบบแอปเปิ้ลเขียวฝรั่งคือพวกแอปเปิ้ลแดงหรือองุ่นหรือว่าพวกอาหารที่มีน้ำตาลก็คือให้หลีกเลี่ยงทานข้าวน้อยลงอ่ะกินเพราะว่าข้าวกล้องมันจะแบบกินได้นิดเดียวก็จะอิ่มแล้วเนาะก็กินผักกินผลไม้ที่เท่าที่หมอเขาให้กินได้อะไรอย่างเงี้ยพวกน้ำอัดลมก็งดเลยหมอก็จะกินนมถั่วเหลืองกินโยเกิร์ตคือทุกสิ่งอย่างต้องเป็น 0% อ่ะหมดเลยเพราะว่าถ้าเป็นไขมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงได้เหมือนกันอะไรเงี้ยหมอคือทุกอย่างต้อง 0% หมดก็เหมียวก็ควบคุมเรื่อยๆคือทุกเดือนอ่ะไปหาหมอหมอก็จะเจาะเลือดทุกครั้งเพื่อตรวจน้ำตาลว่าน้ำตาลปกติไหม
1: ดูผลน้ำตาลอ่ะก็จะประมาณ89 98ไม่เกิน100เนี่ยทุกเดือนเราก็จะเก็บแผ่นนั้นน่ะเก็บไว้ตลอดเลยแล้วก็จะรู้ทุกวันว่าโอ๊ยรอบนี้ไม่เกินโอเคอยู่ละเดือนที่2ไม่เกินเดือนที่3ลุ้นจนถึงเดือนสุดท้ายลุ้นทุกเดือนแต่ก็ไม่เคยเกินเลยหมอบอกอุ๊ยนี่เนี่ยเยี่ยมมากเลยดูแลตัวเองดีมากหมอนี่แบบชมเราก็แบบก็ยังพยายามช่วยหน่อยพยายามจะไม่ให้เกินเด็ดขาด
2: ก็เพราะเขาคนเดียวเลยคือแบบกลัวเขาแบบเฮ้ยกลัวเขาได้เป็นแบบรับโรคที่เป็นเบาหวานระหว่างนั้นค่ะกลัวเขาเป็นเบาหวานตอนเด็กอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยคือถ้าเราแบบอดตอนเนี้ยคือเราไม่ต้องมารักษาเขาตลอด

0: วิตหรือไม่ต้องมาดูแลเขาแบบหนักแบบว่าต้องคอยพาไปหาหมอตลอดอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
1: แข็งแรง
0: มาก

0: โอ้โหน่ารักมาก
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าน่ารักจุงเบยนะครับถือได้ว่าเป็นเด็กที่อารมณ์ดีแล้วก็ไม่ป่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าคุณแม่ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับไม่ต้องกังวลใจใดๆเลยนะครับเพียงแค่พิถีพิถันในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ให้ความสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแค่นี้ก็จะมีคุณลูกที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนกับน้องต้นน้ำนี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและอีกประเด็นนึงนะคะนั่นก็คือถ้าคุณแม่ที่มีอายุเกิน35ปีขึ้นไปนะคะอาจจะมีความกังวลนะคะในเรื่องของความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาเป็นดาวน์ซินโดรมนั่นเองค่ะ

0: ณแม่ท่านนี้นะคะชื่อแม่กาว่าวค่ะมีอายุ42ปีมีอาชีพเป็นแม่บ้านนะคะและตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ได้4เดือนกว่าๆแล้วล่ะค่ะ
1: ก็ไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้คิดว่าจะมีเผอิญมันติดมาม
2: ันติดมา
1: ก็ติดมาก็ต้องเอาไว้ก็ต้องเลี้ยงก็รู้ว่าตัวเองอายุเยอะแต่ว่าเมื่อมาแล้วก็เขาคงอยากมาเกิด
0: แล้วความรู้สึกที่ทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์เนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง
1: โหตอนแรกเครียดเพราะว่าไม่ได้พร้อมไงไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมีก็เลยเครียดนิดหน่อยพออายุเยอะเนี่ยไอ้โรคต่างๆมันจะเข้ามาเยอะมากทั้งเบาหวานความดันแล้วก็ตัวเองก็มีเนื้องอกในมดลูกด้วยมันก็เลยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเด็กเนี่ยอาจจะมีอาการดาวได
3: ้ดาวซินโดรมคือโรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลให้เด็กเกิดมามีภาวะปัญญาอ่อนซึ่งโรคนี้เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมปกติคนเราจะมีโครโมโซมทั้งหมด23คู่46แท่งเด็กที่เป็นดาวกว่า 95% จะมีโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งครับซึ่งชื่อดาวซินโดรมนี้มาจากชื่อของคุณหมอดร.แลงดอนดาวที่ค้นพบว่าแม่ที่มีอายุมากขึ้นจะมีความเสี่ยงต่อการที่เด็กจะเกิดมาเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นครับโดยแม่ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมคือ1ใน 1,000แม่ที่มีอายุ 35-39 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน 300แม่ที่มีอายุ 40-45 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน100และคุณแม่ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมมีมากถึง1ใน30ครับ
0: สำหรับวิธีการตรวจนะคะเพื่อที่จะดูว่าลูกนั้นนะคะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคดาวซินโดรมหรือไม่นะคะนั่นก็คือการเจาะน้ำคล่ำนั่นเองค่ะอย่างคุณแม่กาวาวนะคะอายุครรภ์17สัปดาห์หรือว่า4เดือนกว่าๆนะคะก็พร้อมแล้วล่ะค่ะที่จะต้องไปเจาะน้ำคล่ำค่ะ

0: จาะน้ำค่ำนะคะก็ตื่นเต้นบ้างเพราะว่าคุณหมอเขาพูดแบบว่ามันอาจจะมีการเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่เจ็บมากทุกคนผลออกมาก็คือเจ็บแต่ว่าทนได้
1: การเจาะน้ำค่ำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นความจำเป็น 100% มันเป็นออปชันเจาะก็ได้ไม่เจาะก็ได้ขึ้นกับการตัดสินใจของทั้งคู่นะครับที่ให้ข้อมูลคุณพ่อคุณแม่รับข้อมูลแล้วตัดสินใจเอาเองนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยมันที่บอกว่าเป็นออปชันเพราะว่ามันมีข้อดีมันมีข้อเสียมีความเสี่ยงนะครับข้อดีของการเจาะน้ำค่ำคือเป็นการตรวจให้รู้ว่าลูกในท้องเราเนี่ยเป็นดาวน์ซินโดรมหรือมีความผิดปกติของโครโมโซมอื่นใดหรือไม่นะครับอันนี้ดูจะเป็นข้อดีข้อเดียวการเจาะน้ำค่ำมีข้อเสียมีความเสี่ยงข้อแรกคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากกระบวนการฝากท้องปกติหลายพันบาทนะครับข้อที่2 อันนี้สำคัญที่สุดคุณแม่ต้องรับทราบก่อนเจาะว่ากระบวนการเจาะทำให้เกิดการแท้งได้ความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณสัก 0.4 ถึง 0.5% นะครับ

แท้งเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงกระบวนการเจาะคือเราใช้เข็มเนี่ยปักเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วก็ดูดเอาน้ำคร่ำออกมานะครับหลังเจาะถ้ามีถุงน้ำคร่ำแตกก็จะเกิดการแท้งตามมานะครับหรือบางครั้งมีการติดเชื้อจากรูเข็มที่ผิวหนังเนี่ยลงไปถึงสู่โพรงมดลูกที่เด็กอยู่ถ้ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นเด็กอยู่ไม่ได้ครับก็จะแท้งออกในที่สุดนะครับหรือว่าบางรายที่หมอเคยเห็นมาคือทุกอย่างกระบวนการเจาะเนี่ยราบรื่นดีผ่านไป2สัปดาห์เด็กเขาหยุดไปเฉยๆก็มีมาแล้วนะครับ3ข้อนี้รวมๆกันแล้วความเสี่ยงอยู่ที่ 0.5% จริงๆก็มีหลายวิธีนะครับอย่างการเจาะเลือดคุณแม่การทำอัลตราซาวด์การเจาะน้ำคร่ำแต่การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ฟันธงผลที่ใช่คือใช่ผลที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับวิธีอื่นๆเนี่ยมันมีข้อเสียคือมันไม่มีไม่เจ็บปวดไม่ได้เข้าไปกวนเด็กแต่ว่ามันไม่ฟันธง 100% การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ผล 100% นะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องชั่งน้ำหนักโอกาสที่ลูกจะเป็นดาวประมาณ 0.6 0.7 หรือ 1% ความเสี่ยงที่เด็กจะแท้งออกประมาณ 0.5% เราเลือกข้างไหน

0: รับฟังข้อมูลเรื่องข้อดีข้อเสียความเสี่ยงมาแล้วหรือยัง
1: ฟัง
0: ตัดสินใจยังไงเอ่ยแล้วแต่หมอแล้วแต่
1: เจาะ
0: จะรับการเจาะนะครับเดี๋ยวขั้นตอนหมอจะทำมันรักษาดูอายุครรภ์ดูโครงสร้างความสมบูรณ์ของเด็กซะก่อนแล้วก็ถ้าอายุครรภ์เหมาะสมโครงสร้างเรียบร้อยดีหมอจะเจาะน้ำค้างเป็นสเต็ปที่2นะครับ

ต้าซาวด์เนี่ยเราสามารถบอกได้ของความปกติของอวัยวะใหญ่ๆที่สำคัญนะครับการตรวจอัลตราซาวด์ไม่สามารถการันตี 100% โดยเฉพาะอวัยวะเล็กๆหรือว่าความผิดปกติเล็กๆอันนี้อาจจะหลุดหมอยกตัวอย่างเด็กอาจจะมีนิ้วเกินมานิ้วหนึ่งอัลตราซาวด์มองไม่เห็นความผิดปกติเล็กๆหลายๆอย่างมาตรวจเจอตอนหลังคลอดก็มีแต่ถ้าเป็นอวัยวะสำคัญหรือโครงสร้างใหญ่ๆแล้วผิดปกติอัลตราซาวด์มักจะตรวจพบเราเห็นแนวกระดูกสันหลังเป็นปล้องสีขาวๆนะครับนั่นคือกระดูกสันหลังเราเห็นแขนสองข้างนะเจนเหมือนกับข้อมือมาจับกันข้อมือควายกันอยู่เล็กๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขาเห็นไหมเป็นแท่งยาวเด็กมีการเคลื่อนไหวไปช่วงผลการตรวจโครงสร้างภายนอกอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับหัวลำตัวแขนขาอวัยวะสำคัญเนี่ยหมอเห็นว่าครบถ้วนดีหมออธิบายขั้นตอนนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยเดี๋ยวจะมีการสะอาดหน้าท้องมีการทาน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเราก็จะปูผ้าปลอดเชื้อคุณแม่มือวางข้างบนทำตอนนี้ตามปกติสบายๆเป็นยังไงให้บอกหมออย่าเอามือลงมาปัดมันจะเกิดการปนเปื้อนนะครับทาน้ำยาปูผ้าเสร็จหมอจะฉีดยาชาเราเจ็บตอนฉีดยาชานิดนึงหลังจากนั้นหมอใช้เข็มเบอร์เล็กสุดสอดลงไปดูดถึงถุงน้ำค่ำดูดน้ำค่ำออกมา20 ซีซีแล้วก็เอาน้ำค่ำไปส่งตรวจทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน5 นาที

0: ใช่ตอนเจาะเหรอเสียวดีค่ะคุณหมอเล่นทีเผลอก็เลยไม่เจ็บมากแต่จะเจ็บตอนที่เขาดูดน้ำค่ำออกมามันแต่มันไม่ได้เจ็บหมายถึงว่าเจ็บอย่างนั้นหมายถึงมันจะรู้สึกว่าหน่วงหน่วงท้องน้อยช่วงที่เขาดึงมันจะรู้สึกได้
1: ม
0: ัน
1: ไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราคิดตอนแรกใช่
0: ไหมไม่ได้น่ากลัวมันแป๊บเดียวเอง
2: คือเขาเสียวแทน
3: น้ำคร่ำก็คือฉี่ของเด็กนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการมีเซลล์ของเด็กปะปนอยู่ในน้ำคร่ำด้วยเราดูดเอาน้ำคร่ำออกมาเราต้องการเซลล์เด็กไปตรวจในเซลล์ก็จะมีนิวเคลียสมีโครโมโซมอยู่เราสามารถตรวจโครโมโซมของเด็กได้ว่าโครโมโซมเขาครบหรือขาดหรือเกินนะครับ
0: หมอให้นั่งพักสัก20นาทีแล้วก็เดี๋ยวไป

0: ัลตราซาวด์อีกรอบเพื่อดูผลว่าน้องหัวใจเต้นดีไหมมีรอยรั่วหรือเปล่าน้ำค่ำยังเท่าเดิมไหม
1: ต่อกันยังเจ็บยังเจ็บอยู่ไหมนิดหน่อยนะโอเคนะครับหลังเจาะ3ครึ่งชั่วโมงเราเห็นหัวใจเด็กเต้นเป็นปกติเด็กยังดูมีการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเห็นอย่างนี้ก็ค่อนข้างเบาใจสีดำคือน้ำคร่ำยังอยู่เยอะไม่ได้รั่วไหลเพิ่มเติมนะถ้าเห็นอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคุณแม่กลับไปนอนพักที่บ้านเนี่ยที่หมอบอกนะครับ24ชั่วโมงงดกิจกรรมหนักนะเราก็เดี๋ยวมาฟังผลตามนัดนะผลจะออกใน3สัปดาห์วันนี้เรียบร้อยแล้วครับถ้าผลตรวจออกมาเด็กเป็นดาวซินโดรมเราจะทำอย่างไรนะครับเรามีทางออกอยู่2ทางทางแรกคือตั้งครรภ์ต่อแล้วก็หลังคลอดมาเราก็มีการดูแลกระตุ้นพัฒนาการตามสมควรที่เหมาะกับเด็กพิเศษอย่างเด็กดาวซินโดรมนะครับทางที่2คือยุติการตั้งครรภ์ซึ่งในอายุครรภ์ที่ประมาณสัก 20-21 สัปดาห์เรายังสามารถทำได้โดยที่มีภาวะแทรกซ้อนไม่มากนักครับ
0: แต่ถ้าสมมุติว่าผลมันออกมาในทางลบพี่ก็คิดว่าจะยุติการตั้งครรภ์ไปแต่ก็อยากให้ออกมาดีนะคะผลมันจะออกมาเป็นยังไงต้องรอลุ้นอีก2อาทิตย์อะค่ะ
2: เรียกได้ว่าช่วง2สัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ลุ้นมากที่สุดในชีวิตหนึ่งของคนเป็นแม่เลยก็ว่าได
3: ้ใช่แล้วนะครับแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะครับขอเอาใจช่วยคุณแม่ว่าวนะครับ
2: สู้ๆ
3: ส่วนผลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ

0: การตรวจออกมาเป็นเด็กปกติลูกไม่ได้เป็นดาวซินโดรมนะครับคุณแม่สบายใจขึ้นไหม
1: สบายใจ
0: เคลื่อนน้อยลงเนาะ
2: ผลออกมาแล้วบอกว่าน้องปกติทุกอย่างสมบูรณ์แข็งแรงรู้สึกยังไง
1: ดีใจดีใจที่ไม่เป็นอะไร
2: ที่ลูกไม่เป็นอะไร
1: ใช่
3: ยินดีด้วย
2: ต้องบอกว่าเหมือนแบบยกภูเขาออกจากอก
3: โล่งอกเลยนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยกับแม่วาวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของสัปดาห์นี้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเข้าถึงช่วงของโค้งสุดท้ายการตั้งท้องแล้วครับ
2: ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่ในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ 5:30 ถึง 6:00 น.ทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

วัสดีครับได้เวลาของรายการเจนวัยครั้งแล้วนะครับวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่ครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอคำถามที่ถามว่าโตมาเนี่ยคุณอยากเป็นอะไรบางคนเนี่ยอาจจะเจอสิ่งที่เองชอบได้ไวแต่บางคนค้นหาทางชีวิตก็ยังไม่เจอครับการที่เราจะได้เจอสิ่งที่เองชอบบางครั้งต้องออกจากเซฟโซนตัวเองเหมือนกับแขกเชิญของเราวันนี้ครับ

0: ผมภูมิปรินมโนอายุ18ครับตอนนี้ผมเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่บริษัทสตาร์ทอัพที่ต่างประเทศครับสำหรับผมแล้วผมมองว่าการศึกษาในระบบเนี่ยครับมันเหมาะกับคนที่เขาต้องการจะเดินตามทางที่ถูกวางไว้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นบาง career path เช่นเป็นวิศวะจะต้องเรียน1 2 3 4ผมว่ากับบางคนอาจจะเหมาะก็ได้แต่สำหรับผมว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมาะกว่าครับ
1: ตะกี้ที่ภูมิให้พี่ดูมันคืออะไรครับ
0: เมื่อกี้มันคือโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นเครื่องดนตรีครับเราสามารถเล่นเพลงอะไรก็ได้ในโลกด้วยเครื่องดนตรีอะไรก็ได้ผ่านการเขียนโปรแกรมครับ
1: เดี๋ยวนะสิ่งที่เราทำเนี่ยอาชีพมันคืออาชีพอะไรครับ
0: อันนี้เราเรียกอาชีพนี้ว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร
1: ์ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์มันต่างกับโปรแกรมเมอร์ไงครับน้อง
0: โปรแกรมเมอร์คือคนที่เราสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานครับสั่งให้คอมเดินซ้ายเดินขวาทำงานต่างๆที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้แต่ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ครับเราคือคนพัฒนาซอฟต์แวร์เราคือคนที่ต้องคิดว่าใครจะเป็นผู้ใช้โปรแกรมเราเรากำลังแก้ปัญหาอะไรให้ผู้ใช้คนนี้เอ๊ะโปรแกรมของเราเนี่ยมันต้องทำงานอะไรได้บ้างนะแล้วเราเอาความต้องการเหล่านั้นครับมาสร้างเป็นฟีเจอร์สร้างเป็นความสามารถต่างๆในโปรแกรม
1: โอ้โหพูดมาขนาดนี้น้องภูมิอยู่เท่าไหร่ครับ
0: อ๋อตอนนี้ผม18ครับ
1: 18
0: ใช่ครับ
1: 18ทำได้ขนาดนี้เหรอ เดี๋ยวเราเริ่มมาจากอะไรครับเนี่ยทำไมถึงสามารถทำโปรแกรมและเข้าใจอะไรได้มากขนาดนี้
0: อ๋อผมเริ่มจากจริงๆตอนเด็กครับผมเป็นเด็กที่ติดเกมมากเราเล่นเกมแบบเยอะมากๆจนเครื่องคอมพิวเตอร์พังไป2เครื่องตอนนั้นผมติดเกม Trail Runner กับ Minecraft ครับ
1: โอเค Minecraft คือเกมที่เป็นเหมือนบล็อกต่อ
0: เกมสร้างบ้าน
1: สร้างบ้านสร้างทุกอย่าง
0: สร้างอะไรต่างๆ
1: มอนเตอร์ได้ด้วยสร้างของได
0: ้ใช่ครับพอผมเจอ Minecraft เนี่ยครับเหมือนเป็นสวรรค์เราเลยได้อย่างหนึ่งครับถึงมันสร้างอะไรก็ได้แต่ของที่มีในเกมเนี่ยครับมันก็จำกัดสมมุติว่าผมบอกว่าผมอยากได้ดาบสีลุงดาบสีลุงที่มีออร่าสีเหลืองๆตรงดาบหรือผมบอกว่าผมอยากได้เรือเล็กๆอันนึงที่ลั่นไปตามอุโมงค์ที่เป็นวงกลมเกมมันทำให้ผมไม่ได้ครับมันบอกเอ๊ะไม่มีบล็อกแบบนี้ขอโทษที
1: แล้วทำไง
0: ตอนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เลยทำสิ่งที่ผมทำบ่อยมากๆก็คือการเปิด YouTube ผมเข้าไปเปิด YouTube แล้วก็พิมพ์ตามภาษาเด็กไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษว่า how make Minecraft mod gamma ยังผิดเลยครับสมัยเด็กๆเรา
1: mod คือการ
0: mod คือส่วนเสริมของเกมใช่ครับตอนนั้นผม Google ไปผมก็ไปเจอกับตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยซึ่งผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อไอเนี่ยเรียกว่าการเขียนโปรแกรมแต่ตอนเด็กเราไม่รู้หรอกครับเรารู้ว่ามีคนคนหนึ่งเขาพิมพ์ตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้บางอย่างแต่สุดท้ายมันกลายมาเป็นดาบสีลุงได้มันกลายมาเป็นแบบของโมเดลสวยๆแบบนี้เราสามารถสร้างโลกที่เราอยากจะเป็นได้แล้วใช่ครับแต่ว่าการที่เราสร้างโลกของตัวเองนะครับผมว่ามันก็ยังน่าเบื่ออยู่ดีเพราะไม่เห็นมีคนมาเล่นด้วยกับเราเลยจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราสามารถเอาโลกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเพื่อนเขาก็อยากเล่นโลกแบบนี้โลกที่มันมีทั้งเวทมนต์มีทั้งเทคโนโลยีมาผสมกันผมก็บอกว่าผมอยากสร้างร้านค้าออนไลน์ที่ทำให้เด็กที่อยากซื้อของอันนี้เกมเราก็แค่เติมเงินเข้ามาเติมเงินปุ๊บก็เลือกเลยว่าอยากซื้ออะไรเขาก็จะได้ดาบได้โล่ได้อะไรต่างๆฟรีฮะ
1: ของที่เราเขียนออกมามันสามารถเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆได้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าเป็นแค่วิชวลหรือว่าเข้าไปในเกมเลย
0: เข้าไปในเกม
1: ไม่ใช่แค่วิชวลด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำได้ไงอ่ะ
0: ตอนนั้นแบบเป็นเพราะภาษาโปรแกรมหนึ่งครับคือจาว่าเป็นภาษาที่ไอ้เจ้า Minecraft เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาภาษาโปรแกรมของเกมครับจะเป็นตัวบอกว่าเกมเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีน้ำมันมีบล็อกต่างๆแต่เราสามารถเขียนโค้ดเพิ่มขึ้นมาเพื่อบอกเกมว่าเอ้ย Minecraft เนี่ยมันก็มีดาบสีลุงเหมือนกันนะ
1: ที่เราแบบเริ่มเขียนโปรแกรมเป็นเราเก่งๆขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเราทำอะไรบ้าง
0: ตอนนั้นครับผมสร้างแอปแชทแอปคุยกันไม่ให้คุณครูรู้ครับตอนที่ผมเรียนในวิชาห้องคอมเนี่ยตอนนั้นครับเน็ตมันไม่ค่อยดีบางทีมันเข้าเน็ตแบบเข้าไปเล่นเน็ตไม่ได้แล้วโรงเรียนก็ยังบล็อก Facebook ด้วยครับแปลว่าผมเปิด Messenger คุยกับเพื่อนไม่ได้
1: ตอนนั้นไม่ยังไม่มีไลน์ก็ Facebook ทั่วไป
0: ใช่ครับ Facebook ทั่วไป
1: โอเค
0: ตอนนั้นผมเลยบอกว่าเอ้ยโอเคอาจารย์บล็อก Facebook ใช่มั้ยเล่น Face ไม่ได้ใช่มั้ย
1: บล็อกเน็ตด้วยปะ
0: ใช่ครับบล็อกเน็ตด้วยเน็ตไหลเว็บก็เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรผมสร้างเว็บเอาไว้ใช้เองชื่อว่าไทยแชททุกคนก็คุยกันได้เต็มที่เลย มันจะทำหน้าตาเว็บให้เหมือนกับหน้าตาสื่อการเรียนรู้ที่อาจารย์สอนอยู่ครับเวลาอาจารย์มองเราปุ๊บวิทุกคนตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนวิธีการใช้ Excel จริงๆเปล่าหรอครับเมาส์อาจารย์อยู
1: ่เรานี่ก็เป็นเด็กที
0: ่สุดแสบครับ
1: แสบนะผ่านมาเรื่อยเราเริ่มมีจุดเปลี่ยนในชีวิตตอนช่วงไหนครับ
0: ผมว่าตอนที่ชีวิตผมเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่เราได้ไปเข้าค่ายค่ายหนึ่งครับ
1: ค่ายชื่ออะไรครับ
0: ค่ายนี้ชื่อว่าต่อกล้าให้เติบใหญ่ครับในค่ายเนี่ยครับเขาจะดึงเด็กที่แข่งขันชนะหรือว่าเข้ารอบโครงการประกวดซอฟต์แวร์ระดับประเทศเราก็ลองสมัครอันนี้ดูซึ่งเราติดครับแต่พอเข้าไปปุ๊บมันไม่เหมือนที่ผมคิดไว้เลยตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นค่ายที่ทำให้เราเขียนโปรแกรมเก่งขึ้นแต่กลายเป็นว่าค่ายนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการเขียนโปรแกรมแม้แต่นิดเดียวเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ค่ายนี้ทำจริงๆคือเขาบอกว่าเขาอยากให้เด็กเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นปกติเวลาเราเขียนโปรแกรมครับที่ผมสร้างมาก่อนหน้านี้ผมสร้างให้ตัวเลยเราสร้างแอปให้ตัวเองตื่นเช้าขึ้นแต่เราไม่เคยสร้างแอปให้คนอื่นเลยครับทุกอย่างเราสร้างให้ตัวเอง
1: เหมือนว่าเป็นค่ายที่ทำให้เราใส่ใจส่วนรวมมากขึ้น
0: ใช่ครับสิ่งที่ค่ายนี้มันให้จริงๆมันคือ mindset เรื่องความเป็นนักสร้าง productครับเพราะว่าการที่เราสร้าง product เนี่ยใจความสำคัญมันอยู่ที่เราไม่ใช่คนใช้ product คนใช้ product จริงๆคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราคือคนที่เขามีปัญหาครับมันทำให้แบบก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมอะไรก็ตาม

0: กลายเป็นว่าเราจะชอบไปถามคนอื่นก่อนว่าเอ้ยถ้าเราจะสร้างอะไรแบบนี้เนี่ยเคยเจอปัญหาอะไรมาก่อนไหมแล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงแปลว่า mindset เรื่องการแก้ปัญหาเรามันเปลี่ยนไปแบบโดยสิ้นเชิงเลยครับหน้ามือเป็นหลังมือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดมากคือตัวเราเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอยู่ตัวคนเดียวแต่คนอื่นๆในโลกเนี่ยก็มีปัญหาไม่ต่างจากเราเราเห็นว่าการที่คนๆหนึ่งนะครับเขาไม่ยอมจะเข้าคิวไม่ยอมจะเข้าคิวเพื่อซื้อยาแต่เขาเลือกที่จะแซงคิวหลายๆคนอาจจะบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีคนคนนี้มันเป็นคนที่แซงคิวแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ตอนนี้ลูกเขาป่วยหนักมากๆอีกไม่กี่นาทีลูกเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วถ้าเกิดเขาไม่รีบซื้อยาตัวนี้เราไม่รู้บริบทเหล่านี้เลยครับแล้วในโลกเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆคนที่จะแซงคิวคำถามของผมก็คือทำไมทุกคนยังเลือกที่จะมองว่าสิ่งนี้มันเป็นความผิดของมนุษย์ทำไมเราไม่มองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยระบบด้วยความคิดเนี่ยครับจากการที่เราเข้าค่ายต่อกล้าให้เติบใหญ่บวกกับความที่เราได้เข้ามาอยู่ในสังคมโปรแกรมเมอร์มันทำให้ผมเห็นภาพหนึ่งว่าเราไม่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมเพื่อคนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่เราอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ครับที่เราเขียนโปรแกรมเพื่อคนอื่นเราเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วเราอยากจะทำให้สังคมนี้มันดีขึ้นด้วยมันเริ่มจากการที่เรามีแพชชั่นกับการเขียนโปรแกรมมีก่อนแล้วนำมาสู่เรื่องของ creationหรือการสร้าง product ขึ้นมาแก้ปัญหาให้คนคนอื่นครับแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่วันหนึ่งผมตัดสินใจลาออก
1: คือลาออกจากโรงเรียนถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นมอะไร
0: ตอนนั้นผมเพิ่งเข้าม.4 เทอม1ครับ
1: เข้าม.4 เทอม1แล้วขอลาออกคุณแม่ว่าไงครับคุณแม่ช็อกไหมเนี่ย
0: ตอนแรกแน่นอนครับว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมแน่ๆแต่เราก็ใช้เวลาคุยกับเขาครับน่าจะประมาณเทอม1เต็ม
1: ก็คือเรียนต่อไปอีก1เทอม
0: ใช่ครับ
1: จนกระทั่งเราขอลาออกจนเขายอมให้เราลาออก
0: ใช่ครับจนกระทั่งก่อนสอบกลางภาคครับตอนนั้นตอนที่จะลาออกครับจริงๆหลายๆคนก็ไม่ได้เห็นด้วยครับ
1: เพื่อนๆว่าไง
0: เพื่อนๆหลายๆคนก็บอกเฮ้ยภูมิเรียนให้จบสักป.ตรีก่อนไหมจะได้แบบมีปริญญาใช้เป็นใบเบิกทางทุกคนพูดอย่างนี้หมดครับ
1: ใช่มันทุกคนพูดมันเป็นความเชื่อคนไทย
0: อาจารย์ก็จะอัพไป1สเต็ปของเพื่อนครับอาจารย์บอกเพื่อนอาจารย์เนี่ยตอนแรกเขาไม่มีปริญญาได้เดือนละ 600,000 ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเหลือเดือนละแค่ 60,000 เองเราแบบไม่มีปริญญามันแบบทำให้เราโตไม่ได้นะ
1: โนโอเคความคิดคนไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นเรารู้สึกไงที่เขาเพื่อนแล้วคุณครูพูดอย่างงี
0: ้ตอนนั้นเราไม่แปลกใจเลยครับเพราะเรารู้ว่านี่มันคือระบบการศึกษาที่มันเป็นอยู
1: ่ที่เป็นของไทย
0: ใช่ครับแต่ท่ามกลางคำพูดที่บอกว่าอย่าลาออกก็มีเสียงนึงดังขึ้นมาครับคือเสียงของอาจารย์ทีเชอร์ต่างประเทศชื่อว่าทีเชอร์มาร์คกับทีเชอร์อารอน
1: โอเค
0: ใช่ค่ะเขาเป็นอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์2คน
1: เขาพูดว่าไงบ้าง
0: อาจารย์เขาบอกว่า school is to prepare you for the real world if you're ready then go for it
1: ก็คือโรงเรียนเนี่ยเป็นที่เตรียมคุณเพื่อให้ออกไปเผชิญโลก
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณพร้อมแล้ว
0: ก็ไปเลยตอนแรกผมแบบยังไม่มั่นใจนะว่าจะลาออกดีไหมแต่หลังจากอาจารย์ที่พูดคำนั้นผมก็ขึ้นไปบอกลาแบบอาจารย์ทุกคนในตึกแล้วก็เซ็นใบลาออก

0: แล้วเรารู้สึกไงครับรู้สึกตกใจไหมหรือว่ารู้สึกยากไหมกับการที่ว่าเราหลุดออกมาจากทางสายหลักที่คนปกติเข้าไปกัน
1: ช่วงแรกผมว่ามันน่ากลัวนะครับคือเหมือนเรากำลังยืนอยู่บนหน้าผาอันนึงครับแล้วเรากำลังถีบตัวเองให้ตกลงมาที่หน้าผานั้นแน่นอนครับว่ามันน่ากลัว
0: ในไทยก็เรียกว่าไปตายระดับหน้าอยู่ว่า
1: ใช่ใช่ครับ แต่ว่ามันเหมือนเรามีความฝันเรามีความเชื่อเราไม่ได้มีเหตุผลมารองรับหรอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้คือมันไม่มีหลักฐานไหนมาโต้ครับว่าเราจะไปไม่ได้แน่ๆเราก็เลยเลือกที่จะลองดูดีกว่าเพราะถ้าไม่ได้เราอาจจะกลับมาเรียนในระบบหรืออาจจะทำอะไรต่อได้ความที่แบบเราเดินไปงานโปรแกรมเมอร์ไหนแล้วก็จะเจอแต่พี่ๆที่จบมหาลัยทำงานมาแล้ว 3-4 ปีเราไม่เคยเจอแบบเด็กอายุ15ที่แบบนั่งเขียนโปรแกรมแล้วก็แบบอยากจะทำงานตอนนั้นครับผมพยายามหาที่ทำงานหรือหาที่ฝึกงานอยู่แต่ก็หาไม่ได้สักทีผมขึ้นไปบน BTS ครับแล้วก็ขึ้นไปตามปกติแล้วก็เห็นนักศึกษา2คนเขาคุยกันเรื่องโปรแกรมฝึกงานชื่อว่า The Internship
0: The internship
1: กฎของโครงการที่เขาเขียนไว้เขาบอกไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กมัธยมหรือเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนมาก่อนเนี่ยคุณก็สามารถสมัครได้ถ้าความสามารถคุณถึงมันเป็นโปรแกรมที่เขาเอาสตาร์ทอัพแบบทั่วประเทศไทยจับมารวมกันมันเหมือน The Voice ครับคือตอนแรกบริษัทเขาต้องเลือก
0: อ๋อเหมือนเขาเลือกเข้ามาแล้วมาคัดอีกทีนึงนี้ป่ะ
1: ใช่ครับคือเขาจะเลือกเราก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยเลือกเขา
0: อ๋อ
1: ใช่ครับสนุกเหมือนกันครับตอนวันคัดเลือกตอนนั้นก็ที่เขาเลือกเราแล้วเราเลือกเขาก็ได้เป็นบริษัท iTax ครับ
0: ก็คือตอนนั้นเราก็เข้าไปอินเทอร์ในนั้นเลย
1: ใช่ครับ iTax เป็นบริษัทที่ทำเรื่องภาษีครับเอาไว้กรอกข้อมูลไปแล้วดูว่าเราลดหย่อนภาษีได้กี่บาท
0: แล้วพอเข้าไปในบริษัทสตาร์ทอัพนี้แล้วเนี่ยเราได้เข้าไปทำอะไรบ้างครับ
1: มันเป็นความโชคดีของผมอย่างหนึ่งคือตอนนั้นครับมีพี่ๆหลายคนเขาเป็นคนที่เข้ามาทำงานใหม
0: ่ครับ
1: ไม่ได้ฝึกงานนะครับเป็นพนักงานเข้ามาทำงานใหม่เหมือนผมเลย
0: แต่เราไปฝึกงานใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วไม่มีความโชคดีอย่างหนึ่งคือมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งครับมันชื่อว่า React เป็นตัวที่ใช้ในการสร้างเว็บ
0: React
1: ใช่ครับเจ้า React เนี่ยผมเขียนมาแล้วประสบการณ์ประมาณ3ปีครับแต่กลายเป็นว่าพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่ครับเขายังไม่เคยเล่นเทคโนโลยีตัวนี้มาก่อนในชีวิตเลยกลายเป็นว่าเราได้โอกาสดีแล้วครับเอ้ยทำไมเราไม่ลองสอนพี่ๆเขาตอนนั้นแม่ผมมีคำพูดหนึ่งครับที่ผมจำมาตั้งแต่เด็กแม่ผมชอบบอกว่าชอบช่วยจะชดช่วงก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วยไปแล้วพี่เขาก็เริ่มเหมือนให้ลองให้คำปรึกษาลองช่วยพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ครับว่า React เป็นยังไงใช้งานยังไงช่วยเหมือนสอนพี่เขาหน่อย
0: จากการที่ไปอินเทิร์นเราการคุยแทนอะไรใช่ไหม
1: ใช่ครับกลายเป็นคนช่วยสอน
0: กลายเป็นคนช่วยสอนแทนไปเลยโดยที่อายุแค่15
1: ใช่ครับ
0: ที่อินเทิร์นนี้เราทำงานที่นั่นนานแค่ไหนครับ
1: ผมทำอยู่1ปีครับเพราะว่าหลังจากที่เราอินเทิร์น3เดือนเสร็จแล้วพี่เขาก็สนใจให้เราทำงานต่ออ
0: ๋อเขาก็รับเราต่อเลย
1: ใช่ครับตอนนั้นผมก็ทำงานยาวๆต่อมาก็มีได้ไปจัดกิจกรรมจัดแฮกกาธอนต่างๆของตัวเองช่วงนั้นด้วยคร
0: ับ แล้วหลังจากนั้นนะครับ
1: ระหว่างที่ผมทำงานอยู่ iTax ครับตอนนั้นต้องเกริ่นก่อนว่าผมได้ไปจัดงานหนึ่งครับเจ้างานแฮกกาธอนชื่อว่าชื่อ Stupid
0: ชื่องานว่าอะไรนะครับ
1: ชื่อ Stupid Hackathon เป็นงานแฮกกาธอนที่แบบซิลลี่แบบโง่ๆไม่รู้สึกมาก
0: ลองอธิบายว่าแฮกกาธอนซิมันแปลว่าอะไร
1: แฮกกาธอนคืองานที่โปรแกรมเมอร์มารวมตัวกันเพื่อสร้างของที่ตัวเองชอบครับ
0: อ๋อ
1: ใช่ครับปกติโปรแกรมเมอร์เขาจะทำงานตามเจ้านายบอกให้เขียนอะไร มีความต้องการลูกค้ายังไงเขาก็เขียนตามใช่ไหมครับแต่แฮกกาธอนเป็นงานที่บอกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยสามารถสร้างของที่ตัวเองต้องการ
0: มันมาจากคำว่าแฮกกับมาราธอน
1: ใช่ครับแฮกมาราธอนข้ามคืนไม่หลับไม่นอนงานนั้นเป็นงานที่ผมจัดขึ้นด้วยตัวเองครับ
0: เอาเราจัดเองด้วยเหรอ
1: ใช่ครับจนตอนนี้ก็จัดมาเป็นปีที่3แล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในงานนั้นที่นำมาสู่เรื่องของการทำงานก็คือผมได้รู้จักกับพี่คนนึงครับพี่คนนี้เนี่ยเป็นพี่ที่เขารู้จักกับเจ้านายผมในปัจจุบันพอดี
0: อ๋อครับ
1: ตอนนั้นพี่เขาก็รีเฟอร์ผมให้ว่าเอ้ยน้องภูมิเนี่ยเป็นน้องที่ทำคอมมูนิตี้ในประเทศไทยนะแล้วก็แบบเขียนโปรแกรมได้ระดับหนึ่งเลยพี่เขาก็แบบแนะนำเราให้พี่ที่บริษัทที่ผมอยู่ปัจจุบันก็คือ Omniverse พี่เขาก็โทรศัพท์มาสัมภาษณ์ครับก็เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ก็ให้เขียนโปรแกรม
0: เดี๋ยวสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์ไปไหน
1: ก็คือสัมภาษณ์เพื่อย้ายบริษัทครับ
0: เพื่อย้ายบริษัทไปอยู่ที่นึง
1: ใช่ครับ
0: และตัวอีกตัวบริษัทนี่คือเป็นบริษัทในไทยหรือว่า
1: บริษัท Omniverse เป็นบริษัทไม่มีการจดบริษัทในไทยครับก็คือเป็นบริษัทต่างประเทศอ๋อใ
0: ช่ครับต่างประเทศ
1: ใช่ครับจดบริษัทในซานฟรานซิสโกครับคนไทยอาจจะรู้จักกันดีกว่าในคำว่าซิลิคอนวัลเลย์ตอนที่สัมภาษณ์ผมก็เรียกว่าไม่ได้ทำได้ทุกข้อละกันครับหลายๆข้อที่เป็นแบบค่อนข้างซับซ้อนผมก็ทำไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่พี่เขาก็อาจจะได้ยินเรื่องราวของเรามาเราก็ได้รับโอกาสครับตอนนั้น
0: คือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วก็ให้เขียนโปรแกรมเลยนี่เหรอ
1: ใช่ครับ
0: ทำสดๆเลยเหรอ
1: สดๆครับ
0: โอ้โอเคอ่ะแล้วหลังจากที่เขารับเราแล้วเราเข้าไปทำอะไรในนั้นครับหน้าที่ของเราทำอะไรบ้าง
1: ตอนที่พี่ที่เป็นหัวหน้าผมครับเขาพูดออกในไลฟ์ที่คุยกับคนไทยมีประโยคนึงครับที่พี่เขาบอกคือในบริษัทเนี้ยเขาไม่ได้อยากรับคนที่แบบเขาต้องมาสอนงานต้องมาแบบจูงมือต่อแต่เขาอยากจะรับคนที่รับไปปุ๊บเขาทำงานได้ปั๊บเขาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยครับเขาจะไม่ได้แบ่งหน้าที่กันว่าคุณต้องดูระบบนี้คุณต้องดูหน้าบ้านต้องดูหลังบ้านไม่ครับเขาจะไม่แบ่งอะไรแบบนั้นเลยสิ่งที่บริษัทนี้ทำเราเรียกว่า streaming taskครับแปลตรงๆก็คืองานเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับคือเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าแบ็คล็อกก็คือเป็นกองงานที่มันกองกันอยู่ทำอันนี้ทำอันนี้ทำอันนี้แต่เขาจะไม่บอกครับว่าใครทำเดดไลน์ Deadline เมื่อไหร่ไม่มีบอกเลยครับ
0: เดินไปดูเองอยากทำไหนทำเนี่ย
1: ใช่ครับจริงเขาจะไม่กระจายใช่เขาจะบอกว่า
0: จริงเหรอ
1: ใช่ครับจะมีแค่บางเคสที่บอกว่าเออน้ำภูมิช่วยอันนี้หน่อย
0: ไปหาเรา
1: ใช่ครับแต่ว่าในหลายๆเคสเขาก็จะเราก็จะเป็นคนเลือกเอง
0: แปลว่าต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก
1: ๆใช่ครับผมว่าเป็นเรื่องของความเชื่อใจด้วยครับเขาเชื่อใจเราว่าเราจะต้องสามารถทำได้ถ้าเราติดอะไรเขาจะไม่ต้องมาถามเราว่าเออติดตรงไหนไหมแต่เราจะต้องเป็นคนที่ active แล้วก็ไปถามพี่ๆคนอื่นแทน
0: น้องภูมิคิดยังไงครับว่าน้องภูมิเนี่ยไม่ได้มีใบรับปริญญาปริญญาตรีและสามารถเข้าบริษัทนี้ได
1: ้มีอาจารย์ท่านหนึ่งครับเขามีโควตหนึ่งที่ผมชอบมากอาจารย์เขาบอกว่าการมีการศึกษาไม่เท่ากับการมีวุฒิการศึกษาครับมันเป็นคนละเรื่องกันบางคนที่เขามีวุฒิการศึกษาเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจเรียนมากกับการบางคนอาจจะใช้เวลาของตัวเองในการเรียนรู้จากการทำงานผ่านโลกจริงจากการเขียนโปรแกรมจริงๆเขาอาจจะไม่มีวุฒิก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในโลกที่มันเปลี่ยนไปในปัจจุบันเนี่ยคนเขาอาจจะไม่ได้มองแล้วว่าเราจบปริญญามาไหม
0: ต้องมีใบจบไหม
1: ใช่มีใบจบหรือเปล่ามีทรานสคริปต์อะไรแต่สิ่งที่เขาสนใจมากกว่าคือคุณทำอะไรมาบ้าง
0: ความสามารถของเรา
1: ใช่ครับเราสร้างอะไรได้เราให้คอนทริบิวต์คุณค่าอะไรให้กับเขาได้ผมว่าอันนี้สำคัญกว่าครับ
0: นั่นคือเหตุผลที่บริษัทรับเรา
1: ใช่ครับ
0: น้องภูมิถือว่าเป็นวัยรุ่นที่โชคดีมากที่เขารู้ว่าเขาอยากเป็นอะไรและกล้าที่จะออกไปค้นหาตัวเองให้เจอช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจวัยรุ่นกับการค้นหาตัวเองครับ

0: วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องค้นหาตัวเองครับจะทำยังไงและถ้าเจอแล้วต้องทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอโอครับ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วนี่ก็น้องภูมิครับคุณหมอ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมคุณหมอครับการค้นหาตัวเองเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่ไหมครับคุณหมออ
1: ๋อจริงมันก็จำเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะเราก็คงต้องแบบทำความรู้จักตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าหมออยากจะบอกว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องค้นหาตัวเองในวัยรุ่นนะเราค้นหาตัวเองได้ตลอดชีวิตเลยคือสิ่งที่เราเคยชอบและคิดว่าใช่ในวันหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปไม่ยุคสังคมเปลี่ยนไปอาชีพอีก10ปีอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอยู่วันนี้ที่มันจะอยู่ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเราควรจะค้นหาตัวเองตลอดเวลาว่าตัวเราชอบอะไรแล้วคือคนเรามันก็เปลี่ยนตลอดเวลาโลกมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาถ้ามัวแต่คิดว่าค้นหาตัวเองเจอแล้วพอแล้วเงี้ยเราก็คงจะปรับตัวไม่ทันกับโลก
0: ครับแล้วคุณหมอคิดว่าวัยรุ่นเนี่ยมีช่วงไหนนะครับที่เป็นช่วงที่ควรจะเริ่มค้นหาตัวเองได้แล้ว
1: คือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันมีกรอบตรงว่ามันต้องเลือกใช่ไหมเช่นมันต้องเลือกตั้งแต่จะเรียนสายไหนจะเข้าวิทย์คณิตเข้าภาษาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็รู้สึกว่าอยากรู้จักตัวเองเร็วๆแล้วก็ดูเหมือนวัยรุ่นทุกคนจะมีจุดตรงที่ว่าช่วงแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยก็จะแบบเออเราต้องตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะชอบเราจะไปทางไหนเนาะแม้นหลายคนก็บอกว่าเราควรจะต้องเจอตัวเองก่อนหน้านี้แต่หมอคิดว่ามันไม่แน่เลยคือเด็กควรจะเจอตัวเองแต่เล็กเลยนะโหแบบเป็นตั้งแต่วัยเด็กก็มุ่งมั่นทำสิ่งนี้มาจนโตอะไรเงี้ย
0: น้องภูมิผมรู้สึกว่าน้องภูม
1: ิน้องแพรพาเพลอะไรเงี้ยตั้งแต่ห้าขวบแต่งหน้าแล้ววันหนึ่งก็โตเพราะฉะนั้นมันก็คงขึ้นกับโอกาสขึ้นกับความถนัดขึ้นกับศักยภาพว่าจะเจอตัวเองได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ขึ้นกับการสับสนของครอบครัวว่าช่วยเอื้อให้ทำให้เขาได้เจอสิ่งเหล่านั้นได้เร็วไหมนะคะแต่ว่าหมอก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆว่าเอาจริงๆในการเรียนมหาลัยมันก็ไม่ได้แปลว่าถ้าเราไปเจอคณะที่เราไม่ชอบก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เจอตัวเองอ
0: ่
1: ะมันก็คือการเจอตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วหมอว่านี่ก็เป็นความค้นพบที่สำคัญอันนึงเลยนะการรู้ว่าชีวิตจะไม่ทำอะไรและไม่ชอบอะไรแน่ๆนี่โอ้โหเป็นการค้นหาตัวเองที่ดีอันนึงเลยเพราะฉะนั้นก็มองว่าชีวิตมันก็คือการอย่างนี้แหละมันคือการลองอ่ะบางอย่างก็ลองไปก่อนเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่บางอย่างก็ให้เวลากับมันเพื่อจะได้รู้ว่าเออสุดท้ายมันเป็นเราจริงๆ
0: ค
1: ำแนะนำก็คือลองมองว่าเรามีความอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันเป็นแรงขับข้างในเราอะเราอยากจะทำอะไรเรามีความสุขในการทำอะไรเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกใบนี้เราอยากทำให้เกิดความหมายอะไรใหม่ๆเราชอบอะไรที่มันเป็นความสุขในการทำของเราหมอว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นตัวไดรฟ์เราที่สำคัญมากเลยแล้วก็อีกอันนึงก็ไปดูว่าเราถนัดอะไรบางคนชอบเป็นนักแสดงแต่ไม่มีความถนัดมันก็จะไปไม่รุ่งอ่ะก็ไปดูว่าไอ้สเตรนท์เราเนี้ยจริงๆมันมีด้านไหนที่เราแบบที่มันน่าจะเป็นด้านที่เราควรพัฒนาเป็นด้านที่เราถนัดแล้วมันเป็นคำตอบของเรา
0: ครับแล้วถ้าครอบครัวเขาไม่สนับสนุนนี่ครับเราควรทำยังไงครับ
1: หมอก็ยังอยากบอกทุกคนว่าชีวิตจริงๆมันเป็นของเรานะหมออยากให้เด็กทุกคนเชื่อว่าเราเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของเราแล้วเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบสุขทุกข์ในการตัดสินใจของเรา
0: ของตัวเราเอง
1: คือแบกตัวเองไปก็เหนื่อยมากแล้วอะ

0: ันก็การต้องแบกความคาดหวังของคนอื่นด้วยเนี่ยจริงๆไม่ใช่ภาระหน้าที่อาจจะยิ่งทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็คือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นความคาดหวังของใครก็เป็นความรับผิดชอบของคนนั้นเนาะเราไม่ได้มีหน้าที่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเรามีหน้าที่รับผิดชอบกับตัวเรา
1: เ
0: รามีหน้าที่ทำให้ตัวเรามีความสุขให้ได้ก่อนแล้วเขาจะมีความสุข
1: น้องภูมิครับอยากให้น้องภูมิลองเล่าเรื่องครอบครัวน้องภูมิหน่อยว่าเขาสนับสนุนน้องภูมิแค่ไหนยังไงบ้าง
2: ผมชอบคำพูดหนึ่งของคุณแม่ผมมากครับคุณแม่จะบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตของภูมิทางเลือกทุกอย่างก็คือทางเลือกของเราเหมือนกันเพราะฉันเองครับต้องเป็นคนเลือกแม่จะไม่ตัดสินใจอะไรให้ภู
0: ม
2: ิรู้อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่เวลาเราเศร้าเวลาเราอะไรเราก็กลับบ้านไปนอนกอดแม่ได้เสม
0: อ
2: ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่า parenting ที่ดีการเลี้ยงดูที่ดีมันควรจะเป็นอย่างนี
0: ้
2: มันไม่ควรจะเป็นการที่เราเอา will หรือเอาความต้องการของตัวคุณพ่อคุณแม่เองไปใส่ให้กับลูกครับผมให้คำปรึกษาเด็กๆแล้วก็แบบเพื่อนวัยเดียวกันให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มาเราจะเห็นแพทเทิร์นได้ชัดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราให้อิสระกับลูกแต่จริงๆเขามีความต้องการบางอย่างที่มันอยู่ใต้ภูเขา
3: ล้
2: ำแฉ
3: กอยู่ข้างหลังนั้น
2: ใช่ครับซึ่งผมว่าอันนั้นนะค่อนข้างอันตรายต่อแบบตัวสุขภาพจิตของลูกเพราะว่าเหมือนเขาจะต้องอยู่ใต้แรงกดดันอันนี้เยอะมากๆเพราะเพื่อนในห้องภูมิหลายๆคนก็เป็นอย่างนี
1: ้โอ้เป็นตัวอย่างแล้วซึ่งครอบครัวของน้องภูมิก็สนับสนุนน้องภูมิเต็มที่มากเลย
2: ใช่ครับตอนเด็กๆคุณแม่ไม่รู้ว่าเราชอบคอมพิวเตอร์ครับตอนนั้นแม่เสนออย่างแรกก็คือลองเป็นหมอดูไหม แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเรากลัวเลือดครับเวลาแบบต้องฉีดวัคซีนอะไรเราก็จะกรีดเอาเป็นเอาตายก็โอเคไม่เป็นหมอก็ได้
1: ครับนอกจากเรื่องครอบครัวแล้วเนี่ยครับมันน่าจะมีผลเกี่ยวกับการศึกษาหรือเปล่าคุณหมอครับเพราะว่าที่คุณหมอพูดมารอบแรกว่าการศึกษาเรามสี่มห้าเราต้องแบบตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำอะไรสักอย่างถูกไหม
0: คือการศึกษาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราไม่เอื้อเลยใช่ไหมที่เด็กเนี่ยมีทางเลือกที่หลากหลายเราจะถูกโปรแกรมเลยเรียนเก่งเรียนหมอ
3: วิทย์คณิตไปละ
0: มันจะแบบผูกความเรียนเก่งไปกับการเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนคณะที่แบบท็อปแรง
1: แล้วเพื่อนผมที่เรียนสายศิลป์ก็จะรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า
0: แล้วแบบมีข่าวเด็กขึ้นหน้าหนึ่งที่แบบ
3: เอ็นติดหมอขึ้นป้าย
0: กันแบบเอ็นติดไม่มันจะมีแบบยกห้องอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันแบบมันเป็นเรื่องความล้มเหลวในระบบการศึกษาตอนที่พอเห็นหมอสุดเฮ้ยมันใช่เหรอที่มันจะทำให้เด็ก50คนมีความฝันเหมือนกันมีความชอบเหมือนกันมีความถนัดเหมือนกันมันก็ต้องกลับมาดูอะว่าโรงเรียนเนี่ยจริงๆมันควรเป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ใช่แค่ได้รับความรู้เนาะแต่ได้เจอศักยภาพของตัวเองอ่ะอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญมากๆของโรงเรียนก็คือทำให้เจอว่าตัวเองมีความชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็จะเดินไปทางไหนแล้วก็มีทักษะอะไรที่ทำให้ตัวเองไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบตีกรอบหรือพยายามจะคือบางทีเนี่ยมันไปติดกรอบกับไม่ใช่แค่การเรียนเก่งผูกไปกับอาชีพบางอาชีพเนาะมันไปติดกรอบด้วยว่าอยากได้เด็กมาทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กเก่งก็จะถูกป้อนข้อมูลให้ไปเป็นแบบอะไรที่มันแบบ
1: ที่มันดูว่าเก่ง
0: แล้วก็ได้เป็นชื่อเสียงเป็น
1: หน้าตาโรงเรียน
0: ได้มาติดกำแพงได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีก็มันก็ทำให้เด็กส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีทางเลือกของตัวเองเท่าไหร
1: ่ครับวัยรุ่นทุกคนเนี่ยที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่เนี่ยเขาคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำเขาบ้างครับ
0: ก็ให้ทำสองอย่างเนาะสำรวจโลกภายในกับสำรวจโลกภายนอก
1: ก็คือตัวเราเอง
0: สำหรับโลกภายในเนี่ยเราก็ดูว่าสิ่งที่เป็นความชอบของเราคืออะไรอะไรที่เราทำมันแล้วเรามีความสุขมากกับอีกอันก็สำห
1: ร
0: ับโลกภายนอกด้วยว่าอะไรที่มันเป็นเทรนด์ที่มันจะเป็นอาชีพในโลกอนาคตเราแมชส่วนไหนตรงไหนมาว่าเนี่ยน่าจะเป็นอันที่ทำให้เราก็น่าจะเจอตัวเองแล้วก็เราต้องมีเป้าหมายในการเข้ามหาลัยคือเพื่อพัฒนาทักษะบางอย่างและการเรียนรู้บางอย่างการไปเจออะไรที่ไม่ใช่จริงๆก็คือคำตอบที่ดีด้วยแล้วก็หมอคิดว่าชีวิตมันไม่ได้จบได้แค่การจบมหาลัยอ่ะบางทีมันก็เรียนรู้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆหลายคนเนี่ยเปลี่ยนอาชีพตอน40ยังมีเลยแล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่แหละที่ทำให้เราคนเจอตัวเอง
1: ครับผมวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณหมอโอ๋งมาแล้วก็น้องภูมินะครับผมที่มาให้ข้อมูลดีๆของเราวันนี้ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับวันนี้รายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเรา3คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เดี๋ยวหมูหยองยกออกไปทานกันนะ
1: จ้าตอนแรกทำเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้ทำไมตอนนี้ทำได้แล้วนะ
2: มาแล้ว
1: อ้าวไม่เอกมาพอดีเลยมาทานกันเถอะ
2: ทานเลยนะ
1: อร่อยอร่อย
0: งั้มงั้มอร่อยอร่อย
3: ยัมมี
0: ่อร่อยมากเลยข้าวสวย
1: ถ้าชอบอ่ะเดี๋ยววันหลังทำอีกนะ
0: เออไม่เอกว่าแต่นี่อะไรอ่ะเห็นช่วงนี้ถือไปถือมาบ่อย
2: ๆอ๋อเออนี่น่ะเหรอ
0: What is it

0: a violin. A violin.
1: มันคืออะไรอ่ะนั่นดีไหมเอก
2: คืองี้ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีประเภทสายไว้เล่นในวงดนตรีขนาดใหญ่ที่เรียกว่าวงออร์เคสตราซึ่งในวงประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีหลายประเภทส่วนไวโอลินก็เป็นประเภทหนึ่งในนั้น
1: มิน่าช่วงนี้ได้ยินเสียงอูอี้อูอี้ทั้งวันเลยอะ
2: นิดหน่อยอะงั้นนี่เลย
1: What is it?

0: a voucher. A voucher.
1: ใช่แล้วบัตรชมการแสดงดนตรีฟรีคุณครูให้มานะ
2: โอ้โหขอบคุณนะเจ๋งไปเลยแม่เอก
1: นี่ก็ใกล้เวลาแสดงแล้วไปกันเลยไหมที่ลานกว้างในเมืองนี่เองอ่ะ
2: ได้เลยได้เลย
1: อ๋อเกือบลืมไปขอหยิบนี่ก่อนนะ
2: ฮะลืมอะไรเหรอ What is it?

0: vest. A vest.
1: โอ้โหใส่เสื้อกั๊กเลยเหรอจะเท่ไปหน่อยละมั้ง
2: นิดหน่อยนะ
0: พร้อมแล้วงั้นไปกันเลย
3: ก้าวก้าว
4: ยินดีต้อนรับสู่การแสดงดนตรีครับ
0: ว้าวคนเยอะจังเลย
2: ฉันว่านะเราไปหาที่นั่งกันก่อนดีกว่า
4: การแสดงแรกคือเดี่ยวเปียโน
0: เริ่มแล้วตื่นเต้นจัง

0: ี้ตื่นเต้นดีแฮะอ้าวไม่เอกล่ะ
1: ไม่รู้สิสงสัยไปห้องน้ำมั้ง
2: ต่อไปขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงเดียวไวโอลิน
1: ว้าวไวโอลินฮะเฮ้ยดูสิหมูหยอง

0: ตกใจหมดเลยอ่ะสุดยอดมากจ้าหมูหยองอ้าวหลับซะแล้วเชื่อเลยอ่ะเอ๊ะไม่ใช่ล่ะนี่มันอะไรเนี่ยหมูหยองตื่นตื่นเสียงแผ่นดินไหวอ่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นเหรอ
2: โปรดทราบขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบขณะนี้ได้รับแจ้งข่าวว่าภูเขาไฟตรงนอกเมืองของเรากำลังระเบิด
3: แบบนี้แย่แน่เลยอ
0: ่
3: ะ
0: เฮ้ยเมืองของเราจะเป็นยังไงบ้างพวกเราต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะไปที่ภูเขากันเถอะพวกเรา
4: อันตรายนะคือสวยกลัว
5: จะไปไหนกันล่ะ
0: ไปที่ภูเขาไฟนอกเมือง
5: เออได้แต่ที่นั่นร้อนมากเลยนะ
0: รีบไปที่ภูเขาไฟด่วนเลย
5: รับทราบแค่คิดก็ร้อนละไปภูเขาไฟถึงจุดหมายเข้าใกล้ได้แค่นี
3: ้นั่นไงอยู่ตรงนั้นน่ะ
4: What is it?
6: A volcano. A volcano.
3: แบบนี้พังหมดพอดี
0: คุณพิธีกรคะภูเขาไฟเขาโกรธเรื่องอะไรเหรอคะ
2: สงสัยไม่มีใครสนใจเขาเลยหงุดหงิด
3: คุณภูเขาไฟคุณภูเขาไฟใจเย็นนะครับทำแบบเนี้ยบ้านเรือนพังหมดนะครับ
7: ไม่หรอกไม่สน

0: ่แล้วดนตรีไงล่ะขอบใจมากนะดาวี่เอางี้สิแม่เอกเล่นไวโอลินสิ
1: ฮะว่าไงนะ
0: ไม่ใช่แบบนั้นแม่เอก
1: งั้นแบบนี้ล่ะ
0: เอาแบบทำนองเรื่อยๆอ่ะแม่เอกที่อยู่บนเวทีอ่ะ
1: โอเคจะลองดูนะ

0: ่อนหน้าแม่เอกเยี่ยมไปเลยแม่เอกเล่นจนหลับไปเลย
1: รู้สึกยังไงอยู่แฮะ
0: เฮ้ยจบเรื่องสักทีดนตรีนี่มีประโยชน์นะ
1: สนุกและช่วยฝึกความจำด้วย

0: It's a vulture.
1: What is it?
0: It's a violin.
1: What is it?
0: It's a volcano.

volcano.

0: A volcano. A vase. A vulture. A violin. A volcano.
1: เพื่อนๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะมาเล่นเกม What is it กันก่อนนะครับ
2: Let's play
1: What is it?
2: Voucher? Violin?Vest. Good job.
1: What is it?
2: Volcano. Voucher? Violin! Good job!
1: วันนี้เพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะ
0: บ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่คุณสามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาพี่โจใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันคืออย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง

0: 2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราไม่ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีนึงนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาละอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าชอบดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงละกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน.12ปน.ฝ.ประดิพัฒน์กรุงเทพ

เทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินมินกับน้องมีย่านะครับ facebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไปพวกเราไปโอ้ไปทางไหนดีเด็กๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอนุบาลชาญสมองรายการนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มาท้าทายกันว่าใครจะวาดต่อเติมจากเส้นสายตั้งต้นที่เรามีให้กลายเป็นรูปอะไรบ้างและเหมือนเดิมเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ทุกคนดูนะครับวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้มีเส้นโค้งๆ2เส้นลากไปตัดกันแบบนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ช่วยเด็กๆนะครับวาดรูปนี้ลงไปก่อนให้เวลา1 2และ3นะครับหลังจากที่ได้เส้นนี้ไปแล้วเด็กๆต้องใช้สมองคิดว่าเราจะวาดรูปอะไรลงไปดีนะเด็กๆอนุบาลทันสมองคิดหรือยัง TikTok TikTok TikTok TikTok
1: เออนาฬิกาค
0: ่ะแล้วพร้อมที่จะไปวาดรูปมั้ยครับพร้อมแล้วพี่เซฟให้ไปประจำที่เลย

คุณพ่อคุณแม่ครับการวาดรูปเป็นการแสดงออกทางความคิดของเด็กอย่างหนึ่งนะครับโดยผ่านอุปกรณ์ง่ายๆมีแค่กระดาษและดินสอปากกาและสีเท่านี้เองครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับว่าเขาจะทำผิดหรือทำถูกนะครับ

น้องครับตอนนี้พี่เซฟอยู่กับน้องแก้มบุ๋มนะครับมาแอบดูน้องแก้มบุ๋มใช้สีเมจิกสีเดียวนะครับกำลังวาดต่อเติมลงไปซึ่งเป็นเส้นเหมือนเป็นตารางแต่ยังดูไม่ออกว่าเป็นรูปอะไรนะครับพี่เซฟก็นั่งคิดเอ๊ะ

ูปอะไรก็คิดไม่ออกนะครับคงต้องมารอดูน้องเขาเฉลยนะส่วนเด็กๆทั้งบ้านบางคนก็วาดอยู่บางคนที่ไม่ได้วาดนะก็ช่วยเพื่อนๆลุ้นว่าเอ๊ะเขาวาดรูปอะไรกันลองจินตนาการก็ได้ว่าเดาไปเลยว่าน้องฟ้าใสวาดอะไรอยู่นะน้องแก้มบุ๋มวาดอะไรอยู่นะลองคิดดูนะครับ

0: น้องๆทางบ้านเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้วาดเสร็จกันหรือยังระบายสีหรือยังครับพี่เซฟจะมานับถอยหลังนะครับเริ่มจาก5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วครับวางอุปกรณ์ได้ครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงที่เราจะมาถามน้องๆนะครับว่าเขาคิดและวาดอะไรลงไปน้องมาโปรดวาดรูปนี้นะครับเป็นยังไงบ้างสวยไหมครับชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ปลาวานจอมพลังผู้พิฆาต
0: ปลาวานจอมพลังผู้พิฆาตทำไมต้องจอมพลังด้วยอ่ะ
1: มันมีพลังเยอะเลย
0: พลังเยอะเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่ามันตัวใหญ่กินแมวน้ำก็ได
0: ้
1: กินปลาฉลาม6ตัวก็ได
0: ้โอ้โหตัวใหญ่กินแมวน้ำ
1: ก
0: ิน
1: ปลาฉลาม9ตัวก็ได
0: ้กินปลาฉลามก็ได้เหรอครับโอ้โห
1: แล้วโอมิเซียมมันอยู่นี
0: ่โอ้อะไรอยู่ตรงนี้นะ
1: โอมิเซียม
0: คืออะไรอ่ะ
1: พลัง
0: ไงอะไรอะมิเซียมเหรอ
1: พล
0: ังอะมิเซียมเหรอพี่เซฟถามหน่อยนอกจากตัวใหญ่แล้วนะยังมีความเก่งอะไรอีก
1: หายตัว
0: หายตัวได้ด้วย
1: แล้วก็
0: ตัวใหญ่ขนาดนี้หายตัวได้เหรอ
1: ไปข้างหลังแล้วก็กินเลยกินโลกก็ได
0: ้กินโลกก็ได
1: ้กินไดโนเสาร์ก็ได
0: ้โอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยนะอ้าวนี่คือผลงานประวานจอมพลัง
1: แล้วอะไรผู้
0: พิฆาตผู้พิฆาตนะครับของน้องมาโปรดจอมพลังใช่ไหมไหนเบ่งกล้ามหน่อยเย้นี่ต่อไปนะครับเป็นผลงานของน้องคนที่2ของเรานะครับฟ้าสายตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: ปลาทะเล
0: ปลาทะเลนะครับนี่คือปลาทะเลใช่ไหมสีสวยไหมครับสีสวยไหนบอกพี่เซฟหน่อยอันไหนคือส่วนของปลาตรงไหนบ้างเนี่ยอัน
2: นี้หัว
0: หัว
2: หาง
0: ตัวเด็กๆเคยเห็นปลาทะเลกันไหมครับ
2: เคยเห็นครับ
0: อ้าวปลาอะไรบ้างอยู่ในทะเล
2: ปลากระเบน
0: ปลานีโมอยู่ในทะเลใช่ไหม
2: ปลาปากแหลม
0: ปลาปากแหลมโอ้โหรู้จักเยอะมากเลยนี่ก็คือผลงานของน้องฟ้าใสที่วาดต่อเติมจากเส้นที่เรามีให้แค่2เส้นนะครับให้กลายเป็นปลาที่อยู่ในจินตนาการและสีสวยขนาดนี้นี่คือผลงานจากเด็กอนุบาลตัวน้อยปรบมือให้หน่อยเก่งมากนะครับแล้วเราก็มาถึงผลงานของน้องคนที่3นะครับน้องแก้มบุ๋มครับภาพนี้พี่เซฟดูไม่ออกเลยว่าภาพอะไรต้องบอกแล้วล่ะชื่อภาพอะไรครับ
3: นาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ์ค
0: ่
3: ะ
0: นาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ์ไหนต้องอธิบายหน่อยแล้วครับอะไรคืออะไรตรงไหนเนี่ย
3: มันเป็นนาฬิกาทรายที่พูดได้แล้วมันก็สวยขนาดนี้เลยเพราะว่ามันเป็นนางฟ้าลงมาเกิดเป็นนาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามีแม่มดคนหนึ่งมาฆ่าแล้วมันก็เกิดมาเป็นนาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ์แบบนี
0: ้โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับนาฬิกาทรายคืออะไรครับ
3: นาฬิกาทรายก็เคยมีทรายอยู่ข้างในแล้วมันค่อยหย่อนลงมาให้ทรายมันลงมาถึงข้างล่างแต่ไอ้นี่มันสวยมากเพราะว่ามันมีตาจมูกหัวใจแล้วก็มีขนตาบนตามันด้วย
0: ปรบมือให้หน่อยนะครับกับน้องแก้มบุ๋มครับเก่งมากๆเลยอ่ะแล้วก็มาถึงน้องคนที่4นะครับผลงานของน้องโยกแบบนี้น้องโยกครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: เรือใบผจญภัยแสนสนุกค่ะ
0: เรือใบผจญภัยแสนสนุกนะครับอ้าวเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
4: อันนี้มันคือเรือใบแล้วนี่ก็คือใบน่ะ
0: มีใบเรือนะครับ
4: แล้วนี่ก็เป็นน้ำทะเลสีน้ำเงิน
0: ครับนี่จากเส้นเริ่มต้นที่มีให้ถ้ายังจำกันได้นะครับก็คือเส้นนี้โค้งมา1เส้นแล้วก็เส้นนี้อีก1เส้นนะครับแล้วในเรือนี้มีใครอยู่ไหมครับเนี่ย
4: มีค่ะ
0: มีใครบ้างครับ
4: พ่อแม่แล้วก็หนูค่ะ
0: พ่อแม่แล้วก็หนูเหรอครับกำลังจะไปไหนกันครับ
4: ไปอีกเกาะหนึ่ง
0: ผลงานของน้องโยกนะครับปรบมือให้ด้วยปรบมือตัวเองด้วยค่ะมาถึงคนสุดท้ายแล้วรออยู่เลยสุดรอถือผลงานมาเลยลูกภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
5: ธงชาติไทยครับ
0: ธงชาติไทยแล้วธงชาติไทยนี้รู้ไหมครับว่ามีสีอะไรบ้างครับ
5: ผมรู้มีสีน้ำเงินสีแดงสีขาวครับ
0: สีแดงหมายถึงอะไรครับ
5: ชาติ
0: หมายถึง
5: ชาติ
0: ชาติสีขาวหมายถึง
6: ศาสนา
0: ศาสนาและสีน้ำเงิน
6: พระ มหากษัตริย์
0: พระมหากษัตริย์นะครับน้องๆหนูๆคนไหนที่ตอบได้ทั้งบ้านนะครับก็ปรบมือให้ตัวเองด้วยนะว่ามีความสามารถมีความรู้มากเลยนะครับนี่มีกี่ผืนครับเนี่ยทำไมเยอะจังเลย
7: 3ผืน
0: 3ผืนไหนชี้ดูหน่อยครับ
7: นี่ผืนที่1นี่ผืนที่2น
0: ี
7: ่ผืนที่3
0: ทำไมมีรูปหัวใจเต็มไปหมดเลยครับ
7: ก็ผมรักประเทศไทย
0: รักประเทศไทยใช่ไหมครับก็เลยมีหัวใจอยู่เต็มไปหมดเลยนี่คือผลงานมาวินรักประเทศไทยนะครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากเก่งมากยอดเยี่ยมเลย I love you ผ่านไปแล้วนะครับกับการพูดคุยกับเราอนุบาลชาญสมรของเรานะครับเป็นยังไงบ้างครับความคิดของเขาจินตนาการของเขานะครับต่อเติมได้อย่างหลากหลายมากมายน้องๆทั้งบ้านนะครับวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างพี่เซฟอยากรู้มากๆเลยรายการนี้นะครับเราส่งเสริมให้เด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์มากๆและอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจและตระหนักถึงการเล่นของเด็กๆที่ไม่มีผิดและไม่มีถูกนะครับรายการของเราจะกลับมาใหม่นะครับอย่าลืมติดตามกับรายการอนุบาลชาญสมร

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:00 น

0: 30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อนศิลป
1: ์อันนี้สวยงามปูนปูนรถไฟขบวนสอนศิลป์มาเยี่ยมน้องๆแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมนี่เลยนะฮะตรงข้างหน้าพี่โจมีชิ้นงานน่ารักน่ารักที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอามาสอนน้องๆทำจริงๆเพราะว่ามันทำไม่ยากเลยครับทำง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากจะเอาไปเล่นเป็นของเล่นก็เล่นได้หรือจะเอามาวางตั้งโชว์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ใช้เป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาจจะเป็นต่างหูสร้อยข้อมือหรือว่ายางลบหรือว่าของเล่นอะไรยังไงก็ได้นะครับชิ้นเล็กๆแบ่งช่องไว้อุปกรณ์ที่ใช้ทำง่ายมากผมแผงกระดาษใส่ไข่นะครับลองมาดูว่าแผงไข่กระดาษแบบนี้จะกลายมาเป็นรถไฟสอนศิลป์น่ารักน่ารักได้ยังไงติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มดูวัสดุอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นครับหัวขบวนแกนกระดาษทิชชู่นะครับ1อันนะครับแล้วก็กระดาษลังวัดขนาดมาเพื่อที่จะมาปิดด้านนี้แล้วก็ทาก้าวติดเข้าไปครับแปะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาระบายสีกันหน่อยดีกว่าสีอะคริลิกนะครับสีแดงพอระบายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็อาจจะเล็งดูจุดอันนี้ที่พี่โตจุดสีดำไว้นะครับก็เป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะนำไปเจาะรูครับเจาะรูให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับพอสีแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับเจาะให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนำมาต่อเป็นล้อนะครับก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนำมาตัดเป็น3ท่อน3ท่อนนี่เราก็อาจจะให้ขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสอดเข้าไปใช่ไหมครับสอดเข้าไปแล้วเราอาจจะให้ท่อนที่สั้นที่สุดนะครับอยู่ตรงกลางเอาล่ะแล้วเราก็ไปตัดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลม3ขนาดครับเดี๋ยวเจาะรูนะครับแล้วก็ระบายสีดำเอาล่ะก็พอระบายทั้ง3ชิ้นนะครับให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูอ๋อจริงๆไม่ใช่3ชิ้นสิทั้งหมดจะต้อง

มี6ชิ้นนะครับแห้งเสร็จเรียบร้อยออกมาเล็ก2กลาง2แล้วก็ใหญ่2ครับเอาละแล้วเราก็มาประกอบร่างชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นกลาง

เอาละครับก็จัดตัวล้อนี่นะครับอย่างที่พี่โตทำนะครับวางให้พอมันไม่ซ้อนกันให้น้องๆทากาวที่ปลายของไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายด้านหลังตรงนี้นะครับนำไม้พรมมาร้อยกับวงกลมสีแดงอีกหนึ่งชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับแกนกระดาษทิชชู่นะครับนะครับพอร้อยเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มัดปมปกติถ้าเกิดสมมติว่ามัดเป็นปมแล้วมีปลายอีกด้านหนึ่งเหลือเยอะๆเนี่ยเราจะต้องตัดหรือว่าเล็มให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่อันนี้พอทากาวแปะเรียบร้อยอยู่ด้านในแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กะขนาดของตัวไหมพรมที่จะเว้นระยะไปถึงโบกี้ถัดไปตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ตัดออกไปนะครับพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละหัวขบวนก็เสร็จออกมาประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงการทำโบกี้ถัดมาแผงไข่กระดาษตัดออกมาเป็นส่วนๆเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ต่อกันแบบนี้มาระบายสีสีอะคริลิกเหมือนเดิมนะครับชมพูอ่อนนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็หมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับก็ทาให้ได้รอบๆนะครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับระหว่างที่รอให้แห้งพี่โตก็ระบายสีถัดไปเป็นสีส้มแล้วกันนะครับสีส้มแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนครับเอานะครับก็อันนี้พี่โตระบายให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพอเราระบายเสร็จจนรอบก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้สีส้มเนี่ยเป็นปล่องของตัวรถไฟของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทากาวแล้วก็แปะไว้แล้วเราก็มาดูที่โบกี้ของเราเมื่อกี้สีชมพูที่เราระบายไว้ใช่ไหมครับระบายเสร็จปั๊บอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมใส่ลายจุดสีเหลืองอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่า4จุดด้านบนตรงนี้นะครับพี่โตเจาะรูไว้2ด้านนะครับเพราะอะไรเพราะเอาไว้ใช้นี่นะครับร้อยไปกับตัวขบวนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมัดเป็นปมต่อนะครับอ่ะงั้นตรงนี้เรายังไม่ยุ่งนะครับร้อยให้แห้งก่อนนะครับไหมพรมมาก็สลับสีกันอันนี้ใช้สีฟ้าบ้างตกแต่งลวดลายสีเหลืองนะครับสีฟ้าอ่อนแบบนี้ใช้น้ำเงิน1ส่วนสีขาว2ส่วนครับก็เว้นระยะประมาณหนึ่งนะครับเว้นระยะความห่างของแต่ละขบวนเสร็จปุ๊บเราต้องเผื่อจุดที่เราจะมามัดด้วยนะครับสมมติว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆผูกต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นขบวนและสุดท้ายนะครับปลายโบกี้หรือโบกี้สุดท้ายเนี่ยเราเจาะแค่รูเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราก็มาผูกปมพอเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาไปเชื่อมกับตัวหัวขบวนแล้วก็มาตัดตรงปลายเอาละครับได้ออกมาแล้วนะครับรถไฟขบวนศรศิลป์น่ารักน่ารักแบบนี้น้องก็อาจจะจัดวางไหมพรมให้อยู่ชิดๆกันนิดนึงแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านไม่มีแผงไข่กระดาษล่ะทํายังไงที่พี่โตบอกไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับพี่โตมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เห็นมั้ยครับใส่ล้อเข้าไปให้แต่ละโบกี้นะครับแล้วก็กล่องกระดาษของเราแบบนี้ใช่ไหมครับพอเอามาวางเสร็จปุ๊บเชื่อมกันแทนที่พอกล่องกระดาษมีขนาดใหญ่แทนที่จะเชื่อมด้วยไหมพรมเราเชื่อมด้วยไม้ไอศครีมนะครับเอามาต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้หมุดสีทองหรืออะไรแบบนี้มีหัวขบวนแล้วก็มีโบกี้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับรถไฟขบวนศรศิลป์

0: วันนี้ครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
2: ์เอาละครับมาดูข้อความจากใน Facebook แล้วก็มีอีเมลแล้วก็จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับข้อความจากใน Facebook นะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อน้องดูดีพัฒนันปุณณวัฒกุลนะครับน่าจะเป็นปุณณวัฒกุลนะครับหนูลองทำตุ๊กตาจากถุงน่องค่ะสวยไหมคะน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าของตัวน้องดูดีนะครับดูกอดแล้วแบบดูนุ่มๆอ่ะเออนี่จะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่จะโตไปกับน้องดูดีได้เลยนะครับโหขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆนะครับผมคราวนี้มาดูจากอีเมลบ้างนะครับอีเมลสอนศิลป์ @thaipbs.or.th นะครับส่งมาจากเด็กชายธีรพัฒน์น้องเคนนะครับชอบดูรายการนะครับแล้วก็ส่งชิ้นงานกรอบรูปทำจากไม้ไอศกรีมมาให้พี่โจนะครับสวยงามทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องเคนนะครับเอาล่ะคราวนี้มาที่จดหมายตู้ปน12ครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับมาจากเด็กหญิงปภาดาคำใบนะครับชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาครับอยู่อนุบาล2 4ขวบชอบดูรายการของพี่โจชอบดูพี่โจวาดรูปแล้วก็ประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยน้องแพรวาส่งรูปมาให้พี่โจดูด้วยน่ารักมากเป็นรูปบ้านแล้วก็มีผีเสื้อมีดอกไม้มีทางเดินแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายหรือว่าอีเมลแอดเดรสหรือว่าในข้อความใน Facebook ก็ส่งมาได้เลยนะครับ facebook.com/sonsinclub นะครับนี้บอกครบแล้วนะทุกช่องทางแต่ว่าใครที่ส่งมาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกอากาศนะครับใจเย็นๆรอแป๊บนึงนะครับพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบจดหมายของน้องๆทุกคนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ครับ
1: ผมมันดีๆหน่อยที่มันโดนหัวฉันเนี่ยโอ๊ยแทนละ
2: ขอโทษครับท่านประธาน
1: เอ้ยปั๊บมันโดนเท้าฉัน
2: กราบขอโทษอีกรอบครับท่านประธาน
1: อีลมเนี่ยก็ทิ้งๆไปเลยไป
2: ได้ครับ
1: มันเจ็บนะเนี่ย
2: ก็ท่านประธานไม่ได้บอกป้องเลยครับว่าให้โยนล่มไปทางไหนอ่ะ
1: โอ๊ยตายละสมองนี่ไม่ได้เรื่องเลยฉันใช้เลขาฉันดีกว่าน้องอิงจ๋า
3: ค่ะ
1: ช่วยไปเช็ดเก้าอี้ให้พี่ด้วยจ้า
3: ได้ค่ะ
1: ดีมากน้องอิงคือว่าที่พี่ให้เช็ดเนี่ยให้พี่นั่งไม่ได้ให้ตัวเองนั่ง
3: อ๋อละค่ะขอโทษค่ะได้ค่ะ
2: คร
3: ับ
2: ท
3: ่
2: านประธาน
1: ไม
3: ่
1: ใช่เรื่องเลยนะพี่เช็ดเองดีกว่า
3: ได้ค่ะ
1: ลมเสียสะอาดแล้ว
2: น้ำกระบอกน้ำ
1: อ๋อเหรอลืมเนี่ยก็ดูที่น
2: ี่ท่านประธานนี่ตลกจริง
4: เจ๊แค่จะไปประชุมกรรมการหมู่บ้านนี่ต้องแต่งตัวจัดเต็มอะไรขนาดนี้เลยเหรอ
1: เฮ้ยเนี่ยนะไม่รู้เรื่องเลยทำไมก็เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นถึงท่านประธานกรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมประจำหมู่บ้านใหญ
2: ่หรือเรียกสั้นๆว่ากรรมการหมู่บ้านนั่นเอง
1: พูดอะไรให้เกลียดนิดนึงสิ
2: ตอนนี้ป้องจะไม่เกลียดนิดนึงแล้วป้องจะเกลียดมากเลยใช้ป้องให้ถือล่มแล้วไหนจะใช้พี่ยิงเขาเป็นเลขาอีกเวอร์ไปไหมเนี่ย
4: ใช่คุณนี่ก็เชื่อคนง่ายเนอะที่ถ้าผมบอกว่าให้คุณชอบผมนี่คุณคงชอบผมไปแล้วแล้วไปทำตามเจ๊เขาทำไมเนี่ยฮะ
3: อ้าวก็นะเขาทำเพื่อหมู่บ้านเราไงถูกไหมคะทำโปรเจกต์เพื่อให้คนในหมู่บ้านมีสุขภาพดีฉันก็เลยอยากช่วยเขา
1: น่ารักเหมือนพวกนี้หรอกไม่รู้เรื่องเลยมีคุยด้วยแล้วฉันคุยผ่านเลขาดีกว่าน้องอิงจ๊ะ
3: ค่ะ
1: นี่ค่ะกระซิบนี่อะไรในสารน่ะ
2: ก็อยากฟัง
1: ยืนดี
3: แนะนำว่าที่ให้ไปช่วยหาครูสอนเต้นแอโรบิกอ่ะหาได้ยัง
4: ได้ครับ
3: ได้แล้วเหรออื
2: มันขำขนาดนั้นเลยนะครับพี
3: ่พี่จักรจี
1: โอ้ยอีก
3: รอบค่ะอีกรอบ
1: ตื่นแล้ว
3: น้าบอกว่าโอเค
1: น้องอินพี่กับซิมไปตั้งนานเนี่ยทำไมพูดแค่โอเคคำเดียว
3: ก็คุณน้าพูดเบาอิงไม่ได้ยินนี่ค่ะ
1: มาอีกที
4: โอ้ยพอแล้วเจ๊พูดเองดีกว่า
1: แค่นั้นน่ะเนาะไม้นี่โป้งก็ฉันอยากจะถามแกว่าแกหามาได้ยังไงครูแอโรบิกอะไรอ่ะที่จะมาสอนอ่ะ
4: เรียบร้อยครับพร้อมครับชิมไหมครับน้ำพริกอร่อยไหมครับ
3: ไหนดูซิหอมนะมาจากไหนเนี่ย
4: ยอดเตรียมให้เรียบร้อยแล้วครับน้ำแอโรบิกเนี่ย
3: กุ้งเยอะดีหลังซื้อมาฝากฉันด้วยนะ
2: พี่โป้ง
4: ชุดซีด
2: ไม่แบ่งเจ๊เขากินบ้างอ่ะ
4: เจ๊เฮ้ยแล้ว
3: ตัดนะ
4: เดี๋ยวหกไปหกเลยนะ
3: ตัด
4: เ
2: เอาละครับผมและตอนนี้คณะกรรมการทั้ง3คนก็พร้อมแล้วสำหรับการออดิชั่นคัดเลือกผู้สอนแอโรบิกประจำหมู่บ้านนี้ก่อนอื่นเลยขอแนะนำคณะกรรมการท่านแรกก่อนนะครับผมท่านแรกคุณโป้งโป่งพองครับผม
4: อุ๊ยโอ้โหเฮ้ยนี่ทำไมฉายาพี่มันดูเหมือนคนขี้โรคอย่างเง
2: ี้
4: ย
2: กินไม่ทันน่ะเอาของจองไว้ก่อนเอาละครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมท่านที่2ครับผมคุณแอมโอดโอยครับผม
1: จ้า
2: และท่านคนสุดท้ายครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับผมก็คือคุณอิงหญิงแสนสวยที่ใครๆก็ระทวยเมื่ออยู่ใกล้คุณอิง
4: นี่ทำไมที่คุณอิงเนี่ยถึงทั้งคล้องทั้งดีไปหมดอะฮะ
2: ก็ดูเขาสิสวยขนาดนี้แหมไม่ดูตัวเองเลย
4: จริงนะ
1: ป๊อกแล้วเมื่อไหร่ไอ้ครูแอโรบิกอะไรของแกจะมาเนี่ยฮะ
2: มาแล้วครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเชิญครูสอนแอโรบิกได้เลยครับผมขอเสียงตบมือด้วยครับขอเสียงตบมือด้วยครับแข็งแรงมากพี่เยี่ยมดูมีแววนะเนี่ย
4: เฮ้ยโอ้โหผู้ชายหล่อมากเลยอ่ะถอดเสื้อด้วย
1: ปิงปอง
0: ฮะ
1: เฮ้ยนี่แกแล้วเหรอโอ้โหครั้งที่แล้วนี่มันลอกของในตู้เย็นฉันหมดเนี่ยครั้งนี้มาอีกเหรอ
5: ก็ช่วงนี้เขาร้อนเงินน่ะแล้วเห็นหมู่บ้านเองเนี่ยกำลังหาครูมาสอนอาหรับิกก็เลยมาลองออดิชั่นดู
1: อู้ตายตายตายตายตายเสียเวลาเสียเวลามากเลยไปกลับไป
4: รู้ทันอีกแล
1: ้
4: ว
1: ร้อนเงินไปนั่งสะพานลอยสิไปปุ๊บ
2: เชิญครับผม
3: เชิญค่ะ
1: มาแล้ว
6: ขอโทษครับพอดีเขาอ่อนครับไปสอนไปหลายหมู่บ้านครับเฉพาะเช้ามืดนี่ก็6หมู่บ้านแล้วนะครับแล้วก็สายๆอีก6หมู่บ้านแล้วนี่ตอนกลางวันยังมีอีก3เลยนะครับ
3: โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะคะรวมกัน15หมู่บ้านเลยเหรอคะนี่ไม่เหนื่อยแย่หรอคะเนี่ย
6: จริงๆแล้วหมู่บ้านเดียวครับที่เหลือไปผิดครับแต่ว่าผมอะตื่นตี2ทุกวันเลยนะครับไป

0: อ๋อเนี่ย
1: เชื่อค่ะเพราะว่านี่ดูจากผิวพงผิวพันแล้วนะน่าจะแบบสกปรกน่าดูอ่ะน่าจะมีอาบน้ำไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงอ่ะ
0: แต่ว่าเห็นผิวพันอย่างนี้หุ่นอย่างเงี้ยผมไปโรงพยาบาลมาแล้วนะครับไม่เจอครับ
2: ไม่เจอหมอครับ
0: ไม่เจอโรคครับ
3: พี่อดิชั่นต่อดีกว่านะพร้อมไหมคะ
0: พร้อมครับพร้อมมากเลยนะครับเดี๋ยวขอสมาธิหน่อยนะครับ
3: ได้ค่ะได
0: ้หนึ่งสองสามสามสิ
1: บโอ้โห
4: นี่
1: เหม
4: ือ
1: นโชคด
4: ี
1: มาก
4: นะนี่น่าจะกระป๋องแรก
2: กระป๋อง
3: ว
2: างด้วย
3: นักมวยเคยเป็นนักมวย
1: ด้วย
0: เป็นไงครับผ่านไหมครับ
1: ผ่าน
0: ครับโอ้โหสามผ่านเลยเหรอครับ
1: ใช่สามผ่านเลยแล้วมันก็ผ่านออกไปเลย
0: โอ้ยดูก่อนครับเนี่ยแค่วอร์มครับแค่วอร์มครับ
2: แค่วอร์ม
0: คนในห้องนี้นะครับอยากได้ท่าไหนนะครับบอกผมได้เลยครับถ้าไม่เชื่อส่งคนมาประชันผมได้เลยครับส่งมาเลยครับส่งมาเลย
4: พอดีผมมีนักเต้นประจำหมู่บ้านอยู่นะครับผมไม่ใช่เจ๊ผมหมายถึงคุณอิงครับผม
3: อะไรเกี่ยวอะไรกันทั้งเนี้ย
4: ก็คุณบอกเองอะว่าคุณอยากจะช่วยหมู่บ้านใช่ไหมก็นี่ลองไปประชันกับเขาหน่อยดูดิว่าเก่งจริงเปล่า
2: ใช่ใ
3: ช่เราทำไม่เป็นไงมันไม่เป็นเลยจริง
4: จริงนะ
3: เพลงอะไรดีอ่ะเพลงอะไรหรอ
0: พร้อม
5: เอ้าไก่ย่างแล้วกัน
3: ไก่ย่าง
0: ไก่ย่างพร้อมเลยครับไก่ย่างได้เลยครับ
5: พร้อมครับตอนนี้
0: ผมพร้อมเสมอครับ
5: ไปครับลุยสามสี
0: ่ไก่ย่าง

0: ำไมไม่ยอมเต้นสักทีล่ะครับแม่คุณ
1: ก็คืออิงคิดท่าไม่ออกก็เลยแบบอิงไม่ได
0: ้มาเต็มๆอีกเลย
2: เอางี้ดีกว่าครับต้องขอโทษจริงนะครับคือผมจะมาหานักเต้นเพื่อแอโรบิกเพื่อสุขภาพอะครับคือคุณไม่เหมาะ
0: ต้องการเต้นเพื่อสุขภาพเลยครับผมรู้ว่าเต้นเอาฮา
3: คุณขาถ้าเต้นเอาฮานะคะไม่ต้องถึงมือคุณหรอกค่ะ ฉันก็เต้นได้ไก่ย่างถูกเผาให้ยักไก่ย่างแล้วก็ถูกเผาเฮ้ยมันจะโดนเม็ดเดียบเฮ้ยเฮ้ยมันจะโดนเม็ดเดียบเฮ้ยเฮ้ยเสียบตูด
4: ปล่อยเขาแลบไ
3: ปเฮ้ยเสียบตูดเฮ้ยรอจิ๊กเฮ้ยจริงจริงแล้วก็จริง
4: เฮ้ย
3: เฮ้ยจริงแล้วก็จริงจริงเฮ้ยไก่ย่างเฮ้ยไม่เหนื่อยปะเหน
1: ื่อ
3: ยหมดแล้วเน
1: ี่
3: ย
1: เฮ้ยเชิญค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: กำนันสวัสดีครับ
5: ไม่ใช่ครับคุณพ่อวันนี้ผมจะมาขอออดิชั่นด้วยคน
1: อ๋อ
5: แล้ววันนี้ครับจะมาออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้ากันพร้อมไหมฮะ
1: ได้ครับพร้อมเลยพร้อมเราพร้อม
3: จ้า
1: จ้าจ้าเราเป็นกรรมการ
3: จ้าจ้าจ้า
5: ครับวันนี้เหมือนเดิมเลยเพ่ของเราผ้าขาวม้าดึงออกมาก่อนเลยครับผม
6: วันนี้เตรียมมาดีแล้วเนี่ยที่เตรียมมาเนี่ย
5: ดีมากอาจจะไม่ใช่ผ้าขาวม้าก็ได้หรือเป็นผ้าขนหนูก็ได้ท่านเราไม่มีเนาะวันนี้เราจะมาเต้นแอโรบิกนะครับแต่ว่าเราจะมีผ้าขาวม้ามาด้วยก็คือเราจะไม่มีแค่สเต็ปขาและแอโรบิกเนาะอาจจะมีมือเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันไหมครับว่าพี่หนุ่มเราว่าเราจะออกท่าไหนกันดี
6: ได้เลยครับแล้วแต่คุณเฟรมเลยครับ
5: ครับอย่างแรกเลยครับเราที่เราต้องเตรียมเนาะก็ควรจะมีพื้นที
6: ่ครับ
5: พื้นที่ที่กว้างขวางพอให้เราขยับได้ที่บ้านนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผ้าของเราผ้าขนหนูหรือผ้าขาวม้าก็ได้นะฮะใช้ได้เหมือนกันหมดเลยและอีกอย่างนะครับถ้าใครมีเสียงเพลงเนาะเปิดเพลงได้ด้วยแต่ถ้าเกิดใครมีเสียงเพลงเนี่ยนะเราสามารถขยับเรื่อยๆได้เลย
6: ใช
5: ่ขยับ
6: มีจังหวะอยู่ใน
5: หัวใจ

0: ใช่ครับเดี๋ยวพี่หนุ่ม
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรามาลองเริ่มมือกันด้วยโอเคไหม
1: เริ่มที่มืออีกครับ
0: ไม่ใช่ก็คือเริ่มมือพร้อมกับเท้าไปด้วยกัน
1: โอเคครับ
0: โอเคไหมฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากเท้าก่อนเนาะมากันเลย1 2 3 4 5 6 7ทำช้าลง1 2 3 4 5 6 7 8ดันขึ้น

0: สี่ห้าหกเจ็ดแปดอึ๊บอึ๊บอึ๊บไปได้ยังฮะเริ่มได้ยังจังหวะเริ่มมาแล้วเนาะสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่สามอึ๊บสอง
1: เริ่มสนุกแล้ว
0: หนึ่งปุ๊บอ้าวหยุดก่อน
1: โอ้โหพอเริ่มสนุกหยุดเลย
0: รู้สึกเหนื่อยขึ้นไหมฮะรู้สึกเหนื่อยขึ้นไหม
1: ก็มันก็มีช่วงได้ช่วง
0: ใช่เพราะว่าเรามีผ้าขึ้นมาเนาะจังหวะเราดันเนี่ยเราใช้เรื่องหัวไหล่เรื่องไหล่กลางเขาเรียกไหล่กลางครับแล้วตอนสองนะครับจะเป็นท่า two step เนาะเราจะหันด้านขยับไปด้านข้างเป็น2 step นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยไหมฮะพี่หนุ่ม
1: ได้เลยครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มรอจังหวะนะฮะ
1: สาม
0: เดี๋ยวเราเริ่มซ้ายก่อน
1: โอเคครับ
0: โอเคสามสองหนึ่งป้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่าเพิ่งมือไม่ขึ้นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่สามสองหนึ่งแล้วหยุดโอเคทีนี้มันจะเริ่มจากถ้าเมื่อกี้จากสเต็ปเดียวสองสเต็ปเนาะแต่มือเนาะเมื่อกี้เราดันขึ้นเนาะดันขึ้นลักษณะนี้เนาะดันขึ้นลักษณะนี้ทีนี้เราดันไปด้านหน้าบ้าง
1: ด้านหน้า
0: เพื่อที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้ออกบ้างเมื่อกี้เราไหลไปแล้วเนาะเดี๋ยวทีนี้ให้พี่หนุ่มเตรียมท่าขามาขึ้นมาบริเวณอก
1: กำหรือแบมือ
0: กำก็ได้แบก็ได้ครับ
1: โอเคครับ
0: อย่างนั้นเดี๋ยวเราออกสเต็ปเท้าก่อนเนาะแล้วค่อยออกสเต็ปมือเน
1: า
0: ะโอเคครับสามสองหนึ่งป้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองสามสองห้าหกเจ็ดสามสี่สามสองมือมาด้วยไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองห้าหกเจ็ดสองสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่สามสองหนึ่งแล้วหยุดโอเค
1: โอเคโอเค
0: เริ่มได้ไหมฮะเริ่มได้ไหม
1: สับสนนิดนึงแต่ก็ยังโอเคอยู
0: ่แล้วลองรอบไหม
1: ได้เลยคร
0: ับโอเคเดี๋ยวรอจังหวะนะฮะสามสองหนึ่งป้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสอง
1: สาม
0: สี่ห้าหกเจ็ดสองสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่สามสองหนึ่งแล้วหยุดโอเคแต่ถ้าเกิดเรามีเสียงเพลงเนาะสามารถทำไปได้เรื่อยๆเลย
1: ได้คร
0: ับ สามารถทำไปต่อยาวได้เลยนะฮะท่านี้ก็
1: จะเอาท่านี้ไปฝึกคนเดียวด้วยนะ
0: ทำได้เลย
1: คงเท่าไหร
0: ่ครับก็คือท่านนี้จะเสริมสร้างบริเวณต้นขาเนาะด้านข้างเพราะว่าเราออกด้านข้างเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็จะเสริมสร้างกล้ามเนื้ออกด้วย
1: ส่วนนี้ด้วย
0: ใช่ครับท่าต่อไปนะครับก็เป็นท่าไซแท็บเนาะท่าที่3นะฮะซึ่งจะเป็นการแตะขาออกด้านข้างเนาะอาจจะไม่ยากมากนะครับท่านี้แต่ว่าอาจจะสับสนนิดหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยทำนะครับเพราะว่าเรายังไม่ชินเนาะเดี๋ยวพี่หนุ่มลองเลยฮะ
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวให้พี่หนุ่มนะลองแตะด้านข้างก่อนอย่างนี้ปึ๊บโอเคเท้าก่อนเนาะเท้าไปก่อนไปเรื่อยไม่ต้องรีบนะฮะปึ๊บ1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเคพักก่อนทีนี้พี่หนุ่มเอาท่ามาด้านหน้าเนาะจับบริเวณช่วงหัวไหล่ทีนี้เราจะแกว่งแขนไปพร้อมกันแกว่งไปด้านข้างลักษณะนี้เนาะแต่เรามาเริ่มผ่านก่อนเดี๋ยวเรารอสัญญาณมือเราค่อยเริ่มขยับมือโอเคไหมฮะแต่เราเตรียมไว้อย่างนี้ก่อนเนาะโอเคนะพี่หนุ่มพร้อมไหม
1: พร้อม
0: สามสองหนึ่งป้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองสามสองสามสี่ห้าเจ็ดสามสี่สามสองมือมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่สามสองและหนึ่งหยุดโอเคท่านี้นะครับก็จะเสริมสร้างบริเวณนอกฟังก์ชันของหัวไหล่ให้เราแกว่ง
1: แล้วส่วนหนึ่งได้ส่วนหนึ่งบั้นเอวหรือ
0: ช่วงสะโพกครับก็คือเราแตะเนาะนี่ลักษณะนี้จะได้เรื่องของสะโพกด้วยเข้ามาช่วยแล้วก็ระบบหายใจด้วยนะครับเพราะว่าเราร
1: ู้สึกได้
0: ข
1: ยับตลอดเวลาใ
0: ช่ครับ
1: มีความรู้สึก
0: เพราะว่าเราขยับตลอดเว

0: านะครับเดี๋ยวมาดูท่าต่อไปกันเลยไหมฮะ
1: ครับผม
0: ท่าต่อไปจะเป็นท่าง่ายครับ
1: ง่ายๆยังใช้ผ้าขาวม้าอยู่ป่ะครับ
0: ยังใช้ผ้าขาวม้าอยู่แล้วก็ท่านี้จะไม่ขยับอะไรมากด้วยนะฮะท่านี้ก็แค่เราแค่แตะส้นเท้านะส้นเท้าเนาะมาด้านหน้าลักษณะนี้นะฮะง่ายเนาะเริ่มมีสเต็ปในหัวใจแล้ว
1: ใช่ใช่
0: ไป1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2ไปต่อครับ1 2 3 4 5 6 7 1พร้อมยกมือด้วย5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1โอเคเดี๋ยวหยุดก่อนในการยกมือขึ้นนะครับก็เหมือนเราออกแรงใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับ
1: ไว้
0: ใช่ครับ
1: แล้วตัวนี้มันจะขยายปอดไหม
0: ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของระบบหายใจหรือเรื่องปอดด้วยเนาะเพราะว่าเราขยับตลอดเวลาเราใช้ออกซิเจนตลอดเวลานะครับแล้วทีนี้เรามาลองพร้อมกันอีกรอบนึง
1: ครับ
0: เดี๋ยวเริ่มด้วยท่าซ้ายก่อนนะครับ
1: ครับ
0: 3 2 1ไป1 2 3 4 5 6 7ยกเลย2 2 3 4 5 6 7 2 3 5 6 7 3 4 3 2อีกรอบนึงไป1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 2 35 6 7 3 4 3 2 1โอเคท่านี้เนาะก็จะสึกเมื่อยๆไหล่เนาะถ้าเกิดเรายกนาน
1: ๆระบบหายใจเมื่อกี้ต้องหายใจเข้าหายใจออกปกติเลย
0: ปกติเลยครับอย่าไปต้องไปฝืนมันทำตามที่ลมหายใจตัวเองเลย
1: โอเค
0: ครับซึ่งท่าพวกนี้นะครับเราก็สามารถทำได้ที่บ้านเลย
1: ได้มันมีอยู่ท่านึงที่ผมยังไม่คล่องเดี๋ยวผมจะเอาไปประกอบแล้วก็พยายามฝึกฝนใช
0: ้โอ้ดีมากเลยฮะท่าพวกนี้ถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านเนาะก็อย่าลืมเคลียร์พื้นที่ดีๆหาพื้นที่ที่พื้นเนี่ยมันไม่ขรุขระมาก
1: ใช่
0: ใช่แล้วก็เพลง
1: ต้องมีเพลงจังหวะเพลงเข้าไปด้วย
0: ถ้าเกิดมีจังหวะเพลงเนี่ยก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันไม่น่าเบื่อ
1: ใช่
0: เราอาจจะใส่หูฟังคนเดียวเพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่นก็ได้นะครับเต้นหน้ากระจกเพื่อดูฟอร์มของตัวเองก็ยังได้เลย
1: งั้นครั้งหน้าถ้ามีการออดิชั่นผมคิดว่าผมผ่านแน่นอน
0: ครับกำลังใจให้เลย
1: ยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่เพิ่มความรู้ให้ผมอีกในการออกกำลังกายนะ
0: ยินดีเหมือนกันครับ
1: ขอบคุณมากครับผมตกลงผมผ่านใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่แกนู่นเหลยบ้านนู่น
3: ครับสุดยอดสุดยอด
4: ท่าเนี้ยถึงขึ้น
1: ท่าของมาที่บ้านผมก็มีครับ
2: โอ
1: ้ครับ
2: ท่าก่อน
4: น้ำมันมวย
1: เขาผ่านใช่ไหมครับ
5: ผ่านเองผ่านแล้วก็ไปเลยอ่ะ
4: พ
5: ี
4: ่มีน้ำมันมวยแวะกลับมา
2: เนาะมันนักอิงเนาะ
4: ใช่
2: บอกก็เป็นนักมวย
5: สอนผมม้วนนิดนึงนะ
4: อีกท่านึงอีกท่า
1: ม้วนเหรอครับอย่างนี้ก็ชอบ
5: เฮ้ยคนละม้วนไปไม่ได้เลยไปไม่ได้เลย
2: ไม่น่ามีแฟนเลย
6: เดี๋ยวนะคะนี่คือเข้าใจว่าแป้งกับคุณหมอภาวิตเป็นแฟนกันเหรอคะ
2: ก็ใช่สิคะ
6: ไม่ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วคือแป้งกับคุณหมอเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะ
2: ก่อนดีใจมากเลยค่ะ
7: เนี่ยจะดีใจทำไมฮะถึงคุณหมอจะไม่มีแฟนแกไม่ใช่ว่าคุณหมอก็จะยอมเป็นแฟนกับคุณพี่นะครับ
2: ถึงตอนนี้ไม่ใช่แปลอนาคตไม่แน
8: ่โอ้ไม่มีวันเลยวันนั้นน่ะไม่มี
2: เ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได
1: ้หนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่นิน่าครับ
1: คุณพ่อบอยค่ะ
0: โอ้คุณผู้ชมครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะทำอะไรให้กับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้สู
1: ้แล้ววันนี้ค่ะคุณพ่อบอยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดร
0: ู้
1: จักรักษาของแล้วก็ใช้ของให้คุ้มค่าอดออม
0: ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กันในวันนี้ครับและแน่นอนครับเราจะมีคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับเราเชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
1: แล้ววันนี้เนี่ยแน่นอนอยู่ต้องมาถามกันว่าแต่ละบ้านมาเจอปัญหาลูกแบบบางทีไม่ประหยัดไม่อดออมหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาของอะไรบ้างนะคะม
0: ี
1: บ้างมั้ยคะคุณพ่อคุณแม
2: ่ก็มีบ้างค่ะบางทีเขาก็ยังอยากได้ของที่เขาอยากได้นะคะก็พยายามจะขอ
0: แล้วเวลาขอยังไงฮะ
2: ก็บางทีเดินผ่านเห็นแม่อันนี้หนูอยากได
0: ้ครับ
1: คุณแม่ใจอ่อนไหมคะ
2: ก็บางทีใจอ่อนบ้าง
1: ส่วนใหญ่อะไรอย่าง
0: นี้เป็นส่วนใหญ่10ครั้งใจอ่อน9ครั้งเองเนาะ
1: นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะการที่เรารู้สึกว่าบางทีลูกไม่รู้จักรักษาของนะคะอยากได้ของใหม่ๆตลอดรู้สึกว่าเหมือนสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำแนะนำกับเรานะคะเราไปพบกับครูอ้อนค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีกันค่ะ
3: ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับอาจารย์บุปผาสวัสดิ์รัชตาตนัน
1: สวัสดีค่ะคุณครูอ้อนนะคะจริงๆคุณพ่อคุณแม่หลายๆบ้านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการปลูกฝังนิสัยการประหยัดอดออมให้กับลูกตั้งแต่เล็กเป็นเรื่องที่มันยังไม่จำเป็น
0: ไป
1: สอน13 14จริงๆแล้วเราควรต้องฝึกลูกตั้งแต่เด็กๆไหมคะ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆและฝึกได้ง่ายถ้าจะคิดจะไปฝึกตอนโตเนี่ยคือคิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องละคงจะยากนะคะ
0: นั่นคือเราเน้นที่การปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนี่เลยแหละครับ
1: ใช่แล้วเรื่องของการประหยัดแล้วก็รู้จักการเห็นคุณค่ากับของที่มีว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าของผู้อื่นเนาะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะกับช่วงแรก

0: ค่ะจะเป็น guessing game นะคะเกมหายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างจากครอบครัวแรกนะคะครอบครัวน้องปุ่นปุ้นค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อปุ่นปุ้นนามสกุลนามบุญสวัสดิ
2: ์ปุ่นปุ้นได้ไปโรงเรียนเท่าไหร
1: ่ไม่มีแม่ไม่เคยให้มาเลยแต่ตอนกลับบ้านหนูจะซื้อขนมแม่จะจ่ายให
2: ้แล้วที่บ้านมีของให้เยอะไหมคะ
1: เยอะมากมีพังๆแล้วก็มีไม่พังด้วยหนูชอบหนูเล่นทำอาหารมากที่สุด
2: ถ้าหนูเจอของเล่นทำอาหารอีกหนูจะซื้อไหม
1: ไม่ซื้อแล้วมีเยอะแล้วมีเต็ม
2: รู้จักคำว่าประหยัดไหม
1: ประหยัดรู้จักก็คือใช้เงินน้อย
3: นี่สายการทดสอบครับนี่เป็นกระดานหมากรุกที่บ้านนะฮะพ่อแม่ครับมีแก๊งหมากรุกเด็กแล้วนี่ฮะทีมงานของเรามาตั้งแผงขายของเล่นเพื่อหลอกล่อเด็กปุ่นปุ้นข้ามถนนมาแล้ววิ่งตรงเข้ามาเลยคนที่มานี่ด้วยคือญาตินะฮะคือคุณน้าคุณน้าสาว
4: อยากได้อะไรจ๊ะหนูนี่มีเป้าเก็บคะแนนเอาไว้ยิงแข่งกับเพื่อนก็ได้นะ
5: นี่ก็ได้
0: แต่ว่าที่บ้านเรามีแล้วหนูจะเอาลูก
3: น
0: ี่
3: คุณน้าบอกมีแล้วฮะกระดานหมากรุกนี่คุณพ่อแม่ฮะปุ่นปุ้นยืนยันเลยตอนที่นั่งให้สัมภาษณ์ว่าของที่มีอยู่แล้วเนี่ยปุ่นปุ้นไม่เอาคราวนี้คุณน้าฮะโดนลากตรงลี่ไปที่แผงนี้เลยแล้วก็หยิบกระดานหมากรุกที่ปุ่นปุ้นมีอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าปุ่นปุ้นยังจะซื้ออยู่ไหมฮะ
6: คิดว่ายังไงก็ต้องซื้อ
3: ยังไงก็ต้องซื้อเพราะอะไรครับแม่
6: เพราะว่าปกติถ้าเวลาไปจ่ายตลาดด้วยกันไปเที่ยวตลาดอะไรเงี้ยเขาจะเดินตรงไปที่ของเล่นเลยยังไงก็ต้องได้ของเล่นอ่ะวันนั้นอ่ะถ้าไปด้วยกันวันนั้นยังไงก็ต้องได้ของเล่นกลับบ้าน
3: แล้วบอกเหตุผลว่าไงนะฮะในเมื่อมันมีแล้วอย่างเงี้ยค
7: ุ
3: ณพ่อ
7: ตัวไม่ครบบ้างหายบ้างหาเหตุผลมาเพื่ออ้างเพื่อจะได้ของเล่นชิ้นใหม
3: ่สรุปแล้วคุณแม่คิดว่าน้องปุ่นปุ้นซื้อหรือไม่ซื้อฮะ
6: ซื้อแน่นอนค่ะ
3: ซื้อแน่นอนด้วยนะฮะไม่ใช่ซื้อเดียวซื้อแน่นอน
0: มีแน่นอนด้วย
3: ปุ้นปุ้นซื้อมั้ยลูก
5: เอ้าที่บ้านหนูไม่เคยมีเลย
0: แต่ว่าอันเนี้ย
5: ไม่เคยมีแล้วแล้วหนูก็มีแล้วเนาะอันนี้หนูไม่เคยม
3: ี
5: เลยอ่ะ
3: ยืนยันว่าไม่เคยมีนะพ่อแม่ไม่มีกระดานนี้ไม่มี
0: อันนี้
4: ลดให้เหลือ130บาท
0: โอเคนะ
3: เอาร้อยหนึ่งเหรอด้วย
0: 130บาทนะโอเคขอจ
3: ับเ
0: ป็น
3: นะ
0: ล
3: ู
0: กนะ
3: โอเคคุ้นก่อนนะครับซื้อครับโอ้โหนอกจากซื้อบอกได้ว่าไม่มีของนี้ไม่เคยมีเลยครูอ้นครับสถานการณ์นี้ฮะ
8: คือจะให้เห็นว่าสิ่งที่เขาถูกถามตอนแรก
3: ครับ
8: ใช่ไหมคะว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ซื้อเพราะเขามีอยู่แล้ว
0: ค่ะ
8: พอถึงเวลาเผชิญกับตัวกิเลสตรงนั้นจริงๆเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆเนี่ยคือกิเลสมันพุ่งกระฉูดขึ้นมาเนี่ยคือเขาไม่สามหน้ามืดเลยแหละใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่เคยถูกยับยั้งนะคะพ่อแม่หรือผู้ใหญ่อาจจะยังไม่เคยยับยั้งเขาเพราะฉะนั้นในชีวิตของเขาเขาจะรู้สึกตลอดเวลาว่าต่อให้พ่อแม่บอกว่าไม่ให้ซื้อมีอยู่แล้วนะคะแต่เขาเคยได
0: ้
8: เพราะฉะนั้นเขาเข้าใจตลอดเวลาว่าต่อให้บอกว่าไม่ให้ซื้อนะคะมีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตของเขาเพราะว่าผู้ใหญ่ยังไม่ได้ทำให้เขาเห็นว่ามันต้องมีสถานการณ์ของการที่ว่าในเมื่อลูกมีแล้วต้องไม่ซื้
3: อ
8: นะคะต้องไม่ยอม
3: ตะเกียบคุณน้าอาจจะต้องขับรถกลับไปบ้านเพื่อไปให้ดูว่ามีแล้ว
0: จริงๆ
8: เราต้องชวนเขากลับไปดูซิว่าที่บ้านเรามีหรือเปล่า
3: ครับ
0: กลับไปดูก่อนไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูนะคะทำความรู้จักจากน้องคนต่อไปของเราเลยนะคะน้องโฟนค่ะ
9: สวัสดีครับ
2: ชื่อน้องอะไรคะ
9: น้องโฟน
2: น้องโฟนรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรอ่ะ
9: ประหยัดไฟ
2: แล้วน้องโฟนเป็นคนประหยัดไหมใครสอนคะ
9: ป้า
2: ป้าสอนว่าไง
9: สอนว่าประหยัดไฟ
2: เพื่ออะไรอ่ะทำไมเราต้องประหยัดไฟคะ
9: ไม่เสียตังค์เยอะ
2: ถ้าพี่มีตังค์ให้น้องโฟน100บาทน้องโฟนจะเอาไปทำอะไร
9: หยดกระปุก
3: สายการทดสอบครับนี่น้องโซนเล่นไดโนเสาร์นี่มีไฟด้วยเป็นของเล่นไดโนเสาร์นะฮะแล้วนี่ไปกับคุณป้านี่ส่งญาติไปครับทีมงานคนตั้งแผงหลอกเด็กเหมือนเดิม
4: อันนี้เหรออันนี้59บาท
3: ดูชิ้นอื่นก่อนฮะ
4: มีเรีย

0: เป็นยิงได้ด้วย
1: อยากได้หรอ
0: เอออ
2: ันน
3: ี้อ้าวเห็นแล้วไดโนเสาร
1: ์ไหนครับจะอยากได
0: ้อันนี้หรอ
3: ไดโนเสาร์ที่ตัวเองมีอยู่แล้ว
1: จำได้ว่าน้องพลเล่นอยู
3: ่คุณพ่อคุณแม่ครับเมื่อสักครู่เห็นแล้วน้องโฟนอยู่ที่บ้านเล่นไอ้ตุ๊กตาไดโนเสาร์นี้อยู
4: ่
3: ไปถึงเห็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ตัวเดิมที่ตัวเองมีอยู่พ่อคุณแม่คิดว่าน้องโฟนจะซื้อมั้ยครับ
4: ซื้อค่ะ
3: ซื้อคุณพ่อแม่เห็นด้วยกันเลยว่าซื้อเพราะอะไรครับแม
5: ่เหมือนเป็นของสะสมที่เขาชอบเนี่ยครับ
3: อ๋อของสะสมของสะสมมีมากกว่า1ชิ้นได
5: ้ก็คือเขาชอบพวกไดโนเสาร์เนี่ยครับซึ่งจริงๆเขามีแล้วแต่เขาก็ยังอยากได้อีกเนื่องจากว่าที่บ้านกับที่ของใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับคิดว่าซื้อครับ
3: โอ้โหนี่ตอบเป็นคอรัสเลยคุยกันเดี๋ยวซื้อน้องโฟนซื้อไหมครับ
1: มีแล้วก็ซื้อไปซ้ำกันนะสิ
2: เอาซ้ำซ้ำ
1: ฮะเนาะ
3: ชอบซ้ำซ้ำ
1: น้องโฟนครับจะเอาแน่ใจนะมันมีซ้ำนะแล้วหนูเอาไปอ่ะป้าถามว่าซ้ำแล้วทำไงลูกเออจะบอกป้าไงครับป้าซื้อให้แต่หนูต้องเอาเงินมาจ่ายป้านะสัญญา
0: หนูลดให้เห็นอยากได้เหลือ120พอโอเคนะนี่ขอบคุณครับ
1: ครับ
3: น้องโฟนซื้
6: อมีสัญญาด้วยเดี๋ยวจะเอามาคืน
3: เ
6: อาตังมาคืน120นะคะยังไงคะคุณอ้อนกรณีนี
4: ้คือคิดว่าผู้ใหญ่กลัวเด็กไม่รักนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นปัญหาเยอะมากเน
6: ี่
4: ยก็จะอยากให้หลานรักอยากให้ลูกรักเราเพราะถ้าไม่ซื้อนี่เท่ากับเป็นการแสดงว่าเขาไม่รักเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องการเป็นที่รักของลูกเนี่ยเราก็คิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ลูกรักเรา
6: อย่างนี้แล้วมันจะทำให้เกิดความเคยชินกับลูกไหมคะว่าเขาเคยได้สัญญาไปก่อนสัญญาเออสัญญาตอนนี้ถามอะไรมาตอบได้หมดอะแต่ขอให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอ้อ
4: คือถ้าพ่อแม่เนี่ยนะคะไม่ได้สอนเรื่องของสัญญา
6: ะ
4: นะคะว่าหนูสัญญากับแม่แล้วนะคะแล้วถึงเวลาพ่อแม่ก็ไม่ได้กลับไปทบทวนว่าลูกได้สัญญากันหรือได้ตกลงกันตรงนี้เอาไว้แล้วเนี่ยเด็กก็เป็นปกติเขาก็ลืมได้ง่ายแต่พ่อแม่ต้องตั้งคำถามว่าอ้าวก็เราตกลงกันไว้แล้วว่าอย่างไรใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องใจแข็ง
6: ขีดเส้นใต้คำนี้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะใจแข็งเราต้องใจแข็งๆเข้าไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยดีกว่านะคะกับน้องจีจี้ค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: ชื่อน้องอะไรคะ
7: ชื่อน้องจีจี้ค่ะ
8: อยู่บ้านกับใครบ้างคะอ
7: ยู่กับแม่พ่อค่ะ
8: แล้วใครใจดีกว่ากัน
7: แม่ค่ะ
8: ใจดียังไงคะ
7: มีอยู่วันหนึ่งหนูขอแม่ซื้อของเล่นที่เป็นไอศกรีมมันแพงมากค่ะแต่ว่าแม่ก็ซื้อให้หนู
8: แล้วหนูขอคุณแม่ยังไงเนี่ยลองทำท่าขอให้ดูหน่อยสิ
7: แม่หนูขอหน่อยนะนะนะนะนะนะอย่างเงี้ยค่ะ
8: เพราะว่าจีจี้เดินทางเจออีกเหมือนกันเลยจีจี้อยากได้ไหมคะ
7: ไม่แล้วค่ะ
8: ทำไมอ่ะ
7: เดี๋ยวเงินแม่หมดค่ะ
3: ไปดูสถานการณ์ทดสอบกันครับน้องจีจี้นี่ของเล่นประจำชาติของเด็กทุกคนเป่าฟองสบู
0: ่ราคาถูกๆจ้า
3: พ่อค้าคนนี้ยังไม่โดนจับเลยเนี่ยยังมาตั้งหลอกเด็กอยู่
6: ป้าจะลูกป้าฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้ว
3: น
6: ี่ฮะ
3: น้องจีจี้มาที่แผงแล้วนี่มาคุณป้าครับ
6: อันนี้หนูก็มีแล้วนี่ลูกมีแล้วมีแล้ว
2: แต่ว่ามันก็หมดแล้ว
0: หมดแล้วเหรอ
6: มีแล้วมีแล้วเห็นนะเนี่ยมีแล้วลูก
3: ป้าก็บอกว่ามีแล้ว
6: ไม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวป้าไปทำให้ป้าทำเป็น
3: คุณแม่กับคุณป้าครับนี่คุณป้าคือตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ใน VTR ของเราเพราะฉะนั้นต้องถามคุณแม่ครับน้องจีจี้มีที่เป่าฟองสบู่ที่บ้านอยู่แล้วคุณแม่คิดว่าน้องจีจี้จะซื้ออีกไหมครับ
9: โดยนิสัยของจีจี้อะค่ะถ้าเกิดมีแล้วแล้วคุณแม่พยายามบอกว่าของที่บ้านมีแล้วเขาก็จะไม่มีแต่แม่เห็นนะว่ามียังไงก็ไม่มีเอาอย่างนี้แม่ว่าแม่จำได้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไว้เรากลับไปดูก่อนได้ไหมถ้ามันมีอ่ะเราก็ไม่เอาแล้วเนาะแต่ถ้ามันไม่มีแล้วแม่ค่อยกลับมาซื้อให้ใหม
3: ่อ๋อแสดงว่าคุณแม่เคยพูดต่อรองกันแบบนี้มาก่อนแล้ว
9: ใช่ค่ะแต่อย่างนี้แล้วก็คิดว่าโดยนิสัยเขาไม่เอา
3: คิดว่าไม่ซื้อ
9: คิดว่าไม่ซื้อ
3: ไปดูน้องจีจี้กันครับคุณผู้ชมครับ
6: นะคะเหรอเดี๋ยวไปทำได้เพราะมันเป็นฟองเดี๋ยวป้าทำได้แล้วก็จะได้ไม่เปลืองไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะคะนะโอเค

0: นะ
1: ให้เลย
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปทำนะจะได้ไม่เสียตังค์นะลูกนะ
1: จ้ะขอบคุณจ้า
0: โอเคขอบคุณค่ะ
2: ไม่ซื้อ
3: จริงด้วยแต่ต้องอธิบายเขานิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวไปทำได้จะได้ไม่เสียเงิน
2: ม
3: ี
2: เหตุผลให้กับเขาด้วย
3: ใช่ไหมคะครูอ้อนคะน่าสนใจมากกับกรณีนี้ค่ะครูอ้อน
4: เห็นวิธีการของคุณป้าและของคุณแม่เมื่อกี้ที่คุณแม่อธิบายปุ๊บเนี่ยวิธีการนี้ก็คือทำความเข้าใจกับเขานะคะแล้วก็ใจแข็งครูอ้อนคิดว่าคุณแม่ถึงมั่นใจว่าคุณลูกเนี่ยไม่เอานะคะ
2: ส่วนคุณป้าก็เก่งนะฮะ
4: ใช่
2: นั่นคือว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอ้อนบอกว่าโอ้บางคนกลัวหลานไม่รักแต่นี่คุณป้าก็มีวิธีในการบอกหลาน
4: มีวิธีที่ละมุนละม่อมถูกไหมคะตรงน
3: ี้แต่เรายังมีกันต่อนะคะคนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมีสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งบ้างเราไปพบกันเลยกับน้องหมิงค่ะ
5: ชื่ออะไรคะ
6: หมิง
5: พ่อใจดีไหมคะใจดียังไงอะ
6: ถ้าได้ที่หนึ่งก็ซื้อของเล่นใหญ่ให้เลย
5: แพงไหมอะ
6: หลักพันมีชุดใหญ่กับชุดเล็กด้วย
5: ถ้ามีอยากได้ชุดเล็กหรือชุดใหญ
6: ่อยากได้ทั้ง2ชุด
5: ทั้ง2กล่องก็หมดตังค์เยอะสิแล้วหมิงรู้จักประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรคะ
6: ห้ามใช้เงินเยอะ
2: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับทีมงานของเราจะจัดอาหารแบบบุฟเฟ่แล้วก็บอกให้น้องตักอาหารได้เลยครับ
7: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เจ้าจะพามาทานบุฟเฟ่นะคะเด็กๆมาตักก่อนแล้วก็ไปนั่งทานให้เรียบร้อยอาตักเลยอยากทานอะไรตักเลยนะคะ
2: นี่ถึงเวลาไปตักแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าลูกของเราจะตักเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
8: ผมว่าตักพอสมควรครับ
2: ครับ
8: แล้วก็ทานไม่หมดแน่นอน
2: อ๋อเพราะอะไรครับพ่อ
8: เพราะว่าทุกวันตอนเช้าก็ทานกับข้าวไม่หมดไปโรงเรียน
2: ปกติเป็นคนกินเยอะหรือกินน้อยยังไงครับพ่อครับ
8: ปกติเขาทานพอสมควรพออิ่มเขาก็จะเลิกแล้วครับผม
2: ครับแล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตักพอสมควร
8: ตักพอสมควร
2: แล้วก็กินไม่หมดด้วย
8: แล้วก็ทานไม่หมด
2: ไปดูกันครับคุณผู้ชมครับ

0: แล้วมีตัก3อย่างแล้วนะฮะมาดูกันครับมีไส้กรอกข้าวผัดแล้วก็แกงจืดอันนี้ก็ถือว่าตักไม่เยอะนะ
1: ครับอิ่มแล้วครับ
2: อิ่มครับ
1: แล้วอันนี้ฮะทำไงดีฮะ
0: กินไม่หมดครับคราวนี้มาดูอีกวันนึงครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่แต่คราวนี้บอกครับบอกว่าให้ตักแต่พอดี
3: โอเคเด็กๆดูอาหารบนโต๊ะสิคะมีอาหารหลายอย่างเลยเห็นไหมคะเดี๋ยววันนี้ที่ชั้นวสอนจะให้นักเรียนทานอาหารแบบบุฟเฟ่นะแบบบุฟเฟ่เดี๋ยวนักเรียนตักอาหารเลือกอาหารที่นักเรียนอยากทานแต่ว่าตักแต่พอดีนะคะตักแต่พอดีแล้วก็กินให้หมดกินให้อิ่มโอเคไหมคะโอเคอ่ะเชิญค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่คิดว่าพอเราบอกว่าตักแต่พอดีนะลูกเราจะกินหมดไหมครับ
4: ถ้าตักแต่พอดีเน้นเขานะครับ
0: ครับ
4: ผมว่าน่าจะหมด
0: เพราะอะไรครับคุณพ่อ
4: เพราะว่าเหมือนกับว่าเราไปเน้นเขาเราไปสร้างการรับรู้ให้เขาว่าเฮ้ยต้องหมดนะ
0: พ่อแม่คิดว่ากินหมดนะครับ
4: คราวนี้น่าจะหมด
0: อ้าวไปดูกันครับคุณผู้ชมครับตักแต่พอดีและกินให้หมดรู้เลยว่าตั้งใจตักมากคอยรับการเน้นตั้งใจตักมากตักน้อยกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับพ่อแม
3: ่กินหมดไหมวันนี
5: ้หมด
0: โอ้กินหมดครับ
6: ทานคลีนเลยไม่มีอะไรอยู่บนจานพอเราไปบอกเขานะคะว่าตักแต่พอดีปรากฏว่าเด็กก็ตักแต่พอดีแล้วก็ทานหมดด้วยจริงๆค่ะครูอ้อน
7: เมื่อกี้ที่คุณพ่อบอกคุณพ่อบอกว่าต้องเน้นนะที่คำว่าตักแต่พอดีเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่กำลังให้ความสำคัญกับคำว่าพอดีนั่นคือสถานการณ์ที่โรงเรียนซึ่งเขาเนี่ยจะฟังคุณครูแล้วเขาเชื่อว่าถ้าเขาตักมากมันจะต้องมีอะไร

0: เกิดขึ้นนะคะเพราะคุณครูก็จะต้องพยายามที่จะรักษาคำพูดแต่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยคุณก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่เลี้ยงหรือคนที่แวดล้อมตรงนี้เนี่ยหนึ่งได้เน้นหรือเปล่าและเมื่อเน้นได้ทำจริงหรือเปล่าถ้าสามารถทำจริงตรงนี้ได้เขาก็จะเรียนรู้แล้วว่าเขาต้องทานให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเลยว่าการเรียนรู้ของเด็กมันเกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงคำพูดเพียงไม่กี่คำนะคะแต่เพราะว่าเขารู้ว่าเราเอาจริงกับเขาเพราะฉะนั้นก้อนเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าลูกเราเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ดีขึ้นทีนี้ต้องกลับมาดูที่คุณพ่อแม่แล้วล่ะ
1: การสร้างกรอบกฎเกณฑ์ในบ้านกับที่โรงเรียนเราทำเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะน่าสนใจมากๆเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยกับน้องมิ้นค่ะ
2: สวัสดีค่ะมิ้น
3: อยู่บ้านกับใครบ้างคะ
2: แม่กับพ่อกับป้ากับย่า
3: น้องมิ้นรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะ
2: รู้จักค่ะ
3: ประหยัดคืออะไรคะ
2: เก็บเงิน
3: เก็บเงินเอาไปทำอะไรได้ไหม
2: จ่ายค่าเทอม
3: แล้วน้องมิ้นเก็บเงินไหมคะ
2: ในกระปุกหนูมีตั้งเยอะตั้งแยะจนหนูถือไม่ไหวเลย
4: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับ
5: โอเคไหมคะตักเสร็จแล้วไปนั่งข้างหลังนี้โอเคโอเคตักเลย
4: ตักคนแรกเลยฮะทีมงานบอกเลยว่าตักได้เลยโดยที่ไม่ได้เน้นอะไรคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักไปเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
6: ก็ถ้ามันเจอสถานการณ์แบบนี้ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนผมคิดว่าเขาตักเยอะ
4: คิดว่าตักเยอะแน่
6: ตักเยอะไว้ก่อนใช่ครับคิดว่าส่วนตัวเขากินไปหมดเพราะว่าปกติเขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วแต่ว่าเขาชอบที่จะแบบขอซัมมอร์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีความรู้สึกว่าได้เพิ่มได้เบิ้ลอะไรอย่างเง
4: ี้
6: ย
4: คือขออีกแต่กินไม่หมดงั้นพ่อแม่คิดว่าตักเยอะแน่ๆ
6: แล้วกินไม่หมด
4: แต่กินไม่หมดน้องมิ้นตักเยอะแล้วกินไม่หมดหรือเปล่าเที่ยวแรกก็4ชิ้นแล้วนะครับไส้กระแหนวเห็นไหมฮะเบิ้ลจริงๆด้วยโอ้โหข้าวไปอีกข้าวนี่เต็มถ้วยเป็นข้าวยัดไส้กรอก
7: เป็นยังไงบ้างคะตอนนี
2: ้อิ่มแล้วค่ะ
7: หมดไหม
2: ไม่หมด
7: เหลืออะไรบ้างคะแล้วทำไมกินเหลือล่ะ
2: ไม่ไหว
4: ไม่หมดครับคุณพ่อคุณแม่นี่เดาลูกถูกเลยครับมาดูอีกวันเลยครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับแต่คราวนี้คุณครูบอกกับน้องๆว่า
5: ทีนี้ทานอาหารแบบบุฟเฟ่เด็กๆต้องตักแต่พอดีนะ
2: ต้องตักน้อย
5: ๆตักแต่พอดีแล้วก็ทานให้อิ่มนะคะแล้วก็ทานให้หมดด้วยโอเคโอเคมิ้นโอเคค่ะเชิญค่ะ
4: คราวนี้ถ้าตักแต่พอดีแล้วย้ำว่าตักแต่พอดีกินให้หมดนะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดไหมครับ
6: น่าจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดครับ
4: คุณแม่ล่ะครับ
8: คิดว่านะคะตักพอดีตามที่สั่งแต่กินไม่หมดเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารที่เขาชอบทานเขาจะเป็นคนที่ทานค่อนข้างจะเลือก
4: อ๋อครับงั้นขอข้อสรุปของครอบครัวเลยครับคุณพ่อแม่ครับว่าน้องมิ้นกินหมดหรือไม่หมดครับ
8: คิดว่าไม่หมด
4: โอเคคุณพ่อยอมคุณแม
1: ่ยอมกับยอม
4: น้องมิ้นกินหมดหรือเปล่าลูกตักแล้วฮะน้องมิ้นไส้กรอกเหมือนเดิมเลยแกงจืดตักน้ำนิดหน่อยมันพอดียังไงมันพอดียังไงเนี่ยพอดีกับขนาดจานหรือเปล่าซอสแกงจืด
1: น้องมิ้นกินหมดไหมคะ
2: หมดค
4: ่
2: ะ
4: โอ
1: ้ทิชเชอร์เขาบอกว่าไงตอนเข้ามาก
2: ินให้พอดีตัว
1: และน้องมิ้นกินพอดีไหมคะ
2: พอดี
4: พอดีหมดจ้า
1: เยอะมากเลย
4: คุณพ่อแม่ครับ
1: เยอะมากเลย
4: กิ ินหมดนะหรืออาจจะคิดว่าอาจจะโดนกำชับหรือเปล่าคุณพ่อ
6: ก็เป็นไปได้ครับ
4: ครับ
6: ว่าโดนกำชับว่าให้ทานให้หมด
4: ต้องถามครูอ้อนแล้วครับ
1: ค่ะ

0: ก็คุณพ่อก็พูดออกมาแล้วว่าถ้าได้รับการกำชับใช่ไหมคะก็สามารถที่จะทำได้แล้วสำหรับครูอ้อนคิดว่าเด็กต้องเรียนรู้ในการที่จะกะประมาณการกินของตัวเองนะคะนั่นคือการรู้จักตัวเองเริ่มด้วยการกินเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่สำคัญมากที่เขาต้องรู้จักตัวเขาเองผ่านการกินนะคะโดยที่เขาต้องกะประมาณอาหารที่เขาจะทานว่ากินตรงนี้จะเยอะเกินไปไหมกินแล้วมีโอ้อยากกินมากเลยในที่สุดก็ใส่เข้าไปเต็มที่แล้วก็ปวดท้องนั่นคือมีความสุขในตอนกินแต่ทุกข์ในตอนหลังอันนี้ก็คือสิ่งที่เด็กก็ควรจะได้เรียนรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบลูกต้องกินให้หมดพ่อแม่ก็พยายามป้อนให้กินให้หมดพ่อแม่ตักให้แล้วก็ในปริมาณที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกกินเพราะฉะนั้นเด็กก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องของการกะประมาณความต้องการของตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากที่เด็กได้ดูแลตักอาหารของตัวเองตรงนี้ได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วมันก็จะสร้างใจนะคะในตัวเอง
1: นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะไม่เห็นต้องมานั่งสอนแต่จริงๆแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละค่ะที่เราจะสามารถสอดแทรกแล้วก็สอนลูกไปได้ด้วยนะคะครูอ้อนพวกผู้ใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าการสอนลูกให้รู้จักเรื่องของค่าของของรู้จักประหยัดรู้จักยับยั้งชั่งใจในการจะไปซื้อของหรือว่ารวมถึงการเก็บรักษาใช้ของอย่างคุ้มค่าเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ทำได้พ่อแม
2: ่สู้สู
1: ้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมานะคะมีครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็แน่นอนกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะ

0: กัน
1: ใช่แล้ววันนี้สู้และเรียนรู้กันเรื่องของประหยัดอดออมและให้รู้ถึงคุณค่าของทั้งเงินและของทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับ
0: มาในช่วงนี้ค่ะเรามีครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดรู้จักคุณค่าของสิ่งของรู้จักอดออมได้อย่างไรบ้าง
1: ใช่แล้วเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็มีวิธีการแตกต่างกันไปครับคุณผู้ชมครับ
0: ใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะกับครอบครัวน้องขุนค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่ปุ้มค่ะเป็นคุณแม่ของน้องข้าวน้องขวัญน้องขุนนะคะน้องขุนก็เป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นของเล่นมาก
3: เล่นของเล่นได้คุ้มค่านี่คือยังไงครับคุณแม
2: ่ของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็จะเล่นแล้วเล่นอีกเดี๋ยวก็เก็บเอามาเล่นอีกเรื่อยๆอะค่ะพอเล่นแล้วก็จะเก็บรักษาอย่างดีถึงเขาจะเล่นเอาของเล่นมาชนกันแล้วมันแตกขาหลุดหัวหลุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเขาก็จะเก็บของเขาไว้แล้วถึงของเล่นจะแตกเขาก็ยังเอาของเล่นของเขาอะมาเล่นสนุกเหมือนเดิม
3: เวลาน้องเขาอยากได้ของอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่จะทำยังไง
2: แม่ก็จะบอกให้รอก่อนสมมติว่าถ้าเดือนนี้ซื้อของไปแล้วอยากได้ของชิ้นใหม่ต้องรอเดือนหน้า
4: แล้วเวลาหนูอยากได้มากๆคุณแม่ให้ของเล่นหนูไหม
5: บางทีก็แบบให้ครบเดือนนึงแล้วผ่านไปอีกเดือนนึงแม่ก็จะซื้ออะไรให้อ่ะ
2: เราต้องให้เขารู้จักรอค่ะคือไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรือไม่บางครั้งที่เขาซื้อของเล่นเขาก็จะต้องเก็บเงินเองเก็บหยอดกระปุกอะค่ะหลังจากที่คุณพ่อให้ไปโรงเรียนก็จะต้องมีกฎว่าให้เงินไปโรงเรียนจะต้องมีมาหยอดกระปุกทุกวันวันละ5บาทอย่างน้อยวันละ5บาท
5: หนูเคยเก็บเงินเองอะเก็บใส่ไว้ในกระปุกออมสิน
4: นี่เนาะ
5: จริงครับ
4: เก็บเยอะป่ะในกระปุกออมสินอะ
5: บางทีวันตอนนั้นที่แม่หนูแค่กระปุกมาตอนนั้นหนูได้500บาท
4: จริงจังหยอดเองเลยเหรอ
5: 500
4: เน
5: ี่
4: ย
5: ครับหยอดเอง
3: แล้วคุณแม่พูดคุณแม่บอกเขายังไงอะครับเขาถึงกลับไปหยอดกระปุกทุกครั้ง
2: ก็บอกเขาว่าถ้าเราไม่เก็บออมเอาไว้เนี่ยเราก็จะไม่มีใช้ในวันข้างหน้าการเก็บออมในวันนี้อย่างถ้าหนูอยากได้ของเล่นหนูไม่ต้องร้องขอใครเลยหนูก็ต้องเก็บออมของหนูเองแล้วหนูสามารถเอาเงินของหนูอันนี้ไปซื้อของเล่นได
4: ้เคยอยากได้เดือนนึง10ชิ้นป่ะทำไมหน
5: ู
4: อยากได้
5: ถึ
4: ง
5: 10
4: ช
5: ิ้
4: น
5: กลัวแม่ยากจนจ่ายน้ำค่าไฟจ่ายค่าน้ำค่าไฟอ่ะ
2: คุณแม่คิดว่าการปลูกฝังวินัยในการใช้เงินไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะถึงจะมีเยอะแค่ไหนแต่ถ้าไม่รู้จักรักษาก็หมดค่ะก็เลยอยากให้เขาเติบโตขึ้นด้วยความรู้คุณค่าของของรู้คุณค่าของเงินที่ได้มาค่ะเขาจะได้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าทุกอย่าง

0: นี่มีวิธีการสอนลูกคือให้รู้จักการรอคอยเก็บออมและรู้จักคุณค่าของเงินวิธีของครอบครัวน้องขุนครูอ้อนเห็นว่ายังไงบ้างครับ
1: ค่ะเป็นสิ่งที่คำพูดที่คุณแม่พูดแล้วก็ลงสู่การกระทำจริง
0: ๆครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดขึ้นได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราพูดเราบอกว่าของมันแพงนะแต่เราก็ยังซื้อให้ลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดกับสิ่งที่ลูกรับรู้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อยังไงก็มีพ่อแม่ก็มีอยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นการกระทำของพ่อคุณแม่เนี่ยสำคัญเลยล่ะ
1: คร ับ
2: มีการบอกให้ลูกรอคอยเช่นซื้อของได้เดือนละครั้ง
0: ให้รอนะ
2: อะไรอย่างนี้มีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนของเราได้มีกติกามีการวางกรอบกับลูกชัดเจนแบบนี้บ้าง
0: มีการแบบนี้ครับ
3: แล้วค่อนข้างคล้ายกับในวิดีโอนะคะตรงที่ว่าอย่างเวลาบินจะเอาของอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการบอกเขาว่าตอนนี้เราอนุญาตให้เขาซื้อแต่ถ้าเขาซื้อชิ้นนี้แล้วเขาจะต้องรอทีนี้เขาก็จะมีคำถามกลับมาว่ารอนานแค่ไหนแม่ทำไมต้องรอแม่ก็จะบอกว่าที่เรารอเนี่ยเพื่อเราเก็บเงินแต่แม่จะต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าเทอมของหนูและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อหนู
0: การให้ลูกรอแบบนี้ก็เหมือนให้ลูกได้รู้จักรอคอยแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มาด้วยนะครับว่ากว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
1: ค่ะแต่อีกอันนึงที่จะน่าจะมีประโยชน์มากก็คือการที่เขาได้กลับมาดูว่าตอนที่เขาอยากได้จี๊ดๆเนี่ยความรู้สึกมันประมาณไหน1วันผ่านไป2วันผ่านไปความรู้สึกของลูกยังเหมือนเดิมไหมกับสิ่งของชิ้นนี
0: ้
1: ใช่ไหมคะนั่นคือการศึกษาในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองศึกษาในเรื่องของความรู้สึกของเด็กเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องของอารมณ์ของตัวเองและพ่อแม่ก็จะเข้าใจลูกมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันสามารถเป็นบทเรียนได้เลยสำหรับชีวิตของลูกเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของลูก
2: ค่ะและนี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวจากทางบ้านครอบครัวแรกผ่านไปแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งครอบครัวดีกว่าครอบครัวนี้น่าสนใจมากๆเลยกับครอบครัวน้องวัยค่ะ
4: ถ้าผัดสะพานไม้มาแล้วครับอันเนาะหวานหวานเจี๊ยบมาแล้วครับอยากซื้อเรียกหาได้ครับวันนี้สดๆใหม่ๆครับ
5: สวัสดีครับผมสีเขียวครับ
6: เลยค่ะชื่อเล่นค่ะ
7: พ่อองุ่นมีบ่
8: ยังอีกผมเติมยังอีกบ้องก่อน
7: องุ่นมะเขือเทศครับ
8: รวมผัดน้ำ
7: รวมน้ำกันนะครับ
5: ตื่นตีสองก็ไปตลาดต้องไปซื้อพวกผักพวกผลไม้ตีห้าก็ต้องกลับมาก็ให้ทัน6โมงเช้าพอดี
6: พอกลับมาน้องก็มาช่วยจัดทำเท่าที่เขาทำได้ค่ะคือใส่มะนาวใส่มะเขือเทศใส่แตง
7: เวลาหนูช่วยทำมะนาวหนูก็มะนาวใส่ถุงก็ใส่เชือกแล้วก็เอาให้พ่อเติมในรถท้ายตรง
6: ล้างจานเขาก็ทำล้างจานซักผ้าเนี่ยขอทำด้วย
7: กวาด
5: เราแค่บอกเขาก็เขาจะขอทำเองครับ
6: ช่วยเสร็จเขาก็กินข้าวไปโรงเรียนค่ะ

0: แล้วอย่างนี้เวลาเขาไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้เงินไปเท่าไหร่อะคะ
1: วันละ20ค่ะ
0: แล้วเขาใช้มากน้อยแค่ไหน
1: ก็บางวันก็10บาทค่ะเขาจะเหลือบางวันเหลือมา10บาทบางวัน5บาทแล้วแต่เจอของอร่อยไม่อร่อยนะค่ะที่โรงเรียน
2: เหลือ5บาท10บาทบางครั้งไม่เคยเหลือ10บาทมันเหลือแต่5บาท
0: แล้วเหลือมาเอาไปทำอะไรครับ
2: เอาไปหยอดกระปุกเพราะอยากมีเงิน
0: มีเงินแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้าง
2: เอาไปซื้ออะไรที่จำเป็นที่อยากได
3: ้ถ้าเวลาว่างก็ให้เขาเสร็จภาระจากห้องแล้วก็ค่อยไปข้างนอกเขาก็ไปตามของเขาจะได้รู้ไงว่ามันเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้เงินงานอย่างนี้
2: น้องก็ช่วยพ่อประกาศใหม่ก็ช่วยบอกว่ากี่บาทแล้วเนี่ย
4: เขาจะเข้ามาซื้อทุกข้าวมาได้นะคร
5: ับ ผลไม้มาแล้วครับบาทเจ๊ด้วยนะครับบาทเลยครับ20 บาท 30 บาท
0: แล้วนอกเหนือจากการหยอดกระปุกน้องได้ทำอย่างอื่นเพื่อหารายได้เป็นของตัวเองไหมคะ
1: ก็มีตามภาษาเด็กอะค่ะคืออย่างคุณยายหน้าบ้านเรียกเนี่ยไปช่วยเขาก็ไปกวาดแล้วแต่คุณยายเขาจะใช้ครับคุณแม่ไม่ได้ตามไปดูหรอกเขาตามอะไรมั่ง
0: พอเราได้เงินมาแล้วเราเอาไปทำอะไร
2: เอาไปหยอดกระปุกออมสิน
0: ทำไมต้องหยอดกระปุกออมสินด้วยอ่ะทำไมไม่เอาไปซื้อขนมอ่ะ
2: จะได้มีเงินเยอะๆแล้วก็ไปฝากธนาคารจะได้เรียนสูงๆจนโตขึ้นไปเงินค้างไว้ห้ามขโมยวิลล่าแฟนตันป.ส.ต้นหน
1: ึ่งอ่านออกแต่คนเขียน
2: ที่14ไป
1: เรื่องประหยัดเรื่องใช้เงินนะคะคือเราก็ฐานะยากจนเนาะแล้วก็ช่วยสอนเขาตัวไหนที่ไม่จำเป็นเราก็พูดคุยเขาบอกว่ามันตัวเนี้ยมันแพงไปนะลูกของเล่นอันนี้มันไม่จำเป็นนะลูกเข้าใจครับเขาก็ไม่ดื้อจะเอาจ้ะ
0: คุณแม่บอกเราว่ายังไงตอนที่เขาไม่ให้เราซื้อแท็บเล็ตอะครับ
2: มันแพงนะลูกตอนที่แม่ยังไม่มีเงินเยอะหนูก็เลยไม่ซื้อ
0: แล้วพอเราเห็นว่าลูกของเราเนี่ยรู้จักใช้เงินรู้จักอดออมทำงานหาเงินคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ภูมิใจครับภูมิใจในตัวลูก
1: ภูมิใจค่ะภูมิใจที่เขาเป็นเด็กดียังไงอ่ะอธิบายไม่ถูก คิดว่าน้องเขาจะได้เห็นชีวิตเห็นได้ประสบการณ์แล้วก็เห็นคุณค่าเห็นความลำบากของพ่อแม่แล้วเห็นว่าเงินแต่ละบาทกว่าจะได้มาลำบากแต่เขาก็พูดประจำแม่ลำบากเนาะเขาจะได้รู้จักใช้ชีวิตรู้จักใช้อย่างพอดีพอเพียงตาม

0: คนไหนเคยใช้วิธีแบบว่าพาลูกไปดูที่ทำงานอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: ของน้องหมิงนะครับ ผมก็จะพาไปที่ออฟฟิศบ้างว่าไปดูว่าผมทำงานยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วบางครั้งพอกลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามีงานบ้านเยอะแยะเลยบางครั้งเนี่ยก็จะให้เขาว่าเอ๊ะอย่างซักถุงเท้าอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการอย่างวิธีการแบบนี้ครูอ้อนคิดว่ายังไงครับ
3: การที่เขาไปอยู่ที่ทำงานของคุณพ่อคือถ้าได้ไปสัมผัสกับคนอื่นๆได้เรียนรู้ชีวิตของคนอื่นได้ไปพูดคุยตรงนี้ครูอ้อนคิดว่ามันก็เป็นบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์กับลูกมากๆนะคะถ้าสมมติว่าคุณพ่อนั่งอยู่ในออฟฟิศตลอดเขาก็จะนึกภาพว่าออกการทำงานคือการนั่งออฟฟิศเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นแต่ภาพนั้นนะคะเขาอาจจะรู้สึกด้วยซ้ำว่าไม่เห็นเหนื่อยเลยสบายอยู่ในห้องแอร์เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากที่จะเจอเผชิญกับงานที่ยากลำบากเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนในที่ทำงานนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและส่วนที่คุณพ่อแม่ได้ให้ซักถุงเท้าอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของการดูแลตัวเอง

0: แล้วเขาควรที่จะต้องดูแลพ่อแม่ด้วยเช่นรดน้ำต้นไม้นะคะมีส่วนในช่วยในการที่จะดูแลทำงานต่างๆเขาจะเข้าใจว่าอ้อการรดน้ำต้นไม้กว่าจะรดน้ำเนี่ยมันใช้เวลานะหรือการล้างรถอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคะกว่าที่จะให้รถมันเอี่ยมอ่องเนี่ยมันก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นค่าตรงนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิถีชีวิตของเราเราต้องการให้ลูกเผชิญความเหนื่อยยากไห
1: ม
0: ทีนี้ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะสงสารลูกใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะปิดทำยังไงก็ได้ไม่ให้เขาสบายที่สุดยิ่งโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ลำบากมานะคะแต่สำหรับก้อนถือว่าอันนั้นคือเขาขาดทุนนะเด็กพวกนี้ขาดทุนโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้การที่จะได้ประสบการณ์ในสิ่งที่จะทำให้มันการมองโลกต่างๆเป็นการมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น
2: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของยุทธวิธีในการที่จะฝึกให้ลูกรู้จักอดออมรู้จักรักษาของแล้วก็รู้จักที่จะประหยัดทำได้อย่างไรกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้มันคือกระปุก
1: ใช่แล้วกระปุกออมสิน
2: กระปุกเนี่ยก็คือมี3แบบนะคะที่เราจะให้คุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกก็คือกระปุกที่เก็บกระปุกที่ใช้และกระปุกที่ให
1: ้ใช่ครับ
2: ทีนี้เก็บใช้ให้แบ่งกันยังไงดีเก็บนี่ก็คือหยอดกระปุกเก็บแล้วกระปุกนี้ก็คือกระปุกที่ใช้
1: กระปุกที่ใช้ครับ
2: ก็คือจำเป็นต้องใช้อะไรก
1: ็
2: ใช้เงินในกระปุกนี้และนี่น่าสนใจคือกระปุกที่ให
1: ้ให้ฮะคุณพ่อคุณแม่ครับกระปุกที่เขียนว่าให้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีแค่เหรียญหรือเงินเท่านั้นน
2: ะ
1: มีกระดาษเขียนไว้ด้วยนี่หนามันคืออะไรครับ
2: มีเนี่ยค่ะเขียนว่าบริจาคของเล่น
1: นี่เลย
2: วันไหนบริจาคของเล่นก็หยอดกระปุกไป
1: หยอดกระปุกไปแบบนี
2: ้บริจาคหนังสือที่ไม่ใช้แล้วให้น้องใส่ลงไปพวกนี้คือเป็นสิ่งบางคนอาจจะบอกเอาให้แล้วให้ยังไงเอาตุ๊กตาให้แล้วใส่กระปุกนี้ไม่ใช่เราคือเราเขียนใช่ไหมคะ
0: คุณพ่อคะคือถ้าเด็กยังเขียนไม่ได้พ่อคุณแม่ก็ช่วยเขียน
2: ให้
1: คือพอเราเขียนว่าเราบริจาคอะไรหรือทำอะไรไปนะครับนอกจากเราจะเห็นจำนวนเงินที่เราเก็บแล้วเห็นความดีของที่เราเก็บไว้ด้วย
2: ยิ่งเยอะนะยิ่งกระดาษเยอะเยอะเยอะแสดงว่า
1: หยิบมาอ่านเราก็ภูมิใจด้วย
0: มีความสุขใช่ไหมคะ
2: ทีนี้ที่น่าสนใจคือเราจะต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไหมคะว่าลูกจะต้องจะออมเท่านี้ใช้เท่านี้หรือให้เขาตัดสินใจเองครับวอน
0: ก็คือเราก็ศึกษาความคิดของเขาว่าเขาให้คุณค่ากับเรื่องของการเก็บแค่ไหนอย่างไร
1: ครับ
0: คือจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มาถามว่าทำไมกระปุกนี้มันถึง
2: ว่างเปล่าจังเลย
0: มันว่างเปล่าใช่ไหมคะหรือว่าเราจะทำยังไงดีที่เราจะได้ไปเพิ่มจำนวนของกระปุกให้อันนี้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเป็นโจทย์ให้กับเขาในการที่จะคิด
1: แล้วสิ่งนี้แหละที่อาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยได้สอนแล้วได้บอกและได้เติมอะไรบางอย่างให้กับลูกของเราด้วยนะฮ
0: ะ
1: และการเล่นของเราในวันนี้ก็จะได้สอนลูกรวมถึงสอนตัวเราด้วยนะครับให้รู้จักถึงการเก็บออมรู้จักถึงการใช้อย่างคุ้มค่า
2: แล้
1: วก็รู้จักการให้ผู้อื่นด้วยครับ
2: นะคะนี่ก็เป็นการเรียนรู้ผ่านยุทธวิธีการเล่นของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูยุทธวิธีต่อไปของเรากันเลยค่ะมาถึงยุทธวิธีการคุยบ้างค่ะมีประโยคชวนคุยเพื่อให้ลูกเห็นคุณค่าของสิ่งของนะคะเราคงจะต้องถามครูอ้อนถึงแต่ละประโยคที่อยู่ตรงนี้
1: มาดูประโยคแรกก่อนนะครับใครให้มาและขอบคุณคนที่ให้หรือยัง
2: ครูอ้อนค่ะประโยคนี
0: ้ครูอ้อนคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องรู้ว่าการได้มาตรงนี้เนี่ยเราได้มาอย่างไรใครเป็นผู้ให้เรานะคะจริงๆแล้วครูอ้อนไม่อยากจะให้เน้นที่สิ่งของอย่างเดียวมันสามารถที่จะเป็นการกระทำใดๆก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราได้
1: ร
0: ับ นะคะเราเป็นผู้รับเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องแสดงความขอบคุณ
1: คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับรู้ไหมว่าพ่อต้องทำงานกี่วันถึงจะได้ของชิ้นนี้มาน
2: ี่ประโยคนี้ทำไมเราถึงควรคุยกับลูกคะ
0: กว่าจะได้ของแต่ละอย่างมาเนี่ยเขาควรที่จะต้องรู้ว่ามันอยู่บนความเหนื่อยยากมันไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่ครอนคิดว่าเขาควรจะต้องรับรู้ตรงนี
1: ้ตัวอย่างประโยคนี้มีครอบครัวของพ่อคุณแม่เนี่ยได้ใช้ตรงนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
2: น้องแถมคุณแม่โจ้ครับ
3: ก็ทุกๆวันที่ไปส่งจีจี้ไปโรงเรียนนะคะ
1: ค
3: ุณแม่ก็จะใช้เวลาช่วงที่เดินทางเนี่ยค่ะสอนเขาบอกว่าจีจี้เห็นไหมว่าป้าเดินทางไปทำงานน่ะเหนื่อยนะรถก็ติดแล้วทำงานแล้วกว่าป้าจะมาถึงก็มืดเนาะคือทำตรงเนี้ยก็เพื่อว่าเพื่อจะมีเงินให้หนูอ่ะได้เรียนโรงเรียนดีๆได้ซื้อของเล่นที่หนูอยากได้

ื้อขนมอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นคือหนูก็มีหน้าที่เรียนเนาะหนูก็ตั้งใจนะก็คือให้เขารู้บทบาทหน้าที่ของเขาด้วยเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาโยงกับเวลาเขาไปซื้อของเล่นหรือว่าเดินไปเที่ยวห้างแล้วเขาเห็นแบบโอ๊ยอันนี้หนูอยากได้แม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณแม่เห็นตัวเลขคุณแม่ก็จะกระซิบ

0: คต่อไปของเรากันเลยดีกว่านะคะที่จะชวนคุยกับลูก
1: ของชิ้นนี้มีสีอะไรมีลวดลายอะไรบ้าง
2: โอ้อันนี้ก็เป็นการฝึกเด็กให้รู้จักสังเกตใช่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้เป็นคุณลักษณะที่เราอยากให้เด็กเป็นถูกไหมเป็นคนที่ช่างสังเกต
1: เพราะไม่งั้นเนี่ยเด็กๆได้ของมาก็เล่
2: นเลย
1: ไม่สนใจหรอกว่ามันเป็นไงบ้างแต่คราวนี้เราให้เขาได้ดูส่วนประกอบของมัน
2: ใช่ทำจากอะไ
1: ร
2: อันนี้ก็พาเขาศึกษาใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราก็ค่อยๆตั้งคำถามกับเขาชวนเขาชวนเขาดูในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี
1: ้คราวนี้มาดูประโยคต่อไปทำอย่างไรให้ใช้ได้นาน
0: ๆประโยคนี้ก็น่าสนใจค่ะ
2: เด็กได้ของเล่นมาชิ้นหนึ่ง
0: ค่ะ
2: กระบวนการของการเล่นตรงนี้มันไม่ใช่เล่นแล้วก็ทิ้งๆคว้าง
1: ๆ
2: แต่มันต้องดูแลด้วย
0: ค่ะ
2: แล้วก็ถามเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูแลมันยังไงดีเนี่ยใช่ไหมคะแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่ดูแล
0: เล่นแล้วต้องเก็บนะล
2: ู
0: ก
2: เล่นต้องเก็บ
0: บ้านของไดโนเสาร์อยู่ไหน
2: ถ้าไม่เก็บอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผู้ใหญ่เดินมาหกล้มอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราชวนเด็กๆคิดได้นะคะแล้วของมันก็จะไม่พัง
1: มาดูประโยคสุดท้ายครับแค่ไหนอ่ะที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
0: คุณอ้นช่วยขยายความหน่อยค่ะแค่ไหนที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
2: คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กอยากได้ไม่รู้จบมีแล้วก็มีก็มีอีกใช่ไหมคะไอ้หมากรุกเมื่อกี้เนี่ยฉันก็มีแล้วพอถึงเวลาเห็นก็อดไม่ได้อยากจะซื้ออีกแล้วปรากฏก็มีคนซื้อให้อีกใช่ไหมคะทีนี้ก็กลับมาที่ถามว่าตกลงเวลาที่เราเล่นกระดานหมากรุกเนี่ยเราใช้กี่กระดานนี่คือการพาไปให้เด็กใช่ให้เขาเข้าใจว่าอ้อมันต้องพอนะเพราะเวลาที่เล่นเนี่ยมันเล่นแค่กระดานเดียวอันนี้คือพาไปให้เขาเข้าใจคำว่าพอ
0: นี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีของเรานะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านกันแล้วนะคะวันนี้ครูอ้นค่ะครูอ้นแนะนำยังไงคะเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะ
1: ครับ
2: คือนอกเหนือจากในเนื้อเรื่องชื่อเรื่องแล้วก็ในเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ก้อนคิดว่าเราทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องของคนแต่งนิทานคนวาดรูปต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เขารับรู้ว่ามันมีคนทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคนคิดขึ้นมาคนเขียนขึ้นมาเรากำลังส่งทอดให้กับเด็กเล็กๆให้เขาทราบที่มาเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราบอกชื่อและถ้าสมมติว่ามีเกล็ดของผู้
1: เขียน
2: ใช่เกล็ดของผู้เขียนเนี่ยเช่นอย่างคนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วบอกโอ้นี่ลูกจ๋าคนนี้นะคนเขียนคนนี้นะเขาอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วยมีลูก3คนอุ้ยเหมือนบ้านเราเลย อะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นอะไรที่เราค่อยๆให้ไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะให้เขารู้จักกับผู้เขียนคนนี
0: ้และอย่างเรื่องของเนื้อหาล่ะคะอย่างสมมติเราอยากจะสอนลูกเรื่องของการประหยัดการอดออ
1: ม
0: ระหว่างนี้เรื่องของการเลือกเนื้อหาก็ต้องให้สอดคล้องกับเรื่องของเราด้วย
2: คือถ้าถามว่ามันก็จะมีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
0: ลองดูคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะ
1: เรามีตัวอย่างเนื้อเรื่องของนิทานด้วยที่จะเล่าให้ลูกฟังเป็นการปลูกฝังเรื่องการอดออมคุณแม่ครับนี่เรื่องอะไรครับคุณแม
3: ่เรื่องบอนไซยอดประหยัดค่ะ
1: บอนไซยอดประหยัดคุณแม่ครับเชิญเลยครับ
3: ค่ะของเล่นพังเสียแล้วฮะถ้าไม่ทิ้งขยะผมจะทำยังไงเล่นของต้องรู้จักถนอมถ้าเสียซ่อมก่อนอย่าทิ้งง่าย
1: ๆนี่เป็นแบบคำกลอนเลยแบบนี้ครับครูอ้อนครับ
2: การสอนด้วยคำกลอนนะคะคำคล้องจองอันนี้เป็นอะไรที่สอนได้ง่ายที่สุด
0: ค่ะ
2: นะคะในวัยโดยเฉพาะในวัยอนุบาลนะคะ
0: เด็กๆก็จะจดจำได้ง่าย
2: เป็นธรรมชาติใช่มันเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขากำลังถูกสอน
1: ครับ
2: นะคะค่ะ
0: นี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านนะคะที่เราจะสามารถมาสอนมาให้คำแนะนำกับลูกในการที่จะทำให้ลูกเป็นคนรู้จักนะคะเรื่องของการประหยัดอดออมแล้วก็รู้จักรักษาของด้วยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราคุณครูอ้อนเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
1: ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าด้วยทั้ง5ครอบครัวเลยขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
0: ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกๆเรื่องของลูกทุกปัญหาที่เป็นปัญหาจริงๆแล้วเราสามารถแก้ไขแล้วก็ปรับได
1: ้
0: เพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อมั่นนะคะว่าตัวเองนั้นทำได้แล
1: ้
0: วก็เป็นพ่อแม
1: ่สู้ๆ
0: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงชะงงชะงง
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: จ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
3: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: หนูดีทำได้

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับได้เวลาของรายการเจนวัยครั้งแล้วนะครับวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่ครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอคำถามที่ถามว่าโตมาเนี่ยคุณอยากเป็นอะไรบางคนเนี่ยอาจจะเจอสิ่งที่ตัวเองชอบได้ไวแต่บางคนค้นหาทางชีวิตก็ยังไม่เจอครับการที่เราจะได้เจอสิ่งที่ตัวเองชอบบางครั้งต้องออกจากเซฟโซนตัวเองเหมือนกับแขกเชิญของเราวันนี้ครับ

0: ผมภูมิปรินมโนอายุ18ครับตอนนี้ผมเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่บริษัทสตาร์ทอัพที่ต่างประเทศครับสำหรับผมแล้วผมมองว่าการศึกษาในระบบเนี่ยครับมันเหมาะกับคนที่เขาต้องการจะเดินตามทางที่ถูกวางไว้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นบาง career path เช่นเป็นวิศวะจะต้องเรียน1 2 3 4ผมว่ากับบางคนอาจจะเหมาะก็ได้แต่สำหรับผมว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมาะกว่าครับ
1: ตะกี้ที่ภูมิให้พี่ดูมันคืออะไรครับ
0: เมื่อกี้มันคือโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นเครื่องดนตรีครับเราสามารถเล่นเพลงอะไรก็ได้ในโลกด้วยเครื่องดนตรีอะไรก็ได้ผ่านการเขียนโปรแกรมครับ
1: เดี๋ยวนะสิ่งที่เราทำเนี่ยอาชีพมันคืออาชีพอะไรครับ
0: อันนี้เราเรียกอาชีพนี้ว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร
1: ์ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์มันต่างกับโปรแกรมเมอร์ไงครับน้อง
0: โปรแกรมเมอร์คือคนที่เราสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานครับสั่งให้คอมเดินซ้ายเดินขวาทำงานต่างๆที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้แต่ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ครับเราคือคนพัฒนาซอฟต์แวร์เราคือคนที่ต้องคิดว่าใครจะเป็นผู้ใช้โปรแกรมเราเรากำลังแก้ปัญหาอะไรให้ผู้ใช้คนนี้เอ๊ะโปรแกรมของเราเนี่ยมันต้องทำงานอะไรได้บ้างนะแล้วเราเอาความต้องการเหล่านั้นครับมาสร้างเป็นฟีเจอร์สร้างเป็นความสามารถต่างๆในโปรแกรม
1: โอ้โหพูดมาขนาดนี้น้องภูมิอายุเท่าไหร่ครับ
0: อ๋อตอนนี้ผม18ครับ
1: 18
0: ใช่ครับ
1: 18ทำได้ขนาดนี้เหรอ เดี๋ยวเราเริ่มมาจากอะไรครับเนี่ยทำไมถึงสามารถทำโปรแกรมและเข้าใจอะไรมันได้มากขนาดนี้
0: อ๋อผมเริ่มจากจริงๆตอนเด็กครับผมเป็นเด็กที่ติดเกมมากเราเล่นเกมแบบเยอะมากๆจนเครื่องคอมพิวเตอร์พังไป2เครื่องตอนนั้นผมติดเกม Trail Runner กับ Minecraft ครับ
1: โอเค Minecraft คือเกมที่เป็นเหมือนบล็อกต่อ
0: เกมสร้างบ้าน
1: สร้างเมืองสร้างทุกอย่าง
0: สร้างอะไรต่างๆ
1: มอนสเตอร์ได้ด้วยสร้างของได
0: ้ใช่ครับพอผมเจอ Minecraft เนี่ยครับเหมือนเป็นสวรรค์เราเลยแต่เสียดายอย่างนึงครับถึงมันสร้างอะไรก็ได้แต่ของที่มีในเกมเนี่ยครับมันก็จำกัดสมมุติว่าผมบอกว่าผมอยากได้ดาบสีลุงดาบสีลุงที่มีออร่าสีเหลืองๆตรงดาบหรือผมบอกว่าผมอยากได้เรือเล็กๆอันนึงที่ลั่นไปตามอุโมงค์ที่เป็นวงกลมเกมมันทำให้ผมไม่ได้ครับมันบอกเอ๊ะไม่มีบล็อกแบบนี้ขอโทษที
1: แล้วทำไง
0: ตอนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เลยทำสิ่งที่ผมทำบ่อยมากๆก็คือการเปิด YouTube ผมเข้าไปเปิด YouTube แล้วก็พิมพ์ตามภาษาเด็กไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษว่า how make Minecraft mod แกมม่ายังผิดเลยครับสมัยเด็กๆเร
1: า mod คือการ
0: mod คือส่วนเสริมของเกมใช่ครับตอนนั้นผม Google ไปผมก็ไปเจอกับตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยซึ่งผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อไอเนี่ยเรียกว่าการเขียนโปรแกรมแต่ตอนเด็กเราไม่รู้หรอกครับเรารู้ว่ามีคนคนหนึ่งเขาพิมพ์ตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้บางอย่างแต่สุดท้ายมันกลายมาเป็นดาบสีลุงได้มันกลายมาเป็นแบบของโมเดลสวยๆแบบนี้เราสามารถสร้างโลกที่เราอยากจะเป็นได้แล้วใช่ครับแต่ว่าการที่เราสร้างโลกของตัวเองครับผมว่ามันก็ยังน่าเบื่ออยู่ดีเพราะไม่เห็นมีคนมาเล่นด้วยกับเราเลยจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราสามารถเอาโลกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเพื่อนเขาก็อยากเล่นโลกแบบนี้โลกที่มันมีทั้งเวทมนต์มีทั้งเทคโนโลยี

0: มาผสมกันผมก็บอกว่าผมอยากสร้างร้านค้าออนไลน์ที่ทำให้เด็กที่อยากซื้อของอันนี้เกมเราก็แค่เติมเงินเข้ามาเติมเงินปุ๊บก็เลือกเลยว่าอยากซื้ออะไรเขาก็จะได้ดาบได้โล่ได้อะไรต่างๆฟรีฮะ
1: ของที่เราเขียนออกมามันสามารถเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆได้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าเป็นแค่วิชวลหรือว่าเข้าไปในเกมเลย
0: เข้าไปในเกม
1: ไม่ใช่แค่วิชวลด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำได้ไงอ่ะ
0: ตอนนั้นแบบเป็นเพราะภาษาโปรแกรมหนึ่งครับคือจาว่าเป็นภาษาที่ไอ้เจ้า Minecraft เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาภาษาโปรแกรมของเกมครับจะเป็นตัวบอกว่าเกมเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีน้ำมันมีบล็อกต่างๆแต่เราสามารถเขียนโค้ดเพิ่มขึ้นมาเพื่อบอกเกมว่าเอ้ย Minecraft เนี่ยมันก็มีดาบสีลุ้งเหมือนกันนะ
1: ที่เราแบบเริ่มเขียนโปรแกรมเป็นเราเก่งๆขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเราทำอะไรบ้าง
0: ตอนนั้นครับผมสร้างแอปแชทแอปคุยกันไม่ให้คุณครูรู้ครับตอนที่ผมเรียนในวิชาห้องคอมเนี่ยตอนนั้นครับเน็ตมันไม่ค่อยดีบางทีมันเข้าเน็ตแบบเข้าไปเล่นเน็ตไหมแล้วโรงเรียนก็ยังบล็อก Facebook ด้วยครับแปลว่าผมเปิด Messenger คุยกับเพื่อนไม่ได้
1: ตอนนั้นยังไม่มีอะไรก็ Facebook ทั่วไป
0: ใช่ครับ Facebook ทั่วไป
1: โอเค
0: ตอนนั้นผมเลยบอกว่าเอ้ยโอเคอาจารย์บล็อก Facebook ใช่มั้ยเล่น Face ไม่ได้ใช่มั้ย
1: บล็อกเน็ตด้วยปะ
0: ใช่ครับบล็อกเน็ตด้วยเน็ตไหลเว็บก็เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรผมสร้างเว็บเอาไว้ใช้เองชื่อว่าไทยแชททุกคนก็คุยกันได้เต็มที่เลยมันจะทำหน้าตาเว็บให้เหมือนกับหน้าตาสื่อการเรียนรู้ที่อาจารย์สอนอยู่ครับเวลาอาจารย์มองเราปุ๊บวิทุกคนตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนวิธีการใช้ Excel จริงๆเปล่าหรอครับเมาส์อาจารย์อยู
1: ่เรานี่ก็เป็นเด็กที
0: ่สุดแสบครับ
1: แสบนะผ่านมาเรื่อยเราเริ่มมีจุดเปลี่ยนชีวิตตอนช่วงไหนครับ
0: ผมว่าตอนที่ชีวิตผมเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่เราได้ไปเข้าค่ายหนึ่งครับ
1: ค่ายชื่ออะไรครับ
0: ค่ายนี้ชื่อว่าต่อกล้าให้เติบใหญ่ครับในค่ายเนี่ยครับเขาจะดึงเด็กที่แข่งขันชนะหรือว่าเข้ารอบโครงการประกวดซอฟต์แวร์ระดับประเทศเราก็ลองสมัครอันนี้ดูซึ่งเราติดครับแต่พอเข้าไปปุ๊บมันไม่เหมือนที่ผมคิดไว้เลยตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นค่ายที่ทำให้เราเขียนโปรแกรมเก่งขึ้นแต่กลายเป็นว่าค่ายนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการเขียนโปรแกรมแม้แต่นิดเดียวเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ค่ายนี้ทำจริงๆคือเขาบอกว่าเขาอยากให้เด็กเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นปกติเวลาเราเขียนโปรแกรมครับที่ผมสร้างมาก่อนหน้านี้ผมสร้างให้ตัวเองเลยเราสร้างแอปให้ตัวเองตื่นเช้าขึ้นแต่เราไม่เคยสร้างแอปให้คนอื่นเลยครับทุกอย่างเราสร้างให้ตัวเอง
1: เหมือนว่าเป็นค่ายที่ทำให้เราใส่ใจส่วนรวมมากขึ้น
0: ใช่ครับสิ่งที่ค่ายนี้มันให้จริงๆมันคือ mindset เรื่องความเป็นนักสร้าง productครับเพราะว่าการที่เราสร้าง product เนี่ยใจความสำคัญมันอยู่ที่เราไม่ใช่คนใช้ productคนใช้ product จริงๆคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราคือคนที่เขามีปัญหาครับมันทำให้แบบก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมอะไรก็ตามกลายเป็นว่าเราจะชอบไปถามคนอื่นก่อนว่าเอ้ยถ้าเราจะสร้างอะไรแบบนี้เนี่ยเคยเจอปัญหาอะไรมาก่อนไหมแล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงแปลว่า mindset เรื่องการแก้ปัญหาเรามันเปลี่ยนไปแบบโดยสิ้นเชิงเลยครับหน้ามือเป็นหลังมือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดมากคือตัวเราเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอยู่ตัวคนเดียวแต่คนอื่นๆในโลกเนี่ยก็มีปัญหาไม่ต่างจากเราเราเห็นว่าการที่คนๆหนึ่งครับเขาไม่ยอมจะเข้าคิวไม่ยอมจะเข้าคิวเพื่อซื้อยาแต่เขาเลือกที่จะแซงคิวหลายๆคนอาจจะบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีคนคนนี้มันเป็นคนที่แซงคิวแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ตอนนี้ลูกเขาป่วยหนักมากๆ อีกไม่กี่นาทีลูกเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วถ้าเกิดเขาไม่รีบซื้อยาตัวนี้เราไม่รู้บริบทเหล่านี้เลยครับแล้วในโลกเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆคนที่จะแซงคิวคำถามของผมก็คือทำไมทุกคนยังเลือกที่จะมองว่าสิ่งนี้มันเป็นความผิดของมนุษย์ทำไมเราไม่มองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยระบบด้วยความคิดเนี่ยครับจากการที่เราเข้าค่ายต่อกล้าให้เติบใหญ่บวกกับความที่เราได้เข้ามาอยู่ในสังคมโปรแกรมเมอร์มันทำให้ผมเห็นภาพหนึ่งว่าเราไม่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมเพื่อคนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่เราอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ครับที่เราเขียนโปรแกรมเพื่อคนอื่นเราเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วเราอยากจะทำให้สังคมนี้มันดีขึ้นด้วยมันเริ่มจากการที่เรามีแพชชั่นกับการเขียนโปรแกรมก่อนแล้วนำมาสู่เรื่องของ creationหรือการสร้าง product ขึ้นมาแก้ปัญหาให้คนอื่นครับแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่วันหนึ่งผมตัดสินใจลาออก
1: คือลาออกจากโรงเรียนถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นมอะไรครับ
0: ตอนนั้นผมเพิ่งเข้าม.4 เทอม1ครับ
1: เข้าม.4 เทอม1แล้วขอลาออกคุณแม่ว่าไงครับคุณแม่ช็อกไหมเนี่ย
0: ตอนแรกแน่นอนครับว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมแน่ๆแต่ในเวลาคุยกับเขาครับน่าจะประมาณเทอมนึงเต็ม
1: ก็คือเรียนต่อไปถึงเทอม
0: ใช่ครับ
1: จนกระทั่งเราขอลาออกจนเขายอมให้เราลาออก
0: ใช่ครับจนกระทั่งก่อนสอบกลางภาคครับตอนนั้นตอนที่จะลาออกครับจริงๆหลายๆคนก็ไม่ได้เห็นด้วยครับ
1: เพื่อนๆว่าไง
0: เพื่อนๆหลายๆคนก็บอกเฮ้ยภูมิเรียนให้จบสักปอตีก่อนไหมจะได้แบบมีปริญญาใช้เป็นใบเบิกทางทุกคนพูดอย่างนี้หมดครับ
1: ใช่มันทุกคนพูดมันเป็นความเชื่อคนไทย
0: อาจารย์ก็จะอัพไป1สเต็ปของเพื่อนครับอาจารย์บอกเพื่อนอาจารย์เนี่ยตอนแรกเขาไม่มีปริญญาได้เดือนละ 600,000 ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเหลือเดือนละแค่ 60,000 เองเราแบบไม่มีปริญญามันแบบทำให้เราโตไม่ได้นะ
1: no โอเคความคิดคนไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นเรารู้สึกไงที่เขาเพื่อนแล้วคุณครูพูดอย่างงี้
0: ตอนนั้นเราไม่แปลกใจเลยครับเพราะเรารู้ว่านี่มันคือระบบการศึกษาที่มันเป็นอยู
1: ่ที่เป็นของไทย
0: ใช่ครับแต่ท่ามกลางคำพูดที่บอกว่าอย่าลาออกก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาครับคือเสียงของอาจารย์ทีเชอร์ต่างประเทศชื่อว่าทีเชอร์มาร์กกับทีเชอร์อารอน
1: โอเค
0: ใช่ค่ะเขาเป็นอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์สองคน
1: เขาพูดว่าไงบ้าง
0: อาจารย์เขาบอกว่า school is to prepare you for the real world if you're ready then go for it
1: ก็คือโรงเรียนเนี่ยเป็นที่เตรียมคุณเพื่อให้ออกไปเผชิญโลก
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณพร้อมแล้ว
0: ก็ไปเลยตอนแรกผมแบบยังไม่มั่นใจนะว่าจะลาออกดีไหมแต่หลังจากอาจารย์ที่พูดคำนั้นผมก็ขึ้นไปบอกลาแบบอาจารย์ทุกคนในตึกแล้วก็เซ็นใบลาออก

0: ารู้สึกไงครับรู้สึกตกใจไหมหรือว่ารู้สึกยากไหมกับการที่ว่าเราหลุดออกมาจากทางสายหลักที่คนปกติเข้าไปกัน
1: ช่วงแรกผมว่ามันน่ากลัวนะครับคือเหมือนเรากำลังยืนอยู่บนหน้าผาอันนึงครับแล้วเรากำลังถีบตัวเองให้ตกลงมาที่หน้าผานั้นแน่นอนครับว่ามันน่ากลัว
0: ในไทยนี่ก็เรียกว่าไปตายระดับหน้าใช
1: ่ไหมใช่ใช่ครับแต่ว่ามันเหมือนเรามีความฝันเรามีความเชื่อเราไม่ได้มีเหตุผลมารองรับหรอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่สิ่งนึงที่เรารู้คือมันไม่มีหลักฐานไหนมาโต้ครับว่าเราจะไปไม่ได้แน่ๆเราก็เลยเลือกที่จะลองดูดีกว่าเพราะถ้าไม่ได้เราอาจจะกลับมาเรียนในระบบหรืออาจจะทำอะไรต่อได้ความที่แบบเราเดินไปงานโปรแกรมเมอร์ไหนแล้วก็จะเจอแต่พี่ๆที่จบมหาลัยทำงานมาแล้ว 3-4 ปีเราไม่เคยเจอแบบเด็กอายุ15ที่แบบนั่งเขียนโปรแกรมแล้วก็แบบอยากจะทำงานตอนนั้นครับผมพยายามหาที่ทำงานหรือหาที่ฝึกงานอยู่แต่ก็หาไม่ได้สักทีผมขึ้นไปบน BTS ครับแล้วก็ขึ้นไปตามปกติแล้วก็เห็นนักศึกษา2คนเขาคุยกันเรื่องโปรแกรมฝึกงานชื่อว่า The Internship
0: The internship
1: กฎของโครงการที่เขาเขียนไว้เขาบอกไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กมัธยมหรือเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนมาก่อนเนี่ยคุณก็สามารถสมัครได้ถ้าความสามารถคุณถึงมันเป็นโปรแกรมที่เขาเอาสตาร์ทอัพแบบทั่วประเทศไทยจับมารวมกันมันเหมือน The Voice ครับคือตอนแรกบริษัทเขาต้องเลือก
0: อ๋อเหมือนเขาเลือกเข้ามาแล้วมาคัดอีกทีนึงนี้ป่ะ
1: ใช่ครับคือเขาจะเลือกเราก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยเลือกเขาใช่ครับสนุกเหมือนกันครับตอนวันคัดเลือกตอนนั้นก็ที่เขาเลือกเราแล้วเราเลือกเขาก็ได้เป็นบริษัท iTax ครับ
0: ก็คือตอนนั้นเราก็เข้าไปอินเทอร์ในนั้นเลย
1: ใช่ครับ iTax เป็นบริษัทที่ทำเรื่องภาษีครับเอาไว้กรอกข้อมูลไปแล้วดูว่าเราลดหย่อนภาษีได้กี่บาท
0: แล้วพอเข้าไปในบริษัทสตาร์ทอัพนี้แล้วเนี่ยเราได้เข้าไปทำอะไรบ้างครับ
1: มันเป็นความโชคดีของผมอย่างหนึ่งคือตอนนั้นครับมีพี่ๆหลายคนเขาเป็นคนที่เข้ามาทำงานใหม
0: ่ครับ
1: ไม่ได้ฝึกงานนะครับเป็นพนักงานเข้ามาทำงานใหม่เหมือนผมเลย
0: แต่เราไปฝึกงานใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วไม่มีความโชคดีอย่างหนึ่งคือมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งครับมันชื่อว่า React เป็นตัวที่ใช้ในการสร้างเว็บ
0: React
1: ใช่ครับเจ้า React เนี่ยผมเขียนมาแล้วประสบการณ์ประมาณ3ปีครับแต่กลายเป็นว่าพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่ครับเคยเล่นเทคโนโลยีตัวนี้มาก่อนในชีวิตเลยกลายเป็นว่าเราได้โอกาสดีแล้วครับเอ้ยทำไมเราไม่ลองสอนพี่ๆเขาตอนนั้นแม่ผมมีคำพูดหนึ่งครับที่ผมจำมาตั้งแต่เด็กแม่ผมชอบบอกว่าชอบช่วยจะชดช่วงก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วยไปแล้วพี่เขาก็เริ่มเหมือนให้ลองให้คำปรึกษาลองช่วยพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ครับว่า React เป็นยังไงใช้งานยังไงช่วยเหมือนสอนพี่เขาหน่อย
0: จากการที่เป็นอินเทิร์นเราการคุยแทนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่ครับการเป็นคนช่วยสอน
0: เป็นคนช่วยสอนแทนไปเลยโดยที่อายุแค่15
1: ใช่ครับ
0: ที่อินเทิร์นนี้เราทำงานที่นั่นนานแค่ไหนครับ
1: ผมทำอยู่1ปีครับเพราะว่าหลังจากที่เราอินเทิร์น3เดือนเสร็จแล้วพี่เขาก็สนใจให้เราทำงานต่
0: อเขาก็รับเราต่อเลย
1: ใช่ครับตอนนั้นผมก็ทำงานยาวๆต่อมาก็มีได้ไปจัดกิจกรรมจัดแฮกเกอร์ทอนต่างๆของตัวเองช่วงนั้นด้วยคร
0: ั
1: บ
0: แล้วหลังจากนั้นนะครับ
1: ระหว่างที่ผมทำงานอยู่ iTax ครับตอนนั้นต้องเกริ่นก่อนว่าผมได้ไปจัดงานหนึ่งครับเจ้างานแฮกเกอร์ทอนชื่อว่าชื่อ Stupid
0: ชื่องานว่าอะไรนะครับ
1: ชื่อ Stupid Hackathon เป็นงานแฮกเกอร์ทอนที่แบบซิลลี่แบบโง่ๆไม่รู้สึกมาก
0: ลองอธิบายว่าแฮกเกอร์ทอนซิมันแปลว่าอะไร
1: แฮกเกอร์ทอนคืองานที่โปรแกรมเมอร์มารวมตัวกันเพื่อสร้างของที่ตัวเองชอบครับใช่ครับปกติโปรแกรมเมอร์เขาจะทำงานตามเจ้านายบอกให้เขียนอะไร มีความต้องการลูกค้ายังไงเขาก็เขียนตามใช่ไหมครับแต่แฮกเกอร์ทอนเป็นงานที่บอกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยสามารถสร้างของที่ตัวเองต้องการ
0: มันมาจากคำว่าแฮกกับมาราธอนไ
1: หมใช่ครับแฮกมาราธอนข้ามคืนไม่หลับไม่นอน
0: โอเค
1: งานนั้นเป็นงานที่ผมจัดขึ้นด้วยตัวเองครับ
0: เอาเราจัดเองด้วยเหรอ
1: ใช่ครับจนตอนนี้ก็จัดมาเป็นปีที่3แล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในงานนั้นที่นำมาสู่เรื่องของการทำงานก็คือผมได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งครับพี่คนนี้เนี่ยเป็นพี่ที่เขารู้จักกับเจ้านายผมในปัจจุบันพอดี
0: อ๋อครับ
1: ตอนนั้นพี่เขาก็รีเฟอร์ผมให้ว่าเอ้ยน้องภูมิเนี่ยเป็นน้องที่ทำคอมมูนิตี้ในประเทศไทยนะแล้วก็แบบเขียนโปรแกรมได้ระดับหนึ่งเลยพี่เขาก็แบบแนะนำเราให้พี่ที่บริษัทที่ผมอยู่ปัจจุบันก็คือ Omniverse พี่เขาก็โทรศัพท์มาสัมภาษณ์ครับก็เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ก็ให้เขียนโปรแกรม
0: เดี๋ยวสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์ไปไหน
1: ก็คือสัมภาษณ์เพื่อย้ายบริษัทครับ
0: เพื่อย้ายบริษัทไปอยู่ที่นึง
1: ใช่ครับ
0: และตัวอีกตัวบริษัทนี่คือเป็นบริษัทในไทยหรือว่า
1: บริษัท Omniverse เป็นบริษัทไม่มีการจดบริษัทในไทยครับก็คือเป็นบริษัทต่างประเทศ
0: ใช่ครับต่างประเทศ
1: ใช่ครับจดบริษัทในซานฟรานซิสโกครับคนไทยอาจจะรู้จักกันดีกว่าในคำว่าซิลิคอนวัลเลย์ตอนที่สัมภาษณ์ผมก็เรียกว่าไม่ได้ทำได้ทุกข้อละกันครับหลายๆข้อที่เป็นแบบค่อนข้างซับซ้อนผมก็ทำไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่พี่เขาก็อาจจะได้ยินเรื่องราวของเรามา เราก็ได้รับโอกาสครับตอนนั้น
0: คือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วก็ให้เขียนโปรแกรมเลยนี่เหรอ
1: ใช่ครับ
0: ทำสดๆเลยนี่เหรอ
1: สดๆครับ
0: โอ้โอเคอ่ะแล้วหลังจากที่เขารับเราแล้วเราเข้าไปทำอะไรในนั้นครับหน้าที่ของเราทำอะไรบ้าง
1: ตอนที่พี่ที่เป็นหัวหน้าผมครับเขาพูดออกในไลฟ์ที่คุยกับคนไทยมีประโยคนึงครับที่พี่เขาบอกคือในบริษัทเนี้ยเขาไม่ได้อยากรับคนที่แบบเขาต้องมาสอนงานต้องมาแบบจูงมือต่อแต่เขาอยากจะรับคนที่รับไปปุ๊บเขาทำงานได้ปั๊บเขาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยครับเขาจะไม่ได้แบ่งหน้าที่กันว่าคุณต้องดูระบบนี้คุณต้องดูหน้าบ้านต้องดูหลังบ้านไม่ครับเขาจะไม่แบ่งอะไรแบบนั้นเลยสิ่งที่บริษัทนี้ทำเราเรียกว่า streaming taskครับแปลตรงๆก็คืองานเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับคือเราจะมีสิ่งที่เราแบ็กล็อกก็คือเป็นกองงานที่มันกองกันอยู่ทำอันนี้ทำอันนี้ทำอันนี้แต่เขาจะไม่บอกครับว่าใครทำเดดไลน์ Deadline เมื่อไหร่ไม่มีบอกเลยครับ
0: เดินไปดูเองอยากทำไหนทำเนี่ย
1: ใช่ครับจริงเขาจะไม่กระจายใช่ เขาจะบอกว่า
0: จริงเหรอ
1: ใช่ครับจะมีแค่บางเคสที่บอกว่าเออน้ำภูมิช่วยอันนี้หน่อย
0: ไปหาเรา
1: ใช่ครับแต่ว่าในหลายๆเคสเขาก็จะเราก็จะเป็นคนเลือกเอง
0: แปลว่าต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก
1: ๆใช่ครับผมว่าเป็นเรื่องของความเชื่อใจด้วยครับเขาเชื่อใจเราว่าเราจะต้องสามารถทำได้ถ้าเราติดอะไรเขาจะไม่ตอบเราว่าเออติดตรงไหนไหมแต่เราจะต้องเป็นคนที่ active แล้วก็ไปถามพี่ๆคนอื่นแทน
0: น้องภูมิคิดยังไงครับว่าน้องภูมิเนี่ยไม่ได้มีใบรับปริญญาปริญญาตรีและสามารถเข้าบริษัทนี้ได
1: ้มีอาจารย์ท่านหนึ่งครับเขามีโค้ดหนึ่งที่ผมชอบมากอาจารย์เขาบอกว่าการมีการศึกษาไม่เท่ากับการมีวุฒิการศึกษาครับมันเป็นคนละเรื่องกันบางคนที่เขามีวุฒิการศึกษาเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจเรียนมากกับการบางคนอาจจะใช้เวลาของตัวเองในการเรียนรู้จากการทำงานผ่านโลกจริงจากการเขียนโปรแกรมจริงๆเขาอาจจะไม่มีวุฒิก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในโลกที่มันเปลี่ยนไปในปัจจุบันเนี่ยคนเขาอาจจะไม่ได้มองแล้วว่าเราจบปริญญามาไหม
0: ต้องมีใบจบไหม
1: ใช่มีใบจบหรือเปล่ามีทรานสคริปต์อะไรแต่สิ่งที่เขาสนใจมากกว่าคือคุณทำอะไรมาบ้าง
0: ความสามารถของเรา
1: ใช่ครับเราสร้างอะไรได้เราให้คอนทริบิวต์คุณค่าอะไรให้กับเขาได้ผมว่าอันนี้สำคัญกว่าครับ
0: นั่นคือเหตุผลที่บริษัทรับเรา
1: ใช่ครับ
0: น้องภูมิถือว่าเป็นวัยรุ่นที่โชคดีมากที่เขารู้ว่าเขาอยากเป็นอะไรและกล้าที่จะออกไปค้นหาตัวเองให้เจอช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจวัยรุ่นกับการค้นหาตัวเองครับ

0: วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องค้นหาตัวเองครับจะทำยังไงให้เจอและถ้าเจอแล้วต้องทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอโอครับ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วนี่ก็น้องภูมิครับคุณหมอ
2: สวัสดีครับ
0: ผมคุณหมอครับการค้นหาตัวเองเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่ไหมครับคุณหมออ
1: ๋อจริงมันก็จำเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะเราก็คงต้องแบบทำความรู้จักตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าหมออยากจะบอกว่าเราไม่มีความจำเป็นต้อง

0: าตัวเองในวัยรุ่นนะเราค้นหาตัวเองได้ตลอดชีวิตเลยคือสิ่งที่เราเคยชอบและคิดว่าใช่ในวันหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปเมื่อยุคสังคมเปลี่ยนไปอาชีพอีก10ปีอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอยู่วันนี้ที่มันจะอยู่ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเราควรจะค้นหาตัวเองตลอดเวลาว่าเราชอบอะไรแล้วคือคนเรามันก็เปลี่ยนตลอดเวลาโลกมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาถ้ามัวแต่คิดว่าค้นหาตัวเองเจอแล้วพอแล้วเงี้ยเราก็คงจะปรับตัวไม่ทันกับโลก
1: ครับแล้วคุณหมอคิดว่าวัยรุ่นเนี่ยมีช่วงไหนไหมครับที่เป็นช่วงที่ควรจะเริ่มค้นหาตัวเองได้แล้ว
0: คือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันมีกรอบตรงว่ามันต้องเลือกใช่ไหมเช่นมันต้องเลือกตั้งแต่จะเรียนสายไหนจะเข้าวิทย์คณิตเข้าภาษาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็รู้สึกว่าอยากรู้จักตัวเองเร็วๆแล้วก็ดูเหมือนวัยรุ่นทุกคนจะมีจุดตรงที่ว่าช่วงแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยก็จะแบบเอ๊ะเราต้องตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะชอบเราจะไปทางไหนเนาะแม้นหลายคนก็บอกว่าเราควรจะต้องเจอตัวเองก่อนหน้านี้แต่หมอคิดว่ามันไม่แน่เลยคือเด็กควรจะเจอตัวเองแต่เล็กเลยนะโหแบบเป็นตั้งแต่วัยเด็กก็มุ่งมั่นทำสิ่งนี้มาจนโตอย่างเงี้ย
1: น้องครูผมรู้สึกว่าน้องคร
0: ูน้องแพรพาเพลอะไรเงี้ยแต่ห้าขวบแต่งหน้าแล้ววันนึงก็ต้องเพราะฉะนั้นมันก็คงขึ้นกับโอกาสขึ้นกับความถนัดขึ้นกับศักยภาพว่าจะเจอตัวเองได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ขึ้นกับการสับสนของครอบครัวว่าช่วยเอื้อให้ทำให้เขาได้เจอสิ่งเหล่านั้นได้เร็วไหมนะคะแต่ว่าหมอก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆว่าเอาจริงๆในการเรียนมหาลัยมันก็ไม่ได้แปลว่าถ้าเราไปเจอคณะที่เราไม่ชอบก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เจอตัวเองอ่ะมันก็คือการเจอตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วหมอว่านี่ก็เป็นความค้นพบที่สำคัญอันนึงเลยนะการรู้ว่าชีวิตจะไม่ทำอะไรและไม่ชอบอะไรแน่ๆเนี่ยโอ้โหเป็นการค้นหาตัวเองที่ดีอันนึงเลยเพราะฉะนั้นก็มองว่าชีวิตมันก็คือการอย่างนี้แหละมันคือการลองอ่ะบางอย่างก็ลองไปก่อนเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่บางอย่างก็ให้เวลากับมันเพื่อจะได้รู้ว่าสุดท้ายมันเป็นเราจริงๆคำแนะนำก็คือลองมองว่าเรามีความอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันเป็นแรงขับข้างในเราอะเราอยากจะทำอะไรเรามีความสุขในการทำอะไรเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกใบนี้เราอยากทำให้เกิดความหมายอะไรใหม่ๆเราชอบอะไรที่มันเป็นความสุขในการทำของเราหมอว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นตัวไดรฟ์เราที่สำคัญมากเลยแล้วก็อีกอันนึงก็ไปดูว่าเราถนัดอะไรบางคนชอบเป็นนักแสดงแต่ไม่มีความถนัดมันก็จะไปไม่รุ่งอ่ะก็ไปดูว่าไอ้สเตรนท์เราเนี้ยจริงๆมันมีด้านไหนที่เราแบบที่มันน่าจะเป็นด้านที่เราควรพัฒนาเป็นด้านที่เราถนัดแล้วมันเป็นคำตอบของเรา
1: ครับแล้วถ้าครอบครัวเขาไม่สนับสนุนนี่ครับเราควรทำยังไงครับ
0: หมอก็ยังอยากบอกทุกคนว่าชีวิตจริงๆมันเป็นของเรานะหมออยากให้เด็กทุกคนเชื่อว่าเราเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของเราแล้วเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบสุขทุกข์ในการตัดสินใจของเรา
1: ของตัวเราเอง
0: คือแบกตัวเองไปก็เหนื่อยมากแล้วอะก็การต้องแบกความคาดหวังของคนอื่นด้วยเนี่ยจริงๆไม่ใช่ภาระหน้าที่อาจจะยิ่งทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็คือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นความคาดหวังของใครก็เป็นความรับผิดชอบของคนนั้นเนาะเราไม่ได้มีหน้าที่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเรามีหน้าที่รับผิดชอบกับตัวเรา
1: เ
0: รามีหน้าที่ทำให้ตัวเรามีความสุขให้ได้ก่อนแล้วเขาจะมีความสุข
1: น้องภูมิครับอยากให้น้องภูมิลองเล่าเรื่องครอบครัวน้องภูมิหน่อยว่าเขาสนับสนุนน้องภูมิแค่ไหนยังไงบ้าง
2: ผมชอบคำพูดหนึ่งของคุณแม่ผมมากครับคุณแม่จะบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตของภูมิทางเลือกทุกอย่างก็คือทางเลือกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราเองครับต้องเป็นคนเลือกแม่จะไม่ตัดสินใจอะไรให้ภูมิรู้อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่เวลาเราเศร้าเวลาเราอะไรเราก็กลับบ้านไปนอนกอดแม่ได้เสมอผมเชื่ออย่างนี้ครับว่า parenting ที่ดีการเลี้ยงดูที่ดีมันควรจะเป็นอย่างนี้มันไม่ควรจะเป็นการที่เราเอา will หรือเอาความต้องการของตัวคุณพ่อคุณแม่เองไปใส่ให้กับลูกครับผมให้คำปรึกษาเด็กๆแล้วก็แบบเพื่อนวัยเดียวกันให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มาเราจะเห็นแพทเทิร์นได้ชัดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราให้อิสระกับลูกแต่จริงๆเขามีความต้องการบางอย่างที่มันอยู่ใต้ภูเขา
1: น้
2: ำแข็ง
1: อยู่ข้างหลังนะ
2: ใช่ครับซึ่งผมว่าอันนั้นนะค่อนข้างอันตรายต่อแบบตัวสุขภาพจิตของลูกเพราะว่าเหมือนเขาจะต้องอยู่ใต้แรงกดดันอันนี้เยอะมากๆเพราะเพื่อนในห้องภูมิหลายๆคนก็เป็นอย่างนี
1: ้โอ้เป็นตัวอย่างแล้วซึ่งครอบครัวของน้องภูมิก็สนับสนุนน้องภูมิเต็มที่มากเลย
2: ใช่ครับตอนเด็กๆคุณแม่ไม่รู้ว่าเราชอบคอมพิวเตอร์ครับตอนนั้นแม่เสนออย่างแรกก็คือลองเป็นหมอดูไหม แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเรากลัวเลือดครับเวลาแบบต้องฉีดวัคซีนอะไรเราก็จะกรีดเอาเป็นเอาตายก็โอเคไม่เป็นหมอก็ได
1: ้ครับนอกจากเรื่องครอบครัวแล้วเนี่ยครับ มันน่าจะมีผลเกี่ยวกับการศึกษาหรือเปล่าคุณหมอครับเพราะว่าที่คุณหมอพูดมารอบแรกว่าการศึกษาเราม .4 ม .5 เราต้องแบบตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงถูกไหม
0: ครับคือการศึกษาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราไม่เอื้อเลยใช่ไหมที่เด็กเนี่ยมีทางเลือกที่หลากหลายเราจะถูกโปรแกรมเลยเรียนเก่งเรียนหมอ
1: วิทย์คณิตไปละ
0: มันจะแบบผูกความเรียนเก่งไปกับการเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนคณะที่แบบท็อปแรง
1: แล้วเพื่อนผมที่เรียนสายศิลป์ก็จะรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า
0: แล้วแบบมีข่าวเด็กขึ้นหน้าหนึ่งที่แบบ
1: เอ็นติดหมอขึ้นป้าย
0: กันแบบเอ็นติดไม่มันจะมีแบบยกห้องอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันแบบมันเป็นเรื่องความล้มเหลวในระบบการศึกษาตอนที่พอเห็นหมอสุดเฮ้ยมันใช่เหรอที่มันจะทำให้เด็ก50คนมีความฝันเหมือนกันมีความชอบเหมือนกันมีความถนัดเหมือนกันมันก็ต้องกลับมาดูอะว่าโรงเรียนเนี่ยจริงๆมันควรเป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ใช่แค่ได้รับความรู้เนาะแต่ได้เจอศักยภาพของตัวเองอ่ะอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญมากๆของโรงเรียนก็คือทำให้เจอว่าตัวเองมีความชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็จะเดินไปทางไหนแล้วก็มีทักษะอะไรที่ทำให้ตัวเองไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบตีกรอบหรือพยายามจะคือบางทีเนี่ยมันไปติดกรอบกับไม่ใช่แค่การเรียนเก่งผูกไปกับอาชีพบางอาชีพเนาะมันไปติดกรอบด้วยว่าอยากได้เด็กมาทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กเก่งก็จะถูกป้อนข้อมูลให้ไปเป็นแบบอะไรที่มันแบบ
1: ที่มันดูว่าเก่ง
0: แล้วก็ได้เป็นชื่อเสียงเป็น
1: หน้าตาโรงเรียน
0: ได้มาติดกำแพงได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีก็มันก็ทำให้เด็กส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีทางเลือกของตัวเองเท่าไหร
1: ่ครับวัยรุ่นทุกคนนะครับที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่เนี่ยคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำเขาบ้างครับ
0: ก็ให้ทำสองอย่างเนาะสำรวจโลกภายในกับสำรวจโลกภายนอก
1: ก็คือตัวเราเอง
0: สำรวจโลกภายในเนี่ยเราก็ดูว่าสิ่งที่เป็นความชอบของเราคืออะไรอะไรที่เราทำมันแล้วเรามีความสุขมากกับอีกอันก็สำรวจโลกภายนอกด้วยว่าอะไรที่มันเป็นเทรนด์ที่มันจะเป็นอาชีพในโลกอนาคตเราแมทช์ส่วนไหนตรงไหนมาว่าเนี่ยน่าจะเป็นอันที่ทำให้เราก็น่าจะเจอตัวเองแล้วก็เราต้องมีเป้าหมายในการเข้ามหาลัยคือเพื่อพัฒนาทักษะบางอย่างและการเรียนรู้บางอย่างการไปเจออะไรที่ไม่ใช่จริงๆก็คือคำตอบที่ดีด้วยแล้วก็หมอคิดว่าชีวิตมันไม่ได้จบได้แค่การจบมหาลัยอ่ะบางทีมันก็เรียนรู้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆหลายคนเนี่ยเปลี่ยนอาชีพตอน40ยังมีเลยแล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่แหละที่ทำให้เราคนเจอตัวเอง
1: ครับผมวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณหมอโอมาแล้วก็น้องภูมินะครับผมที่มาให้ข้อมูลดีๆของเราวันนี้ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับวันนี้รายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเรา3คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ตื่นก็สายมาก็ไม่ทัน
1: ขาดทุนความรู้ก็เมื่อวานนี้น่ะสิ

0: ดึกมากแล้วพวกเรารีบกลับกันเถอะ
1: อีกหน่อยนะหมูหยองยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะแต่ง่วงแล้วนะ
0: กลับแล้วนะ
1: กลับแล้วนะเล่นดึกไปหน่อยอ่ะดูสภาพสิแม่เอกเข้าสวยหมูหยองพวกเธอมาสายอีกแล้วนะเย็นเนี้ยอยู่ทำความสะอาดด้วย
2: ครับ
1: เฮ้ยพวกเรามาสายกันประจำเลยเหนื่อยเหนื่อยจังคราวหน้าต้องมาให้ทันให้ได
0: ้มารอเลยเหรอดาวี
2: ่ Yep
3: เธอ
1: มีอะไรเหรอหมูหยอง
4: ทำไมเหรออ
1: ้าวก็หมูหยองเรียกนี
4: ่เฮ้ยเปล่านะ
1: ฮะงั้นใครล่ะฮะ What is it?
2: A worm. A worm.
1: เอ้ยนอนนอนข้าวสวยกลัว
3: ช่วยด้วยครับช่วยด้วย
1: ไม่กลัวเหรอไม่เอก
0: ไม่หรอกน่ารักดีออก
3: ช่วยพวกเราด้วย
0: เกิดอะไรขึ้นเหรอครับคุณหนอน
4: นั่นสิ
3: พวกเราน่ะได้รับภารกิจจากราชินีของเรา
0: ให้ขนแตงโมกลับ
3: แต่ระหว่างทางพวกเราเล่นกันจนลูกแตงโมกลิ้งตกลงไปในทะเล
0: ราชินีบอกว่าถ้าวันนี้เรานำแตงโมกลับไปไม่ได้พวกเราจะอดเป็นเทวดาแล้วก็นางฟ้า
1: คืออะไรอ่ะเทวดานางฟ้า
3: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกัน

0: ถึงบ้านดาวี่สักที
1: พวกเราไปช่วยคุณหนอนกันเถอะไม่รู้ว่าตอนนี้แตงโมนั่นน่ะจะลอยไปไกลถึงไหนแล้ว
2: จริงด้วยสิ
0: สู้ๆขอบคุณนะ
3: อ้าวให้พวกเราคุยตั้งนาน
2: ไปเถอะออกเดินทางกัน
4: สวัสดียินดีต้อนรับมีอะไรให้รับใช
0: ้คุณยานคะช่วยพาเราไปทะเลที่พวกคุณหนอนมาหน่อยนะคะ
3: ว้าว
4: รับทราบ

0: ถึงจุดหมายตามผมมาครับพวกเราทำตกทะเลไปแถวๆนี้แหละ
1: ตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะ
2: เอาพวกเราช่วยกันมองดูสิว่าแตงโมลอยไปถึงตรงไหนแล้ว
1: โอเคแยกย้ายกันเลยอุปกรณ์เสริมกล้องส่องทางไกล What is it?
3: Watermelon. A watermelon.
1: เจอแล้วอยู่ตรงโน้นครับลอยอยู่โน่นน่ะ
2: เฮ้ยไกลเหมือนกันนะ
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวหมูหยองว่ายไปเอาเอง
1: เฮ้ยอันตรายนะ
2: ใช่หมูหยองเกิดถลามล่ะน่ากลัวออก
4: น่ากลัวจริงๆแฮ
2: ะเออปลาฉลามปลาฉลามมาจริงๆด้วย
3: What is it?

0: well. A whale.
1: อ้าวไม่ใช่ปลาฉลามหรอกเหรอ
2: ไม่ใช่หรอกนี่คุณวานน่ะ
3: เราไม่ใช่ฉลามหรอกเราน่ารักกว่าเยอะ
1: เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3: นี่ก็จะเย็นมากแล้ว
2: ราชินีกับพวกหนอนกำลังรอแตงโมจากพวกเราอยู่
3: เพื่อเป็นอาหารของพวกเราวันนี้ลูกนั้นใช่ไหม
2: ใช่แล้วครับ
3: สบายมากเดี๋ยวฉันเก็บมาให้รอแป๊บหนึ่งนะ
1: อ้าวดาวี่ไปกับคุณวานด้วยนะ
2: ไม่เป็นไรหรอกคุณวานน่ะใจดี
3: ขอบคุณพวกเธอมาก
2: ๆไม่ได้พวกเธอพวกเราที่รออยู่แย่แน่ๆเลยอ่ะ

0: ไม่เป็นไรค่ะพวกเรายินดี
1: ต้องขอบคุณคุณวานครับ
0: ฮะอยากเล่นต่อเหรอเออคุณหนอนอยู่เล่นกับพวกเราต่อไหมครับนะนะเล่นด้วยกันนะคะ
1: น่าสนุกนะ
2: วู้ปี
3: ้ที่เหลือพวกเราจัดการขนแตงโมกลับเอง
1: ขอบใจพวกแทมมา
0: แย่แล้วแย่แล้วพวกเรา What is it?

0: watch. A watch.
1: เรื่องแสงด้วยโอ้ยที่แย่น่ะดึกแล้วนะเดี๋ยวไปโรงเรียนสายกันอีกอะ
2: ฮะดึกแล้ว
3: ถ้างั้นพวกเรากลับกันเถอะ

0: A wash. A whale. A worm. A watermelon.
1: มาเล่นเกม What is it กันนะครับ
2: Let's play
1: What is it?
2: Worm? Watch?
1: What is it?

0: watch?
1: วันเนี้ยเพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะ
2: บ๊ายบาย

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้งสองด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับโจก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจแล้วนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับตัวอาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบ

0: ที่มันเป็นนูนนูนออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดกดเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอะไรแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันแล้วส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวคือครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โตจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับ ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์ @thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได
1: ้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้าง

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: วัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สภาเสียงไร้เดียงสาครับสภาเด็กแห่งแรกนะครับที่จะเปิดโลกประชาธิปไตยและสิทธิของเด็กๆในแบบไร้เดียงสาแต่ไม่ไร้สาระครับ
1: และนี่คือเวทีที่เชื่อมโยงความคิดให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจในโลกของเด็กๆมากยิ่งขึ้นเพราะการคิดและการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับ
0: และในวันนี้นะครับความคิดเห็นของสมาชิกทั้ง50ท่านเนี่ยพร้อมแล้วก็รอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกนอกสภาเนี่ย40
1: ท
0: ่
1: าน
0: แล้วก็ในสภาอีก10ท่านนะครับ
1: 10ท่านครับ
0: แต่ตอนนี้เรามาพบหน้าพบตาของสมาชิกในสภากันก่อนดีกว่า
1: ดีครับ
0: เชิญทั้ง10ท่านเลยคร
1: ับ
0: สวัสดีทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แม่ไม่เจออาทิตย์นึงเนาะคิดถึงเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยววันนี้หายคิดถึงแล้วแต่ว่าก่อนเราจะเข้าเรื่องเนี่ยมันจะต้องมีแบบประเด็นให้แบบกระจายความรู้หน่อยให้ความรู้ระเบิดลงมาหน่อย
0: เอาความรู้ระเบิดเลยนะวันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาแบบมาให้พวกเราแบบว่าเป็นกิมมิกเล็กๆก่อนอะ
1: อ๋อก่อนหน้านั้นเราต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีนักกีฬาเก่งๆเนี่ยเยอะมากเลยนะครับ
0: โอ้โหใช่ใช่ใช่
1: มึงทั้งวอลเลย์บอล
0: วอลเลย์บอลนี่เป็นโค้ดออสไงตัวใหญ่นะ
1: ใช่
0: คร
1: ับแบดมินตันก็มี
0: แบดมินตันพี่เมย์
1: ใช่พี่เมย์ชนกครับนักมวยก็มีอ่ะ
0: นักมวยนี่อย่างแก้วพรหมยูน
1: บ
0: ัวขาวแล้วก็ล่าสุดนี่เลยนะฮะขาวพองสิทธิชูชัยล่าสุด
1: ล่าสุดจะมีไหน
0: เล่นมุกเสด็จพวกนี้ยังไม่เกิดเลย
1: สมมุติว่าทุกท่านเนี่ยนะครับเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงคนนึงแล้วก็ไปแข่งมารายการใหญ่ๆได้รางวัลกลับมาปุ๊บ
0: ครับ
1: กลับมาถึงที่บ้านเนี่ยสิ่งแรกที่จะทำคืออะไร
0: โหนี่เร็วก่อนเลย
1: เนื้อครับเนื้อ
2: กลับไปหาพ่อแม่ก่อนแล้วก็แบ่งเงินให้พ่อแม่ถ้าเกิดได้มา10ล้านก็แบ่งให้พ่อกับแม่7ล้าน5แล้วก็แบ่งให้คนอื่นแบ่งบริจาคให้คนอื่นแล้วก็มาใช้ส่วนตัวนิดหน่อยอะครับ
0: อันนี้คุณมีความคิดดีนะท่านประธาน
1: มีใครมีความคิดอื่นอีกเยอะ
0: ท่านโฟกัส
1: ข้าวต้มมัด
0: อย่าไปเรียกท่านท่านโฟกัสครับ
3: โอเคครับได้ค่ะ
0: สิ่งแรกท่านจะทำอะไรก่อน
4: ถ้าได้เงินรางวัลก็แบ่งเงินไปให้พ่อแม่
5: ถ้าต้องบัตรเร็ว
0: ๆแบ่งเงินให้พ่อแม่
1: อ
0: ้
1: าวแล้วจะทำอะไร
0: แล้วทำอะไรอีก
4: ถ้าตู้เย็นมันเก่าก็ซื้อตู้เย็นใหม
0: ่เออก็ดีนะก็แง่ซื้อสัก100เครื่องเลย
5: โอกาสนะ
0: ท่านอื่นท่านอื่นว่าไง
5: ต้องมา
0: ท่านอื่น
6: ท่านตารานเหมือนกันค่ะเอาเงินไปแบ่งให้พ่อแม่ก่
0: อ
6: นเอาไปแบ่งให้สักส่วนนึงแล้วก็เก็บไว้ของเราส่วนนึงแล้วก็เอาไว้ให้ทำบุญกับวัดอะไรพวกนี้ค่ะ
0: วัดนู่นไหมที่จังหวัดศรีสะเกษไหมล่ะ
6: เออไกลเกิน
5: วัดอะไรอ่ะ
7: ที
5: ่
7: หลวงปู่เน้นคำ
0: ว่าจังหวัดโอ้โหวัดที่หลวงปู่เน้นคำอะไรนะ
7: จำวัดอยู่อ่ะวัดป่าที่ถามมา
0: โอ้ยเขายังหนีอยู่เลยอย่าไปยุ่งกับเขาก็ไปบริจาคตามวัดอะไรอย่างนี้
6: ใช่ค
0: ่
6: ะ
0: โอเคก็ถือว่าเป็นความคิดของท่านสมาชิกแต่ละคนคือจริงๆเนี่ยก็เก็บเอาไปคิดได้เผื่อโตมาเนี่ยเราได้ประสบความสำเร็จอย่างนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
1: หลากหลายความคิดแล้วในวันนี้เนี่ยแหละครับเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของกีฬาครับ
0: เข้าเรื่องแล้วเหรอฮะ
1: ใช่ครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของกีฬาว่าท่านสมาชิกเนี่ยเคยเล่นกีฬากันหรือเปล่
0: า
1: ชอบเล่นกีฬาชนิดไหนแล้วทำไมถึงชอบ
0: ยกมือครับ
1: ท่าน
0: ท่านไหนดีท่านดิว
1: ท่านดิว
0: ลองลงมาก่อนเดี๋ยวใจเย็นนะได้ตอบทุกคน
8: ชอบว่ายน้ำค่ะ
0: ชอบว่ายน้ำทำไมถึงชอบว่ายน้ำ
8: จะทำให้ตัวสูง
0: โอ้ไหนรบกวนท่านดิวลงยืนสิโอ้อยากให้ตัวสูงก็แสดงว่าอยากให้ร่างกายแข็งแรง
1: ต่อไปท่านมิวสิกเลยเอาฝั่งนี้ก่อน
9: เล่นฟุตบอลครับเพราะว่ามันเท่และสนุกครับ
0: ทำไมถึงเท่มาก่อนเพราะอะไร
9: ผู้หญิงชอบครับ
0: ว้าว
1: ไหนลองสัมภาษณ์ดูสักนิด
0: แม่ท่านมิวสิกนี่เขาชัดเจนนะท่านมิวส

0: มานี่ฮะสมมติว่าถ้ามิวสิก
1: สาวจะมา
0: ถ้าสมมติว่า
2: ลองยิงประตูประตูอยู่นี
3: ่ยังไม่ได้เตะเลย
0: เตะเตะเตะแล้วดีใจไปงู้นหนึ่งสองสามอันนี้คิดว่าชอบแล้วใช่ไหม
1: ชอบคร
0: ับ โอ้นั่งดีกว่า
3: ผู้หญิงชอบใช่ไหมฮะเนี่ย
0: ก็ดีนะก็ชัดเจนดีนะ
3: ชอบเป็นแรงบันดาลใจ
0: โอเคเอาฝั่งนี้ให้หมดเลยอ่ะ
4: ฟุตบอลมันทำให้แบบร่างกายแข็งแรงแล้วก็ระบบเผาผลาญดีครับแล้วเวลาเล่นเสร็จมันจะเกิดเหงื่อแล้วทำให้เรานอนสบายตัวครับ
3: เดี๋ยวต้องอาบน้ำเหมือนถ้านอนถ้าเหงื่อเนี่ยก็
0: เน่าแล้ว
1: เหนียว
0: คือถ้าคนไม่เคยทำเนี่ยเขาไม่พูดหรอกเนี่ยไม่พูดไม่คิดไม่ได้หรอกก็คืออ๋อทอดครับผมทอดครับโอ้ยมีหน้าเล่นกับท่านประธานคือท่านอ้ําเนี่ยคือชอบฟุตบอลนะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงด้วย
1: ครับ
0: ที
1: ่ชาติ
4: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เล่น
0: ไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็ว่าแล้วถ้าเกิดว่าเผาผลาญดีเนี่ยคงไม่ขนาดนี
1: ้
0: ไม่ได้พูดว่าอ้วนจะไป
3: ท่านเหนื่อยท่านเหนื่อย
0: มาฝั่งนี้เอาขอท่านเติมเม้งก่อนเดี๋ยวจะไล่ไปเลย
4: โอ้ต้องถึง
0: มีชอบอะไรบ้าง
5: ฟุตบอล
0: ฟุตบอลหนึ่ง
5: ว่ายน้ำ
0: สอง
5: แล้วก็เทควันโด
0: เทควันโด
5: สามอย่างชอบ
1: ใช่
0: ทำไมถึงชอบ
3: สามอย่าง
0: กีฬาสามอย่างนี้
5: เพราะว่าเทควันโดเนี่ยมันจะทำให้ทักษะการป้องกันตัวแข็งแกร่งขึ้น
0: ลองได้ไหมสมมติว่าพี่ต้อยเป็นผู้ร้าย
3: เข้าห้องหลัง
0: ห้องหลังคนนี้ก็แรงไปแล้วเขามีท่าอื่นไหมมีท่าอื่นไหมสมมติว่าถ้าจับมาข้างหน้า
3: โอ้จริงด้วย
1: โอเคมาตึง
0: ไม่ตัดออกนะไม่เอาออกไม่เอาออกอากาศนะครับไม่ได้นะครับ
3: ต้องหาออกอากาศมันจะหลบอ่ะ
0: สมาชิกผมเสียหน้าไม่ได้นะครับ
1: เพราะว่าต้องกางเกงมันตึง
0: เขาแก้ตัวว่ากางเกงมันตึงครับผมต้องเข้าใจด้วยนะไม่กางเกงแต่ก็โดนให้ตัวใหญ่
3: ใช่ไหมมันจะต้องแบบยืดหยุ่นใช่ไหม
0: โอเคเอาถ้าหลัง
1: ชอบแชร์บอลว่ายน้ำยิมนาสติก
0: สามอย่างเลยเอาที่ชอบที่สุด
1: ยิม
0: นาสติกเพราะว่าอะไรทำไมถึงชอบยิมนาสติก
1: เพราะว่าแต่ก่อนหนูก็ทำให้เป็นแต่ว่าหนูเรียนเต้นหนูก็เลยต้องเรียนยิมพร้อมไปด้วยแต่ว่ายิมมันแบบว่ามันก็ค่อนข้างยากแต่ช่วงนี้ก็ได้แล้ว
0: โชว์ยิมนาสติกเรา
3: ไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะ
0: พื้นฐานได้ไหมพื้นฐานได้ไหมลองสิแตงเฮ้ยสะพานโค้งโอ้โหเดี๋ยวต่อไปนะฮะเราจะมีท่านประธานท่านประธานครับท่านประธานจะไปโชว์สะพานโค้งเดี๋ยวท่านประธานจะโชว์สะพานโค้งแบบสเต็ปที่2
3: เมื่อกี้พื้นฐาน
0: ไปสเต็ปสุดยอดของเราพร้อมแล้ว1 2ไป
1: ทำได้ง่าย
0: เป็นพิธีกรอย่างนี้ครับอย่าเราอย่ามาเล่นทางตลกเลยใช่ไหมวะ
1: ง่ายง่ายทางง่ายทางโค้ง
0: ไม่เป็นไรคนที่ไม่เคยเล่นคนที่ไม่เคยหัดนี่อย่าไปหัดนะเพราะว่ามันอันตรายนะ
3: จะหลังหัก
0: ท่านมิวชอบเล่นอะไรครับ
1: กอล์ฟค
0: ่
1: ะ
0: ทำไมถึงชอบกอล์ฟ
1: มันเหมือนกับว่าทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วเวลาตีไว้เหมือนได้ปลดปล่อยออกไป
0: ได้ข่าวว่าเคยเกือบที่จะแข่งกับไทเกอร์วูดมาแล้วใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมท่านประธานผมเคยไปฝึกไปหัวอยู่สองทิ้งตุ้ง
3: กับหลัง
0: ลูกกอล์ฟอยู่นี
3: ่ไปไหนยะ
0: จริงๆมันต้องสมาธิต้องดีมากๆโอเคอันนี้เราก็เป็นความคิดเห็นของสมาชิกในสภานะครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภาว่าเขาจะชอบเล่นกีฬาอะไรแล้วก็ทำไมเขาถึงชอบกีฬานั้นๆ
3: ดีครับ
0: ไปฟังกันเลยครับ
1: ไปเลย
6: เด็กๆชอบเล่นกีฬาอะไรกันบ้าง
7: ก็ฟุตบอลครับผมเล่นเป็นนะครับแล้วก็เล่นถนัดด้วย
8: วิ่งค่ะตอนวิ่งค่ะได้แข่งกับเพื่อนนะคะได้ที่2ค่ะ
9: ผมชอบเล่นบาสเกตบอลแต่ก่อนเคยชอบฟุตบอลแต่มันยากแล้วก็เลยไม่ชอบแล้ว
10: ก็ถ้าจะเล่นที่บ้านก็บางครั้งเล่นตีแบดกับแม่ที่บ้านครับ
11: หนูชอบชักกระเยาะหนูชอบใช้กำลัง
12: ชอบเล่นปิงปองค่ะเพราะมันได้ออกกำลังกายทุกส่วนค่ะ
13: ชอบเล่นบาสเกตบอลค่ะบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ทำให้ตัวสูงค่ะ
14: คุณพ่อบอกไว้ว่าการว่ายน้ำจะช่วยให้ส่วนสูงเพิ่มขึ้นได้เยอะแล้วก็บริหารทุกส่วนของ

0: ร่างกายด้วยค่ะ
1: ชอบเล่นฟุตบอลครับก็มันต้องใช้ทักษะกับต้องเล่นเป็นทีมครับเล่นคนเดียวก็ไม่มีทางเล่นชนะ11คนได้ครับ
2: กีฬาที่สมาชิกทั้ง50ท่านชอบเล่นกันนั้นสรุปอันดับได้ดังนี้ครับอันดับที่1คือฟุตบอลรองลงมาคือแบดมินตันอันดับที่3ก็คือว่ายน้ำครับและไม่ว่าเด็กๆจะเล่นกีฬาชนิดแน่นอนว่าต้องสนุกและดีต่อสุขภาพทั้งนั้นนะครับ
3: แล้วนั่นก็เป็นความที่เห็นของสมาชิกนอกสภานะครับเราจะมาสรุปประมาณนี้ว่าทั้งในสภาและนอกสภาเนี่ยเขามีความชื่นชอบกีฬาก็เพราะว่ากีฬาเนี่ยได้สร้างพัฒนาการให้กับพวกเด็กๆเนี่ยทั้งร่างกายและจิตใจค
4: ือ
3: ให้แข็งแรงแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยควรจะสนับสนุนลูกๆนะครับ
4: ไม่แน่นะครับว่าพวกเขาบางคนเนี่ยอาจจะโตขึ้นไปทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติก็ได้นะครับ
3: โอ้โหถ้าท่านประธานพูดมาสักขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่ต้อยจะพาไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ก็คือเขาประสบความสำเร็จนะแล้วก็มีชื่อเสียงทางด้านกีฬาเนี่ยโด่งดังมากไปชมกันเลยครับ
5: ปัจจัยที่ทำให้เล่นกีฬาแต่เด็กก็คงจะเป็นในเรื่องของความผูกพันของครอบครัวเพราะว่าเราเป็นครอบครัวนักกีฬาแล้วตอนเป็นเด็กคุณพ่อก็ซื้อลูกบอลให้พอจำความได้ก็มีไว้ว่าลูกบอลติดตัวเรามาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยแล้วเราก็มีโอกาสได้ดูพี่ๆเขาเล่นในจอทีวีแล้วเวลาแข่งขันระดับทีมชาติมันก็มีความว่ามีความใฝ่ฝันว่าอยากจะติดทีมชาติสักครั้งนึงในชีวิตเหมือนกันเราก็เลยเลือกทางเดินใหม่ก็คือเอาฟุตบอลในการทำงาน
6: การเล่นกีฬานี่ก็แบ่งเป็น2อย่างเล่นเพื่อสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงกับ2คือเล่นสู่ความเป็นเลิศผมถือว่าโชคดีที่ตอนแรกนั้นคุณพ่อเนี่ยรับราชการเป็นทหารแล้วก็พยายามที่ให้ผมออกกำลังกายเล่นกีฬานะโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลแล้วก็กีฬาตะกอที่เล่นมาตั้งแต่เด็กแต่หลังจากนั้นก็ถือว่ามีโชคดีต่อไปเพราะว่านอกจากสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยก็ยังได้เรื่องของความเป็นเลิศในการเป็นนักฟุตบอลด้วยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันไม่เหมือนกับอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศอาจจะเล่นกีฬาได้โดยตลอดแต่อยู่เมืองไทยหนึ่งต้องเรียนดีการเรียนเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีวิชั่นคนที่จะเรียนดีกีฬาเด่นถ้ามีวินัยด้วยดูแลตัวเองรู้จักรักษาก็เรียกว่าระบบระเบียบของตัวเองทำอะไรให้มันเต็มที่มีวินัยอย่างดีแล้วเนี่ยผมว่า3อย่างให้รวมไปแล้วเนี่ยน้องๆจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับ
7: จริงนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จเนี่ยแน่นอนที่สุดคือลึกๆข้างในมันต้องมีเขาเรียกความอยากความกระหายที่จะประสบความสำเร็จสิ่งที่จะสนับสนุนก็คือครอบครัวผู้ปกครองควรจะให้กำลังใจและให้การสนับสนุนเต็มที่นะครับแล้วก็ผู้ฝึกสอนหรือโรงเรียนสถาบันการศึกษานักกีฬาที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดทุกคนใช้ความพยายามใช้ความเพียรใช้ความพยายาม
3: โอเคแล้วนั่นก็เป็นคำแนะนำหรือแง่คิดดีๆจากผู้ใหญ่นะครับเอาไปเป็นแรงบันดาลใจได้ถือว่าถ้าเรามุ่งมั่นและเราตั้งใจเนี่ยถ้าจะทำอะไรจริงๆนะความสำเร็จเนี่ยอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
4: ใช่เลยล่ะครับแหมพูดถึงกีฬาแล้วเนี่ยตอนเด็กๆนะครับทุกคนเนี่ยก็ต้องเคยผ่านอย่างนึงมาก่อนเลย
3: อะไร
4: กีฬาสีครับ
3: โอ้โห
4: ท่านโฆษกเคยผ่านมาไหมครับกีฬาสี
3: นานมาก
4: ใช่วันนี้ก็มาถามท่านสมาชิกนะครับว่ากีฬาสีที่โรงเรียนของท่านสมาชิกเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็มีการแบ่งสียังไงมีกี่สีย
3: กมือดัน
8: ก็จะเป็น
3: เอานี่เลยใกล้ๆก่อนใกล้ๆก่อนที่เขาจะลืมก่อนที่เขาจะลืม
8: กีฬาสีจะจัดวันเสาร์
3: แล้วมีการแบ่งสีไหมครับ
4: มีสียังไงบ้าง
8: มีสีชมพูสีเหลือง
4: สี
8: เหลืองสีฟ้าสีม่วงสีเขียวมีแค่นี้ครับ
3: ห้าสีอ๋อแล้วท่านเหนืออยู่สีอะไร
8: ตอนป.2 อยู่สีเขียวครับ
3: ตอนนี้อยู่ป.อะไร
8: ตอนนี้อยู่ป.3 ยังไม่ได้จัดกีฬาสีครับ
3: ท่านเหนือรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงต้องใช้สีเนี่ยมาแบ่งพวกเราให้เป็นสีอยู่สีนู้นสีนี
8: ้เพราะว่าถ้าเกิดไม่แบ่งมันจะเรียกว่ากีฬาสีค่ะ
3: กีฬากลุ่ม A อะไรเงี้ยเหรอ
4: ไม่ได้
3: อีกต้องเป็นกีฬาสี
8: กีฬาสีก็คือการแบ่งห้องหลายห้องกันเป็น1สี
3: แล้วชอบแล้วดีไหมครับ
8: แล้วมันก็ดีอะครับมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียคร
4: ับ เอาข้อดีก่อน
3: ข้อดีครับ
8: ข้อดีก็คือมันสามารถทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็สามารถแตกแยกความคิดได้มากขึ้นนะครับ
3: อ๋อแตกแยกในทางความคิด
4: ให้มีความคิดหลากหลายแล้วข้อเสีย
8: ข้อเสียก็คือถ้าเกิดความคิดไม่ตรงกันอาจจะเกิดความขัดแย้งแล้วก็ทะเลาะกันได้ทะเลาะวิวาทครับ
3: โอเคนั่นเป็นความคิดของท่านเหนือนะครับข้าวปั้นครับ
4: ข้าวปั้นครับ
9: เชิญครับ
4: กีฬาสีที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้าง

0: าน
1: เขามีแค่แข่งกีฬาแล้วก็มีแบ่งเป็นสี่สี
2: มีสีอะไรบ้างครับ
1: เหลืองแดงน้ำเงินเขียว
2: มีสีที่เราชอบสีที่เราอยากอยู่ไหม
1: สีอะไรก็ได้เพราะว่าชนะทุกปี
2: อ๋อสีอะไรก็ได้ที่ชนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราย้ายมาฝั่งนี้บ้างไหมท่านตัวแมง
0: เป็นยังไงบ้างกีฬาสี
3: รู้สึกว่านะจะมีครับจะมีการเดินพาเลทกันครับ
2: มีการเดินพาเลทด้วย
0: ไปกันฟึ๊บ
3: แล้วก็มีการเชียร์ครับ
2: ครับแล้วมีการแบ่งสีไหม
3: มีครับ
2: มีกี่สี
3: สี่สีครับ
2: มีสีที่เราอยากอยู่ไหมถามจริง
3: มีครับ
0: ในใจอยากอยู่
3: สีแดงครับ
2: เพราะว่าอะไร
3: เพราะว่าผมชอบความรุนแรงอะ
0: แล้วสีแดงมันบ่งบอกถึงความรุนแรงยังไง
3: มันเข้มมันเหมือนเป็นไฟครับ
2: อ๋อเหมือนเป็นไฟเข้มแข็งเงี้ยเหรอ
0: ไฟแถวแยกลาดประสงค์เฮ้ย
2: อะไรอ่ะ
4: ไม
2: ่
4: เกี่ยวอะไรกับ
0: ไฟแดงสีไฟแดง
2: ก็แล้วจริงๆชอบไหมกีฬาสีนี่ชอบนะ
3: ชอบครับ
0: ชอบโอเค
2: โอเคท่านต่อไปเลยท่านมิวเดี๋ยว
0: ท่านมิว
2: ท่านมิวเราใช้อย่างอื่นมาแบ่งสีได้ไหมแบบสมมติว่าทำไมไม่เอาแบ่งสีอันนี้อยู่กลุ่มไก่โต้งอันนี้อยู่กลุ่มเสือโคร่งอะไรอย่างเงี้ยดีไหมกลุ่มเสือโคร่ง
0: แล้วเวลาจะเชียร์ยังไง
2: ฮะ
0: เสือโคร่งสู้สู
2: ้เสือโคร่งสู้ตายเสือโคร่งไว้ได้สู้ตายสู้สู้เอาก็ได้อะก็ร้องกันอะทำไมอะ
4: ก็มันแบบผิดสังเกตแล้วมันก
2: ็โอ้โหผิดสังเกตเลยเหรอเสือโคร่งผิดสังเกตเลย
0: มันไม่สากลไง
2: ได้ไหมมีคิดว่าไง
5: คิดว่าการที่ใช้สีมันจะเป็นเกณฑ์ที่ง่ายที่สุดก็คือเวลาที่เราจัดงานหรือว่าจัดเป็นเขาเรียกเป็นสแตนเชียร์ของแต่ละสีมันก็จะเป็นทั้งสีไปเลยไม่ต้องมีสัญลักษณ์อะไรมาเพิ่ม
2: แบ่งกลุ่มที่ง่ายจำง่ายสุดเนาะโอเคต่อไปครับอันดุสิ
6: กโรงเรียนกีฬาสีครับจัดปีละครั้งครับโดยฟิกเลยว่าครับว่าฟิกเลยว่าต้องอยู่สีนี้เท่านั้นตั้งแต่อนุบาล1ถึงจบป.6ครับ
2: อ๋อแล้วมิวสิกอยู่สีอะไร
6: สีแดงครับ
2: ดีไหมอยู่สีนี้ชอบไหม
6: เหมือนสีแดงเป็นสีที่คุณครูไม่ค่อยเห็นใจเท่าไหร่ครับแต่สีอื่นเหมือนครูเขาชอบแต่สีอื่นแต่ไม่ชอบสีแดง
2: เพราะอะไรอ่ะเราสงสัยไหมว่าทำไมคุณครูไม่ชอบสีแดงแล้วเราก็เป็นเด็กจะมาทำความผิดอะไร
6: ไม่รู้เหมือนกันครับเราก็ไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้ใครคร
2: ับเดี๋ยวขอขั้นมาทางท่านอ้ํา
0: บอกอ้ํารู้
7: เพราะว่าบางคนอาจจะแบบสีแดงอย่างเนี้ยตอนนี้เขามีกลุ่มชุมนุมเสื้อแดงไงครับบางคนเขาก็ไม่ชอบแล้วคุณครูก็เกลียดสีแดงใช่มั้ยมันก็อาจจะทำให้แบบเห็นกีฬาสีแดงมันก็จะทำน้อยกว่าใครอ่ะ
2: โฆษกพูดได้เลยว่าครูชอบสีเหลืองมันก็มีอยู่2สีอ่ะ
0: ครูอาจจะเชียร์สีเขียวอยู่ก็ได้
2: เขียวมาทีหลังไงเขียวไม่ค่อยมีใครเชียร์หรอก
0: ไม่เขาเชียร์ให้มาเร็วๆอะไรแบบนี
2: ้มาเร็วๆไงแล้วเราบอกประชาธิปไตย
5: ทำไมไม่เชียร์
0: ไม่รู้เหมือนกัน
2: นี่เราคุยเรื่องกีฬาสีกันอยู่นะ
5: ใช่
2: ท่านประธาน
8: ครับ
2: ท่านคิดว่าน่าจะมีสีอะไรใหม่สักสีไหมทำไมเขาไม
4: ่สีดำ
2: ไม่ครับทำไมไม่มีสีดำนะ
0: สีขาวอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: สีดำสีขาว
0: แล้วถ้าเราไม่ใส่เสื้อเราอาจจะเป็นแบบควง
4: เครื่อง อะไร
2: เดี๋ยวอะไรนะ
4: หน้ากากขาว
2: ทำไมหน้ากากขาวทำไม
4: หน้ากากขาวก็เป็นหน้ากากฝ่ายค้านไงที่อยู่ในรัฐบาลจริ ง
5: ใช
2: ่หน้ากากฝ่ายค้าน
4: ใช่เขาสู้กันกับฝ่ายแดง
5: ใช
2: ่โอ้โหนี่ทุกวันนี้ยังแบ่ง2สีไม่พอยังแบ่งเป็นหน้ากากอีกเหรอ
4: ใช่ค่ะเขาซื้อหน้ากากขาว
2: เพื่อแดงเอางี้เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันดีกว่าว่ากีฬาสีของพวกเขาเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีกี่สีอะไรเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับ
9: กีฬาสีของเด็กๆ เป็นอย่างไรกันบ้าง
10: แบ่งเป็น6สีค่ะสีส้มสีเขียวสีม่วงสีฟ้าสีน้ำเงินสีชมพู
11: เดี๋ยวให้มีสีขาวหนูว่ามันบริสุทธิ์ดีสีขาว
12: มีเอเมอรัลด์สีเขียวค่ะโกสีเหลืองเอมันชีสสีม่วงแซฟไฟร์สีฟ้า
13: สำหรับผมก็แบ่งเป็นหมาเป็นแมวก็ได้นะทีมหุ่นยนต์ทีมสี่เหลี่ยมทีมสามเหลี่ยมทีมวงกลมครับ
14: มีทีมวัวมีทีมไก่แล้วเผื่อถ้าเกิดมีทีมควายอย่างเงี้ยทีมควายชนะพี่ว่ามันเขาจะดีใจกันไหมอ่ะ
15: รู้สึกสนุกค่ะเพราะว่าได้ออกกำลังกายแล้วมีความสมัครใจเพิ่มมากขึ้นไม่จำเป็นที่ต้องมีความขัดแย้งกันเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้ถึงจะ

0: ข่งกันก็เป็นเพื่อนกันได้ค่ะ
1: เมื่อก่อนกีฬาสีจะมีสีแดงกับสีเหลืองแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นสีม่วงกับสีน้ำเงินแทนเพราะว่าเกี่ยวกับการเขาสร้างม็อบกันนะครับถ้าครูเขาให้ใส่เสื้อสีเหลืองกับสีแดงบนโรงเรียนถ้าสมมติว่าเจอม็อบระหว่างทางอาจจะโดนทำร้ายได
2: ้เรายังมีผลสำรวจเกี่ยวกับสีที่หลายโรงเรียนนิยมใช้ในการแบ่งสีกันนะครับปรากฏว่าอันดับ1ก็คือสีเหลืองครับอันดับ2สีฟ้าอันดับที่3ก็คือสีแดงครับและไม่ว่าเด็กๆจะอยู่สีอะไรพวกเขาก็รู้จักความสามัคคีกันทั้งนั้นนะครับ
3: เราก็ได้ฟังความคิดเห็นของทั้งสมาชิกในสภาและก็นอกสภากันทั้งหมดนะ50ท่านด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าการแบ่งสีเนี่ยก็ถือว่าดีนะแล้วมันก็จะได้สร้างความรู้รักสามัคคีให้กับพวกเราด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ที่เขาประสบความสำเร็จนะทางด้านเนี่ยเขาอาจจะเคยเล่นกีฬาม
4: า
3: เขาเคยอยู่สีอะไรเคยมีการแบ่งสีหรือเปล่าไปชมกันเลยครับ
5: มีครับผมเรียนโรงเรียนสารสนเทศวิทยาก็มีกีฬาสีนะครับคือเป็นการเล่นกีฬาสีเนี่ยมันเป็นลักษณะของบ่อกำเนิดของความให้คนมีรู้จักการร่วมกันเป็นหมู่คณะเล่นฟุตบอลเล่นตะกร้อเล่นปิงปองก็แข่งในสีในแต่ละอาทิตย์นะก็ถือว่าเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะให้เกิดความรักความสามัคคีในองค์กรของตัวเองนะถือเป็นสิ่งที่ดีจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนนะครับ
6: คือตอนเด็กๆก็มันก็เป็นความรู้สึกของเด็กนะก็ประการแรกคืออยากเอาชนะกันคือเรามีกลุ่มมีสีละเราก็จะทำกับมันเต็มที่เลยแต่พอแล้วที่เราไปแข่งขันกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือความเป็นนักกีฬาเราก็ต้องรู้แพ้รู้ชนะรู้แพ้ไปกันเพราะสุดท้ายเนี่ยเราก็คือโรงเรียนเดียวกันความที่เป็นสีเนี่ยมันก็คงจะง่ายต่อการที่จะเชียร์แล้วก็ใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยที่มันจะเป็นสีเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของมันชนิดนั้นๆอะไรเงี้ย
7: ในการจำแนกแยกแยะเนี่ยพอเห็นสีปุ๊บเนี่ยมันเหมือนว่าเฮ้ยแบ่งโซนกันได้ชัดเจนใช่ไหมแต่ถ้าเราไปแยกกลุ่มที่ไม่ใช้สีปุ๊บเนี่ยเวลาเชียร์หรือเวลาอะไรหรือว่าเวลาเรียกเด็กนะครับมันเป็นเรื่องของการจัดการมากกว่าแต่นี่ว่าใช้สีเนี่ยมันดีสำหรับกีฬาสีเนี่ยมันมีแต่ความสนุกสนานสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเป็นอย่างดีเลยเพราะว่าเวลาออกไปเนี่ยคุณทำงานถ้าคุณไม่รู้จักแพ้รู้จักชนะสังคมอยู่ไม่ได้
3: นั่นก็เป็นความคิดความเห็นของผู้ใหญ่นะครับก็มีหลากหลายนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกีฬาเขาบอกว่ากีฬาสีเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เด็กเนี่ยเขาชอบอยู่แล้วล่ะ
4: อยากจะถามท่านสมาชิกทุกท่านเลยนะครับว่าได้อะไรจากการเล่นกีฬาสีบ้างแล้วก็รู้สึกยังไงตอนแข่งกับเพื่อนคนอื่นๆบ้าง
8: ก็
3: ฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้าง
4: เท่านั้น
3: ท่านเอิร์ทก่อนเลย
8: ก็รู้สึกเวลาแข่งกับเพื่อนสีอื่นก็รู้สึกแบบว่าไม่ค่อยกล้าเพราะว่าเราก็เคยเป็นเพื่อนกันแล้วเราต้องมาแข่งกันแบบนี้เราก็แบบไม่อยากหักหันน้ำใจเพื่อนด้วยกันแบบถ้าเราชนะเพื่อนก็แพ้
3: ประมาณว่าเกรงใจเพื่อนเงี้ยเหร
8: อ
3: มันก็ต้องมีแพ้มีชนะเนาะท่านประธาน
4: ใช่ครับที่จริงเราก็ควรจะแบบเข้าใจด้วยนะว่าธรรมชาติของกีฬามันก็ต้องมีแพ้มีชนะ
3: ท่านต่อมา
9: ก็เวลาเล่นกีฬาสีแข่งกับเพื่อนที่เก่งๆกว่าเราอ่อนกว่าเราอย่างเงี้ยแต่ถ้าอ่อนหนูก็ไม่ค่อยชอบแข่งสักเท่าไหร่
3: ถ้าชอบเก่งกว่าเราเนี่ยเพราะว่าอะไร
9: ก็เพราะว่ามันจะได้พัฒนาตัวของเราด้วยว่าเราจะชนะเขาไหมอย่างเช่นการเรียนเหมือนกันนะคะ
3: กีฬาสีให้อะไรกับเราบ้าง
9: ก็ให้ความเป็นมิตรให้ความรู้แพ้รู้ชนะค่ะ
3: แต่ก็คือเหมือนสร้างเพื่อนใหม่ด้วย
9: ใช่ค่ะ
3: ท่านเป็นไหมเราเวลาเราชนะเพื่อนเราเพื่อนเราแพ้เราเคยไปปลอบเพื่อนไหมหรือ
4: ไม่เคยแล้วเราทำยังไงเวลาเราชนะ
3: เออไงแบบสะใจเลย
10: รู้สึกแบบว่าแบบตอนบางทีตอน
3: ชักเยอะแบบชนะ
10: ป.2ใช่ไหมครับตอนที่แข่งกับทีมสุดท้ายแบบว่าตอนนั้นใช่ไหมครับล้มเหมือนทั้งหมดเลยครับพอที่ชนะครับ
3: โอเค
4: ดีใจไหม
10: ดีใจครับ
3: ครับผม
10: นอนยังเฮ้เลย
3: เฮ้เยี่ยมมากโอเค
4: ครับคนละอัน
3: กีฬาสีให้อะไรกับเราบ้างครับ
10: ให้ความสนุกแล้วก็ให้ความมีแพ้มีชนะมั่งครับ
4: แล้วมีไหมมีที่แบบทะเลาะกับเพื่อนตรงข้ามคนละสีไหม
10: ตอนนั้นผมแข่งเวียดนามใช่ไหมแล้วผมแพ้แต่เขามาบอกว่าไอ้แพ้ไอ้ขี้แพ้อะไรแบบเนี้ย
3: โอ้เป็นขึ้นแล้วปี๊ดปี๊ดปี๊ดแล้วเราทำยังไงแล้วเราทำไง
11: ก็แบบจ้าตำรวจมาจับ
10: เก็บไว้ในใจครับอย่าให้ชนะมั่งนะ
3: อะไรนะ
10: อย่าให้ชนะมั่งนะ
3: อ๋อยี่เฉยนะเอออย่าให้ชนะบ้างโอเคเราก็ได้ฟังความคิดเห็นในสมาชิกในสภากันแล้วนะครับเดี๋ยวเรา

0: ไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภาเนี่ยว่าเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ครับไปชมกันเลยครับ
1: เด็กๆได้อะไรจากกีฬาสี
2: ถ้าไปวิ่งแข่งกับโรงเรียนอื่น
3: ปกติก็จะได้นั่งเชียร์บางทีก็ได้ออกไปเล่นชักเขย่อครับ
4: นะถ้าจะได้ก็ได้ความเป็นมิตรภาพความเป็นความสามัคคีกันครับ
5: คือได้ความแข็งแรงค่ะได้เพิ่มทักษะการเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น
6: ได้ความสามัคคีแล้วก็ได้ความเป็นกองเชียร์ที่ดีอะค่ะ
7: ก็มีความสามัคคีอะค่ะเวลาเล่นกีฬาที่เป็นกลุ่มเราก็ต้องร่วมมือกันนะคะถึงจะชนะ
8: การแข่งขันก็มีทั้งการแพ้แล้วก็การชนะก็เป็นการฝึกสอนให้รู้ว่าต้องรู้จักการแพ้ให้อภัยแล้วก็เป็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างค่ะ
1: ผลสำรวจจากสมาชิกทั้ง50ท่านพวกเขาได้อะไรจากการเล่นกีฬาสีปรากฏว่าอันดับที่1ก็คือได้ฝึกความสามัคคีครับอันดับที่2ได้ฝึกความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและอันดับที่3คือได้ออกกำลังกายครับรู้จักความสามัคคีตั้งแต่เด็กแบบนี้โตขึ้นต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแน่นอนครับ
0: และนั่นก็คือความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภาทั้ง40ท่านที่ได้แสดงความคิดเห็นกันมา
9: แหมผมว่าผู้ใหญ่ทั้งบ้านเองก็ตามผมเชื่อว่าก็ต้องเล่นกีฬาสีตั้งแต่เด็กจนป่านนี้ผมก็ยังเห็นเขายังฮิตกันไม่เลิกเขายังเล่นกันอยู่เลยเดี๋ยวนี
0: ้ผู้ใหญ่เหรอ
9: ใช่ครับ
0: เล่นกีฬาสีตรงไหนเนี่ย
9: สีแดงเนี่ยเขาจะอยู่แถวลาดประสงค์สีเหลืองเขาชอบแบบเดินกันเป็นคาราวานไป
0: ที่เห็นเดินขบวนการตรงลาดประสงค์สีแดง
9: คาราวานเลยใหญ่ๆเลย
0: สีเหลืองไปสนามบินสุวรรณภูม
9: ิใช่
0: โอ้โหไอ้นั่นไม่ใช่กีฬาสีแล้วอันนั้นคือเขาประท้วงกัน
9: เอาละครับ
0: เออซึ่งจริงๆเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยนะครับจะถือว่าเราจะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วทุกวันนี้จะมีการแบ่งสีในสังคม
9: ซึ่งพวกเราที่อยู่ตรงนี้เป็นหนึ่งในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับประเด็นต่อไปที่น่าสนใจก็คือการแบ่งสีในสังคมครับ
0: การแบ่งสีในสังคม
9: อยากถามทุกท่านว่าท่านรู้สึกยังไงกับการแบ่งสีในสังคมครับ
1: จากเรื่องกีฬาสีของเด็กๆคุยกันจนถึงเรื่องการแบ่งสีในสังคมเลยแหละครับจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
10: เวลาขัดแย้งอะไรต้องชุมนุมประท้วง
11: ตอนนี้ประชาชนอะเห็นเงินเป็นที่ร่ำรวยคนมีเงินเหมือนเป็นพระเจ้าก
9: ล้าใส่เสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงไหม
12: ใส่ก็ตามที่ชอบดิไม่ต้องห่วงเขาหรอกเสื้อแดงก็เสื้อแดงไปดิคนละเรื่องกันนะเรื่องสังคมกับเรื่องส่วนตัวคนละเรื่องกัน
13: ตกลงว่ามันมีไทยเหนือไทยใต้อยู่ครับคุณต้องแบ่งกันอย่างนี้ใช่ไหมคุณชอบอย่างนี้ใช่ไหมคุณจะเอาแบบนี้ใช่ไหม
9: ผมถามหนักสภาแห่งนี้
0: เฮ้ย
9: ท่านโฆษกสีอะไรครับ

0: การแบ่งสีในสังคม
1: อยากถามทุกท่านว่าท่านรู้สึกยังไงกับการแบ่งสีในสังคมครับ
0: ยกมือครับยกมือท
2: ่
0: านมิวสิกท่านก่อนเลย
3: รู้สึกว่าทำไมเขาต้องแบ่งสีครับเราก็แค่พูดเจรจากันเฉยๆไม่เห็นต้องไปเดินขบวนหรือทำการเดือดร้อนอะไรก็แค่ส่งตัวแทนเข้าไปเจรจาแค่นั้นเองก็จบ
2: จบ
3: ปัญหาก็จบ
0: เห็นผู้ใหญ่ทะเลาะกันรู้สึกไง
3: มันไม่ดีครับมันอาจจะปลูกฝังให้เด็กไปเลยก็ได้ว่าเวลาขัดแย้งอะไรต้องชุมนุมประท้วงซึ่งมันไม่น่าครับ
0: โอ้นี่เขาแสดงความคิดแบบชัดเจนนะ
1: ครับ
0: ชัดเจนอ่ะเรียงมาเลยท่านน้ำ
4: ตอนนี้ประชาชนอ่ะเห็นเงินเป็นที่ร่ำรวยคนมีเงินเหมือนเป็นพระเจ้า
0: ครับ
4: เงินเป็นพระเจ้าเขาเลยต้องแบบหาประท้วงกันนะครับ
0: ไม่แล้วทุกวันเนี้ยเวลาเราจะใส่เสื้อสีแดงหรือสีเหลืองเนี่ย
4: กล้า
0: เราเป็นเด็กเนี่ยเรากล้าใส่ป่ะ
4: ทำไมครับเราก็ใส่ตามแบบที่เราชอบเราไม่ใช่ใส่เสื้อสีแดงเราจะกลายเป็นคนเสื้อแดงอะไรแบบนี้ไปเราใส่เสื้อตามใจชอบเราไม่ได้คิดอยู่ฝ่ายใครนี่ครับ
0: ท่านเหนือครับการแบ่งสีในสังคมเนี่ยเรารู้สึกยังไง
2: อยากรู้ว่าเขาจะแบ่งเพื่ออะไรอ่ะทั้งที่เป็นคนไทยด้วยกันนะขนาดเด็ก5ขวบยังรู้เลยแล้วผู้ใหญ่โง่หรือไงอ่ะเขายังไม่รู
0: ้
2: อ่ะและอยากลองคิดดูซิว่าถ้าเกิดล้มตายอ่ะคนที่เป็นคนข้างตัวคุณจะรู้สึกไงที่คุณทำผิดอ่ะเขาควรจะสมน้ำหน้ามั้ยที่คุณจะทำอย่างเงี้ย
0: เขาควรจะทำยังไงกับ2สีนี้เขาควรจะมาคุยกันดีๆไหมหรือว่าควรจะจัดการยังไงดี
2: อยากบอกคนที่เป็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองนะว่าหยุดทำเถอะคนที่อยู่ข้างๆตัวคุณจะได้ดีใจแต่ว่าถ้าเกิดยังทำอยู่แล้วก็เชิญไม่เถิดอยากให้ตำรวจมาจับดีนะเชิญ
1: ทุกวันนี้กล้าใส่เสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงไหม
2: นั่นมันสีชอบหมดเลยนะถ้าใส่ก็ตามที่ชอบดิไม่ต้องห่วงเขาหรอกตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองอะโหช่างเขาเถอะ
0: ไม่เราใส่ได้ป่ะล่ะเรากล้าใส่ป่ะล่ะ
2: กล้ามากไม่ห่วงหรอกเสื้อแดงก็เสื้อแดงไปดิคนละเรื่องกันน่ะเรื่องสังคมกับเรื่องส่วนตัวคนละเรื่องกัน
0: อายุเท่าไหร่นะ
2: 8
0: โอ้โหนะ
1: บางคน80ยังคิดไม่ได
0: ้ท่านดิวครับเราเคยคิดไหมว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้าที่เขาจะแบ่งเป็นสีเนี่ยเราก็อยู่กันแบบว่ามีความ
2: สุข
0: กันดีนะแล้วไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อใคร
2: เขาเห็นแก่ตัว
0: ความเห็นแก่ตัว
3: แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการคอร์รัปชันนะครับ
0: การคอร์รัปชัน
3: หวังผลประโยชน
0: ์ท่านมิวสิกกำลังหมายถึงว่าอะไรแบบว่า
3: หมายถึงว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการคอร์รัปชันอย่างเช่นล้มล้างรัฐบาลอะไรแบบนี้ค่ะ
1: เงินใช่ไหม
3: เงินครับ
0: ขยับไปทางท่านเข้าปั้นบ้างรู้สึกยังไงครับกับการที่สังคมเนี่ยแบ่งสีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอยู
5: ่รู้สึกเบื่อค่ะ
0: เบื่อ
1: นี่คือเบื่อ
0: เขาศกหรือว่าเบื่อ
1: เบื่อที่เขาทะเลาะกัน
0: เขา
5: เบื่อทั้งสังคมที่แบ่งสีกันกับโคศกนั่นแหละค่ะ
6: สับ
0: ข้าวปั้น
1: พี่
0: คร
1: ับ
0: ผมไม่ได้อยู่สีไหนสักสีเลยจริงๆแล้วถ้าข้าวปั้นคิดว่าจะแนะนำยังไงกับสองสีนี้เวลาที่เขาอยากจะแสดงความคิดเห็นของเขาอะถ้าไม่ให้เขาขึ้นมาประท้วง
5: อยากให้ไปเจรจา
0: ทุกวันเนี่ยกล้าที่จะใส่เสื้อสีเหลืองสีแดง
5: กล้า
0: ทำไมอ่ะ
5: ก็เราไม่ใช่เสื้อแดงเสื้อเหลืองจะไปกลัวทำไม
1: นะ
7: เป็นสิทธิของ
0: ก็ถูกต้องนะ
7: เป็นสิทธิของเรา
0: ใช่ใช่โอเคมาทางนี้ก่อนท่านตาล
8: ค่ะก็รู้สึกสงสัยมากเลยก็น่าเบื่อมากเลยทำไมเขาต้องออกแบบนี้เกือบทุกวันเลยคือเราอยากดูอย่างอื่นที่มันมีสาระมากกว่า
0: เราอยากเห็นอะไรในสังคมกับผู้ใหญ่พวกนี
8: ้ก็อยากเห็นว่า
7: บำเพ็ญประโยชน์
8: ผู้ปกครองช่วยคนแก่ตาบอดพาข้ามถนนเป็นพลเมืองดีพวกนี้หนูอยากเห็นมากกว่า
0: ไม่ใช่เห็นข่าวปิดถนนไม่ใช่งั้น
8: ไม่ค่ะไม่อยากเห็นเลย
0: คนตาบอดวันนี้กล้าใส่ไหมเสื้อสีแดงสีเหลือง
8: กล้าค่ะอยู่ในบ้านหนูก็ใส่อะค่ะ
0: กล้าใส่ออกนอกบ้านไหม
8: กล้าค่ะเวลาไปซื้อของหนูก็ใส่ไปไม่เห็นจะยากอะไร
0: ทำไมถึงไม่กลัวว่า
1: ไม่กลัว
8: อยากกลัวทำไมอะก็เราไม่ได้ทำอะไรผิดทำไม
0: ทำไมเด็กพวกนี้กล้าเนาะพี่ต้อยไม่กล้าอ่ะวันนั้นผิดทีนึงพลาดถือว่าพลาดครั้งสุดในชีวิตเลย
1: อ๋อที่ซื้อขนมไก่แล้ว
0: แถวไอ้ลาดประสงค
1: ์ใส่เสื้อเหลือง
0: ใส่เสื้อเหลืองไปตายเลยโหเปลี่ยนไม่ถูกถอดเสื้อเดินเลยวันนั้นโอ้โหไม่ทันเลยเอา อเคเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันก่อนว่าเขามีความคิดเห็นกันยังไงกับประเด็นที่ว่าสังคมเราแบ่งกันเป็นสีเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงไปชมกันเลยครับ
6: คิดอย่างไรกับการแบ่งสีในสังคม
9: รู้จักเคยไปด้วย
0: ไปไหน
9: ไปชุมนุมบอกไม่ได้
0: ไม
9: ่พ่อไม่ให้บอก
10: รู้สึกว่าประเทศไทยดูไม่สามัคคีกันนะคะ
11: คือมีแต่ประท้วงกันซึ่งมันทำให้บ้านเมืองมันเสียหายมันอาจจะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวคนอื่นแบบมาแล้วก็เห็นคนทะเลาะกันก็ไม่อยากมาละก็ไป
12: คุณตาเขาเป็นเสื้อแดงครับแต่แล้วก็คุณยายเขาเป็นเสื้อเหลืองเวลาเรื่องอะไรเล็กน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยครับเวลาคนตาคนยายทะเลาะกัน
13: ไม่จำเป็นต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดถ้าเกิดประเทศไทยเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันก็เดี๋ยวก็เหมือนเกาหลีฮะแบ่งเป็นเหนือกับใต้ผมว่าแบบนั้นมันก็คงไม่ดีฮะ
6: แบ่งสีเพื่อเล่นกีฬาเด็กๆ เขาชอบนะครับแต่แบ่งสีเพื่อแตกความสามัคคีในสังคมเด็กๆ เขารับไม่ได้ครับ
0: เราก็ได้ฟังความคิดเห็นของท่านสมาชิกนอกสภาแล้วก็ในสภากันแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเด็กๆ เขาเนี่ยไม่อยากที่จะเห็นไอ้สิ่งพวกนี้ทะเลาะกันแตกแยกเนี่ยอยู่ในสังคมอีกต่อไปนะครับยังไงก็หันมารวมตัวกันดีกว่า
1: พูดอย่างนี้นะผมถามนักสภาแห่งนี้เลยครับ
0: เฮ้ย
1: ท่านโฆษกสีอะไรครับดูก่อนดูผมนะ
0: ไอ้สิ่งที่อยากจะพูดนะสิ่งที่อยากจะถามใช่ไหม
1: ดูผมนะดูทั้งตัวนะ
0: ครับ
1: ดูขนาดรองเท้าผมยังใส่สีเขียวเลย
0: ครับ
1: เห็นปะท่านโฆษกสีอะไรครับ
0: ไอ้สิ่งสีแดงสีเหลืองเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหัวสมองของโฆษกเลยอะ

0: คืออยากจะใส่สีอะไรก็ใส่สีแดงเสื้อสีแดงมีไหมมีสีเหลืองมีไหมมีถามว่าตอนนี้ใส่ไหมไม่ใส่แค่ใส่รองเท้าสีแดงใช่ไหมก็ยังคิดว่าเอ้ยสีแดงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่กันดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นกับประเด็นนี้กันอย่างไรนะครับ
1: ครับ
0: ไปชมเลยครับ
2: ไม่ใช่เด็กนะที่มาแบ่งสีคือเป็นผู้ใหญ่ที่มาแบ่งสีการที่จะเลือกสีนู้นสีนั้นสีนี้ก็เป็นความคิดเห็นของทางการเมืองแต่ผมก็คิดว่าเด็กๆเนี่ยอย่าไปใส่ใจกับเรื่องอย่างนี้มากนะเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยความหลากหลายของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันก็มีคืออันนี้เห็นด้วยอันนี้ไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายก็ต้องเคารพกติกา
3: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกคนเป็นนักกีฬาก็น่าจะเข้าใจแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของประโยชน์เหมือนวันนี้ตอนนี้บ้านเราก็มีอยู่เนี่ยอยู่สองสีที่แบ่งกันอยู่ตอนนี้ถ้าวันนี้เนี่ยทุกคนมีแต่เชื่อมั่นในสีของตนเองในกลุ่มของตนเองพี่ว่ามันไม่มีทางที่จะคลี่คลายได
4: ้ทุกวันนี้เนี่ยประชาชนสับสนเนี่ยเพราะว่าไปดูไอ้นั่นสีนึงไอ้นี่สีนึงไอ้โอ้ยนี่มันว่าไอ้นี่เข้าข้างนี้ไอ้นี่จริงๆด้วยว่าไอ้นี่ข้างนี้สรุปง่ายๆว่าการเมืองทุกวันนี้มันแบ่งข้างกันชัดเจนสมัยก่อนรู้ไหมไม่รู้ฮะเพราะพรรคการเมืองมันไม่แบ่งแยกชัดเจนอย่างนั้นมันเป็นกลางกลางพรรคการเมืองสนับสนุนคนไทยทุกคนเดี๋ยวนี้พูดไม่ได้แล้วครับคุณไปเหนือพรรคใครไปใต้พรรคใครสรุปแล้วตกลงว่ามันมีไทยเหนือไทยใต้อยู่ครับมันมีไทยอีสานอยู่ครับมันมีไทยกรุงเทพอยู่ครับคุณต้องแบ่งกันอย่างนี้ใช่ไหมคุณชอบอย่างนี้ใช่ไหมคุณจะเอาแบบนี้ใช่ไหมอ่ะพวกคุณทำของคุณแบบนี้เสร็จแล้วคุณมันปฏิเสธไม่ได้ครับว่าทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี
0: ้ผู้ใหญ่เขาก็ได้แสดงความคิดเห็นมาแล้วจริงๆเนี่ยผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะฮะเขาไม่ชอบที่จะให้เกิดการทะเลาะการแบ่งแยกแบ่งสีกันเขาก็อยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยหันหน้ามาคุยกันดี
1: ๆ
0: ทุกคนเขาพูดหมดแหละแต่ว่าบางทีเสียงเล็กๆของพวกเราอาจจะทำให้เขาฟังก็ได้
1: ใช่แหมพูดถึงเสียงเล็กๆของพวกเรานะครับ
0: ครับ
1: ผมอยากจะถามท่านสมาชิกทุกท่านเลยครับว่าท่านมีอะไรอยากบอกกับผู้ใหญ่บ้างที่เขากำลังทะเลาะกันอยู่ตอนนี้ที่เขากำลังความเห็นไม่ตรงกันอยู่ตอนนี้อยากจะบอกอะไรกับพวกเขาบ้าง
0: ท่านโฟกัสครับอยากจะบอกอะไรขอสั้นๆกระชับกระชับ
1: เน้นๆขอบอกให้เขาเลิกเถอะกลับมาท้วงอ่ะมันไม่ดี
0: ครับโอเคสั้นๆนะ
1: ต่อไปท่านมิว
0: ท่านมิวครับขอสั้นๆกระชับกระชับเลยทะเลาะกันอยู่เนี่ยอ
5: ยากให้สามัคคีกัน
0: อยากให้เกิดความสามัคคีท่านตุ๋ยเม้ง
6: อย่าทะเลาะไปทะเลาะไปทำไมมันไม่ดีหรอก
0: เข้าปั้นครับอยากจะบอกอะไรเขาหน่อยผู้ใหญ่ที่เขากำลังทะเลาะกันอยู่ทุกวันนี้
7: อยากให้เขาหยุดทะเลาะกันแล้วมาคุยกันดี
0: ๆ
1: ท่านดิว
0: ท่านดิวครับ
8: ควรมาเป็นประชาชนที่ดีของในหลวงอย่างเช่นแบบไม่แตกแยกกันสามัคคีกันคุยกันให้รู้เรื่องไม่ใช้กำลังค
0: ่
8: ะ
1: ท่านมิวสิกครับ
0: ท่านมิวสิกครับอ
9: ยากให้เขาคิดถึงผู้บริสุทธิ์ที่โดนลูกหลงไม่ว่าจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอะครับอยากให้เขาคิดถึงว่าเขาผู้บริสุทธิ์จะเป็นยังไงอะครับสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแบบนี้มันไม่สมควรนะครับ
0: เราอยากจะแนะนําอะไรเขาที่เขาทะเลาะกันอยู่ทุกวันนี้อยากจะแนะนําอะไรเขาหน่อยไหมอ
9: ยากให้เขาเลิกชุมนุมดีกว่าแล้วค่อยปรับความเข้าใจอะครับถ้าฝ่ายไหนผิดก็ยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษซึ่งกันและกัน
0: โอเคนี่ก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นของในสภานะครับว่าที่ผู้ใหญ่เขาทะเลาะกันอยู่ทุกวันนี
1: ้
0: ที่เขาแบ่งสีกันอยู่ทุกวันนี้จริงๆเนี่ยคือมันไม่ดีเนี่ยพี่ว่าเขารู้นะเขาก็รู้
1: เขารู้ครับเขาก้าวไปเป็นคนณจุดนั้นได้ผมเชื่อว่าเขาจะต้องมีหนี้อยู่บ้างนะคะ
0: เขาต้องมีครับ
1: แต่ว่าเขาทำหรือไม่ทำ
0: เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ความจริงที่อยู่ข้างในเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์หรือเปล่า
1: แน่นอนนะ
0: เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภาเนี่ยว่าเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ครับไปชมกันเลยครับ
10: อยากบอกอะไรกับผู้ใหญ่ที่ทะเลาะกัน
11: ผมจะพูดว่าเลิกทะเลาะกันเลยค่ะอยู่คนไทยด้วยกันนะคะอย่าทะเลาะกันเลย
12: บอกว่าทะเลาะกันไปทำไมครับทะเลาะไปเดี๋ยวสังคมก็ไม่สงบสุขครับ
13: ไม่เข้าใจกันปัญหาเล็กนิดเดียวอ่ะคือไม่ต้องจำเป็นจะต้องสร้างม็อบแค่คุยกันให้เข้าใจก็พอแล้ว
14: สำหรับหนูแล้วขอให้ทุกคนทำตนให้ดีที่สุดทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมมากที่สุดมากกว่าประโยชน์ส่วนตนก็พอแล้วค่ะ
15: กีฬาที่เราบอกว่ากีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนใช่ไหมกีฬาเนี่ยมันได้สูญเสีย

0: ความหมายของมันไปบางครั้งกีฬากลายเป็นการตีกันระหว่างสีคือไอ้คนแพ้มันก็ไม่ยอมแพ้อะไรเงี้ยนะมันก็จะตีกันในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็มีคำพูดที่สมเด็จพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงประเด็นนี้ว่าการรักษาประโยชน์ของเราเนี่ยไม่มีอะไรดีไปกว่าการรักษาประโยชน์ของส่วนรวมอย่างนี้จึงจะสามารถที่จะสร้างความสามัคคีอย่างแท้จริงเพราะความสามัคคีมันต้องเกิดขึ้นจากความเข้าใจจากความสำนึก
1: เอาละครับและนี่ก็คือข้อสรุปและความคิดเห็นนะฮะที่สมาชิกทั้งในและนอกสภาทั้ง50เสียงเนี่ยได้ออกมาแล้วนะครับที่ในประเด็นที่ว่าอยากจะบอกอะไรกับผู้ใหญ่ที่เขาทะเลาะกันอยู
2: ่
1: นะครับผลออกมาดังนี้ครับให้อภัยร่วมมือสามัคคีกันเพื่อบ้านเมืองสงบสุขนี่นะครับในสภาเนี่ย1เสียงนอกสภา31เสียงนะครับคิดเป็นร้อยละ64นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเลิกทะเลาะกันคุยกันดีๆใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์ส่วนตัวนะครับในสภา7เสียงนอกสภา9เสียงนะครับคิดเป็นร้อยละ32นะครับต่อไปนะครับทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆนี่นะครับในสภา1เสียงคิดเป็นร้อยละ2นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นนี่นะฮะแล้วก็คิดถึงผู้บริสุทธิ์นะครับในสภาเนี่ย1เสียงคิดเป็นร้อยละ2ครับและยังมีอีกหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับที่เด็กๆเนี่ยเขาอยากจะพูดแต่เขาไม่เคยได้พูดมาก่อนนะครับอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเรานะครับว่าจะเปิดใจรับฟังพวกเขามากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้เวลาในสภาของเราหมดลงแล้วครับกลับมาพบกับวาระเด็ดๆได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ครับกับสภาเสียงไร้เดียงสาครับ
2: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนปิดสภาสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สอนศิลป
1: ์โอ้โหหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้ว่าเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงา

0: เป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับด้วยการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่ตัวจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวเขาใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับ

จากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชปตนก็มีแบบผมสบายเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับอ๋อวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรอยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นค่ะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ภาคอีสานตอนบนในขณะเดียวกันค่ะก็มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมทางด้านตะวันออกของภาคอีสานและก็ภาคตะวันออกทำให้ประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนน้อยค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนทางภาคใต้นะคะมีร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและทางภาคใต้ค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะและคลื่นลมทะเลในวันนี้นะคะทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่9ตุลาคมนี้นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่10ตุลาคม2569ภาคเหนือได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางได้แก่จังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังและในวันที่10ตุลานะคะก็มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะมีความเสี่ยงสูงนะคะอยู่ที่ภาคตะวันออกค่ะได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะทางด้านของภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสค่ะภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตตรังและสตูลปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะในช่วงนี้นะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะขอให้ประชาชนติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดและดูแลสุขภาพแล้วก็ระวังอันตรายนะคะที่จะเกิดจากฝนที่ตกหนักกันไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิกไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี่นี่ไอ้ชู
3: พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดี

0: บ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
1: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้กันแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะคุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
2: เมกด้วยเมกด้วย
3: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
1: เย
4: ้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
3: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
3: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์น่ะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
3: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
3: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกัน

0: สวนอันสองขาบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและตูล
3: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTV สึนามิคืออะไรกันแน
2: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
4: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
2: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
2: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
6: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
2: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
3: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9 โมงครึ่งและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
4: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
5: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
3: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
5: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะขึ้นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
3: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
2: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงอีกไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
4: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
5: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูง ยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
3: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างล่ะคะพี่เจ้าหน้าที
5: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
3: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
5: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
4: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
5: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
6: น้องฟ้า
5: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
4: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
5: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
6: ขอบคุณครับ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
2: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
6: รับ
7: ทราบครับ
2: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
4: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
8: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะหลังจากที่เราได้รู้แล้วนะคะว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จะต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกน้อยในครรภ์รวมถึงคุณแม่นั้นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงค่ะ
0: ใช่แล้วครับซึ่งตอนที่แล้วที่ผ่านมานั้นนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องของอาหารการกิน
1: ค่ะ
0: เรื่องของการออกกำลังกายนะครับรวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตว่าส่วนไหนทำได้ส่วนไหนไม่ควรทำในคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ครับ
1: ค่ะและจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะมีคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุมากเพิ่มขึ้นค่ะเอาง่ายๆนะคะแค่โรงพยาบาลสิริราชนะคะมีคุณแม่อายุมากที่ไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะมากถึงร้อยละ20ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเนื้อหาของรายการในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆนะคะที่คุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากนะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะว่าแต่ว่าหมอรุธคิดว่าคุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากเนี่ยควรจะมีอายุอยู่สักเท่าไหร่คะ
0: เท่าที่บอสทราบมานะครับผมว่าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปครับ
1: อาจจะถูกส่วนนึงค่ะแต่จริงๆแล้วนิยามของคุณแม่ตั้งครรภ์นั้นนะคะจะต้องดูด้วยนะคะว่ามีอายุเท่าไหร่และมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรด้วยค่ะ
2: คำว่าคุณแม่อายุมากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายนิยามมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดว่าคุณแม่คนไหนที่เสี่ยงจะเป็นเบาหวานเนี่ยอายุมากคือ30ปีขึ้นไปถือว่ามากที่จะเป็นเบาหวานแต่ถ้าพูดว่าคุณแม่อายุมากที่เสี่ยงลูกจะมีปัญหาเป็นปัญญาอ่อนหรือดาวซินโดรมเนี่ยเราจะใช้ที่อายุ35ปีขึ้นไปตั้งครรภ์อายุมากคุณก็เหนื่อยง่ายเอาง่ายๆเลยยังไม่พอนะธรรมชาติลงโทษต่อก็คือเป็นเบาหวานตอนท้องได้คุณแม่ที่อายุมากๆคุณไม่ท้องคุณไม่เป็นเบาหวานนะแต่คุณท้องแล้วคุณจะเป็นเบาหวานซึ่งจะมีปัญหาตามมามากมายทั้งแม่และลูกคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตอนอายุมากเนี่ยจะมีโอกาสมีความดันโลหิตสูงได้ขณะตั้งครรภ์ซึ่งความดันโลหิตสูงที่ตอนที่คุณไม่ท้องคุณไม่เป็นคุณมาเป็นตอนที่คุณท้องเนี่ยเราจะเรียกว่าครรภ์เป็นพิษปัญหาที่เราเจอแล้วก็เป็นสิ่งที่คนสนใจกันก็คือแม่อายุเยอะๆเนี่ยลูกจะปัญญาอ่อนได้ปัญญาอ่อนเนี่ยที่เราจะได้ยินชื่อกันอีกเรียกอีกอย่างนึงก็คือเรื่องดาวซินโดรมยิ่งอายุยิ่งเยอะเท่าไหร่โอกาสเกิดลูกปัญญาอ่อนก็จะมากขึ้นคุณแม่หลายคนเนี่ยพอฟังเล่าว่าตั้งครรภ์ตอนอายุมากแล้วเนี่ยมันเสี่ยงรู้สึกมากกว่าคนธรรมดาอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจริงอะเพียงแต่ว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เสี่ยงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าปีร้อยคนเป็นหมดไม่ใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างที่พูดถึงเสี่ยงเนี่ยรักษาได้อยู่เพียงแต่ว่าการฝากครรภ์ของคุณแม่เนี่ยต้องเข้มข้นไม่เหมือนคุณแม่ตามปกติแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยถ้าได้รับการดูแลโดยคุณหมออย่างดีเนี่ยไอ้ปัญหาที่ว่าเนี่ยเราก็แก้ไขได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลมาก
1: ทีนี้นะคะก็คงเข้าใจได้มากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้แปลว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุเกิน30ปีขึ้นไปจะต้องเป็นกังวลแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าทุกโรคมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ค่ะอย่างในกรณีของมาเองนะคะไปฝากครรภ์ตอนอายุครรภ์6สัปดาห์แล้วพบว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกนะคะแต่ว่าการที่เราไปฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอนะคะก็สามารถที่จะดูแลครรภ์แล้วก็สามารถที่จะคลอดน้องออกมาได้ปลอดภัยทั้งแม่และลูก
0: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกัน2ประเด็นหลักใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคที่จะเกิดขึ้นกับคุณแม่ตั้งครรภ์เอาเรื่องแรกเลยนะครับเบาหวานครับพี่มา
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับซึ่งก็มีโอกาสพบได้โดยทั่วไปในคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับ
3: สวัสดีครับพ่อโจครับ
4: สวัสดีค่ะแม่เหมียวค่ะตอนนี้ก็มีลูกชาย1คนนะคะตอนนี้11เดือนแล้วค่ะ

0: ย่างคู่นี้นะครับคุณแม่เหมียวที่มีอายุ30ปีนั้นนะครับก่อนหน้าที่จะตั้งครรภ์นั้นนะครับพบว่าไม่มีประวัติการเป็นโรคเบาหวานเลยนะครับแต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเท่านั้นแหละครับตรวจพบว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ครับ
1: ไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็กลับยังไม่ถึงบ้านเลยหมอโทรมาบอกเป็นแล้วเราจะทำไงแล้วมันร้ายแรงมั้ยยังไงแล้วลูกเราจะเป็นยังไงเลยนะคิดมาตลอดทางแล้วก็ถึงเงียบนิ่งไปเลย
2: แบบหนูก็เครียดแบบหนูก็ศึกษาหาข้อมูลอีกเฮ้ยเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์นี่มันหมายความว่ายังไงมันลูกมันจะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: มีผู้หญิงจำนวนหนึ่งขณะที่ไม่ตั้งครรภ์เนี่ยก็สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปกติด
2: ี
3: แต่พอตั้งครรภ์ปุ๊บเกิดเป็นโรคขึ้นมาคือเป็นเบาหวานหลายคนก็งงว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงการที่มันเกิดเนี่ยอธิบายว่าเมื่อมีการตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยเด็กรกที่อยู่ในมดลูกเนี่ยมันจะช่วยกันสร้างฮอร์โมนและสารเคมีขึ้นมาหลายตัวแล้วมันก็ไปมีฤทธิ์ที่จะไปทำให้ฮอร์โมนตัวนึงที่เรารู้จักกันดีคืออินซูลินปกติอินซูลินเนี่ยมันจะมีหน้าที่เก็บน้ำตาลในเลือดเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่ตับหรือไปสร้างเป็นพลังงานที่ทำให้เราทำงานเดินเหินอะไรได้เนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวนี้มันไปบล็อกหรือไปต่อสู้กับอินซูลินให้อินซูลินทำงานไม่ได
2: ้
3: น้ำตาลมันก็เลยท้นขึ้นมาผู้หญิงคนนี้ก็เลยเป็นเบาหวานอันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าทำไมบางคนเป็นไม่เป็นแต่เราพบว่าคนกลุ่มนี้เสี่ยงที่จะเป็นนะครับเช่นอ้วนมากๆอายุมากๆมีประวัติในครอบครัวมีประวัติว่าเคยคลอดลูกตัวใหญ่ๆเคยคลอดลูกแล้วครบไม่ครบกำหนดนะคลอดก่อนกำหนดเคยคลอดลูกแล้วลูกตายเคยคลอดยากประเด็นอย่างเงี้ยเราพบว่าเป็นเบาหวานเยอะไอ้เบาหวานชนิดนี้ส่วนมากพอคลอดเสร็จหายนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีอันตรายต่อทั้งแม่และต่อทั้งลูกต่อแม่นี่เป็นยังไงครับพอแม่เป็นเบาหวานน้ำตาลมันเยอะเอาไปใช้งานไม่ได้แม่ก็สุขภาพร่างกายก็จะไม่แข็งแรงเพราะว่าพลังงานมันใช้ไม่ได้เนี่ยน้ำตาลมันใช้ไม่ได้ก็จะเป็นคนที่ไม่แข็งแรงโอกาสที่จะมีโรคติดเชื้อก็จะเป็นได้ง่ายน้ำตาลที่สูงเนี่ยจะทำให้เกิดการติดเชื้อในเส้นเลือดในกระแสเลือดในทางเดินปัสสาวะทำให้เกิดกรวยไตอักเสบได้ง่ายแม่อาจจะมีความดันโลหิตสูงร่วมเข้ามาด้วยอีกโรคนึงเวลาคลอดเนี่ยอาจจะมีปัญหาแผลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายประเด็นต่อมาก็คือปัญหาที่เกิดในลูกลูกที่แม่เป็นเบาหวานที่เกิดจากการตั้งครรภ์เนี่ยแม่มีน้ำตาลเยอะน้ำตาลก็ผ่านลกไปที่ลูกเยอะพอผ่านไปที่ลูกเยอะลูกนี่เขาจะได้ชินกับการที่มีน้ำตาลเยอะๆลูกก็เหมือนกินน้ำตาลอยู่ตลอดเวลาจริงๆเขาไม่ได้กินนะฮะน้ำตาลมันผ่านสายสะดือเข้าไปในตัวลูกเลยลูกได้น้ำตาลเยอะๆมันก็ไม่ได้ทำงานอะไรก็จะเอาน้ำตาลเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นไขมันทำให้ลูกตัวใหญ
2: ่
3: เพราะลูกพวกนี้จะตัวใหญ่มากพอลูกตัวใหญ่มากๆเนี่ยคลอดยากนอกจากนี้เด็กที่มันชินกับน้ำตาลที่ว่ามีเยอะๆพอคลอดออกมาน้ำตาลขาดทันทีเด็กอาจจะชักจากการขาดน้ำตาลเลยก็เป็นไปได้นะครับเด็กพวกนี้ตัวเหลืองได้ง่ายวิธีการดูแลรักษาก็คือเราจะต้องควบคุมน้ำตาลหลักการก็คือให้มีสารอาหารจำเป็นสำหรับการพัฒนาการของลูกและมีปริมาณแคลอรี่ที่เพียงพอแคลอรี่นี่หมายถึงพลังงานที่จะใช้ในการดำรงชีวิตที่เพียงพอคุมอย่าให้น้ำตาลมาก
1: หมออธิบายว่าเนี่ยมันเป็นได้ทุกคนนี่อันเนี้ยก็ไม่ต้องเครียดแต่ว่าก็เขาก็จะเข้าไปถึงเขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นแบบของตัวอย่างอะที่บอกว่าอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้อะไรเงี้ยพวกเนี้ยอันนี้ต้องกินกินเยอะๆอันนี้อย่ากินอะไรเงี้ยเขาอธิบายแล้วก็ไปนั่งฟังแล้วก็พยายามจดจำว่ามีอะไรบ้างแบบอยากจะถ่ายรูปไว้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเลือกที่จะกินอะไรบางอย่างแล้วเราก็มีหน้าที่เพื่อที่จะต้องวิ่งไปซื้อเนี่ยประจำเลยวิ่งซื้อไอแอปเปิลเขียวเนี่ยซื้อทุกอาทิตย์ซื้อทีละห้าหกลูกพอซื้อพอหมดปุ๊บซื้อแบบกินเป็นแบบเป็นกิจวัตร
2: ก็คือให้ทานพวกข้าวกล้องพวกขนมปังโฮลวีตพวกผลไม้ที่แบบแอปเปิ้ลเขียวฝรั่งคือพวกแอปเปิ้ลแดงหรือองุ่นหรือว่าพวกอาหารที่มีน้ำตาลคือให้หลีกเลี่ยงทานข้าวน้อยลงอ่ะกินเพราะว่าข้าวกล้องมันจะแบบกินได้นิดเดียวก็จะอิ่มแล้วเนาะแล้วก็กินผักกินผลไม้ที่เท่าที่หมอเขาให้กินได้อะไรอย่างเงี้ย พวกน้ำอัดลมก็งดเลยหนูก็จะกินนมถั่วเหลืองกินโยเกิร์ตคือทุกสิ่งอย่างต้องเป็น 0% น่ะหมดเลยเพราะว่าถ้าเป็นไขมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงได้เหมือนกันอะไรเงี้ยหมอคือทุกอย่างต้อง 0% หมดก็หมอก็ควบคุมเรื่อยๆคือทุกเดือนอ่ะไปหาหมอหมอก็จะเจาะเลือดทุกครั้งเพื่อตรวจน้ำตาลว่าน้ำตาลปกติไหม
1: ดูผลน้ำตาลอ่ะก็จะประมาณ89 98ไม่เกิน100เงี้ยทุกเดือนเราก็จะเก็บแผ่นนั้นน่ะเก็บไว้ตลอดเลยเราก็จะรู้ทุกวันว่าโอ๊ยรอบนี้ไม่เกินโอเคอยู่ละเดือนที่2ไม่เกินเดือนที่3ลุ้นจนถึงเดือนสุดท้ายลุ้นทุกเดือนแต่ก็ไม่เคยเกินเลยหมอบอกอุ๊ยนี่เนี่ยเยี่ยมมากเลยดูแลตัวเองดีมากหมอนี่แบบชมเราก็แบบก็ยังพยายามช่วยหน่อยพยายามจะไม่ให้เกินเด็ดขาด
2: ก็เพราะเขา

0: เดียวเลยคือแบบกลัวเขาแบบเฮ้ยกลัวเขาได้เป็นแบบรับโรคที่เป็นเบาหวานระหว่างนั้นค่ะกลัวเขาเป็นเบาหวานตอนเด็กอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยคือถ้าเราแบบอดตอนเนี้ยคือเราไม่ต้องมารักษาเขาตลอดชีวิตหรือไม่ต้องมาดูแลเขาแบบหนักแบบว่าเออต้องคอยพาไปหาหมอตลอดอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
1: แข็งแรงมาก
2: รถมันจะมาก
0: ก็ดีใจที่แบบเราแบบทำทุกอย่างอ่ะตั้งแต่เดือนแรกตั้งแต่ไม่ใช่เดือนแรกตั้งแต่วางแผนที่จะมีเขาอ่ะเพื่อเขาคนเดียวเลยอ่ะคือสละทุกอย่างเพื่อเขาอ่ะตั้งแต่แบบก่อนจะตั้งครรภ์อ่ะวางแผนอยากให้เขาออกมาแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยไม่อยากให้เขามีโรค
2: แค่นี้ก็โอเคแล้วว่าถึงว่าแบบเขาไม่ป่วยอ่ะ

0: โอ้โหน่ารักมาก
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าน่ารักจุงเบยนะครับถือได้ว่าเป็นเด็กที่อารมณ์ดีแล้วก็ไม่ป่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าคุณแม่ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะครับไม่ต้องกังวลใจใดๆเลยนะครับเพียงแค่พิถีพิถันในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ให้ความสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแค่นี้ก็จะมีคุณลูกที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนกับน้องต้นน้ำนี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและอีกประเด็นนึงนะคะนั่นก็คือถ้าคุณแม่ที่มีอายุเกิน35ปีขึ้นไปนะคะอาจจะมีความกังวลนะคะในเรื่องของความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรมนั่นเองค่ะ

0: แม่ท่านนี้นะคะชื่อแม่กาว่าวค่ะมีอายุ42ปีมีอาชีพเป็นแม่บ้านนะคะและตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ได้4เดือนกว่าๆแล้วล่ะค่ะ
1: ก็ไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้คิดว่าจะมีเผอิญมันติดมาม
2: ันติดมา
1: ก็ต้องเอาไว้ก็ต้องเลี้ยงก็รู้ว่าตัวเองอายุเยอะแต่ว่าเมื่อมาแล้วก็เขาคงอยากมาเกิด
3: แล้วความรู้สึกที่ทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์รู้สึกยังไงบ้าง
1: โหตอนแรกเครียดเพราะว่าไม่ได้พร้อมไงไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมีก็เลยเครียดนิดหน่อยพออายุเยอะเนี่ยไอ้โรคต่างๆมันจะเข้ามาเยอะมากทั้งเบาหวานความดันแล้วก็ตัวเองก็มีเนื้องอกในมดลูกด้วยมันก็เลยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็มันก็คือเด็กเนี่ยอาจจะมีอาการดาวได้
4: ดาวซินโดรมคือโรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลให้เด็กเกิดมามีภาวะปัญญาอ่อนซึ่งโรคนี้เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมปกติคนเราจะมีโครโมโซมทั้งหมด23คู่46แท่งเด็กที่เป็นดาวกว่า 95% จะมีโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งครับซึ่งชื่อดาวซินโดรมนี้มาจากชื่อของคุณหมอดร.แลงดอนดาวที่ค้นพบว่าแม่ที่มีอายุมากขึ้นจะมีความเสี่ยงต่อการที่เด็กจะเกิดมาเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นครับโดยแม่ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมคือ1ใน 1,000แม่ที่มีอายุ 35-39 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน 300แม่ที่มีอายุ 40-45 ปีมีโอกาสเสี่ยง1ใน 100และคุณแม่ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นดาวซินโดรมมีมากถึง1ใน 30ครับ
0: สำหรับวิธีการตรวจนะคะเพื่อที่จะดูว่าลูกนั้นนะคะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคดาวซินโดรมหรือไม่นะคะนั่นก็คือการเจาะน้ำคล่ำนั่นเองค่ะอย่างคุณแม่กาวาวนะคะอายุครรภ์17สัปดาห์หรือว่า4เดือนกว่าๆนะคะก็พร้อมแล้วล่ะค่ะที่จะต้องไปเจาะน้ำคล่ำค่ะ

านัดมาเจาะน้ำค่ำนะคะก็ตื่นเต้นบ้างเพราะว่าคุณหมอเขาพูดแบบว่ามันอาจจะมีการเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่เจ็บมากทุกคนผลออกมาก็คื

0: จ็บแต่ว่าทนได
1: ้การเจาะน้ำค่ำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นความจำเป็น 100% มันเป็นออปชั่นเจาะก็ได้ไม่เจาะก็ได้ขึ้นกับการตัดสินใจของทั้งคู่นะครับหมอมีหน้าที่ให้ข้อมูลคุณพ่อคุณแม่รับข้อมูลแล้วตัดสินใจเอาเองนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยมันที่บอกว่าเป็นออปชันเพราะว่ามันมีข้อดีมันมีข้อเสียมีความเสี่ยงนะครับข้อดีของการเจาะน้ำค่ำคือเป็นการตรวจให้รู้ว่าลูกในท้องเราเนี่ยเป็นดาวน์ซินโดรมหรือมีความผิดปกติของโครโมโซมอื่นใด

ของปกติหลายพันบาทนะครับข้อที่2 อันนี้สำคัญที่สุดคุณแม่ต้องรับทราบก่อนเจาะว่ากระบวนการเจาะทำให้เกิดการแท้งได้ความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณสัก 0.4-0.5% นะครับการแท้งเนี่ยเกิดที่ได้ยังไงกระบวนการเจาะคือเราใช้เข็มเนี่ยปักเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วก็ดูดเอาน้ำคร่ำออกมานะครับหลังเจาะถ้ามีถุงน้ำคร่ำแตกก็จะเกิดการแท้งตามมานะครับหรือบางครั้งมีการติดเชื้อจากรูเข็มที่ผิวหนังเนี่ยลงไปถึงสู่โพรงมดลูกที่เด็กอยู่ถ้ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นเด็กอยู่ไม่ได้ครับก็จะแท้งออกในที่สุดนะครับหรือว่าบางรายที่หมอเคยเห็นมาคือทุกอย่างกระบวนการเจาะเนี่ยราบรื่นดีผ่านไป2สัปดาห์เด็กเขาหยุดไปเฉยๆก็มีมาแล้วนะครับ3ข้อนี้รวมๆกันแล้วความเสี่ยงอยู่ที่ 0.5% จริงๆก็มีหลายวิธีนะครับอย่างการเจาะเลือดคุณแม่การทำอัลตราซาวด์การเจาะน้ำคร่ำแต่การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ฟันธงผลที่ใช่คือใช่ผลที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับวิธีอื่นๆเนี่ยมันมีข้อเสียคือมันไม่มีไม่เจ็บปวดไม่ได้เข้าไปกวนเด็กแต่ว่ามันไม่ฟันธง 100% การเจาะน้ำคร่ำเป็นวิธีเดียวที่ผล 100% นะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องชั่งน้ำหนักโอกาสที่ลูกจะเป็นดาวประมาณ 0.6 0.7 หรือ 1% เสี่ยงที่เด็กจะแท้งออกประมาณ 0.5% เราเลือกข้างไหน

0: รับฟังข้อมูลเรื่องข้อดีข้อเสียความเสี่ยงมาแล้วหรือยัง
1: ฟัง
0: ตัดสินใจยังไงเอ่ยแล้วแต่หมอแล้วแต่
1: เจาะ
0: สำหรับการเจาะนะครับเดี๋ยวขั้นตอนหมอจะทำมันรักษาดูอายุครรภ์ดูโครงสร้างความสมบูรณ์ของเด็กซะก่อนแล้วก็ถ้าอายุครรภ์เหมาะสมโครงสร้างเรียบร้อยดีหมอจะเจาะน้ำค้างเป็นสเต็ปที่2นะครับ

ราซาวด์เนี่ยเราสามารถบอกได้ของความปกติของอวัยวะใหญ่ๆที่สำคัญนะครับอันการตรวจอัลตราซาวด์ไม่สามารถการันตี 100% โดยเฉพาะอวัยวะเล็กๆหรือว่าความผิดปกติเล็กๆอันนี้อาจจะหลุดหมอยกตัวอย่างเด็กอาจจะมีนิ้วเกินมานิ้วหนึ่งอัลตราซาวด์มองไม่เห็นความผิดปกติเล็กๆหลายๆอย่างมาตรวจเจอตอนหลังคลอดก็มีแต่ถ้าเป็นอวัยวะสำคัญหรือโครงสร้างใหญ่ๆแล้วผิดปกติอัลตราซาวด์มักจะตรวจพบเราเห็นแนวกระดูกสันหลังเป็นปล้องสีขาวๆนะครับนั่นคือกระดูกสันหลังเราเห็นแขนสองข้างนะเจนเหมือนกับข้อมือมาจับกันข้อมือไขว้กันอยู่เล็กๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขาเห็นไหมเป็นแท่งยาวมีการเคลื่อนไหวเป็นช่วงผลการตรวจโครงสร้างภายนอกอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับหัวลำตัวแขนขาอวัยวะสำคัญเนี่ยหมอเห็นว่าครบถ้วนดีอธิบายขั้นตอนนะครับการเจาะน้ำค่ำเนี่ยเดี๋ยวจะมีการทำความสะอาดหน้าท้องมีการทาน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเราก็จะปูผ้าปลอดเชื้อคุณแม่มือวางข้างบนทำตอนนี้ตามปกติสบายๆเป็นยังไงให้บอกหมออย่าเอามือลงมาปัดมันจะเกิดการปนเปื้อนนะครับทาน้ำยาปูผ้าเสร็จหมอจะฉีดยาชาเราเจ็บตอนฉีดยาชานิดนึงหลังจากนั้นหมอใช้เข็มเบอร์เล็กสุดสอดลงไปดูดถึงถุงน้ำค่ำดูดน้ำค่ำออกมา20 ซีซีแล้วก็เอาน้ำค่ำไปส่งตรวจทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน5 นาที

0: ใช
1: ่ตอนเจาะเหรอเสียวดีค่ะคุณหมอเล่นทีเผลอก็เลยไม่เจ็บมากแต่จะเจ็บตอนที่เขาดูดน้ำค่ำออกมามันแต่มันไม่ได้เจ็บหมายถึงว่าเจ็บอย่างนั้นหมายถึงมันจะรู้สึกว่าหน่วงๆท้องน้อยช่วงที่เขาดึงมันจะรู้สึกได้
0: ม
1: ัน
0: ไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราคิดตอนแรกใช่
1: ไ
0: หม
1: ไม่ได้น่ากลัวมันแป๊บเดียวเอง
2: คือเขาซื้อเสียวแทน
3: น้ำคร่ำก็คือฉี่ของเด็กนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการมีเซลล์ของเด็กปะปนอยู่ในน้ำคร่ำด้วย

0: เราดูดเอาน้ำคร่ำออกมาเราต้องการเซลล์เด็กไปตรวจในเซลล์ก็จะมีนิวเคลียสมีโครโมโซมอยู่เราสามารถตรวจโครโมโซมของเด็กได้ว่าโครโมโซมเขาครบหรือขาดหรือเกินนะครับ
1: หมอให้นั่งพักสัก20นาทีแล้วก็เดี๋ยวไปอัลตราซาวด์อีกรอบเพื่อดูผลว่าน้องหัวใจเต้นดีไหมมีรอยรั่วหรือเปล่าน้ำคร่ำยังเท่าเดิมไหม
0: ต่อกันยังเจ็บยังเจ็บอยู่ไหมนิดหน่อยนะโอเคนะครับหลังเจาะ3ครึ่งชั่วโมงเราเห็นหัวใจเด็กเต้นเป็นปกติเด็กยังดูมีการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเห็นอย่างนี้ก็ค่อนข้างเบาใจสีดำคือน้ำคร่ำยังอยู่เยอะไม่ได้รั่วไหลเพิ่มเติมนะถ้าเห็นอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคุณแม่กลับไปนอนพักที่บ้านอย่างที่หมอบอกนะครับ24ชั่วโมงงดกิจกรรมหนักนะเราก็เดี๋ยวมาฟังผลตามนัดนะผลจะออกใน3สัปดาห์วันนี้เรียบร้อยแล้วครับถ้าผลตรวจออกมาเด็กเป็นดาวน์ซินโดรมเราจะทำอย่างไรนะครับเรามีทางออกอยู่2ทางทางแรกคือตั้งครรภ์ต่อแล้วก็หลังคลอดมาเราก็มีการดูแลกระตุ้นพัฒนาการตามสมควรที่เหมาะกับเด็กพิเศษอย่างเด็กดาวน์ซินโดรมนะครับทางที่2คือยุติการตั้งครรภ์ซึ่งในอายุครรภ์ที่ประมาณสัก 20-21 สัปดาห์เรายังสามารถทำได้โดยที่มีภาวะแทรกซ้อนไม่มากนักครับ
1: แต่ถ้าสมมุติว่าผลมันออกมาในทางลบพี่ก็คิดว่าจะยุติการตั้งครรภ์ไปแต่ก็อยากให้ออกมาดีนะคะผลมันจะออกมาเป็นยังไงต้องรอลุ้นอีก2อาทิตย์อะค่ะ
2: เรียกได้ว่าช่วง2สัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ลุ้นมากที่สุดในชีวิตหนึ่งของคนเป็นแม่เลยก็ว่าได
3: ้ใช่แล้วนะครับแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะครับขอเอาใจช่วยคุณแม่ว่าวนะครับ
2: สู้
3: ๆส่วนผลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ

0: ลการตรวจออกมาเป็นเด็กปกติลูกไม่ได้เป็นดาวซินโดรมนะครับคุณแม่สบายใจขึ้นไหม
1: สบายใจ
0: เครียดน้อยลงเนาะ
2: ผลออกมาแล้วเนี่ยบอกว่าน้องปกติทุกอย่างสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยรู้สึกยังไง
3: ดีใจดีใจที่ไม่เป็นอะไร
2: ที่ลูกไม่เป็นอะไร
3: ใช่
4: ยินดีด้วย
2: ต้องบอกว่าเหมือนแบบยกภูเขาออกจากอก
4: โล่งอกเลยนะครับก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยกับแม่วาวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของสัปดาห์นี้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเข้าถึงช่วงของโค้งสุดท้ายการตั้งท้องแล้วครับ
2: ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่ในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ 5:30 ถึง 6:00 นทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:20 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:00

5นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันศุกร์30เมษายน2564ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมในการที่จะถามคำถามต่างๆที่คุณผู้ชมสงสัยมีข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะและแน่นอนว่าวันนี้เป็นรายการสด1ชั่วโมงเต็มตรงนี้นะคะจะเป็น1ชั่วโมงที่ทำให้คุณผู้ชมได้ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาที่ท่านมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็พร้อมจะตอบคำถามคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องล็อกตัวไว้แล้วไม่ให้ไปไหนค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ท่านแรกนะคะอาจารย์หมอพีทค่ะอาจารย์แพทย์หญิงออนพิชยาศรีวโนภาจากภาควิชาอายุรศาสตร์ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์หมอเก่งอาจารย์แพทย์หญิงทรงสุดารุ่งสายวัฒนาจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะอาจารย์หมอพีทอาจารย์หมอเก่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: อาจารย์
0: สวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะวันนี้โรคในผู้ใหญ
1: ่ค่ะ
0: อาจารย์พีทพร้อมเลยดูแลกันที่ใครที่เคยมีปัญหาเรื่องคุณพ่อคุณแม่เรื่องของตัวเองเนา
1: ะ
0: วันนี้ถามอาจารย์พีทได้เต็มที่เลยนะคะคุณผู้ชม1ชั่วโมงเต็มอาจารย์พีทไม่สามารถเดินออกจากเก้าอี้ตรงนี้ไปได้
1: ไปไหนไม่ได้แล้วค
0: ่ะไม่ให้พักด้วยนะคะไม่ให้พักด้วยส่วนอาจารย์หมอเก่งนะคะเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วย
2: ใช่ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นจากการเจ็บป่วยอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บป่วยเช่นอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะปวดคอบ่าไหล่กล้ามเนื้อหลังเข่า
0: ตอนนี้จะมีหลายคนบอกว่าเอ๊ะแบบรักษาโควิดหายแล้วจะฟื้นฟูร่างกายตัวเองอะไรยังไงอันนี้ก็มีคนถามเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมค่ะย้ำนี่คือรายการสดมากๆถามมามีคำตอบให้คุณผู้ชมสามารถถามคำถามกับอาจารย์หมอพิษอาจารย์หมอเก่งได้ผ่านช่องทาง2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะที่023547105 023547105กับอีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการสำหรับในช่องทางนี้คุณผู้ชมที่เข้ามานะคะสิ่งที่อยากจะขอมากๆเลยคือช่วยกันกดแชร์รายการค่ะเพราะว่าการกดแชร์รายการของคุณผู้ชมนั้นจะทำให้หลายท่านนะคะสามารถอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอแล้วก็มีแนวทางในการขอคำแนะนำปรึกษาไม่ต้องไปโรงพยาบาลถ้าไม่ได้รุนแรงจริงๆแต่ว่าขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์ด้วยค่ะคุณผู้ชมอย่างน้อยนะคะต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมมีอยู่นะคะมีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรเพราะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเป็นข้อมูลนะคะที่ทำให้อาจารย์สามารถนำมาประกอบนะคะการให้คำแนะนำคำวินิจฉัยในเบื้องต้นได้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยโอ้มีคนแชร์รายการเป็นที่เรียบร้อยนะคะรวดเร็วทันใจเหลือเกินแล้วก็มีฝากสวัสดีอาจารย์มาด้วยนะคะในแฟนเพจมีคุณวรวรรณคุณสุทธิรพจน์คุณสงวนศรีฝากสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยแต่ยังไม่มีคำถามเพราะฉะนั้นมีคำถามเก็บตกนะคะอาจารย์พร้อมแล้วใช่ไหมคะหลายคนเป็นห่วงบอกว่าโอ้โหอาจารย์ทำงานกันหนักมากมาโรงพยาบาลทุกวันแล้วช่วงนี้โควิดด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตใช้งานอาจารย์เต็มที่เลยเนาะ
1: ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: นะคะเอามาที่คำถามนะคะเรื่องของคุณพิมพ์ทองคุณพิมพ์ทองนะถามให้พี่ชายนะคะบอกว่าพี่ชายเนี่ยอายุ47ปีประสบอุบัติเหตุนะคะประมาณ4เดือนแล้วแล้วก็บอกว่ามีอาการทางสมองยังจำอะไรไม่ได้เลยบางครั้งพูดตามที่ได้ยินคนในครอบครัวพูดนะคะพูดไม่เป็นเรื่องเป็นราวนึกอะไรก็พูดแขนขายกได้จับขอบเตียงดันตัวเองขึ้นมานั่งได้แล้วก็นอนลงทางบ้านเนี่ยอุ้มลงมานั่งรถเข็นหัดให้จับช้อนทานข้าวหยิบผลไม้นะคะใส่ปากดื่มน้ำเองหัวเราะยิ้มได้บางอารมณ์แล้วก็ยังนั่งหรือยืนทรงตัวไม่ได้คุณหมอบอกว่ากลัวขาของพี่ชายจะรีบเดินไม่ได้ทางครอบครัวอยากไปฟื้นฟูทำกายภาพอยากทราบว่าอาการแบบนี้เนี่ยสมองยังไม่สั่งการเราสามารถพาไปทำกายภาพได้ไหมคะต้องถามอาจารย์เก่งว่าการจะทำกายภาพได้ร่างกายมันต้องมีความพร้อมแค่ไหนยังไงคะ
2: ค่ะคือต้องบอกก่อนว่าถ้าแบบฟังที่ฟังดูจากประวัตินะคะก็คือว่าเป็นอาการบาดเจ็บทางสมองก็คือสมองได้รับความกระทบกระเทือนแต่อาจจะไม่ได้มีจุดเลือดออกหรือว่ามีอาการสมองขาดเลือดชัดเจนอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะทำให้แรงกล้ามเนื้อของผู้ป่วยเนี่ยยังปกติอยู่ผู้ป่วยจะยังขยับแขนขยับขาได้แต่มักจะมีผลในแง่ของทางสติปัญญาการควบคุมอารมณ์ความคิดที่อาจจะผิดปกติไปหรือว่าการสื่อสารนะคะซึ่งอันนี้คือต้องถ้าเกิดว่าผู้ป่วยอยู่ใน ระดับการรับรู้ที่ตื่นดีรู้เรื่องแล้วเนี่ยต้องดูว่าผู้ป่วยทำตามสั่งได้แค่ไหนนะคะเช่นว่าพูดคุยกันรู้เรื่องถามตอบง่ายๆได้หรือเปล่าเช่นแบบบอกให้หลับตาทำตามได้ไหมลองให้ยกแขนยกขาบอกให้ยกแขนทำตามคำสั่งได้หรือเปล่าก็คือดูเป็นการดูเบื้องต้นว่าผู้ป่วยเนี่ยทำตามคำสั่งแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ป่วยสามารถทำตามคำสั่งง่ายๆแบบนี้ได้เนี่ยก็คือสามารถที่จะเริ่มกายภาพบำบัดฟื้นฟูแรงกล้ามเนื้อแขนขาหรือว่าการเคลื่อนไหวได้นะคะรวมถึงอย่างที่บอกไปว่าตัวโรคนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้มีผลในเรื่องของอารมณ์การควบคุมความรู้สึกนะคะแล้วก็การสื่อสารได้ก็ต้องดูด้วยว่าผู้ป่วยเนี่ยเวลาพูดมีพูดคนเดียวหรืออะไรพวกนี้เนี่ยพูดรู้เรื่องหรือเปล่าพูดสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมไหมคือบางคนพูดหรือโวยวายในสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริบทที่เรากำลังคุยด้วยอยู่อะไรพวกนี้ค่ะซึ่งถ้าอันเนี้ยถ้ามันมีผลกระทบเช่นทำให้เช่นคุณผู้ป่วยมีอารมณ์ฉุนเฉียวโวยวายมากๆแล้วทำให้ไม่สามารถสื่อสารกับที่บ้านได้หรือว่าทำร้ายตัวเองทำร้ายคนรอบข้างอะไรพวกนี้ค่ะคืออาจจะต้องพยายามจัดสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในที่ที่สงบก่อนเพราะว่าการที่มีสิ่งกระตุ้นมากเกินไปเนี่ยมันจะกระตุ้นสมองมากเกินไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะอารมณ์ฉุนเฉียวมากขึ้นหรือว่าโวยวายมากขึ้นคือต้องทำให้ผู้ป่วยสงบก่อนนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่สงบก็คือเช่นว่าให้อยู่ในห้องที่ค่อนข้างเงียบแสงอาจจะถ้าเกิดเป็นช่วงที่วอยวายก็คือต้องมีการแบบให้แสงเนี่ยสลัวขึ้นเพื่อให้สิ่งกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นทางการมองเห็นการได้ยินกลิ่นสัมผัสเนี่ยให้น้อยที่สุดเพื่อให้ผู้ป่วย
0: สงบใจสงบใช่มั้ยคะ
2: นะคะแล้วก็เวลาเรากระตุ้นเราก็จะค่อยๆกระตุ้นทีละอย่างเช่นเวลาพูดคุยกับผู้ป่วยเนี่ยก็คืออาจจะค่อยๆพูดด้วยช้าๆเป็นคำพูดช้าๆสั้นๆง่ายๆให้ได้ใจความอย่าพูดอะไรที่ยืดเยื้อหรือว่าการเปิดทีวีให้ดูเนี่ยบางทีเสียงแสงที่มันมากเกินไปอาจจะกระตุ้นอารมณ์หรือว่าทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีการวุ่นวายหรือคลุ้มคลั่งได้อันนี้คือกรณีที่อารมณ์ผู้ป่วยยังไม่สงบแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในเฟสที่ผู้ป่วยที่เริ่มสงบแล้วก็คือหมายถึงว่าตื่นรู้เรื่องทำตามสั่งพอได้แล้วก็ไม่ได้มีวุ่นวายอะไรพวกนี้ค่ะก็คืออาจจะเริ่มให้ผู้ป่วยเริ่มจับนั่งถ้านั่งทรงตัวบนเตียงได้นะคะนั่งขัดสมาธิบนเตียงได้ก็จะเริ่มมานั่งห้อยขาข้างเตียงให้ผู้ป่วยทรงตัวลำตัวให้ดีก่อนนะคะถ้าเกิดว่าทำตั้งได้แล้วเนี่ยก็คือเริ่มจับยืนเกาะยืนอาจจะยืนกับวอล์เกอร์หรือว่าเกาะกับเฟอร์นิเจอร์เช่นโต๊ะเก้าอี้ก็ได้เพื่อเป็นการฝึกการทรงตัวเป็นในระดับนี้เนี่ยคือผู้ป่วยจะเริ่มมีการเรียนรู้แล้วก็ตอบสนองได้ดีขึ้นนะคะเบื้องต้นอาจจะประมาณนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าแต่เท่าที่ฟังดูถ้าผู้ป่วยเนี่ยพอทำตามสั่งได้บ้างนะคะแล้วก็ไม่ได้มีคุ้มคลั่งวอยวายเนี่ยก็คือสามารถเริ่มทำกายภาพบำบัดได้เลยอาจจะแนะนำว่าให้มาตรวจที่โรงพยาบาลด้วยนะคะคุณหมอจะมีแนะนำการกายภาพบำบัดไม่ว่าจะเป็นมาทำที่โรงพยาบาลหรือว่าอาจจะแนะนำให้กลับไปทำที่บ้านในช่วงนี้ไปก่อน
0: ค่ะนะคะก็อันนี้ลองดูว่าตอนนี้พี่ชายมีอาการแบบไหนอย่างที่อาจารย์หมอเก่งว่าบ้างหรือเปล่าแล้วก็อันนี้น่าจะต้องอยู่ใกล้ชิดคุณหมอที่เป็นนักกายภาพ
2: ใช
0: ่ไหมคะก็น่าจะช่วยได้วันนี้คุณผู้ชมรีบถามคำถามนะคะถ้าอยากได้คำตอบเป็นวันศุกร์แล้วด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหต้องรอกันอีก2วันนะจังกว่าจะได้มาถามคำถามกันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ถามได้จริงๆเราต้องบอกว่าทุกเรื่องทุกโรคนะคะเพราะอาจารย์ทั้ง2ท่านเนี่ยสามารถให้คำแนะนำในเบื้องต้นได้ถ้าอาจารย์พิษก็จะเป็นเรื่องในผู้ใหญ่ได้เลยอาจารย์หมอเก่งจะเป็นเรื่องกายภาพแต่เรื่องอื่นๆคุณผู้ชมก็สามารถถามได้นะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันหน่อยค่ะหมายเลขโทรศัพท์ส่งคำถามมาหลายคำถามแล้วนะคะไปเริ่มต้นที่คำถามแรกนะคะคำถามจากคุณชัดชัยนะคะอายุ50ปีแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคประจำตัว SLE คือภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะอยากทราบว่าถ้าจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยคือบ้านเราตอนนี้มันยังมี2ยี่ห้อนะคะก็คือ Astra นะคะ Sinica กับSinovac เนี่ยนะคะทีนี้ถามว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยแตกต่างกันยังไงมีผลกับโรคประจำตัวที่คุณชัดชัยเป็นอยู่ไหมแล้วก็ดูจากอายุแล้ว50ปีเนี่ยนะคะจ้ะ
1: ก็โดยอายุเองอะค่ะกับโรคประจำตัวที่เป็นเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นยี่ห้อที่เป็นวัคซีนเชื้อตายก็คือซิโนแวคอ่ะนะคะค่ะอันนั้นน่าจะดูโอเคกว่าสำหรับคุณชัดชัยสำหรับยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ย AstraZeneca เนี่ยนะคะปัจจุบันนี้ยังมีไม่เยอะมากในเมืองไทยเราจำกัดการใช้อยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุเป็นหลักน
0: ะคะ
1: แล้วก็มันอาจจะมีผลข้างเคียงได้ในเรื่องของ การแข็งตัวของเลือดผิดปกติซึ่ง SLE เนี่ยเป็นโรคทางระบบขึ้นกับว่าเขามีอาการ SLE ที่ระบบไหนบ้างแต่หนึ่งในระบบที่อาจจะโดน SLE ด้วยนี่ก็คือเรื่องของระบบเลือดและการแข็งตัวของเลือดนะคะก็ถ้าจะแล้วก็ประกอบกับว่าพอดีอาจารย์ไม่ทราบว่า SLE ที่เป็นเนี่ยรับประทานสเตียรอยด์หรือว่ายากดภูมิอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกที่ปลอดภัยก็น่าจะเป็นเชื้อตายแล้วก็จะมียี่ห้อเดียวในเมืองไทยคือซิโนแวค
0: อย่างนี้คุณชัดชัยก็สามารถถามคุณหมอที่ให้การรักษาโรค SLE อยู่แล้วได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ได้ด้วยค่ะรวมไปถึงถ้าเผื่อว่าคุณชัดชัยจะลงทะเบียนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมค่ะโดยปกติจะมีคำถามอยู่แล้วว่าเราทานยาอะไรมียากดภูมิ

0: ไม่มีสเตียรอยด์หรือเปล่าอยู่แล้วค่ะ
1: นะคะก็ตอนนี้รู้สึกว่าพรุ่งนี้จะเริ่มลงทะเบียนนะคะหลายท่านที่บอกว่าจะฉีดได้ไหมหรืออะไรยังไงก็ลองลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้ดูนะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณเจตนะคะคุณเจตอายุ81ปีคำถามกำลังเขียนอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตมาถามในแฟนเพจของรามาชาแนลที่เราไลฟ์สดนะคะตอนนี้หลายท่านมาส่งหัวใจรัวๆให้อาจารย์นะคะแล้วก็มาสวัสดีทักทายอาจารย์ด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ช่วยแชร์รายการกันเริ่มแชร์กันเยอะแล้วแล้วก็คนก็เริ่มเข้ามาทางแฟนเพจเยอะแล้วนะคะมาที่คุณวิบูลคุณวิบูลนี่เป็นอีกหนึ่งท่านที่ยกโรงพยาบาลไปไว้ที่บ้านทุกวันเลยนะคะเพราะว่าพอได้เวลา5โมงเย็นปุ๊บเปิดทีวีปั๊บนะคะเราก็บอกว่ามีมาแซวบอกว่าโอ้เนี่ยคนแถวบ้านก็แซวบอกว่าเดี๋ยวนี้นัดกับหมอตลอดเลยนะ
0: ใช่
1: นะคะวันนี้คุณวิบูลบอกว่าถามเรื่องให้ภรรยาเพราะว่าพูดเองเนี่ยภรรยาไม่ค่อยเชื่อต้องให้คุณหมอพูดภรรยาจะเชื่อนะคะคุณวิบูลบอกว่าถามแทนภรรยาหน่อยครับถ้าเป็นโรคกรดไหลย้อนจะต้องทำอย่างไรดีนะคะภรรยาเนี่ยอายุ63ปีแล้วหนัก54สูง154ผมพูดเองไม่เคยเชื่อเลยครับต้องให้คุณหมอพูดให้หน่อยครับ
2: โดยปกติโรคกรดไหลย้อนนะคะก็รักษาได้โดย2วิธีการวิธีการแรกซึ่งร่วมทำร่วมกันวิธีการแรกก็คือการไม่ใช้ยาก่อนนะคะการไม่ใช้ยานี่ก็คือเช่นการทานอาหารให้ตรงเวลาค่ะเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ได้กระตุ้นการหลั่งกรดเยอะหลีกเลี่ยงอาหารมื้อใหญ่ๆหลีกเลี่ยงการนอนทันทีหลังรับประทานอาหารลดความเครียดนะคะรวมไปถึงการดูแลสุขภาพโดยรวมเช่นการลดน้ำหนักนะคะเพื่อที่แรงดันในพุงจะได้ไม่เยอะมากอย่างเงี้ยนะคะควบคุมโรคประจำตัวอาจจะดูว่าเรามีการกินยาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าที่กระตุ้นให้กดออกมามากขึ้นสำหรับในเรื่องของการใช้ยารักษาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งออกเป็นตามอาการนะคะก็จะมีทั้งยาที่ช่วยในการลดกรดการหลั่งของกรดนะคะยาที่เคลือบนะคะผิวชั้นในของหลอดอาหารของกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็ยาที่กระตุ้นการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและลำไส้มันจะใช้ยาแบบไหนเนี่ยอันนี้น่าจะอยู่ในมือของคุณหมอมากกว่าค
1: ่ะ
2: แต่โดยมากเนี่ยการใช้ยาร่วมกับการทำพฤติกรรมสุขภาพนะคะแล้วก็อย่างสม่ำเสมอนะคะก็จะทำให้เราจะทานยาอยู่สักประมาณช่วงนึงแล้วเราก็จะดูถ้าการดีขึ้นคุณหมอส่วนใหญ่ก็จะถอยยาออกให้ค่ะ
1: นะคะวันนี้นะคุณวิบูลน่าจะเปิดรายการให้ภรรยาชมอยู่ในตอนนี้แน่ๆนะคะอาจารย์หมอพี่ให้คำแนะนำแล้วนะคะยังไงปฏิบัติตัวนะคะก็จะช่วยทำให้กรดไหลย้อนเนี่ยหายได้เนาะอาจารย์เนาะหายขาดได้ไหมคะถ้าเราปฏิบัติตัวตามที
2: ่ในบางคนค่ะแต่อย่างที่บอกก็คือบางทีเราทำพฤติกรรมสุขภาพไปได้ระยะนึงเรากลับไปทำเหมือนเดิมอาการก็อาจจะกลับมาเป็นได
1: ้มาที่คำถามนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์เมื่อสักครู่นะคะที่ถามเข้ามานะคะคุณเจตค่ะคุณเจตอายุ81ปีน้ำหนักคือ68สูง167คุณเจตคือมีโรคประจำตัวความดันสูง130เบาหวาน130มีอาการคันที่หูบ่อยครั้งอยากทราบว่าจะมีวิธีการทำความสะอาดหูอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นคำถามแรกคำถามที่สองคือเป็นคนมีแก๊สในกระเพาะเยอะทำให้หายใจไม่ค่อยสะดวกรู้สึกหัวใจเต้นเร็วกังวลใจกลัวจะเป็นโรคหัวใจเอาคำถามแรกก่อนนะคะอาจารย
2: ์คำถามแรกก็คืออาการคันที่หูนะคะจริงๆแล้วคงต้องดูก่อนว่าทำไมเราถึงคันหูในผู้สูงอายุเนี่ยอันนึงที่ทำให้เราคันมีอาการคันตามบริเวณต่างๆได้ง่ายก็คือความแห้งของผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวชั้นนอกนะคะหรือในบางส่วนที่มีการหย่อนคล้อยนะคะก็จะทำให้เกิดอาการคันได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นคงต้องดูก่อนว่าอาการคันเป็นอย่างไรนอกจากคันจากผิวแห้งก็อาจจะคันจากโรคบางอย่างได้เช่นภูมิแพ้นะคะหรือว่าต้องมาดูว่ามีอาการอื่นไหมบางคนเนี่ยปั่นหูไปนานๆเนี่ยแล้วจะติดนะคะ
1: มันถือว่าคือรู้สึกว่ามันเป็นความเคยชินว
2: ่
1: าต้องปั่นแล้วเพลิดเพลิน
2: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งของพวกนี้ทำให้แบบเราติดกับความรู้สึกอย่างนี้ได้
1: บางทีเราไม่ได้คันหรอกแต่ว่า
2: ใช่ๆมันแบบเอาซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คงต้องมาดูก่อนแหละว่าคันเกิดจากอะไรนะคะอาจารย์ก็เคยเห็นผู้ป่วยหลายรายที่บางทีคันมาเนี่ยเกาจนเป็นแผลก็มีนะคะหรือรวมไปถึงว่าอาการคันนั้นเนี่ยอาจจะเกิดจาก

0: โรคอื่นๆก็ได้นะคะคือน้ำตาลก็ไม่ได้สูงมากก็อาจจะนึกถึง
1: ความดันถ้าในวัยนี้ถือว่าสูง
0: ก็ถือว่าคุมได้ดีนะคะถ้าในประวัติบอกว่ามีโรคความดันโลหิตสูงว่าตอนนี้ความดันตัวบนวัดได้130คำถามถัดไปเนี่ยคือคุณจะอายุ81ปีนะคะบอกว่ามีแก๊สในกระเพาะเยอะหายใจไม่ค่อยสะดวกหัวใจเต้นเร็วด้วยนะคะกังวลใจกลัวว่าจะเป็นโรคหัวใจหรือไม่นี่บอกยากละ
1: ค
0: ่ะคำว่าหัวใจเต้นเร็วของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าในทางผู้สูงอายุเนี่ยสิ่งที่เราจะดูก็คือ1อัตราการเต้นนะคะว่าเต้นกี่ครั้งต่อนาทีกับอันที่2ที่เราต้องดูก็คือเรื่องของความสม่ำเสมอในการเต้นของหัวใจว่าเต้นสม่ำเสมอไหมมีการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะไหมนะคะสำหรับอายุและโรคประจำตัวที่มีเนี่ยเอื้อให้มีปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณเจตรู้สึกกังวลค่ะที่อายุเท่านี้และโรคประจำตัวแบบนี้เนี่ยและยังไม่เคยตรวจเลยว่าเอ๊ะหัวใจเต้นเร็วจากอะไรนะคะและรู้สึกเป็นกังวลอาจารย์ก็แนะนำว่าถ้าในช่วงนี้อาการไม่ได้เป็นบ่อยมากนะคะไม่ได้เป็นเยอะขึ้นกว่าเดิมเนี่ยก็อาจจะรอให้โควิดซาก่อนแล้วค่อยมาพบคุณหมออายุรกรรมเพื่อตรวจร่างกายต่อไปได้ค่ะ
1: ค่ะมาที่คำถามจากทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะที่คุณผู้ชมแชร์แล้วก็ถามคำถามกันมาอันนี้น่าจะต้องเป็นหน้าที่ของอาจารย์เก่งแล้วค่ะคุณเอกชัยถามมานะบอกว่าเป็นเพศชายครับอายุ55ปวดที่บริเวณไหล่ขวานะคะแล้วก็ทำอันตราซาวไปแล้ว8ครั้งด้วยกันนะคะประมาณ2เดือนอาการปวดเนี่ยดีขึ้นพอสมควรผ่านไป3เดือนอาการปวดกลับมาเป็นซ้ำคุณหมอบอกว่าไม่ใช่ไหล่ติดแต่ว่าเวลากางแขนไปข้างขวาสุดแล้วยกแขนขึ้นมาแนบหูจะปวดแขนมากแล้วก็มีเสียงดังกึกที่จอยไหล่ที่ข้อต่อไหล่เนี่ยนะคะคำถามคือเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเราเป็นกล้ามเนื้ออักเสบหรือเส้นเอ็นอักเสบแล้วก็บอกว่าจะทำท่าบริหารท่าไหนดีเพื่อที่จะไม่เป็นซ้ำและมักจะปวดมากๆครับเวลานอนแต่ระหว่างวันเนี่ยปวดแต่ว่าไม่เท่ากับกลางคืนนะคะ
2: ค่ะก็คืออย่างแรกก่อนคือต้องแยกก่อนว่าสรุปว่าเราปวดจากอะไรเป็นจากกล้ามเนื้ออักเสบเส้นเอ็นอักเสบหรือว่าโรคไหล่ติดก็ได้ทั้ง3อย่างเนี่ยทำให้มีอาการปวดบริเวณหัวไหล่ได้ทั้งนั้นแต่ว่ากล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นเนี่ยถ้าเกิดมีการอักเสบก็คือจะมีจุดกดเจ็บที่ชัดเจนคือมีตำแหน่งจุดที่มีอาการเจ็บเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ชัดเจน
1: หมายถึงว่ากดไปก็คือเจ็บเลย
2: ก็คือจะมีเป็นตำแหน่งที่จำเพา
1: ะ
2: นะคะแต่ว่าถ้าเป็นโรคไหล่ติดเนี่ยก็จะมีอาการปวดไหล่เหมือนกันแต่จะเป็นอาการปวดไหล่ทั่วๆรู้สึกปวดลึกๆข้างในหัวไหล่แต่ว่าระบุตำแหน่งได้ไม่ชัดเจนร่วมกับมีอาการข้อไหล่ติดก็คือพิสัยการขยับของข้อเนี่ยลดน้อยลงนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าที่เราเคยปวดไหล่มาก่อนแล้วก็เคยทำอันดาซาวมาแล้วก็คือมีการรักษาทางกายภาพมาแล้วบ้างนะคะแล้วก็เหมือนอาการดีขึ้นแต่ว่าถ้าเราไม่ยังไม่รอให้อาการมันหายสนิทคืออาการปวดลดลงจนเป็นศูนย์หรือว่าการยังไม่ฟื้นตัว 100% แล้วเราไปใช้งานในชีวิตประจำวันเหมือนเดิมหรือว่าใช้งานหนักๆเช่นการเล่นกีฬาหรือว่ามีการกระทบกระแทกเพิ่มขึ้นมาใหม่ก็จะทำให้มีการอักเสบซ้ำขึ้นมาได
1: ้
2: นะคะเพราะนั้นฟังดูเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้อาการป่วยครั้งแรกเนี่ยยังไม่หายสนิทแล้วเรากลับไปใช้งานเท่าเดิมหรือมากขึ้นเพราะเราคิดว่าเราหายแล้วก็เลยทำให้อาการจุดที่มันเคยมีการอักเสบเนี่ยมันยังเปราะบางอยู่มันยังไม่แข็งแรงเท่าเดิมเนี่ยค่ะมันก็เลยกลับมาอักเสบซ้ำได้
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องตรวจดูว่าเป็นอาการอย่างที่อาจารย์เก่งบอกไหมว่ากดไปแล้วมันเจ็บเฉพาะจุดหรือเปล่านะคะแล้วถ้ากรณีการต้องกายภาพอย่างเงี้ยอาจารย์แต่ละการบาดเจ็บมันจะกายภาพต่างกันไหมคะ
2: ก็มีความแตกต่างกันก็คืออย่างถ้าเกิดว่าเป็นกล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยค่ะก็คือก็ต้องดูว่าเป็นเส้นเอ็นเส้นไหนเพราะว่ารอบๆหัวไหล่เนี่ยก็คือจะมีเส้นเอ็นหลักๆที่ใช้ในการทำงานเนี่ยหลายเส้นนะคะแต่ละเส้นเนี่ยก็คือมีการทำงานมีการแอคชั่นของกล้ามเนื้อที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการออกกำลังกายก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราอักเสบที่กล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นมัดไหนเป็นหลักนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอักเสบจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเราไม่ได้มีการขยับหัวไหล่นานๆร่างกายมันก็จะมีการสร้างสารอักเสบขึ้นมาในเยื่อหุ้มหัวไหล่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็จะเกิดสิ่งที่ตามมาก็คือโรคไหล่ติดตามมาในภายหลังได้นะคะ
1: คือเป็นโรคไหล่ติดมันจะเป็นโรคที่แบบพ่วงมา
2: ใช่
1: ไหมคะ
2: คือมันอาจจะเป็นตามหลังมาจากที่มีเอ็นอักเสบรอบหัวไหล่มาก่อนก็ได้หรือบางคนเป็นโรคไหล่ติด
1: ค
2: ือบางทีโรคไหล่ติดมันเกิดจากการที่อยู่ดีร่างกายก็คือสร้างสารอักเสบขึ้นมาอยู่ดีก็มีการอักเสบของเยื่อหุ้มไหล่

0: ขึ้นมาไม่ว่าจะจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ทำให้มีการสร้างผังผืดขึ้นมาในเยื่อหุ้มไหลทำให้มีอาการไหลติดได้ซึ่งพอไหลติดปุ๊บทำให้เรามีการขยับพิสัยของข้อเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะการขยับทางกลศาสตร์ของหัวไหลเนี่ยมันผิดปกติไปทำให้กล้ามเนื้อลายเส้นเอ็นที่มันควรจะทำงานปกติเนี่ยมันต้องทำงานในมุมหรือลักษณะที่แตกต่างเปลี่ยนไปก็ทำให้มีอาการอักเสบตามมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมักจะเกิดคู่กันนะคะอาจจะเอ็นอักเสบก่อนแล้วค่อยเป็นโรคไหลติดหรือเป็นโรคไหลติดแล้วทำให้มีเอ็นอักเสบอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นคือตอนนี้ถ้าเกิดมีอาการปวดอยู่นะคะแนะนำว่าก็คือหนึ่งก็คือป้องกันไม่ให้ไหลติดก็คือโดยการขยับหัวไหล่เท่าที่พิสัยของมุมหัวไหล่ที่ทำให้เราไม่เจ็บ
1: คืออย่าไปฝืน
0: ใช่อย่าไปฝืนเช่นสมมติว่าเรายกไหล่จนสุดแขนเนี่ย180องศาเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเจ็บเราอาจจะยกเหลือแค่160องศาก็คือถึงมุมที่ยังไม่เจ็บแต่ว่าสูงสุดที่เราทำได้โดยที่ยังไม่รู้สึกเจ็บอันนี้คือเป็นการป้องกันไม่ให้ไหล่ติดมากขึ้นนะคะเบื้องต้น2ก็คือว่าถ้าเกิดตอนนี้มีการอาการเจ็บอยู่เนี่ยยังไม่แนะนำให้มีการออกกำลังกายโดยการใช้เวทยกน้ำหนักนะคะเพราะว่าตัวเอ็นหรือกล้ามเนื้อที่มันอักเสบอยู่ก็จะยิ่งใช้งานมากขึ้นก็จะมีอาการเจ็บมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นคือต้องพักการใช้งานพยายามใช้งานให้น้อยที่สุดหลีกเลี่ยงการยกของหนักนะคะรวมถึงต้องดูด้วยว่ากิจวัตรประจำวันที่เราทำมีอะไรบ้างหลีกเลี่ยงการยกแขนเหนือหัวเช่นบางคนแบบต้องมีการเอื้อมือหยิบของปิดกรหน้าต่างหยิบของที่สูงบ่อยๆพวกนี้ค่ะคือเรายกแขนด้วยแล้วเราก็ต้องเกรงกล้ามเนื้อด้วยพอทำพร้อมๆกันเนี่ยมันทำให้เอ็นที่มันอักเสบเนี่ยมันใช้งานเยอะเกินไปม
1: ัน
0: ก็เลยทำให้การอักเสบเนี่ยมันเรื้อรังไม่หายสักทีนั้นอาจจะต้องพักสักช่วงหนึ่งคือการพักเนี่ยอาจจะประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะก็คือใช้งานให้น้อยที่สุดแต่ว่าการใช้ชีวิตประจำวันตามปกติก็คือยังทำได้นะคะ
1: ทีนี้อันนี้เข้าใจหัวอกเลยเพราะว่าเคยเจ็บเหมือนกันอาจารย์กลางคืนเจ็บแล้วทรมานมากหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่เรานอนตอนกลางคืนมันมักจะเจ็บกว่าตอนกลางวันอย่างเงี้ยเราจะแก้ไขยังไงดีคะจันเก่ง
0: ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมีอาการปวดไหล่อะค่ะถ้าเกิดเวลานอนหงายอาจจะเอาหมอนใบเล็กๆอะค่ะหนุนตรงหัวไหล่เล็กน้อยให้หัวไหล่เนี่ยมันยกขึ้นมานิดนึงอย่านอนแล้วแบบหัวไหล่แบะออกไปอาจจะทำให้มีอาการปวดมากขึ้นการที่เอาหมอนเล็กๆเนี่ยมาหนุนไว้ที่ข้างหลังหัวไหล่ให้หัวไหล่มันยกขึ้นมาจากเตียงนิดนึงเนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นการหย่อนตัวเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื
1: ้อ
0: ทำให้การนอนเนี่ยสบายขึ้นนะคะรวมถึงถ้าเป็นการนอนตะแคงทับข้างที่ยังมีอาการเจ็บเนี่ยก็คือจะเป็นนอนแล้วก็เหยียดแขนออกแทนที่จะนอนทับไปตรงๆก็คือให้กางแขนออกนิดนึงก็จะช่วยได้ค่ะ
1: ยังไงหายเร็วๆจะได้ไม่เจ็บไม่ปวดนะคะนี่เข้าใจเลยความรู้สึกแบบนี้โอ้โหมันไม่เจอแล้วไม่เข้าใจเน
2: า
1: ะ
2: อาจจะทำให้นอนไม่สนิท
1: ใช่ค่ะอาจารย์บางคนที่แบบปวดจนแบบตื่นมากลางดึกก็มีนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปที่คำถาม
0: ขออีกนิดนึงก็คืออีกอย่างก็คือว่าถ้าเกิดมีอาการปวดเยอะค่ะคือแนะนำให้กินยาแก้อักเสบลดการปวดร่วมด้วยลดการอักเสบร่วมด้วยนะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะคำถามของคุณนิดค่ะคุณนิดอายุ62ปีหนัก48สูง160คุณนิดบอกว่าไปหาหมอมานะคะเป็นไขมันในเลือดสูงแต่ว่าก็ไม่ได้ให้มานะคะว่าไขมันในเลือดสูงเนี่ยสูงแค่ไหนมีคำถามถาม3ข้อด้วยกันนะคะ1ถ้าเราไม่กินยานะคะจะมีผลต่อร่างกายไหม2ถ้ากินตลอดชีวิตไหมคะหลายคนกลัวนะคะต้องคุมอาหารไหมแล้วก็3มีก้อนไขมันที่หลังด้วยจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับไขมันสูงหรือเปล่าเอามาทีละข้อคนเป็นไขมันในเลือดสูงนะคะจนเชื่อว่านี่คุณหมอคงจ่ายยามาให้นะคะอาจารย์พ
2: ีใช่ค่ะเข้าใจว่าถ้าดูจากคำถามในยาในกลุ่มที่จ่ายน่าจะเป็นยากลุ่มลดไขมันตัวที่ไม่ดีที่เราเรียกว่า LDL นะคะถามว่าถ้าไม่ทานได้ไหมเนี่ยอย่างที่เราทราบกันก็คือ LDL เป็นไขมันตัวที่ไม่ดีจะไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดนะคะก็จะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันเกิดการปริแตกฉีกขาดได้ง่ายนะคะนำมาสู่เรื่องของการอุดตันของเส้นเลือดนะคะเฉียบพลันได้ไม่ว่าจะเป็นที่อวัยวะสำคัญคือหัวใจนะคะสมองหรือว่าที่บริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงมือเท้านะคะงั้นถามว่าถ้าไม่กินได้ไหมเนี่ยจริงๆแล้วขึ้นกับว่าระดับของไขมัน LDL ก่อนที่จะเริ่มรับประทานเนี่ยเท่าไหร
1: ่ปกติแล้วเวลาที่สมมติอาจารย์พิจารณาคนไข้ที่เป็นผู้สูงอายุแล้วแบบต้องจ่ายยาลดไขมันอย่างเงี้ยจะต้องค่าไขมันจะต้องอยู่สูงประมาณแค่

0: แค่ไหนคะ
1: ค่าที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละคนเนี่ยไม่ค่อยเท่ากันขึ้นกับ1โรคร่วม2อายุนะคะโรคร่วมก็คือโรคประจำตัวอื่นๆอายุปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆที่ผู้ป่วยมียิ่งถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเรามีความเสี่ยงกับโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงเนี่ยความอดทนของคุณหมอในการเริ่มยาจะต่ำนิดนึง คือถ้ามีหลายปัจจัยเสี่ยงก็จะรีบเริ่มยานะคะแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่มีโรคอะไรเลยนะคะเจอ LDL อย่างเดียวก็เราอาจจะเริ่มยาเมื่อ LDL เนี่ยใกล้ๆ200แล้วเราก็ต้องเริ่มนะคะ
2: ค่ะอันนี้ไม่ถือว่า LDL ตัวเดียวนะ
1: ใช่
2: มั้ยคะมีเสียงวอวอนมั้ยคุณหมอคะขอความเมตตาอย่าเพิ่งจ่ายยาเลยค่ะเดี๋ยวข
1: อ
2: ไปแบบปรับปรุงตัวเองพฤติกรรม
1: ปกติถ้า LDL น้อยกว่า190นะคะก็ยังให้โอกาส
2: ค่ะ
1: ก็คือไปปรับพฤติกรรมสุขภาพนะคะออกกําลังคุมอาหารนะคะรวมไปถึงก็อาจจะดูด้วยว่าจริงๆแล้วที่บ้านเราเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงมั้ยคือบางคนแบบมีประวัติคอเลสเตอรอลสูงประวัติ heart attack ในบ้าน
2: มันเป็นกรรมพันธุ์มั้ยคะ
1: บางครั้งเป็นกรรมพันธุ์ค่ะมีประวัติ heart attack ในบ้านหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยค่ะของพวกนี้เนี่ยเราจะแนะนำว่าจะรอให้ทำพฤติกรรมสุขภาพอย่างเดียวไม่ไหวหรือถ้า LDL สูงมากเกิน200เนี่ยเราไม่อยากให้ทำพฤติกรรมสุขภาพก่อนเพราะมันต้องใช้เวลา
2: อ
1: าจจะต้องรีบลด LDL ก่อนทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกเพราะโดยปกติแล้วคุณหมอก็จะไม่ให้กินยาเยอะโดยไม่จำเป็นเมื่อเราทำพฤติกรรมสุขภาพไปแล้วนะคะเรากินยาอยู่ด้วยทุกอย่างดีขึ้นค่ะเรายังสามารถทำพฤติกรรมสุขภาพต่อได้อยู่คุณหมอก็จะเริ่มลดยาละเพราะโดยคอนเซ็ปต์โดยแนวคิดของเราก็คือผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่อยากให้รับประทานยาที่เยอะโดยไม่จำเป็นค่ะงั้นคุณหมอที่ดูแลอยู่ในผู้สูงอายุก็จะต้องถามตัวเองเสมอว่าเอ๊ะแล้วตัวนี้เอาออกได้นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือโดยส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องกินตลอดชีวิตยกเว้นคุณมีโรคบางอย่างเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือด
2: ค่ะ
1: โรคหลอดเลือดสมองที่อันนี้อาจจะต้องทานเป็นระยะเวลายาว
2: ค่ะ
1: คำถามที่3คือก้อนไขมันที่หลังสัมพันธ์กับที่เป็นไขมันโลหิตสูงหรือไม่ค่ะไม่เกี่ยวข้องกันอาจารย์เข้าใจว่าอันนี้น่าจะเป็นเนื้องอกของไขมันชนิดธรรมดา
2: ค่ะ
1: ซึ่งไม่น่าจะมีอันตรายอะไรและไม่เกี่ยวกับไขมัน LDL ในหลอดเลือด
2: ค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้ป้านิดนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณหมอให้ยามาถ้ากรณีอย่างนี้คุณหมอให้ยามาอันนี้ก็คือต้องกินก่อนใช่ไหมคะถ้าคุณหมอจ่ายยามา
1: พี่คิดว่าจริงๆแล้วค่ะพี่ปุ๊กคุณหมอน่าจะพิจารณาแล้วว่าคุณป้าน่าจะมีข้อบ่งชี้ของการใช้ยาประกอบกับยาที่ได้มาเนี่ยขนาดยาไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นอย่ากังวล
2: ค่ะถามเรื่องอาหารให้ป้านิดหน่อยควรทานอะไรดีจะได้แบบโอ้คุณหมอเห็นแบบตัวเลขไขมันโอ้ยลดลงไปเยอะแล้วจะได้แบบเลิกยาได้อาหารที่ป้านิดต้องทานหรือว่าควรหลีกเลี่ยงควรจะเป็นอะไรคะ
1: LDL เนี่ยเป็นไขมันตัวไม่ดีที่มีจุดเริ่มต้นจากไขมันสัตว์และไขมันอิ่มตัว
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไขมันจากสัตว์ทั้งหมดนะคะมันหมูมันไก่มันเนื้อเนยนมชีสนะคะครีมต่างๆจะต้องลดลงนะคะไขมันอีกอันนึงที่จะเปลี่ยนมาเป็น LDL ได้ก็คือไขมันทรานส์
2: ค่ะ
1: ก็คือไขมันพืชที่เอาไปทำให้เป็นลักษณะของไขมันอิ่มตัวนะคะเพราะฉะนั้นของพวกนี้เนี่ยถ้าลดได้ลดนะคะงดได้งดแต่ส่วนใหญ่งดไม่ค่อยได้หรอกค่ะเพราะว่าของที่มี LDL สูงมักจะอร่อย
2: อร่อยเนาะจ้ะทุกอย่าง
1: อาจารย์ก็บอกว่าพบกันครึ่งทางเนา
2: ะ
1: ค่ะที่60ปีเราไม่อยากให้คนไข้รู้สึกไม่ดีกับการไม่ได้ทานของโปรก็ขอลดลงครึ่งนึงคิดง่ายๆนะคะตอนนี้รับประทานอะไรอยู่ลดลงครึ่งนึง
2: อาจารย์คิดพูดแบบนี้นึกถึงผู้ใหญ่หลายคนที่แบบลูกๆชอบมาบอกว่าเนี่ยห้ามคุณแม่ทานคุณพ่อทานคุณแม่บอกว่าคุณพ่อบอกว่าโอ๊ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะ
1: ทำงานมาทั้งชีวิตเนี่ยจะรอกินตอนเกษียณเนี่ย
2: อะไรประมาณนั้นนะคะเนี่ยอันนี้เข้าใจเลยก็ครึ่งทางเนาะนะคะทีนี้มีคำถามถึงอาจารย์เก่งบอกว่าอยากได้วิธีการสร้างปอดให้แข็งแรงครับอาจารย์อันนี้เผื่อเลยสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้ปอดยังไม่ถูกทำลายอะไรไปรวมถึงคนที่อาจจะบังเอิญติดเชื้อไปแล้วนะคะโควิดแล้วหายแล้วการสร้างปอดของเราให้แข็งแรงมีวิธีการไหมคะอาจารย์ในทางการแพทย
3: ์จริงๆก็คือมีวิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการหายใจให้เราให้ปอดของเราเนี่ยสามารถที่จะรับการออกซิเจนออกมาได้ดีแล้วก็ปอดขยายได้ดีก็ทำให้การหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปในแต่ละครั้งเนี่ยมันได้คุ้มค่า นะคะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะร่วมกับการออกกำลังกายที่เป็นแบบแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์อันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราถึงแม้ว่าปอดของเราเนี่ยจะได้รับออกซิเจนมาแล้วแต่ว่าการที่เอาออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆหรือว่าแขนขากล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายเนี่ยก็คือมันก็คือการที่จะได้ออกซิเจนปริมาณเท่าเดิมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายแบบแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ร่วมด้วยเนี่ยก็ทำให้ร่างกายเนี่ยเราใช้ปริมาณออกซิเจนเท่าเดิมเนี่ยให้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: ค่ะ
3: เพราะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายที่แนะนำก็คือ1คือออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย30นาทีอย่างเช่นการวิ่งเหยาะๆการเดินการปั่นจักรยานการว่ายน้ำการเดินในน้ำก็คือเป็นการออกกำลังกายอะไรก็ได้ที่เราที่ให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น
2: คือสัมผัสได้ว่าหัวใจมันไม่ได้เต้นปกติแล้วมันจะมีจังหวะที่สโลว์หรืออะไรก็ว่า
3: ก็คือเป็นจังหวะก็คือหัวใจต้องทำงานเร็วขึ้นแต่ว่าอยู่ในระดับความเหนื่อยที่ยังทนไหวก็คือระดับความเหนื่อยที่เรายังสามารถที่จะพูดคุยได้ปกติเช่นเราเดินไปแล้วร้องเพลงไปด้วยได
2: ้
3: เราวิ่งไปด้วยแล้วเรายังพูดคุยกับคนอื่นได้แต่ถ้าเกิดเราเริ่มร้องเพลงไม่ได้แล้วหรือว่าพูดติดๆขัดๆเป็นคำๆเป็นคำๆแล้วเนี่ยแสดงว่าเราเหนื่อยเกินไปแล้วอันนี้ก็คือเป็นระดับที่ไม่จำเป็นต้องสูงขนาดนั้นอันนี้ก็คือเป็นระดับที่ทำให้ร่างกายเนี่ยใช้ออกซิเจนได้ปริมาณที่เหมาะสมและคุ้มค่านะคะส่วนการฝึกออกกำลังกายเพื่อที่จะขยายปอดเพื่อให้คือบางทีเนี่ยเวลาเราอยู่ชีวิตประจำวันหรือว่าโรคประจำตัวบางอย่างที่ทำให้ทรวงอกมันขยายไม่ดีเนี่ยก็ทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซเนี่ยมันเป็นไปได้ไม่คุ้มค่าก็คือการก็คืออาจจะฝึกอย่างแรกก็คือหายใจเข้าออกให้ลึก คือเวลาเราปกติเราหายใจเนี่ยค่ะก็คือระดับปริมาตรของลมที่เข้าไปเนี่ยมันก็จะอยู่ในระดับนึงแต่ว่าการโดยปกติเราไม่ได้หายใจเข้าออกลึกๆตลอดเวลานะคะเพราะงั้นการหายใจลึกเนี่ยก็จะช่วยให้ปริมาตรของปอดเนี่ยมันขยายมากขึ้นก็คือมันก็เหมือนกันเป็นการเพิ่มพื้นที่นะคะก็อาจจะใน1วันเนี่ยก็คือช่วงที่แบบนั่งอยู่นั่งปกติเราไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรที่ต้องเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะก็คืออาจจะฝึกหายใจเข้าสัก 2-3 ครั้งเช้ากลางวันเย็น
2: มันต้องหายใจแบบแค่ไหนคะอาจารย์ปกติเราหายใจธรรมดาเราจะไม่ค่อยได้สังเกตลมหายใจตัวเองเนา
3: ะ
2: แต่ถ้าหายใจแบบฝึกปอดอย่างเงี้ยมันต้องแบบ
3: ค่ะ
2: ก็คือ
3: เวลาหายใจเข้าลึกแล้วเราใช้กระบังลมช่วยเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดหลักที่ใช้ในการหายใจโดยที่เราไม่ต้องใช้พลังงานเยอะนะคะก็คืออาจจะวางมือนึงเนี่ยวางไว้บนหน้าอกมืออีกมือนึงเนี่ยวางไว้บนข้างใต้ลิ้นปี
2: ่
3: ก็คือเป็นตำแหน่งของกระบังลมเวลาหายใจเข้าเนี่ยเราหายใจเข้าให้ลึกให้รู้สึกว่าท้องป่องท้องยื่นออกมาแล้วเวลาหายใจออกเนี่ยให้ท้องเนี่ยยุบลงไปอันนี้คือเป็นการหายใจแบบใช้กระบังลมซึ่งเป็นการหายใจที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดเพราะว่ากล้ามเนื้อกระบังลมเป็นกล้ามเนื้อหลักในการใช้ในการหายใจอยู่แล้วแต่ในคนที่มีอาการเหนื่อยหรือว่ามีโรคประจำตัวโรคปอดบางอย่างก็อาจจะทำให้การหายใจตามปกติเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเขาก็จะใช้กล้ามเนื้อที่จริงๆไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้เป็นหลักเนี่ยเข้ามาช่วยเช่นกล้ามเนื้อทรวงอกกล้ามเนื้อคอเข้ามาช่วยก็ทำให้การหายใจแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้พลังงานเยอะขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นนั่นก็คือถ้าเราฝึกหายใจโดยที่ใช้กล้ามเนื้อหลักที่ร่างกายออกแบบมาให้ใช้อยู่แล้วเนี่ยได้ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะได้ออกซิเจนที่เพียงพอแล้วก็ใช้พลังงานไม่เยอะมาก
2: ค่ะ
3: ก็คือหายใจโดยใช้กระบังลมนี่คือท่าแรกนะคะแล้วก็อาจจะหายใจเข้าลึกแล้วก็ยกแขนขึ้นยกแขนขึ้นไปข้างหน้าพร้อมกับหายใจเข้าให้ลึกที่สุดอย
2: ่
3: างเงี้ยแล้วก็หายใจออกเอามือลงยกไปข้างหน้ากับยกไปด้านข้าง
2: แค่นี้เองไม่ต้องใช้อะไรมากมายเลย
3: ใช่อันนี้ก็คือเหมือนเป็นการฝึกขยายปอดนี่คือกรณีที่เราไม่ได้มีอาการอะไรก
2: ็
3: คือเป็นการฝึกขยายปอดเฉย
2: ๆ
3: หรือจริงๆก็คือสามารถเอามาปรับใช้ในคนไข้ที่เป็นมีโรคปอดเรื้อรังเช่นโรคถุงลมโป่งพองโรคหอบหืดพวกเนี้ยได้นะคะ
2: ค่ะอันนี้ลองทำดูนะคะอาจารย์หมอเก่งให้คำแนะนำไปแล้วป้ามิตรให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับอาจารย์หมอพิษมานะคะ LDL ของคุณป้าคือ160 HDL คือ88ไตรกลีเซอไรด์65ดูตัวเลขแล้วสวยงามไหมคะอาจารย์พ
1: ี่หนูไม่เลวนะคะ HDL 88ที่61ปีนี่ถือว่าใช้ได้นะคะ LDL 160เนี่ยจะยังไม่กินยาได้ไหมอาจารย์คิดว่าน่าจะพอได้อยู
2: ่ค่ะ
1: นะคะทั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องดูอย่างที่บอกว่ามีโรคร่วมอื่นด้วยไห
2: ม
1: นะคะมีประวัติเรื่องของโรคหัวใจในบ้านหรือเปล่า
2: อ๋อนี่มีประวัติคือคุณแม่เป็นไขมันในเส้นเลือด
1: คือ LDL ที่160เนี่ยไม่ได้เลวร้ายมากแต่ขนาดเดียวกันยาที่ของคุณป้านิดได้มาเนี่ยก็ไม่ได้แย่มากโดสยาไม่ได้เยอะถ้ารู้สึกกังวล ว่าเอ้เรากินแล้วต้องกินตลอดชีวิตไหมอาจารย์บอกได้เลยว่าไม่จำเป็นนะคะอันที่สองก็คือว่าถ้าไม่อยากกินยาเต็มเม็ดขอกินสักครึ่งนึงก่อนได้ไหมก็ได้อีกเหมือนกันนะคะแต่อาจารย์คิดว่า LDL ที่160ในอายุนี้นะคะน่าจะต้องลดลงอีกสักนิดนึงอาจารย์คิดว่าน่าจะอยู่สักประมาณ100น่าจะเป็นเป้าหมายในผู้ป่วยรายนี
2: ้ฮึบฮึบค่ะปนิดอีก60เอาออกไปนะคะต้มนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะของทอดของมันลดไปอะไรอย่างนี้นะคะน่าจะช่วยได้
3: จริงๆปรับเหมือนปรับอีกนิดเดียวก็ได้แล้วนะคะเนี่ย
2: ใช่ค่ะแต่ของอะไรมันเยอะนะคะจ๊ะนะคะ
1: กว่าจะเริ่มลดได้ครึ่งนึงบางทีนานอยู
2: ่นานค่ะนานกว่าเราจะตัดใจจากของอร่อยได้อ้าวแต่ว่าช่วงนี้หลายคนจะเชื่อมากเวลามีการแชร์ในโซเชียลนะคะแล้วช่วงนี้เรากลัวโควิดเนาะเรากลัวแบบเอ้ยเราอยากป้องกันตัวเองอะไรที่เขาแชร์มาเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เชื่อกันหมดเลยไม่รู้เขาคนนั้นเป็นใครล่าสุดมีคำถามมาจากคุณ Final Love นะคะบอกว่าเห็นตอนนี้คนแห่ซื้อเบตาดีนมากลัวคอกันโอ้โหอันนี้จริงแล้วผิดประเภทไม่นะคะ
1: เปเปอร์เพิ่งบอกเองนะ
2: ใช
1: ่จัง
2: จ้าแล้วก็ซื้อยาพ่นนะคะ Propolis เขาบอกว่าป้องกันโควิดไม่ให้เข้าสู่ปอดได้ถามอาจารย์หมอของเราว่าจริงไหมครับแต่ผมอะหาซื้อไม่ได้มันขาดตลาดนะคะแต่เอาน้ำเกลือมากลั้วคอบ่อยๆนะคะจนตอนนี้กลัวจะเป็นโรคไตแทนแล้วครับไหนๆวันนี้อาจารย
1: ์
2: นะค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างอาจารย์ได้เห็นข้อมูลนี้ไหมแต่พี่ปุ๊กยังไม่เห็นค่ะ
1: คือมันมีเปเปอร์เรื่องของการเอาน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเหล่านี้ค่ะมากลั้วปากแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ทราบกันก็คือว่ามันไม่ได้ช่วยนะคะมันไม่ได้ช่วยหรืออย่างบางคนก็จะอาจจะได้เห็นเรื่องของน้ำยาบ้วนปากนะคะฆ่าเชื้อโรคเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยเหมือนกันเพราะถ้าเราดูเนี่ยเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ในน้ำยาบ้วนปากก็น้อยนะคะมีเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองหรือบางยี่ห้ออาจจะไม่มีคือวัตถุประสงค์ของน้ำยาบ้วนปากเนี่ยที่จะใช้ในการฆ่าเชื้อโรคเนี่ยจริงๆก็คือเป็นไปเพื่อลดเกี่ยวกับเรื่องของการสะสมของคราบพลัก
2: ในฟัน
1: ที่เกิดจากแบคทีเรียและเป็นสาเหตุของเหงื่ออักเสบเท่านั้นนะคะก็อาจจะไม่ได้เวิร์กมากนะคะมันคงป้องกันอะไรไม่ได
2: ้
1: ค่ะแต่ถ้าข้อดีก็คือถ้าทำแล้วสบายใจก็เป็นการรักษาสุขอนามัยในช่องปากที่ดีค่ะ
2: ค
1: ่ะสำหรับในเรื่องเบตาดีนเนี่ยเบตาดีนเองเนี่ยถ้าคือจริงๆเป็นยี่ห้อนะคะแต่จริงๆก็คือเป็นการเอายาที่เรายาที่เป็นไอโอไดน์ที่เราใช้หยด
2: สารสกัดในน้ำ
1: ใช่แล้วก็มาผสมน้ำแล้วกลั้วคออันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ให้ใช้ในชีวิตประจำวันอีกเหมือนกันนะคะปกติจะเห็น
2: ค
1: ุณหมอฟันใช้เพื่อลดการแบบฟุ้งกระจายของเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้เป็นวิธีที่ใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ค่ะ
2: อันนี้ฝากคุณผู้ชมด้วย
1: นะใช้เพื่อการรักษาสุขอนามัยช่องปากส่วนบุคคลอย่างนั้นได้ค่ะ
2: ในนี้พูดถึงเรื่องชาแล้วมีอีกหนึ่งข้อมูลที่บอกว่าพยายามทำร่างกายให้เป็นด่างเข้าไว้เพราะโควิดไม่ชอบด่างแต่ชอบอะไรที่เป็นกรดอาจารย์ได้ยินเรื่องนี้ไหม
1: แล้วทำยังไงให้มันเป็นด่าง
2: บอกว่าให้ดื่มน้ำที่เป็นด่างอาจารย
1: ์อาจารย์ว่าน้ำสะอาดดีที่สุ
2: ดนะ
1: อันที่หนึ่งน้ำสะอาดดีที่สุดเราไม่ควรไปปรับสมดุลกรดด่างของร่างกายเราโดยของอย่างอื่นคือปกติร่างกายเราเนี่ยมันจะมีระบบที่รักษาสมดุลกรดด่างในเลือดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันนะคะ
2: ค
1: ่ะแล้วก็อันที่สองก็คือว่ามันไม่เห็นงานวิจัยว่าช่วยอาจารย์คิดว่าไม่เป็นไรอย่าไปซื้อหาหรือวุ่นวายดื่มน้ำสะอาดรักษาสุขอนามัยใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆไม่ไปที่แออัดถ้ามีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเราอาจจะได้รับเชื้อรีบมาตรวจนะคะ
2: ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างค่ะ023547105นะคะขอขยับคำนิดนึงนะคะที่หน้าจอตอนนี้มีคำถามจากคุณตาอายุ76ปีนะคะคุณตาบอกว่ามีอาการถ่ายเป็นเลือดโหตกใจเลยอ่ะเลือดคุณตาประมาณ1ลิตรนะคะคุณหมอเนี่ยให้กินยาถ่ายแล้วก็ทำการส่องกล้องเลือดยังไม่หยุดจนต้องฉีดยาเลือดถึงจะหยุด ลังจากรักษาเสร็จแล้วคุณหมอให้ยาบำรุงเลือดมากินอยากทราบว่ามีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรและต้องไปหาคุณหมอต่อไหมนะคะต้องรักษาต่ออาการที่คุณตาเป็นเนี่ยอย่างไรในวัย76ปีอาจารย์พิษเคยเจอคนไข้ที่มีอาการแบบนี้
1: จริงๆแล้วสาเหตุของการที่เลือดออกทางทวารหนักนะคะนี่คือในกรณีที่เป็นเลือดสดในผู้สูงอายุเนี่ย
2: 1ลิตรนี่เยอะนะคะอาจารย
1: ์ค่ะ
2: 1ลิตรนี่คือเยอะมากนะคะ
1: ใช่ใช่เยอะเยอะอาจารย์เคยมีแบบออกมาเป็นกะละมังต่อหน้าเลยค่ะ
2: จริงเหรอ
1: ซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีสาเหตุอยู่นะคะยกตัวอย่างของสาเหตุเนี่ยที่เรากับวิตกกังวลแล้วเจอกันบ่อยก็จะเป็นเรื่องของมะเร็งนะคะเนื้องอกที่มีเลือดออกได้ง่ายอันที่เจอบ่อยก็คือลำไส้ใหญ่โป่งพองหรือเป็นการอักเสบบริเวณลำไส้ใหญ่ที่โป่งพองนะคะเป็นลักษณะของเส้นเลือดที่ผิดปกติ
2: ค่ะ
1: ของพวกนี้เนี่ยหรือเป็นลักษณะแม้กระทั่งง่ายๆเลยที่สี่ดวงทวารแตกก็เลือดออกได้เยอะวันถ้าคุณตาถามอาจารย์ว่าจริงจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรคงต้องขึ้นกับผลของการส่องกล้องวันนั้นว่าคุณหมอเจอรอยโรคอะไรแล้วฉีดยาอะไรที่จะระงับให้เลือดหยุดซึ่งขึ้นกับปัญหาเบื้องต้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นดูแลตัวอย่างไรดูแลตามสาเหตุของเลือดออกที่ค้นพบต้องไปหาคุณหมอต่อไหมนะคะรักษาอย่างไรต่อรักษาอย่างไรต่อขึ้นกับสาเหตุเหมือนกันที่ทำให้เลือดออกค่ะตอนนี้หน้าที่ของเราก็คือทานยาบำรุงเลือดเพื่อสร้างเม็ดเลือดแดงให้กลับมาเหมือนเดิมเพราะเราเสียเลือดไปเยอะมากต้องไปหาหมอรักษาต่อไหมต้องไปค่ะนะคะอันนี้ต้องไปติดตามโดยเฉพาะการเจาะเลือดดูความเข้มข้นของเลือดเป็นระยะค
2: ่
1: ะ
2: นะคะยังไงขอให้คุณตาหายเร็วๆนะคะขยับไปที่หนึ่งคำถามนะคะดูเหมือนจะเป็นคำถามที่รออาจารย์หมอเก่งของเราอยู่นะคะหมายเลขโทรศัพท์023547105คุณชุติมานะคะอายุ70ปีหนัก50สูง155นะคะคุณชุติมาบอกว่าใส่เหล็กกระดูกสันหลังและเบ้าสะโพกปัญหาก็คือเหล็กที่เบ้าสะโพกมันชอบหลุดค่ะต้องแก้อย่างไรเอาคำถามข้อนี้ก่อนมีคุณผู้ชมเราหลายท่านอาจารย์คะมีปัญหาเรื่องเนี่ยค่ะไอ้เหล็กที่เบ้าสะโพกหลุดบอกว่าบางทีนั่งแล้วทำท่าแบบกางขาหรืออะไรเงี้ยมันหลุดจริงๆแล้วเนี่ยเราควรต้องแก้ไขอย่างไรคะ
3: คือจริงๆมันมีหลายสาเหตุที่ทำให้คือปกติแล้วมันถ้าเกิดว่าเป็นเบ้าสะโพกเทียมอะค่ะถ้าเกิดว่ามีปัญหาว่ามีเบ้าสะโพกต้องดูเป็นหัวสะโพกที่หลุดหรือว่าเป็นเบ้าที่หลวมนะคะเพราะว่ามันคือตัวเบ้าถ้าเกิดว่ามันมีหลวมมันทำให้หัวสะโพกหลุดได้ง่ายพวกนี้ค่ะหนึ่งก็คืออาจจะทำให้มีอาการปวดหรือสาเหตุก็คือที่เจอบ่อยๆก็คือเป็นจากการติดเชื
2: ้อ
3: นะคะคือก็ต้องดูเลยว่าเรามีอาการอะไรเวลาหลุดหรือว่ามันหลุดโดยที่ไม่มีอาการอะไรเช่นแบบขยับผิดท่าแล้วหลุดอะไรพวกนี้แสดงว่ามันเป็นปัญหาที่อุปกรณ์ละก็คือแนะนำว่าต้องไปตรวจกับคุณหมอกระดูกคนที่ผ่าตัดเรื่องสะโพกของเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคือไม่ปกติที่ข้อสะโพกเทียมเนี่ยจะหลุดบ่อยๆนะคะมันต้องหาสาเหตุไม่ว่าจะเป็นจากเทคนิคการผ่าตัดหรือว่าเป็นจากตัวอุปกรณ์ที่ไม่อาจจะไม่เหมาะสมกับตัวเราเองหรือว่าเรามีภาวะติดเชื้อนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าเจอบ่อยก็คือเป็นการติดเชื้อในข้อสะโพกที่ทำให้ข้อสะโพกเนี่ยมีการสร้างสารอักเสบหรือว่ามีหนองเกิดขึ้นก็ทำให้ข้อสะโพกมันเกิดการหลวมได้นะคะซึ่งอันนี้ต้องหาสาเหตุนะคะ
2: อาจารย์เก่งคะเชื้ออย่างเงี้ยมันจะติดเชื้อได้จากปัจจัยอะไรบ้างคะ
3: ก็คือหลากหลายอย่างที่เจอบ่อยก็คือจะเป็นจากในโรคประจำตัวของคนไข้หรือว่ามีโรคร่วมอะไรบ้างนะคะเช่นคนไข้ที่ภูมิคุ้มกันมีปัญหาอยู่แล้วหรือว่ามีโอกาสภาวะเสี่ยงที่ติดเชื้อหรือว่ามีการทานยากดภูมิร่วมด้วยเนี่ยก็ทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายนะคะการติดเชื้อจะเป็นจากการติดเชื้อจากภายนอกเช่นมีแผลจากภายนอกเขาทำให้เชื้อเข้าไปข้างในก็ได้เหมือนกันนะคะเครื่องต้องดูเลยว่าการติดเชื้อนี่เป็นระยะไหนเป็นตั้งแต่แบบหลังผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกใหม่ๆหรือว่าเปลี่ยนสะโพกไปแล้วสักระยะนึงหรือว่าเปลี่ยนไปนานเป็น10ปีแล้วเพิ่งจะมีอาการเนี่ยก็คือการหาสาเหตุเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะสิ่งที่เจอบ่อยก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะ
2: ดังนั้นเนี่ยคุณชุติมาก็ควรจะกลับไปหาคุณหมอที่ให้การผ่าตัดนะคะ
3: แต่ว่าต้องบอกว่ามันไม่ปกติที่เบ้าสะโพกที่มีการเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมีการหลุดบ่อยเนี่ยคือต้องมีการแก้ไขนะคะไม่ควรปล่อยไว้นะคะ
2: อีกหนึ่งคำถามของคุณชุติมานะคะคือเป็นเส้นเลือดแดงตีบด้วยคุณหมอแนะนำให้เดินบ่อยๆอยากถามว่ามีวิธีการออกกำลังกายอย่างอื่นไหมถ้าสมมติว่าคุณชุติมาบอกโอ้ไม่อยากเดินเลย ยทำอย่างอื่นได้ไหมคะถ้ากรณีที่โรคประจำตัวคือเส้นเลือดแดงตีบเนี่ย
3: คือไม่แน่ใจว่าเส้นเลือดแดงตีบเนี่ยคือเป็นเส้นเลือดแดงไหนเป็นเส้นเลือดในสมองหรือว่าไม่ถึงว่าเส้นเลือดที่เลี้ยงที่ขา
2: ค่ะ
3: นะคะเพราะว่าเจอบ่อยทั้งสองโรคเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองคือเส้นเลือดแดงตีบที่สมองเนี่ยการออกกำลังกายก็คืออย่างที่คุณหมอบอกว่าคือแนะนำให้มีการเดินมีการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของขาได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเส้นเลือดแดงที่สะโพกอันนี้เนี่ยก็คือปัญหาที่จะเจอบ่อยก็คือว่าพอเดินไปสักระยะหนึ่งเดินระยะทางที่มากขึ้นเนี่ยจะทำให้มีอาการปวดน่องปวดขาชาขามากขึ้นหรือว่าขามีสีซีดลงได้หรือว่าคำแล้วเย็นแผลเขาคือแสดงว่ามีภาวะของการที่เลือดไปเลี้ยงที่ขาไม่เพียงพอจากการที่เส้นเลือดแดงมีการติดที่บริเวณสะโพกลงไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือต้องดูอาการเป็นหลักก็คือว่าเดินได้แต่ว่าต้องเดินจนถึงจุด

0: พยายามอย่านั่งห้อยขา
1: ค่ะ
0: นะคะว่าอาจจะทำให้มีขาบวมได
1: ้ค่ะนะคะวันนี้มีแฟนรายการที่ชมอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะอาจารย์ชมแล้วก็ท่านเนี้ยเคยติดเชื้อโควิดด้วยแต่ก็แชร์ประสบการณ์อันนี้คือเป็นประสบการณ์จากแฟนรายการท่านนี้นะคะชื่อคุณเจตนะคะคุณเจตบอกว่าเป็นประสบการณ์จริงตอนป่วยโควิดรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านเพราะว่าที่อังกฤษเนี่ยใครป่วยไม่มากเขาให้รักษาตัวเองอยู่ที่บ้านเลยนะคะรักษาตัวเองด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดก็มีทั้งต้มขิงต้มกระชายดื่มใช้เกลือภูเขาไฟในการฆ่าเชื้อได้ผลดีอมเกลือเวลาคันคอและเจ็บคอซึ่งที่นั่นเวลาเขาสั่งยาต้องให้แพทย์สั่งใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้อาจจะลำบากก็ดูแลตัวเองด้วยหลายวิธีเราก็บอกว่ากินข้าวได้หิวบ่อยในช่วงที่ป่วยกินทุกชั่วโมงพอกินอาหารแล้วจะทำให้การป่วยเนี่ยหายได้เร็วนะคะบอกว่าตัวเองเป็นวีแกนด้วยมีอาการน้อยมากพอรู้ว่าติดก็กักตัวเองอยู่ที่บ้านรักษาตัวเองนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะดูแลใช้ผสมน้ำอุ่นล้างจมูกวัดไข้อยู่บ่อยๆตอนเจ็บคอเนี่ยก็พยายามทำให้การระคายคอเนี่ยลดน้อยลงนะคะตอนนี้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้ววัดไข้ก็ต่ำกว่า35นะคะอันนี้ก็แชร์ประสบการณ์มาบอกว่าคือกรณีใครมีไข้สูงเนี่ยคือที่นั่นมีพึ่งยาเหมือนกันนะยาไทยบอกว่าทานยาฟ้าทะลายโจรแต่ว่าไม่แนะนำเกิน7วันอันนี้ก็ว่ากันไปก็มีคนถามเรื่องนี้เยอะเหมือนกันขอบคุณด้วยนะคะคุณเจษอันนี้บอกว่าที่นู่นเขาไม่ให้ไปหาหมอเลยต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านบ้านเรายังโชคดีนะคะ
2: บ้านเราโชคดีมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณที่อุตส่าห์แชร์ประสบการณ
1: ์ใช่นะคะตอนนี้ชมอยู่ที่อังกฤษด้วยนะคะอังกฤษก็ตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังสูงอยู่นะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณไลก้านะคะถาม2ข้อค่ะบอกว่า1โควิดเนี่ยติดต่อผ่านระบบทางเดินอาหารได้ไหมคะอย่างเช่นดื่มน้ำที่มีเชื้อโควิดกินอาหารที่มีแมลงวันตอมแล้วแมลงวันตัวนั้นไปได้รับเชื้อโควิดมา
2: เป็นคำถามที่ดีอาจารย์คิดว่าหนึ่งยังไม่เคยเห็นรีพอร์ตเรื่องแมลงวันติดเชื้อโควิดอันที่สองเนี่ยโควิดติดเชื้อทางเดินอาหารได้ไหมเนี่ยมีงานวิจัยนะคะที่บอกกับเราว่าอาจจะมีเชื้อโควิดเนี่ยออกมาในสารคัดหลั่งอื่นๆรวมถึงออกมาในทางเดินอาหารได้ด้วยเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลเช่นเข้าห้องน้ำแล้วล้างมือ
1: ค่ะ
2: การกดชักโครกก็คือปิดฝาชักโครกก่อนหรือว่าก่อนที่จะใช้ชักโครกก็ควรจะเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือแอลกอฮอล์ให้สะอาดก่อนนั่ง
1: นะแล้วก็มีคำถามอีกนะคะบอกว่าถ้าติดโควิดแล้วมียาอะไรที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเพื่อกินแล้วให้บรรเทาอาการหรือว่าลดความรุนแรงของเชื้อโรคได้ไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าย
2: าที่มีผลกับเชื้อโรคโดยตรงเนี่ยปัจจุบันนี้จะต้องเป็นการสั่งโดยแพทย์อยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ยาที่ผู้ป่วยสามารถซื้อหาได้ตามร้านขายยาส่วนใหญ่จะเป็นยาที่ช่วยบรรเทาอาการเช่นยาลดไข้แก้ปวดนะคะยาที่แก้ยาอมอย่างเงี้ยนะคะที่มียาชาช่วยลดอาการเจ็บคอ
0: แก้ลดน้ำมูกคัดจมูก
2: ยาลดน้ำมูกคัดจมูกอย่างเงี้ยค่ะอาจจะพอซื้อได้ตามร้านขายยาแต่ถ้าเป็นในส่วนของยาต้านเชื้อไวรัสหรือยาฆ่าเชื้อจริงๆนะ
1: คะ
2: จะซื้อไม่ได้นะคะปัจจุบันจะต้องเป็นการสั่งจากแพทย์เท่านั้นแม้กระทั่งการสั่งในโรงพยาบาลเองเนี่ยตัวคุณหมอเองเนี่ยก็ยังต้องมีเรื่องของขั้นตอนในการกรอกใบยาการเบิกจ่ายยาค่อนข้างหลายชั้น
1: เพราะว่ามันเป็นเหมือนยาจำเพาะโรค
2: เป็นยาที่เฉพาะแล้วก็ไม่ใช่ใครๆก็ทานได้ยานี้มีข้อบ่งชี้เฉพาะในผู้ป่วยที่ติดโควิดแล้วมีอาการค่
1: ะ
2: ถ้าติดโควิดโพซิทีฟไม่น้ำมูกโพซิทีฟแต่ไม่มีอาการสบายดีส่วนใหญ่เราก็จะยังไม่ได้ให้ยาต้านไวรัส
1: อันนี้ถามเผื่อเคสที่แบบกรณีอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วไปตรวจมาแล้วรออาจจะรอเจ้าหน้าที่มารับคือบ้านเราต่างจากอังกฤษคือพอเป็นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที
2: ่
1: มารับเราไปแต่ทีเนี้ยสมมติว่าระหว่างรอยาที่ทานพาราทานได้ไหมคะลดไข้หรืออะไร
2: ได้ค่ะยาลดน้ำมูกยาอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานได
1: ้ค
2: ่
1: ะ
2: แต่เพียงแต่ยาต้านไวรัสเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะคะให้ผู้ป่วยกลับไปทานที่บ้านปัจจุบันถ้าจะได้ยาต้านไวรัสเนี่ยคือต้องรับเข้ามารักษาตัวก่อนค่ะในขณะที่อยู่บ้านเนี่ยนะคะอย่างที่เมื่อกี้นี้คุณผู้ชมที่อังกฤษ จ้งกับเรามาอาจารย์คิดว่าเป็นหนึ่งในการปฏิบัติตัวที่ดี
1: ค
2: ือการวัดไข
1: ้
2: ค่ะการเช็คชีพจรนะคะรวมไปถึงบางบ้านเดี๋ยวนี้มีนาฬิกาสมาร์ทโฟนที่ใช

0: ดออกซิเจนได
1: ้วัดระดับเลยออกซิเจนเป็นยังไงหัวใจเต้นเท่าไหร่ความร้อนแค่ไหน
0: ใช่ค่ะของพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ถ้าเรามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราแจ้งไปทางโรงพยาบาลก็จะมีการเหมือนกับจัดลำดับความเร่งด่วน
1: ค่ะ
0: แล้วก็พาผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลซึ่งก็จะไล่ไปตั้งแต่โรงพยาบาลสนามฮอสปิทอลนะคะไปจนถึงโรงพยาบาลหลักที่ต่าง
1: ๆนะคะพออันนี้ปฏิบัติตัวง่ายๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เราตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนี่ก็จะพยายามลดละเลิกการออกไปตามที่ต่างๆเนา
0: ะ
1: ทานอาหารก็จะเป็นเบเทคโฮมการอันนี้จะลดการติดเชื้อได้น่าจะอีกหนึ่งคำถามได้ใช่ไหมคะมีคุณผู้ชมถามนะคะว่าถ้าฉีดไวรัสหมายถึงว่าวัคซีนเนี่ยนะคะป้องกันเชื้อโควิด-19แล้วปอดอักเสบจำเป็นต้องฉีดไหมคะอาจารย
0: ์เป็นจำเป็นต้องฉีดค่ะเพียงแต่ว่าเราป้องกันที่เชื้อโรคต่างกันโควิด-19 คือป้องกันไวรัสโควิด-19 ปอดอักเสบคือป้องกันเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดปอดอักเสบติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรียที่เราเรียกว่าสเตรปโตคอคคัส
1: ค่ะ
0: นิวโมเนียนะคะเพราะฉะนั้นถามว่ายังต้องฉีดไหมถ้ามีข้อบ่งชี้อายุได้นะคะหรือมีโรคประจำตัวบางอย่างยังจำเป็นที่จะต้องฉีดอยู่
1: ค่ะเพราะว่าเชื้อที่มันไปทำลายปอดมันคือคนละตัวกัน
0: ใช่ค่ะเป็นเชื้อโรคคนละชนิดกัน
1: ทีนี้มันจะต้องฉีดห่างกันไหมคะอาจารย์
0: โดยปกติแล้วเราจะแนะนำให้ฉีดห่างกันอย่างน้อยนะคะเช่นโควิด-19 กับวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะต้องฉีดอย่างน้อย1เดือน
1: ค่ะค่ะนะคะวันนี้น่าจะพอได้ข้อมูลต่างๆที่คุณผู้ชมสงสัยนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าวัดคิวหมอคือรายการที่ทำให้คุณผู้ชมนะคะอยู่ใกล้อาจารย์หมอที่รามาได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่ในต่างประเทศก็ตามวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอพิษแล้วก็อาจารย์หมอเก่งของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรับชมกดไลค์และที่สำคัญคือการกดแชร์นั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอบคุณนะคะเสื้อผ้าสวยๆจากวลินดาแบรนด์ค่ะวันนี้เราสามคนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไก่ลาวสันนานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือในระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเวลา 17:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันขึ้นแก่นางสาวรัติการอ่ำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไป

ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ตุลาคมขออภัยครับระหว่างที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ในเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 18:35 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโอกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยสมาคมนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศแด่พระ

าสนะโสพลพานกะเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันนี้เวลา 16:35 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศแด่พระศาสนโสพลพานกะเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ9 ตุลาคม 2569ซึ่งสรีรังคารบรรจุอยู่ในซุ้มคูหาพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศาสนโสพลพานกะเถระเกิดวันที่18 พฤศจิกายน 2423ได้บรรพชาที่วัดบุรณสิริมาตยารามเขตพระนครเมื่อวันที่7 มกราคม 2440และอุปสมบทที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่11 กุมภาพันธ์ 2442มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากรทรงเป็นพระอุปัชฌาย์โดยได้ศึกษาและเรียนพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาจนแตกฉานจึงทำหน้าที่เป็นครูสอนพระธรรมวินัยให้แก่พระสงฆ์และสามเณรที่บวชใหม่ในวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตั้งแต่ปี2458เป็นผู้ถวายงานใกล้ชิดในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสต่อมาได้เป็นกรรมการสนามหลวงทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีเป็นกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยและเป็นผู้ช่วยชำระพระไตรปิฎกบาลีและอรรถกถาด้านการปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นเจ้าวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่3ตั้งแต่ปี2480จบจนมรณภาพเมื่อวันที่9 ตุลาคม 2489สิริอายุ65 ปีพรรษาที่47องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567-2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 10:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567-2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันที่2โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จำนวน1คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,452 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นโดยน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์9ด้านผ่านการวิจัยเศรษฐกิจฐานรากศิลปะวัฒนธรรมเทคโนโลยีและเครือข่ายความร่วมมือทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่จนได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล Anti CorruptionAward 2025และได้รับการจัดอันดับจาก Webometric Ranking of World Universities ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ4ของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอกจำนวน62สาขาวิชาพร้อมหลักสูตรผลิตครู5ปีแห่งเดียวในประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการทั้งในและนอกประเทศ
พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้พัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคมโดยได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นชัยภูมิทั้งยังมีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน798คนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ2569ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีผู้ได้รับประโยชน์ 15,900 คนครอบคลุม105ชุมชนโรงเรียน48แห่งและยกระดับผลิตภัณฑ์50ผลิตภัณฑ์จำแนกเป็นพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสี่สิบชุมชนส่งเสริมภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น37ชุมชนเสริมสร้างชุมชนรักโลกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ18ชุมชนและพัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่10ชุมชนองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้เทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่หมู่18ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบทุกข์ภัยจำนวน3ครอบครัวสำหรับจังหวัดปทุมธานีได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่ที่25กันยายน2569มีพื้นที่ได้รับผลกระทบใน7อำเภอ60ตำบล507หมู่บ้าน167ชุมชนปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่และยังมีน้ำท่วมขังสะสมในชุมชนลุ่มต่ำและหมู่บ้านจัดสรรบางแห่งทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือกำลังเจ้าหน้าที่พระราชทานและจิตอาสาพระราชทานเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ช่วงเช้าที่โรงเรียนบ้านหุบกระพงตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการได้รับฟังรายงานการดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หุบกระพงห้วยสายใต้อาทิโครงการสนับสนุนน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยสายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีภายใต้โครงการการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในปี2569กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร.เพื่อดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำประกอบด้วยการขุดแก้มลิงลำห้วยใหญ่พื้นที่33ไร่ลึก4เมตรความจุประมาณ 2,490,000 ลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับผลประมาณ 2,000 ไร่ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ
ติดตาม

สถานีสูบน้ำซึ่งรับน้ำจากคลองส่งน้ำเขื่อนเพชรบุรีเพื่อสูบน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์และทดสอบระบบสูบน้ำและขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายให้มีความลึก5เมตรในพื้นที่ 7,500 ตารางเมตรเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำให้เต็มศักยภาพจำนวน 1,950,000 ลูกบาศก์เมตร 1,950,000 ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จสำหรับโรงเรียนบ้านหุบกระพงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2511โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านโครงการไทยอิสราเอลที่อพยพมาจากกลุ่มชาวไร่ผักชะอำในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน192คนครูและบุคลากร16คนในช่วงบ่ายของวันเดียวกันพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทานอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงภายใต้การจัดแสดงเทศกาลถาวรเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่น้อมนำพระราชดำริศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานมาเป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมอันจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านฝนหลวงแก่ผู้ที่สนใจด้วยรูปแบบการจัดแสดงความรู้ด้านเทคโนโลยีฝนหลวงเต็มรูปแบบมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงยกระดับร้านต้นแบบสู่แหล่งเรียนรู้ครบวงจรวันนี้ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเป็นร้านต้นแบบและพื้นที่เรียนรู้ภายใต้สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาตั้งแต่การเพาะปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวการแปรรูปการควบคุมคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้สนใจได้เรียนรู้กระบวนการผลิตชาและกาแฟอย่างครบวงจรทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องชาและกาแฟโดยได้ดำเนินงานวิจัยและส่งเสริมการปลูกมาตั้งแต่ปี2539เริ่มจากชาสายพันธุ์จีนที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงเช่นหยวนจืออู่หลงก้านอ่อนและชิงชิงอู่หลงเบอร์12ก่อนขยายสู่ชาอัสสัมหรือชาป่าซึ่งเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนบนพื้นที่สูงปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกชาที่ได้รับการส่งเสริมกว่า200รายมีพื้นที่ปลูกรวมกว่า751ไร่ใน10ศูนย์และสถานีมุ่งพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ของชาแต่ละพื้นที่และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงเรื่องของกาแฟมีการส่งเสริมการผลิตกาแฟอาราบิก้าโดยในปี2569มีข้อมูลกาแฟรวม 1,500 ตันพร้อมส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงดังกล่าวนับเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่งานวิจัยเกษตรกรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวและคุณค่าของผลิตผลจากพื้นที่สูงสู่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาอาชีพอันเป็นการสนองพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์สมาคมนักอาหารสัตว์ไทยและสำนักงานมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดพนุรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดแคนอกจังหวัดนนทบุรีวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีและวัดแม่อีทจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิระสารเมธีวัดทองนพคุณแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปะกถาว่าด้วยศิลปะในมงคลสูตรสิบปัญจเอตัมมังคละมุตตมังแปลความว่าศิลปะนี้เป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.เทศบาลเมืองอ่างทองและสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทองบริษัทสุขกันจำกัดและบริษัทชโยจตุพรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัด3พระยาวัดปทุมคงคาวัดปักคลองมอนกรุงเทพมหานครวัดจระเข้ใหญ่วัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นาฬิกามูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีบริษัทคันโปรดจำกัดและคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสมนัสวิหารวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสำราญวัดโบสถ์วัดกฤษณะเวลุพุทธารามวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์มาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นาฬิกาบริษัท5ม้าโอสถจำกัดและสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดกลุ่มบริษัทเอื้อชูเกียรติและมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบูรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบำรุงวัดป่าศรีถาวรวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่ายวนพึ่งวัดพิทักษ์สมณกิจวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้

0: ่อสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธ

0: จธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
2: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี่นี่ไอ้ชู
3: พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
2: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเองไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
2: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย้
4: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

สิ่งที่ปัจจุบันทำอยู่เป็นศิลปะดั้งเดิมของจีนประเภทหนึ่งที่เรียกว่าไฉ่เติงประติมากรรมโคมไฟคำว่าเติงคือโคมส่วนคำว่าไฉ่คือสีสันหรือความหลากหลายหรือความสร้างสรรค์แต่บางคนเขาก็เรียกศิลปะโคมไฟหรือหุ่นโคมไฟก็ได้ชื่อเมธาวาวานิชนะครับในประเทศไทยเนี่ยคือผมเป็นคนทำคนแรกเลยประมาณปี 44-45 แต่ได้ทำโปรเจกต์ที่เป็นระดับททจริงๆคือปี 46-47 แถวๆนั้น

ณปัจจุบันเนี่ยคือนอกจากโคมไฟที่เป็นลูกๆที่สร้างสรรค์โดยการให้มันกระจายเต็มสถานที่อันนั้นก็คือแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเติงหลงก็คือเต็งหลังนั่นเองส่วนประติมากรรมโคมไฟเนี่ยคือถ้าจะนับประเภทจริงๆก็จะมีหนึ่งก็คือประเภททำโคมไฟยักษ์ก็คือ 2-3 เมตรขึ้นไปจนถึง10เมตร20เมตร50เมตรก็มีแล้วก็โคมไฟที่เป็นตามความเชื่อเพราะว่าตามเทศกาลจีนเนี่ยจริงๆแล้ววันง่วนเซียวคือหลังตรุษจีน15วันเนี่ยอันนั้นคือเทศกาลโคมจริงๆซึ่งเขาจะมีโคมไฟตามความเชื่อเป็นคาแรคเตอร์เทพเจ้าอย่างนี้ครับแล้วก็มีประเภทการ์ตูนก็คือแล้วแต่สร้างสรรค์เลยครับอย่างที่ผมทำอยู่จริงๆแล้วคือทิศทางในการทำของผมคือทำหลากหลายซึ่งอยากจะไปจอยกับศิลปะแขนงอื่นด้วยอย่างในนานๆครั้งก็มีโอกาสทำด้วยกันกับโปรเจกต์กราฟฟิตี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีชนชาติจีนทำไมถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของโคมเช่นโคมคุณจะทำแค่ลูกกลมๆแล้วก็แขวนให้เต็มเมืองก็จบแล้วใช่ไหมฮะถ้าคุณจะตกแต่งสถานที่แต่ว่าคือความเชื่อเรื่องโคมจริงๆแล้วเนี่ยคือมันผูกกับความเชื่อเรื่องของความร้อนเรื่องของแสงอาทิตย์เรื่องของไฟโคมคือพระอาทิตย์ในยามค่ำคืนอย่างอักษรจีนเนี่ยคำว่าความสว่างเนี่ยมันเกิดจากคำว่าดวงอาทิตย์บวกกับดวงจันทร์คือมีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์มีความสว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยในยามเฉลิมฉลองเนี่ยคือคนจีนจะต้องทำให้เมืองมันสว่างทั้งเมืองส่วนเรื่องของโทนสีว่าทำไมมันถึงเป็นสีแดงเพราะว่าสีแดงคือสีของไฟคือความรุ่งโรจน์คนที่ควบคุมไฟได้คือคนที่ยิ่งใหญ่เพราะไฟเนี่ยคือถ้าคุณควบคุมไม่เป็นมันไหม้ทั้งเมืองแต่คนที่ควบคุมไฟได้แปลว่าอยู่เหนือธรรมชาติอยู่มันเป็นซิมโบลิกบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าจากมนุษย์ธรรมดาเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ที่วิเศษที่ควบคุมธรรมชาติได้ทีนี้ไอ้ความเชื่อเรื่องโคมมันมาบูมจริงๆคือที่เป็นประติมากรรมโคมไฟอย่างเงี้ยคือยุคราชวงศ์หมิงเขาว่าหมิงคือความสว่างคือพระอาทิตย์ดวงจันทร์ตะวันจันทราเพราะฉะนั้นวิธีการเฉลิมฉลองของราชวงศ์หมิงเนี่ยก็คือสร้างสรรค์เรื่องที่เกี่ยวกับความสว่างเรื่องของโคมไฟซึ่งการประกวดศิลปินประกวดโคมไฟที่เป็นคาแรคเตอร์เนี่ยเพื่อเอามาโชว์ในพระราชวังเนี่ยคือเริ่มที่ราชวงศ์หมิง1คือประกวดที่ความยาว2คือประกวดที่ไอเดียรูปทรงซึ่งไอ้องค์ความรู้พวกนี้มันเกิดขึ้นในราชวงศ์หมิงแล้วมันสืบทอดมาเรื่อยๆประการที่1เลยโคมไฟทั่วไปเนี่ยด้วยความที่เป็นอุตสาหกรรมว่าผมเคยไปดูโรงงานที่จีนมาเขาไม่มีการย้อนถอยหลังในกระบวนการผลิตเพราะว่าแบบเขาเขียนมาสำเร็จรูปแล้วเหล็กเส้นที่ดัดมาคือเครื่องจัดดัดมาเพราะฉะนั้นคือการทำงานของเขาคือเดินหน้าอย่างเดียว1เดือนเนี่ยเขาผลิตได้เป็นแสนๆลูกเลยเพราะฉะนั้นต้นทุนต่อลูกเนี่ยมันจะต่ำมากแต่ถ้าหากว่าเป็นโคมไฟศิลปะอย่างเงี้ยต่อให้เราทำแค่คมกลมๆเหมือนกับของโรงงานที่เขาทำเป๊ะแต่เราใช้เวลามากกว่าเขาหลายเท่าต้นทุนสูงกว่าเกือบ10กว่าเท่าอันนี้คือความแตกต่างแล้วก็2คือแต่ถ้าเราทำเป็นประติมากรรมโคมไฟอย่างเงี้ยอันนี้แน่นอนคือระบบอุตสาหกรรมมันผลิตไม่ได้เพราะว่าขั้นตอนการทำเนี่ยมันเหมือนงานศิลปะที่มีเส้นมันมีเส้นล่างเส้นที่วาดเสร็จจริงๆแล้วเราไม่ใช้ต้องลบออกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นขั้นตอนการทำงานที่ต้องย้อนกลับไปกลับมาตลอดเวลาซึ่งอันนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมทำไม่ได้คือเริ่มการสอนภาษาจีนผมเริ่มสอนภาษาจีนตั้งแต่ม.5แล้วก็เปิดโรงเรียนเปิดเป็นคอร์สตัวเองที่มีคนเรียน 4-50 คนเนี่ยคือประมาณตอนปี2ปี3เรียนมหาลัยปี2ปี3ช่วงนั้นเนี่ยก็คือเริ่มเขียนหนังสือด้วยเกี่ยวกับด้านศิลปะและวัฒนธรรมจีนแล้วก็แปลหนังสือด้วยแล้วบางครั้งก็ถูกเชิญไปเป็นล่ามทำให้ได้สัมผัสคนหลายกลุ่มซึ่งในกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยมันจะมีกลุ่มที่ทำโคมตัวเนี้ยก็เลยไปถามเขาว่าแบบคือถ้าจะเรียนแบบเนี้ยมันต้องเรียนสาขาอะไรถึงจะทำแบบนี้ได้ปรากฏว่าคือคนงานจีนเขาบอกว่าอ๋อคุณก็ต้องเรียนสาขานี้แล้วก็บอกอ้าวแล้วสาขานี้มีเรียนด้วยเหรอเขาก็แนะนำเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วคือที่ประเทศจีนเนี่ยคือมันเป็นศิลปะประจำชาติเพราะฉะนั้นคือเขามีสาขาให้เรียนเลยช่วงซัมเมอร์ก็เลยมีโอกาสไปที่เมืองซื่อกงที่เสฉวนแล้วก็เริ่มศึกษา
สิ่งที่เราเรียนคือทักษะเกี่ยวกับพื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะพวกนี้ซึ่งด้วยความที่ว่าเราเรียนจริงๆแล้วตัวผมในเมืองไทยก็คือเรียนภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะเพราะฉะนั้นคือไอ้เรื่องสกิลการออกแบบหรือเรื่องของการดูแบบเขียนแบบเนี่ยเรามีอยู่แล้วพอเราไปเรียนที่นั่นคือเราเรียนรู้เร็วที่เหลือก็คือเรื่องของรายละเอียดว่าวัสดุที่คุณสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเรียนรู้เรื่องพวกนั้นเป็นหลักแต่ผมไม่ได้ไปเสียชวนแค่ครั้งเดียวคือไปหลายๆครั้งมากแล้วก็จนถึงช่วงที่ได้ไปสัมผัสกับบริษัทที่เขาทำโครงจริงๆแล้วก็ร่วมงานกับเขาทำให้เรามีความอยากเพราะมันเจอลู่ทางแล้วคือหลังจากที่ผมไปเรียนสาขาอย่างนี้มาที่เสฉวนเนี่ยประมาณปีกว่าทางททเนี่ยเขาจัดงานโคมจริงๆเป็นชื่อว่างานโคมไฟนานาชาติสีสันเมืองใต้ที่หาดใหญ่ซึ่งอาจารย์ที่คณะเขาแนะนำมาบอกว่าเนี่ยอาจารย์รู้ว่ามีบริษัทที่น่าจะสามารถเบียดงานอีเวนต์ตัวนี้ได้เนี่ยอยู่ 4-5 เจ้าก็เลยไปยื่นแบบไว้ทั้งทุกเจ้าเลยแล้วปรากฏว่า1ในเจ้านั้นก็คือเขาประมูลแล้วได้งานนี้มาแล้วเขาก็จ้างเราอันนั้นคือจุดเริ่มต้นครั้งแรกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกก็คือเรียกว่าเป็นคนโชคดีแล้วกันคือจุดเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยได้จับงานที่เป็นระดับเป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดแบบหลายหมื่นตารางเมตรเลย

สิ่งที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าคือเป็นเรื่องราวเพราะว่าถ้าเป็นงานculture ศิลปะจริงๆเนี่ยศิลปินสามารถเข้าใจของเขาคนเดียวเขาไม่ต้องบอกใครเราให้คนอื่นตีความพอเป็นงานอีเวนต์เนี่ยคือเราไม่สามารถสื่อสารแบบเป็นศิลปะล้วนๆแบบที่เราเรียนมาเราต้องทำให้มันเข้าใจง่ายขึ้นแล้วเข้าใจพอพรีเซนต์ออกไปแล้วทุกคนเข้าใจตรงกันมันก็จะเป็นวิธีเล่าเรื่องอีกแบบนึงซึ่งโชคดีคือเป็นคนที่เขียนหนังสือมาคือเรารู้ว่าโอเคการที่เราเขียนคอนเซปต์ออกมาแล้วเราพรีเซนต์ออกมาอย่างเงี้ยแล้วทุกคนมันจะเข้าใจตรงกันเนี่ยอันนั้นก็คือเป็นส่วนที่สำคัญในการแสดงออกของศิลปะด้านนี้โดยทั่วไปแล้วก็คือถ้าเป็นงานที่ เกี่ยวกับเทศกาลจีนอยู่แล้วเนี่ยอันนี้จะง่ายในแต่ละเทศกาลมันมีแก่นความคิดความเชื่อบางอย่างอยู่แล้วเช่น เทศกาลตรุษจีนเนี่ยมันคือเรื่องของการเฉลิมฉลองเพราะฉะนั้นโจทย์บางโจทย์เราจะไม่แตะเช่นโจทย์ที่เป็นเทพนิยายที่เกี่ยวกับการต่อสู้อย่างเงี้ยคนจีนเขาถือว่าช่วงตุ๊จีนเนี่ยมันไม่ตีรันฟันแทงกันเพราะฉะนั้นคือเราก็จะออกแบบคาแรคเตอร์ที่นุ่มนวลแล้วก็สื่อความหมายที่เอาไว้สอนเด็กได้อะไรอย่างเงี้ยเช่นความมุมานะของเทพเจ้าแปดเซียนในการแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบางงานอาจจะไม่ใช่เทศกาลจีนอาจจะเป็นฟูลมูนปาร์ตี้ไปเลยเป็นบนเกาะพังงานซึ่งอันนั้นคือเขาต้องการหลุดคือจริงๆแล้วไอ้จิตของคนที่ทำพวกปาร์ตี้แนว EDM เนี่ยซึ่งมันจะพรีเซนต์ออกมาในเรื่องของสีเรื่องของแบ็คไลท์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องชวนผู้ร่วมงานที่เขาเข้าใจคนกลุ่มนั้นจริงๆเช่นพวกเด็กที่เล่นกราฟฟิตี้อย่างเงี้ยเพื่อให้เขามาเพ้นสีให้กับเราเพราะว่าเขาก็จะมีโทนสีแบบที่เขาต้องการแล้วก็จังหวะของแสงบางอย่างเพราะฉะนั้นไอ้งานศิลปะพวกนี้บางครั้งจำเป็นจะต้องหาคนที่เข้าใจจริงๆแล้วมาร่วมงานกับเราโดยโครงสร้างแล้วเนี่ยคือเราสามารถใช้โครงสร้างได้หลายแบบแบบดั้งเดิมคือเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่เราแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือผมใช้วิธีคือแบบที่เป็นโมเดิร์นแล้วคือใช้ลวดก่อสร้างในการทำเพราะว่าวัสดุไม้ไผ่เนี่ยปัจจุบันหายากและช่างฝีมือก็หายากถ้าคมขนาดที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยสามารถใช้ลวดขาวบ้านเราจริงๆมันคือลวดสังกะสีนะฮะซึ่งลวดขาวมันก็จะมีขนาดเบอร์8จนถึงเบอร์เล็กๆเบอร์12เบอร์16อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็คือใช้ลวดขาวแล้วก็2ก็คือถ้าขนาดใหญ่หน่อยก็คือใช้เหล็กขุ่นส่วนถ้าใหญ่กว่านั้นเนี่ยอันนี้แล้วแต่การสร้างสรรค์ละคือเราใช้ตั้งแต่เหล็กกล่องเหล็กแป๊บใช้หมดแล้วก็บางทีก็คือต้อง

ส่วนที่เป็นงานไฟงานไฟเนี่ยจริงๆแล้วคือผมตัวโดยส่วนตัวแล้วผมชอบหลอดไส้เพราะว่าหลอดไส้แบบวอร์มไว้เนี่ยคือสีมันไม่แรงมากเวลาอยู่ในตัวโคมแล้วเนี่ยมันจะแค่เรืองแสงมันไม่ใช่เป็นเห็นเป็นดวงไฟทะลุออกมาหรือถ้าจังหวะไหนที่เราอยากให้มันทะลุเราก็ค่อยขยับมันเข้าใกล้ตัวผิวโคมแล้วมันก็จะเห็นเป็นดวงทะลุไฟมันทะลุมันควบคุมได้เดิมเลยคือใช้ผ้าส่วนผ้าที่ใช้คือจริงๆแล้วผ้าเนี่ยในท้องตลาดมันมีเยอะมากส่วนมากคือเราต้องคำนึงถึงรูปทรงเช่นที่ผมส่วนงานส่วนใหญ่ผมจะเลือกใช้ผ้าตรวจเพราะว่าผ้าตรวจเนี่ยไอตัวเส้นได้ยืนกับเส้นได้พุ่งเนี่ยคือมันเหนียวเท่ากันคือเวลาแปะลงไปบนโครงเหล็กแล้วเนี่ยมันจะยืดทั้งแนวนอนแนวตั้งได้เท่าๆกันคนงานก็จะทำงานง่ายไม่งั้นบางทีคือมันตึงด้านนี้แต่ด้านนี้มันถึงยังไงก็ไม่ถึงจริงๆอย่างบางงานเนี่ยเราอาจจะไม่ใช้ผ้าก็ได้เป็นลักษณะเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้คือแล้วแต่ทางสรรครับเช่นบางทีเราไม่ได้ต้องการผิวเรียบเราต้องการให้มันผิวหยาบมีเท็กเจอร์อย่างเงี้ยเป็นกระดาษไขหรือกระดาษอะไรก็ได้ที่มันขยำแล้วมันยู่ได้มันก็จะเกิดเป็นเท็กเจอร์ที่มีเหลี่ยมมีมุมมันก็สวยอีกแบบคือขั้นตอนต้องเขียนแบบ1:1ก่อนอันนี้คือขั้นตอนการขึ้นแบบก่อนอาจจะเป็นเขียนแบบตามแนวตั้งหรือว่าเขียนบนพื้นก็ได้ซึ่งแล้วแต่รูปทรงของโคมหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์ของสินค้าเป็นคาแรคเตอร์ของสินค้าเขาอาจจะรีเควสต์มาว่าเขาจะปรินท์ไซส์1:1มาให้เราเลยเพื่อให้เราดับตามให้สัดส่วนเป๊ะตามนั้นก็ได้ขั้นตอนถัดมาก็คือต้องให้คนงานเนี่ยดัดเหล็กบนพื้นเพื่อออกมาเป็นเอาท์ไลน์ของตัวคาแรคเตอร์โคมอันนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องค่อนข้างยากแหละเพราะว่าโดยปกติแบบของเราเนี่ยคือแบบ2 มิติหมดแต่เราต้องจินตนาการเองขึ้นมาเป็น3 มิติซึ่งอันนั้นใช้ความชำนาญเป็นหลักครับแล้วก็ในระหว่างที่ทำลวดที่เป็นตัว3 มิตินะตัวรูปปั้นลอยตัวนะฮะหลักการมันคล้ายๆกับการสเก็ตรูปมันจะมีเส้นขาดๆเกินๆอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นรูปเป็นร่างเสร็จแล้วเราต้องตัดเส้นที่มันเกินออกด้วยกว่าจะเป็นโครงของ1 ตัวจากนั้นก็คืออยู่ที่การสร้างสรรค์ว่าความสว่างของโคมเนี่ยมันเกิดได้หลายแบบมันจะเกิดจากภายในหรือเกิดจากการตีแสงภายนอกถ้าตีแสงภายนอกเนี่ยก็คือเป็นประเภทที่เล่นแบบย้อมสีหรือใช้เทคนิคแบ็คไลท์แต่โดยแบบดั้งเดิมแบบดั้งเดิมคือซ่อนไฟข้างในเพื่อให้มันเรืองแสงเป็นหลักครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายถึงจะเป็นการแปะผ้าซึ่งตลอดขั้นตอนพวกนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นงานคราฟต์ระดับหนึ่งมันไม่ได้ออกแบบเป๊ะๆแบบอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งคือทำไปแก้ไปอย่างบางทีพอแปะๆเรารู้สึกว่าตรงนี้มันผิดนะมันควรจะมีส่วนที่ยื่นออกมาเพิ่มเราต้องแกะผ้าออกแล้วก็เชื่อมเพิ่มแล้วก็ค่อยแปะใหม่ทำไปแก้ไปเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยเราไม่มีสาขาอาชีพนี้จริงๆไม่เหมือนที่ประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยคือประเภทไฉ่เติงเนี่ยมันเป็นศิลปะประจำชาติคือเขามีศิลปะประจำชาติแบบสมัยใหม่เขา อยู่10ประเภทลงในปฏิทินการท่องเที่ยวของจีนนะและหนึ่งในนั้นคือเทศกาลโคม

มันก็จะมี 2-3 แบบนะครับแบบที่1ก็คือสถานที่ในการทําเช่นบางครั้งเนี่ยเป็นสถานที่เป็นกลางน้ําเช่นจังหวัดนครสวรรค์อย่างเงี้ยผมน่าจะเป็นเจ้าเดียวที่เคยทํากลางน้ําแล้วเป็นริมเขื่อนเจ้าพระยาที่กระแสน้ําไหลแรงมากอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากคือตัวสถานที่ในการติดตั้งแล้วก็เวลาทําอยู่กลางน้ําเนี่ยคุณต้องทําใหญ่เพราะว่าเขื่อนคุณสูงกว่าระดับน้ําหรือโจทย์ที่เป็นวรรณกรรมไทยโดยเฉพาะมีโอกาสทำงานของททคือเกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่องพระมหาชนกอย่างเงี้ย

ซึ่งพอได้โจทย์มาแล้วเนี่ยคือหนึ่งคือความไม่มั่นใจความเครียดเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่แล้วบางครั้งคือเราไม่รู้ว่ามันเราจะนำเสนอมุมไหนดีซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากแล้วปรากฏว่าครั้งนั้นคือต้องทำกลางน้ำด้วยเลยยากเป็น2เท่าเลยครับแล้วก็บางครั้งคือเคยเจอโจทย์ที่ว่า อยู่บนเกาะกลางน้ำที่อยู่ห่างจากฝั่งเนี่ยหลายสิบเมตรมากซึ่งมันสเกลมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดไว้ตอนแรกตอนแรกสมมติลูกค้าเขาบอกว่าโอ้ห่างกันไม่ไกลละคุณทำแล้วเดี๋ยวก็เห็นแต่วัดจริงๆแบบต่อให้ทำ15เมตรสูง15เมตรมันก็เห็นนั้นนิดเดียวเพราะฉะนั้นรูปทรงที่ออกแบบเนี่ยมันจะเป็นมีดีเทลมากไม่ได้เช่นถ้าคุณทำมังกรเนี่ยซึ่งรายละเอียดมันมีเกล็ดมีอะไรเยอะแยะแต่ถ้าระยะห่างขนาดนั้นคุณมองไม่ออกเลยก็เลยต้องเปลี่ยนแบบต้องซึ่งสิ่งที่ยากคือต้องไปหว่านล้อมลูกค้าว่าให้เปลี่ยนแบบซึ่งผมว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่ามันไม่เหมือนกับทำงานศิลปะแบบส่วนตัวคือลูกค้าจะเชื่อเราหรือเปล่าบางทีมันอยู่ที่สุดท้ายมันอยู่ที่เขาเชื่อในความรู้เราเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่เราเรียนมาโดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องของความรู้จริงๆในศิลปะต่างๆเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยให้ลูกค้าเชื่อเราอ๋อแล้วก็โจทย์ที่ยากบางครั้งคือโจทย์เขาเป็นตัวเลขว่า2015อย่างเงี้ยแต่ว่าอยากจะให้มังกรเนี่ยขดเป็นรูป2015ซึ่งอันเนี้ยคือเอาเข้าจริงๆตัวเลข2015นี่มันขดเป็นเส้นเดียวมันไม่ได้หรอกครับใช่ไหมฮะมันขดยังไงให้มันเป็น2015มันคนมันจะดูไม่ออกเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องหาวิธีว่าโอเคมีมังกรที่เลื้อยเป็นรูป2015แล้วเราต้องหาวิธีบังเช่นเอาก้อนเมฆก้อนนี้มาบังตรงนี้เพื่อให้ตัวมังกรขาดช่วงแต่ไม่ใช่ตัดมังกรเป็นท่อนๆเพราะในความรู้สึกคนคือโอเคมีเทพเจ้าองค์นึงหรือมีก้อนเมฆมาบังเนี่ยแต่ไอ้เส้นในจินตนาการของคนมันยังต่อเนื่องอยู่อ๋อก็ยังเป็นรูป2015อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องคอยแก้ปัญหาในการออกแบบไปครับงานอีเวนต์อุปสรรคหลักคือเรื่องเวลาเพราะว่าถ้าสมมุติคุณมีเวลาให้ผม2เดือนเต็มที่เลยผมจะทำงานมันสวยแค่ไหนก็ได้แต่ว่าในความเป็นจริงงานอีเวนต์เนี่ยคือมันมีเวลาไล่หลังเราอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ระหว่างงานมีอะไรสะดุดมันจะทำให้เสียเวลาตรงนั้นไปแล้วงานก็จะรีบมากขึ้นซึ่งไอ้ความงามของตัวชิ้นงานเนี่ยงานอย่างนี้ส่งได้นะแบบแต่ว่าเราทำแล้วเราก็ไม่ชอบอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่ทำงานศิลปะทุกคนเพราะว่าตอนเราเรียนคือเรียนเป็นศิลปะแต่เวลาเราทำงานคือมันเป็นธุรกิจอันนี้คือสิ่งที่ยากที่สุดในการทำงานส่วนเรื่องของรูปทรงรูปร่างเนี่ยต่อให้มันพิสดารแค่ไหนคือด้วยทักษะที่เราเรียนมาคือเราแก้ไขปัญหาได้แต่ว่าเรื่องของเวลาเรื่องของคนเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนที่ทำงานศิลปะปัญหาที่เคยเจอก็ใหญ่ที่สุดคือทำผิดแบบมันอาจจะไม่ได้ผิดแต่ผิดความสูงอย่างเงี้ยคนที่ตรวจงานเขาไม่มีความรู้เรื่องศิลปะสาขานี้หรอกเขาตรวจงานเขาตรวจตามไม่บรรทัดที่เขาวัดอะซึ่งบางทีคือความสูงมันขาดไปแบบ20เซนอย่างเงี้ยจากความสูงทั้งหมด6เมตรอย่างเงี้ยก็ไม่ผ่านเราต้องแก้กันหน้างานทำไงก็ได้ภายใน6โมงเย็นวันเนี้ยให้มันสูงขึ้นอีก20เซนซึ่งบางทีแบบไซต์งานอยู่กลางเมืองภูเก็ตเลยโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาแก้กันหน้างานกลางเมืองภูเก็ตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเริ่มต้นจริงๆมันเกิดจากความรู้ในเชิงศิลปะกับประวัติศาสตร์เพราะว่าชอบเรื่องของประวัติศาสตร์มากๆถึงขั้นที่ว่าตอนปี2เคยไปตามหาอาจารย์ท่านหนึ่งที่ประเทศจีนเพื่อเรียน เรื่องบางเรื่องกับเขาซึ่งไอ้การที่เราเข้าใจประวัติศาสตร์แล้วเข้าใจที่มาของหลายๆอย่างเนี่ยทำให้อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เขาสอนไว้คือมันทำให้เราไม่มั่วคื
ือบางทีเนี่ยเวลาสร้างงานศิลปะเนี่ยบางทีโอเคเราสามารถฉาบฉวยโดยการว่าอาจจะไม่มีทักษะที่จริงๆไม่ได้มีความรู้จริงๆแต่เราบอกว่าเราทำนอกกรอบเราแหกคอกแล้วมันเป็นศิลปะอันนึงแต่ว่าอาจารย์เขาก็สอนว่าคือจริงๆแล้วคือของทุกอย่างในโลกนี้มันวนลูปมันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มันก็หายไปแล้วคนที่ไปเริ่มมันใหม่ก็คิดว่าตัวเองสร้างสิ่งใหม่แต่จริงๆแล้วมันเคยมีในอดีตเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใจประวัติศาสตร์เนี่ยมันรู้ว่าไอ้แบบไหนเรียกว่ามั่วแบบไหนเรียกว่าการที่เอามาประยุกต์ใช้ใหม่จริงๆหรือสร้างสรรค์ใหม่มันก็อารมณ์น่าจะคล้ายๆกับเพื่อนๆที่เรียนสาขาสทไทยหรือสถาปัตยกรรมไทยเขาจะเน้นเรื่องพวกนี้ว่าคุณต้องรู้แท้ก่อนไอ้เรื่องสร้างสรรค์เนี่ยมันถ้าคุณรู้แท้แล้วคุณมาสร้างสรรค์ทีหลังคุณก็ยังเป็นของแท้อยู่ดีคุณไม่ใช่ฉาบเฉยอยู่ดีๆก็ผ่าเหล่าผ่าปอมาเป็นสิ่งใหม่เลยซึ่งมันไอ้องค์ความคิดตรงนั้นมันไม่แข็งแรงมันก็ประเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวมันก็ไปละคือศิลปะสาขานี้จริงๆแล้วมันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในแทบทุกๆเทศกาลเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นแลนด์มาร์กอย่างหนึ่งมันได้ความสูงห่างไปกิโลกว่าก็ยังเห็นดังนั้นมันจริงๆแล้วถ้าจะพัฒนาสาขาด้านนี้นะคนที่ทำงานด้านนี้ต้องมีงานทำซึ่งจะมาอาศัยเพียงหัวปีท้ายปีเป็นช่วงตรุษจีนช่วงกินเจอย่างเงี้ยมันไม่เกิดอาชีพจริงๆแล้วศักยภาพของไอ้สคัลเจอร์แบบนี้เนี่ยมันสามารถตอบสนองโจทย์ของแทบทุกเทศกาลก็อยากจะฝากไว้ว่าตราบใดที่ช่างฝีมือและคนทำงานศิลปะเนี่ยมีงานทำอยู่คือศิลปะมันจะไม่หายไปไหน

0: กี้เนี้ยนายเกือบจะถูกความชั่วร้ายกลืนกินเข้าไปแล้วนะโชคดีที่พวกเราช่วยเอาไว้ได้ทัน
1: เจ้าใช้พลังที่เจ้ามีตอบโต้ทุบด้วยความรุนแรงจนถูกความโกรธความก้าวร้าวครอบงำจิตใจการปกป้องคนอื่นไม่ใช่ว่าต้องใช้กำลังการต่อสู้ไม่ต้องใช้ความรุนแรงเสมอไปแค่การวิ่งหนีไม่เพียงพอจะทำให้ความรุนแรงหายไปหรอกเขาวิ่งหนีเป็นเพียงการไม่ตอบโต้ปัญหาแต่ไม่ใช่การแก้ปัญหา
2: แล้วเหตุแห่งปัญหาคืออะไรล่ะครับ

0: หนังสือตำราทำอาหารจีนฮึเอาละนี่ฮึบฮึบว้าวเยี่ยมไปเลยพออ่านหนังสือตำราทำอาหารจีนปุ๊บก็ทำอาหารเป็นเลยสุดยอด
1: หนังสือทุกเล่มมีพลังที่จะให้ความรู้เมื่อเจ้าอ่านหนังสือความรู้ที่ได้จากหนังสือที่อ่านจะเป็นพลังให้เจ้าอยู่แล้วแต่ที่ดินแดนโนแลนแห่งนี้มีอิกดราซิลและต้นไม้แห่งความรู้อยู่ทำให้พลังแห่งความรู้ยิ่งใหญ่มากขึ้นและสามารถส่งพลังไปถึงผู้อ่านได้ชัดเจนและง่ายได้มากขึ้น
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: และยิ่งการที่เจ้าเป็นคนชอบอ่านหนังสือเพราะถูกแม่ปลูกฝังด้วยการอ่านหนังสือให้ฟังตั้งแต่เด็กทำให้เจ้าสามารถอ่านและซึมซับพลังแห่งหนังสือได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เสร็จแล้ว
2: ว้าวหอเป็นบ้านเลย
3: จริงด้วยสมเป็นผู้กล้าในตำนานจริง
2: ๆอะไรอ่ะเป็นผู้กล้าต้องทำอาหารหอมน่ากินด้วยหรอ
3: เอ้าก็เพราะเป็นผู้กล้าถึงได้ดึงพลังจากหนังสือที่ทำอาหารทำอาหารได้หอมอร่อยน่ากินอย่างนี้ยังไงเล่า
2: เออจริงแฮะ
1: เอาละเอาละพอเจ้าทุกคนคงจะหิวเรามากินข้าวกันก่อนเถอะ
2: แหมไม่ปฏิเสธพวกเราลุยยำยำยำยำยำ
1: หอมหน่อยเจ้าสองคนชื่ออะไรและมาจากที่ไหนกัน
2: อ๋อผมชื่อบัฟฟี่ครับ
3: ผมชื่อด็อกก้าผมมาจากพีสวันเล่ครับ
0: พีสวันเล่เหรอมันคือชื่อเมืองเหรอครับ
1: ถูกต้องดินแดนโนแลนแห่งนี้แบ่งออกเป็น4เมืองใหญ่ๆซึ่งแต่ละเมืองต้นไม้แห่งความรู้ที่แตกแขนงจากรากของอิกดราซิลคุ้มครองเมืองอยู่เมืองของเราเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความสงบสุขก็ได้ใช้ชื่อว่า Peace Valley ที่แปลว่าเมืองแห่งสันติยังไงล่ะ
2: แต่ตอนนี้มันเริ่มจะไม่สงบแล้วล่ะตั้งแต่เริ่มมีทูบบุกเข้ามาทำลายเมืองของเรา
3: ใช่ทุกคนในเมืองก็เลยต้องต่อสู้กับทูบเพื่อปกป้องเมืองแล้วก็ต้องมาให้ความรู้กันสุดชีวิตแต่พวกเราก็คิดว่ายังไงก็คงจะต้านไว้ไม่ได้นาน
1: ไม่เพียงแต่ Peace Valley หรอกอีก3เมืองที่เหลือก็คงจะโดนความชั่วร้ายเขาโจมตีเหมือนกันเพิ่งกล้าเอ๋ยเจ้าจงออกเดินทางไปช่วยพวกเขาเถิดผู้กล้าในตำนานใช้พลังแห่งความรู้ที่ได้จากหนังสือปกป้องผู้คนและดินแดนแห่งนี้จากความชั่วร้ายด้วยเถอะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ไปช่วยพวกเขากันเถิดต้นกล้าอ๋อได้เลยถ้าอย่างนั้นผมขอยืมหนังสือจากที่นี่ไปสักเล่ม2เล่มแล้วผมจะไปแปลงร่างจัดการกับพวกทูบเองครับเล่มนี้เล่มนี้ก็น่าสนใจละเอาด้วยแล้วเล่มนี้ล่ะน่าสนใจเหมือนกันนี่เลยนี่เลยต้องเล่มนี้เอาไหนบอกจะยืมแค่เล่ม2เล่มไงล่ะต้นกล้าฮึบแหมจะไปสู้กับทูบทั้งทีนะไม่ได้เอาไปอ่านเล่นขำๆเล่มสองเล่มจะไปพอได้ยังไงเล่าเออนี่ละเอาไปแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเนาะหนังสือแยะแบบเนี้ยแบกไม่ไหวแน่ๆจะทำยังไงดี
4: ก็ใครใช้ให้นายแบกไปหมดนั่นแล้ว
0: อ้าวแล้วถ้าฉันไม่เอาหนังสือไปด้วยฉันจะใช้พลังแห่งหนังสือรับมือกับพวกทูบได้ยังไงเล่า
1: ข้าจะให้กระเป๋าวิเศษเจ้าไปเป็นกระเป๋าที่สามารถหยิบหนังสือทุกเล่มจากอิบราซิลไปได
0: ้เอ้ามีของแบบนี้ก็ไม่บอกตั้งแต่แรก
1: มีอยู่2แบบให้เจ้าเลือกแบบแรกดูเหมือนเป็นเป้ธรรมดาที่ไว้สะพายหลังส่วนแบบที่2พิเศษหน่อยเป็นรูปครึ่งวงกลมสีขาวเอาไว้แปะที่หน้าท้องสะดวกดีนะ

0: จะอยากได้แบบไหนล่ะ
1: ก็ต้องแบบแรกสิครับคนนะครับไม่ใช่แมวขอบคุณนะครับท่านผู้เฒ่า
2: โนแลนแมปปี้จะทั้งสองจงติดตามต้นกล้าไปด้วย
3: ได้เลยครับ
2: แมปปี้เป็นหนังสือแผนที่จะช่วยให้เจ้าไม่หลงทางและเดินทางได้สะดวกรวดเร็วขึ้นส่วนโนแลนนั้นจะคอยปกป้องไม่ให้ความชั่วร้ายครอบงำเจ้าได
3: ้นี่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลนายเป็นอย่างดีเลย
1: ถ้าอย่างนั้นก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ
2: เอาละนี่ก็ดึกแล้วพวกเจ้ารีบไปนอนเถอะพรุ่งนี้จะได้ออกเดินทางกันได้เช้า
3: ครับผม
1: นี่โนแลนคืนนี้นายอ่านตัวเองให้ฉันฟังด้วยนะไม่งั้นฉันนอนไม่หลับอ่ะ
3: จะบ้าเหรออยากอ่านก็อ่านเองสิฉันจะอ่านตัวเองได้ยังไงเล่าเย้ยหลับเร็วไปปะเนี่ยไหนบอกนอนไม่หลับ
1: ล้อเล่นนะใครจะไปหลับเร็วขนาดนั้นเล่าอ่านให้ฟังเร็วๆสิ
3: ก็ได้ก็ได้จำใจนะเนี่ยการละครั้งหนึ่ง

0: ผู้คร่าในตำนานสู้ตาย
1: ตุ๊กแก
0: ใจอย่างนี้ตกใจ

0: เอาละได้เวลาออกเดินทางกันแล้วพระเจ้าพร้อมเดินทางกันหรือยังล่ะ
1: พร้อมแล้วครับท่านผู้เฒ่าเฮ้ยเย้
0: อ้าวทำไมขอบตาดำปี๋เป็นหมีแพนด้าอย่างนั้นล่ะต้นกล้าเอ้ย
2: อ๋อเมื่อคืนตื่นเต้นไปหน่อยก็เลยนอนไม่หลับอะครับไม่เป็นไรพร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่าครับ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะ
3: ครับ
0: ฝากด้วยนะพวกล่า
4: คิดถึงเหมือนกันนะเนี่ย
2: นั่นนะดิโอ้โหเมืองถูกทำลายเละเทะอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยหุยยังกันในหนังสงครามเลยอ่ะ
5: ประชาการใหญ
6: ่รับทราบเปลี่ยน
5: ขณะนี้กองร้อยมาลายต้านทานกำลังทุบไม่ไหวแล้วย้ำขณะนี้กองร้อยมาลายต้านทานกำลังทุบไม่ไหวแล้ว
6: ท่านพลเพนกวินทำยังไงดีครับ
0: หากพบเราจากด่านดีของกองร้อยมาลายมาได้ก็จะไปถึงฐานทัพใหญ่ที่เรากำลังยืนอยู่แล้วสินนะสั่งการออกไปกองร้อยมาลายทุกคนอย่าเพิ่งยอมแพ้ให้ใช้มาตรการขั้นรุนแรงจัดการกับทุบเลย
6: ครับคำสั่งนายพลจัดการขั้นรุนแรงเลย
5: รับทราบทุกคนบุกเข้าไปจัดการขั้นเด็ดขาดเลย
0: นี่ถ้าถึงไม่มีใครหยุดทุบได้เลยนะมาตรการขั้นเด็ดขาดของกองร้อยม้าลายจะจัดการกับทุบได้ไหมเนี่ย
6: ไม่มีทางอะครับเมืองของเราไม่เคยมีการสู้รบกันมาก่อนอาวุธที่จะทำร้ายกันก็ไม่มีต้องเอาอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านมาใช้ป้องกันตัวอาวุธร้ายแรงที่สุดที่เรามีก็มีแต่หมอนข้างตีให้ตายยังไงก็ไม่ชนะได้หรอกครับ
0: ยิง
7: อันนี้ปิ้วปิ้วแม่ยิง
5: ยัว
7: แม่งง
6: ไงนะเนี่ย
8: กองซีบ้าครับลูกธนูแบบนี้มันจะทำลายทูบได้จริงเหรอครับ
5: ก็เรามีอาวุธอยู่แค่นี้จะให้ทำยังไงกันเล่ายิงมันเข้าไปเถอะนะ
8: เอ้ยครับ
0: ขอให้กองร้อยม้าลายยันทมไว้ได้จนกว่าพวกกองไรโน่จะกลับมาด้วยเถอะนี
9: ่ด้านนี้แตกแล้วครับย้ำด้านนี้แตกแล้วทุกกำลังมุ่งหน้าไปยังฐานทัพใหญ่ของท่านในพลแล้วครับ
0: แตกง่ายแบบนี้เลยเหรอ
6: ดูจากอาวุธของเราท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอครับ
0: โอ้ย

0: ทหารกองร้อยพิเศษของพวกกองไรโน่เนี
1: ่ยแต่พวกกองไรโน่ถูกส่งออกไปขอความช่วยเหลือจากเมืองข้างๆนี่ครับทำไมกลับมาเร็วจังเลย
0: แสดงว่ากองหนุนจากเมืองอื่นมาถึงแล้วเหรอ
2: เราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเมืองอื่นแล้วล่ะครับอาวุธนี่แหละที่จะสามารถทำลายทูบได้แล้วทุกตัวแรกที่เราจะทำลายก็อยู่ตรงหน้าของเรานี่แล้ว
3: ถึงเราจะฆ่าทุบตัวนี้ทิ้งเพื่อแก้แค้นแต่เราก็ฆ่ามันไม่ได้อยู่ดีนี่ครับในเมื่อยิ่งทำร้ายมันมันก็ยิ่งตัวใหญ่และแข็งแกร่งขึ้น
2: ก็ใช้ปืนใหญ่ไงล่ะยิงใส่มันเข้าไปเต็มๆดูสิว่าจะยังรอดอยู่ได้อีกไหม
3: แต่มันก็ดีแต่ใช้กำลังท่าเดียวนั่นละ
2: อย่างนี้มันหาเรื่องกันดีว่า
4: ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคนในเมืองนี้จะต้องแตกความสามัคคีจนบ้านเมืองแย่แน่ๆเลย
5: เมืองทิสเฟเล่แห่งสันติกลายเป็นเมืองอะไรไปแล้วล่ะเนี่ย

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านนึงก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวออกมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับเราก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตัวนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดง

0: สีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับตัวอาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ไปให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างเนี่ยจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวคือครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับ

ก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่ตัวจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์ @thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะนี่ตื่นเต้นเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะ
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์การที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบมากี่ชิ้นกันแล้วคะน้องๆคนไหนที่ประดิษฐ์สิ่งของแล้วนะคะอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะส่งเข้ามากันเยอะๆเลยนะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากให้พี่โบสอนประดิษฐ์อะไรหรือว่าที่บ้านมีของเหลือใช้อะไรนะคะส่งเข้ามาบอกพี่โบสได้เลยนะเดี๋ยวพี่โบสจะช่วยคิดแล้วก็มาสอนการประดิษฐ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบสจะพาน้องๆมาประดิษฐ์ของใช้ที่น่าทำแล้วก็น่ารักอย่างมากเลยนะคะน้องๆนั่นก็คือแฟ้มหนังสือของหนูกับกล่องดินสอรูปดินสอค่ะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำแฟ้มหนังสือของหนูกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ทำแฟ้มหนังสือของหนูแกลลอนพลาสติกอุปกรณ์ตกแต่งกาวคัตเตอร์ปากกาเมจิกและนี่เลยก็คือแกลลอนของพี่โบนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถหาแกลลอนได้จากที่บ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นแกลลอนนมแกลลอนน้ำมันพืชหรือว่าจะเป็นแกลลอนน้ำมันของคุณพ่อก็ได้นะคะนี่แล้วเมื่อทุกคนนะคะเตรียมแกลลอนมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาวาดรูปกันค่ะตรงนี้นะคะอยู่กับจินตนาการของตัวเองเลยค่ะน้องๆทุกคนสามารถวาดลวดลายหรือว่าออกแบบได้เองเลยนะว่าชอบแบบไหนลายแบบไหนนะคะเราจะใช้ปากกาเมจิกวาดลงไปเลยนะคะน้องๆน้องอาจจะวาดตัดตรงก็ได้นะหรือว่าวาดโค้งหรือว่าวาดเป็นคลื่นเป็นก้อนเมฆก็ได้นะคะที่โบนเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะคะในการตัดแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมควรให้ผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาช่วยนะคะเราต้องค่อยๆตัดนะคะใช้สมาธิดีๆเลยค่ะเราจะตัดตามเส้นที่วาดเอาไว้นะคะน้องๆออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะน้องๆมันอาจจะคมไปบ้างนะคะในบางจุดเราก็จะใช้กระดาษทรายค่ะในการขัดถูลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะแฟ้มหนังสือของเราเนี่ยยังขาดความน่ารักใช่ไหมล่ะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะโดยที่พี่โบนะคะเลือกใช้เป็นไหมพรมในการตกแต่งแต่น้องๆคนไหนนะคะอยากจะตกแต่งตามจินตนาการของตัวเองก็ได้เลยนะเอาที่น้องชอบเลยค่ะน้องอาจจะมาวาดรูปหรือว่าตัดกระดาษสีมาแปะก็ได้นะคะ

ก็จะติดแบบนี้ลงไปรอบๆเลยนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆ น่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาหนังสือมาใส่ได้แล้วล่ะค่ะแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนะคะน้องๆทำง่ายไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยยังน่ารักมากๆด้วยนะคะถ้าน้องๆทุกคนกายพร้อมใจพร้อมเราไปดูอุปกรณ์การทำกล่องดินสอรูปดินสอกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องดินสอรูปดินสอกระดาษลังกระดาษลูกฟูกกระดาษสีกระดาษ A4 กาวกรรไกรคัตเตอร์เราจะมาทำตัวโครงของกล่องดินสอกันก่อนโดยที่ขนาดของมันเนี่ยตามใจน้องๆเลยนะน้องๆสามารถเลือกได้เลยค่ะเราจะมาหาจุดกึ่งกลางของกล่องกันก่อนค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะทำเป็นรูปบ้านนะคะแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้จะเป็นแกนของกล่องดินสอเรานั่นเองพี่โบนะคะจะให้น้องๆใช้2/3ของตัวกล่องค่ะวาดให้มันตรงกลางพอดีนี่นะคะน้องๆเราจะตัดโครงด้านบนก่อนนะคะด้วยการใช้กรรไกรตรงกลางของกล่องเนี่ยเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะค่ะเราก็จะกรีดลงไปเลยค่ะตัดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะน้องๆว่ามันจะมีร่องอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะส่วนอีกอันนึงเราก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะเพื่อความเท่ากันนะคะน้องๆเราก็ทาบเลยแล้วก็วาดลงไปเลยค่ะน้องๆสังเกตดูนะคะอันที่2เนี่ยเราจะตัดนะคะจากข้างบนค่ะลงมาที่จุดให้มันพอดีกับตัวแรกค่ะที่เราทำเอาไว้ใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวางแล้วก็มาจุดเอาไว้ค่ะแบบนี้ทีนี้เราก็จะตัดจากด้านบนนะคะลงมาถึงจุดนี้เลยค่ะจะตัดเป็นตัวโครงออกมาก่อนนะคะทีนี้ก็ตัดตัวนี้ต่อทีนี้พี่โบก็จะได้ตัวนะคะที่ตัดจากส่วนบนออกมาเรียบร้อยแล้วกับอีกอันนึงก็คือเป็นตัวที่เราตัดส่วนล่างนะคะแบบนี้โอเคแล้วเมื่อน้องๆทุกคนนะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะแป้นเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องๆเป็นตัวโครงด้านในของกล่องดินสอเรานั่นเองค่ะมันก็จะไขว้กันพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาไปทำฐานของกล่องดินสอกันโดยเราจะเอากล่องกระดาษที่มีขนาดใหญ่นะคะแบบนี้มาแล้วก็วัดจุดกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเป็นจุดทั้งหมดนะคะเราจะวาดนะคะให้มันเป็นวงกลมตามเส้นนี้เลยค่ะทีนี้เราก็จะได้ฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันค่ะนี่ก็ได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเป็นตัวฐานของกล่องดินสอเราค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำตัวที่กั้นกันต่อโดยเราจะใช้กระดาษลูกฟูกนะคะน้องๆอยากได้ความสูงประมาณไหนนะคะสามารถตัดออกมาได้เลยที่พี่โบเลือกใช้กระดาษลูกฟูกเนี่ยเพราะว่ามันมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มันยังมีลายค่ะทำให้มันมีความสวยของกล่องดินสอของเราน้องๆอาจจะใช้กระดาษแข็งธรรมดาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษลังเหมือนเดิมแต่ว่าเอามาระบายสีหรือว่าใช้กระดาษสีแปะอีกทีนึงก็ได้เช่นกันนะคะแปะเข้าไปที่ฐานของเราแบบนี้เลยส่วนเกินนะคะน้องๆน้องๆสามารถตัดออกก็ได้หรือว่าจัดทบลงมาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะแต่เราจะจับเอาไว้ก่อนนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆกาวของเราแห้งสนิทเลยแบบนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำหัวของดินสอกันโดยการที่น้องๆ นะคะเอากระดาษสีที่ตัวเองชอบนะคะออกมาเราก็จะพับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพอได้จากนั้นก็ตัดเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เลยค่ะค่อยๆตัดลงไปตามเส้นที่พับเอาไว้เลยนะคะน้องๆพอเราได้ครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้แล้วนะคะน้องๆเราก็จะมาพับเป็นกลวยกันค่ะพอเป็นกลวยนะคะปลายของมันก็จะแหลมแบบนี้เป็นเหมือนหัวดินสอแล้วใช่ไหมคะน้องๆแต่ก่อนที่เราจะไปติดกาวกันนะคะน้องพี่โบจะพาน้องมาวาดเป็นดินสอสีกันก่อนค่ะซึ่งฐานของพี่โบเป็นสีส้มใช่ไหมคะแบบนี้พี่โบก็จะใช้เมจิกสีส้มเป็นตัววาดสีของดินสอนั่นเองน้องๆ อาจจะใช้สีไม้สีเทียนหรือว่าสีช็อกก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเมจิกแบบพี่โบก็ได้นะโอเคแล้วเมื่อทุกคนนะคะระบายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดดินสอของเรากันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบดินสอกันนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็จะเอาตัวแท่งนะคะใส่เข้าไปที่ฐานเลยค่ะ

างคะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ทั้ง2อย่างทำง่ายอย่างที่พี่โบ๊ทบอกเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้นะคะเราได้ทั้งแฟ้มใส่หนังสือของเราที่ทำให้เราเนี่ยประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บหนังสืออย่างเป็นระเบียบด้วยอีกทั้งเรายังได้กล่องดินสอที่สามารถใส่ดินสอได้อย่างเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาทางแฟนเพจมาที่ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะที่สำคัญน้องคนไหนที่ทำของถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆที่ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามานะคะพี่โบ๊ทเห็นทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะน้องๆเก่งมากเลยล่ะค่ะรอรับของรางวัลจากพี่โบ๊ทได้เลยนะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้1 2แล้วก็3สิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้นะคะพี่โบ๊ทอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยคิดตามพี่โบ๊ทกันค่ะว่าของใช้ในบ้านของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์ของใช้ในบ้านที่เก๋ไก๋จากกล่องกระดาษเหลือใช้กันค่ะเป็นการดีไซเนอร์ที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องภูมิใจในตัวเราอย่างมากแน่นอนเลยและถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปดูอุปกรณ์สำหรับการทำกล่องอเนกประสงค์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องอเนกประสงค์กล่องกระดาษ2กล่องกระดาษห่อของขวัญคัตเตอร์กาวของตกแต่งนี่น้องๆ นะคะสามารถเตรียมกล่องกระดาษไซส์ไหนก็ได้นะเอาที่ตัวเองมีเลยค่ะแล้วเราก็จะตัดนะคะตรงช่วงปีกค่ะออกให้หมดเลยแต่อย่าลืมนะคะน้องๆว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆกำลังจะตัดมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะค่อยๆตัดนะคะนี่เลยเราก็จะไม่มีปีกแล้วก็จะเหลือแค่ตรงตัวกล่องของเราพี่โบ๊ทก็จะใช้สกอตเทปค่ะในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องกล่องตรงนี้นะคะน้องๆเราต้องติดให้มันแข็งแรงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกล่องตรงนี้เราจะเอาไปใช้ใส่ของแล้วก็มาใช้งานจริงงั้นขั้นตอนต่อมาพี่โบ๊ทจะใช้การตกแต่งกล่องนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญแบบนี้น้องๆก็ลองดูมุมกระดาษนะคะเอาให้มันขึ้นมาได้กับพอดีกับกล่องพี่โบ๊ทวัดไว้ประมาณนี้เผื่อเอาไว้นิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็จะมาตัดกันค่ะแล้วก็ติดสกอตเทปลงไปได้เลยจริงๆการทำชั้นอเนกประสงค์ของเรานะคะน้องๆมันดีมากๆนะเพราะมันเป็นการรีไซเคิลอย่างนึงซึ่งน้องๆเนี่ยจะใช้กล่องอะไรก็ได้นะคะขนาดไหนก็ได้ในการทำน้องอาจจะใช้กล่องลังที่บ้านที่เจออยู่หรือว่ากล่องเก่าๆก็ได้นะคะก็เอามาทำได้เหมือนกันพี่โบ๊ทเชื่อว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องชอบมากแน่ๆอย่างแน่นอนเลยทีนี้เราจะมาติดด้านข้างกันต่อถ้าน้องๆนะคะจับตรงมุมตรงเนี้ยแบบนี้นะคะพับเข้าไปให้มันชนกล่องจากนั้นดึงตัวข้างหน้าขึ้นมาค่ะพยายามเอาให้มันพอดีกับตัวกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะพอดีเลยเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ด้านในของเรานะคะอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่น้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นแล้วก็แปะด้านในกันอีกทีนึงค่ะทำอีกด้านนึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็แปะด้านในกันต่อค่ะน้องก็วัดขนาดกระดาษก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ติดกาวลงไปกันติดแบบนี้นะคะอีก4ด้านข้างในที่เหลือเลยค่ะสำหรับการติดกล่องของพี่โบ๊ทนี่เลยเราจะได้เ

แบบนี้นะคะเรียบเนียนทั้งข้างนอกและข้างในเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะตอนนี้พี่โบทำออกมา2กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะมาประกอบชั้นอเนกประสงค์ของเรากันนี่นะคะน้องๆเราก็จะติดด้วยกาวนะคะลงไปตรงที่ฝาด้านบนตรงนี้นะแล้วก็ฟ้อนกันแบบนี้เลยนี้นะคะเอามาทากาวลงไปเลยค่ะทาไปเลยเวลาใช้กาวนะคะน้องๆต้องปิดฝาทุกครั้งด้วยนะแล้วก็ประกบลงไปเลยค่ะพยายามวางให้พอดีกันเวลาติดลงไปแล้วนะคะน้องให้กดตรงนี้นะเพื่อให้มันแน่นนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องๆติดกันเสร็จหรือยังโอเคเมื่อเราติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตกแต่งกันค่ะพี่โบ๊ทก็เตรียมเชือกไหมพรมมาแบบนี้ก็จะติดลงไปนะคะแต่น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอะไรก็ได้นะเอาสิ่งที่น้องๆมีเลยนะคะนี่เรารองกาวแห้งนะคะน้องๆตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆเห็นแป้นกล่องอเนกประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแล้วของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะกล่องอเนกประสงค์ของเราเนี่ยน้องๆสามารถทำขนาดไหนก็ได้เลยนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าน้องๆจะเอาไปใส่อะไรเช่นน้องอาจจะเอาไปใส่ของเล่นก็ได้หรือว่าไปใส่ครีมของคุณแม่หรือว่าเป็นชั้นวางหนังสือก็ได้เช่นกันนะคะนี่และเมื่อตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดน้องๆรู้จักพีระมิดหรือเปล่าถูกต้องนะคะพีระมิดก็คือทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยแบบนี้นะคะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดกล่องเทปผ้ากันไกขั้นตอนแรกนะคะน้องๆตัดนะคะเพื่อเปิดมันออกกันค่ะตัดให้ตรงๆนะคะน้องๆตัดตามรอยของกล่องเลยทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาตัดออกฝั่งนึงค่ะส่วนอีกฝั่งนึงเราจะเก็บเอาไว้ค่ะค่อยๆตัดไปนะคะน้องๆพยายามตัดให้ตรงกับรอยของมันนะคะการทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของเราเนี่ยเราจะต้องมีสามเหลี่ยมนะคะด้านเท่าก็คือเราจะมีสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะน้องๆก็เอาด้านซ้ายนะคะทับลงมาก่อนแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้นิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะทีนี้เหลืออีกด้านนึงค่ะเป็นด้านที่3ทำเหมือนเดิมเลยน้องๆก็พับไปเลยนะคะแบบนี้มาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกได้เลยค่ะเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้เห็นไหมคะ1 2แล้วก็3แต่ก่อนที่เราจะไปประกอบพีระมิดของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะมาตกแต่งขอบด้านข้างกันก่อนโดยการใช้เทปผ้านะคะแปะยาวลงไปเลยค่ะน้องๆน้องๆ อ่ะเอาแค่ครึ่งเดียวของมันนะคะตรงนี้ในการติดลงไปบนกล่องค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะน้องๆก็ตัดตรงกลางกันก่อนเลยเพื่อที่เราอ่ะเวลาพับพีระมิดเนี่ยมันจะได้ไม่ไปชนกันนะคะขอบที่เหลือพี่โบก็จะประกบไปที่ด้านหลังกันค่ะดึงให้ตึงๆนะคะพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยค่ะน้องๆก็ลองประกบดูได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นทรงพีระมิดนะคะที่มีขอบเราก็จะมาติดเทปกันอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็ประกบลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นวางรองเท้าพีระมิดของเราชั้นแรกพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด9อันด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นพีระมิดพร้อมๆกันนะคะสำหรับชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของพี่โบ๊ทนี่เลยมีทั้งหมด9ช่องด้วยกันเลยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแค่นี้น้องๆก็มีชั้นวางรองเท้าที่เก๋ไก๋ไม่ซ้ำใครแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ทำชั้นวางรองเท้าแล้วก็กล่องอเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับชิ้นงานประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆใช้งานได้จริงที่สำคัญเนี่ยอุปกรณ์ยังหาได้ง่ายๆใช่ไหมล่ะคะมีแค่กล่องเนี่ยเราก็ทำได้แล้วและอีกอย่างนึงนะคะเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยด้วย

Channel พี่โบถูกใจชิ้นไหนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนส่วนน้องๆนะคะที่ได้ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้เห็นหมดทุกชิ้นแล้วนะคะน้องเก่งกันมากๆเลยนะน้องๆรอรับของรางวัลได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะงงชะงง
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

0: ดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถได้ทุกช่วง

0: เวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ครื่องมือทางด้านนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือว่าเครื่องเร่งอนุภาคหรือว่าหัววัดรังสีก็ตามเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างเฉพาะทางต้องการคนที่รู้ลึกแล้วก็รู้จริงในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นวิศวกรนิวเคลียร์เนี่ยแหละครับที่จะเป็นคนที่ทำให้เราสามารถใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ได้และจริงๆอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเครื่องมือเหล่านี้ครับด้วยความที่ว่าบางทีเนี่ยมันใช้สารที่มีรังสีอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าเราต้องการวิศวกรนิวเคลียร์มาดูแลให้การใช้งานเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างปลอดภัย

0: าเราพูดถึงนิวเคลียร์ในปัจจุบันเราก็จะนึกถึงพลังงานทางเลือกอีกหนึ่งทางและนอกจากจะเป็นพลังงานทางเลือกแล้วนิวเคลียร์ยังสามารถทำประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้อีกมากมายและผู้ที่มีส่วนในการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อใช้ประโยชน์ดังกล่าวนั่นก็คือวิศวกรนิวเคลียร์และรังสี
1: สวัสดีครับผมชื่อกัมปนาศ ศิลวานะครับตอนนี้ทำวิจัยทางด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์อยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับคำจำกัดความของคำว่าวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอให้ไว้3คำคำที่1ก็คือท้าทายเพราะว่ามันเป็นสาขาวิชาที่ยากแล้วก็ค่อนข้างเฉพาะทางเราจะต้องไปเรียนรู้ในส่วนของนิวเคลียร์ด้วยแล้วก็ส่วนสาขาวิชาที่มาสนับสนุนตรงนั้นด้วยอย่างที่2ก็คือสร้างสรรค์อันนี้ผมมองในมุมของงานวิจัยที่เป็นด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์เราจะต้องมองปัญหาแล้วก็คิดไอเดียในการแก้ปัญหาตลอดเวลาอย่างที่3ก็คือร่วมมือซึ่งผมมองว่าด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่สาขางานที่สามารถทำงานได้โดยเฉพาะด้วยตัวมันเองเราจำเป็นจะต้องเข้าไปร่วมประสานงานกับคนที่เชี่ยวชาญในสาขาอื่นหรือบางทีต้องอาศัยความช่วยเหลือจากต่างประเทศนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นได้แล้วก็สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่อยู่ภายนอกได้ดีครับเสน่ห์ของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับผมมองว่าด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่มันค่อนข้างเฉพาะทางแล้วก็เครื่องมือนิวเคลียร์เองเนี่ยต้องการวิศวกรนิวเคลียร์ที่เข้าใจในเครื่องมือเหล่านั้นจริงๆเข้ามาดูแลแล้วก็เข้ามาใช้งานผมก็เลยมองว่าการที่มันมีคนอยู่ไม่กี่คนสามารถทำงานตรงนี้ได้เนี่ยมันดูเท่มันดูดี

เด็กอะครับไม่ได้ตั้งต้นว่าเป็นอยากเป็นวิศวกรนิวเคลียร์เลยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยด้วยความที่ว่าคุณพ่อของผมเป็นวิศวกรโยธาแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อพาไปดูตึกที่เขาทำเป็นตึกกระจกทั้งหมดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยกระจกเนี่ยพ่อออกแบบแล้วก็ช่วยดูแลการติดตั้งด้วยเราก็มองว่าวิชาชีพวิศวกรเนี่ยมันดูเท่มันดูดีแล้วเราก็อยากเป็นวิศวกรตั้งแต่เด็กเลยแรงบันดาลใจในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับตอนนั้นเนี่ยกำลังเรียนอยู่ปี3เรียนอยู่สาขาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งพอดูเรื่องพลังงานเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีคนในเมืองไทยทำเยอะแล้วพลังงานชีวภาพก็มีคนทำงานแล้วก็สนใจเยอะแต่พลังงานนิวเคลียร์มันดูซับซ้อนมันดูว่ามองแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรอยู่ก็เลยอยากไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเอาพลังงานนี้มาใช้ในเมืองไทยเนี่ยเราจะใช้มันได้ยังไงบ้างแล้วก็เราจะทำให้มันปลอดภัยได้ยังไงก็เลยเริ่มสนใจอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์แล้วก็เบนเข็มไปทางวิศวกรนิวเคลียร์ตั้งแต่ตอนนั้นครับสำหรับประวัติการเรียนนะครับปริญญาตรีผมเรียนวิศวกรรมสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกเนี่ยเป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการครับจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ทุนของรัฐบาลกพ.นะครับไปเรียนตั้งแต่มัธยมปลายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพอเรียนจบม.ปลายเนี่ยก็มองว่าปัญหาทางด้านพลังงานเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจนะครับตอนปริญญาตรีเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้วหลังจากเรียนไปได้สัก 2-3 ปีนะครับก็มองว่าในพลังงานทั้งหลายเนี่ยพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมองไม่ค่อยเห็นคนเรียนเท่าไหร่แล้วก็ดูเป็นสิ่งที่ซับซ้อนท้าทายนะครับปริญญาโทนะครับก็เลยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวเรียนที่เดิมก็เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขานิวเคลียร์และการจัดการหลังจากเรียนจบปริญญาโทนะครับก็กลับมาทำงานที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับก็ทำงานอยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ก็ตอนนี้ผมทำงานมาได้6ปีแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ทำงานไปได้1ปีนะครับก็ได้รับโอกาสในการไปเรียนปริญญาเอกนะครับสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการที่มหาวิทยาลัยโตเกียวที่เดิมนะครับพอเรียนได้2ปีครึ่งก็จบปริญญาเอกกลับมาครับแล้วก็ยังทำงานวิจัยอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งงานวิจัยที่ทำเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทางสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์โดยตรงนะครับดูเรื่องความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่เรามีอยู่ในประเทศไทยแต่ก็ยังดูถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยสำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นผลงานที่เป็นผลงานวิจัยเป็นหลักผลงานสำคัญจริงๆเนี่ยเป็นการประเมินผลกระทบที่มันอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อยู่รอบๆ บ้านเราตัวหลักๆเลยที่ดูเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศจีนก็คือเราดูว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นแล้วก็มีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีเนี่ยมันจะสามารถผ่านบรรยากาศเข้ามาที่บ้านเราแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคนที่บ้านเราได้หรือเปล่าหลังจากการวิจัยแล้วก็พบแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีอุบัติเหตุที่ประเทศจีนแล้วก็เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีออกมาเนี่ยด้วยความที่ว่าอยู่ห่างจากบ้านเราพอสมควรหลายร้อยกิโลเมตรนะครับก็เลยมองเห็นว่าผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเราเนี่ยไม่มีนัยสำคัญเราทำการวิจัยเองเราก็เลยทราบใช่ไหมครับว่ามันไม่มีผลกระทบก็จะมีเพื่อนบ้านเราอีกหลายๆที่อย่างเช่นประเทศลาวประเทศพม่าเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยไอโรงไฟฟ้าที่มันอยู่ประเทศรอบๆบ้านเขาเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบกับเขาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เลยร่วมมือกันในระดับอาเซียนนักวิจัยที่ทำงานเรื่องพวกนี้นะครับสร้างขึ้นมาเป็นเครือข่ายวิจัยทางด้านความปลอดภัยในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นงานที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการถ่ายทอดความรู้ในการประเมินเรื่องเหล่านี้ให้กับประเทศที่อยู่รอบๆข้างกันแล้วก็ทำวิจัยร่วมกัน

ำหรับแนวคิดในการทำงานผมรู้สึกว่าเราควรจะเอาข้อดีของกลุ่มคนที่เราไปเจอแล้วก็รู้จักเนี่ยมาใช้เป็นหลักในการทำงานของเรานะครับผมรู้สึกว่าเราต้องอ่อนน้อมเหมือนคนไทยเราต้องตรงเวลาเหมือนฝรั่งเราต้องขยันเหมือนคนจีนแล้วเราก็ต้องทำงานเป็นทีมเหมือนคนญี่ปุ่นซึ่งถ้าเราทำ4อย่างนี้ได้ไปพร้อมๆกันแล้วเนี่ยเราน่าจะได้งานที่มันดีแล้วก็มีประสิทธิภาพครับสำหรับคำคมที่ผมใช้ในการทำงานนะครับจริงๆง่ายมากเลยก็คือ just do it ลงมือทำเพราะว่าจริงๆแล้วนักวิจัยเนี่ยชอบคิดครับมีไอเดียเยอะเราก็คิดไปเรื่อยเจอปัญหาเราก็จับปัญหานั้นแล้วเราก็คิดหาไอเดียว่าเราจะมาแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงแต่ว่าไอเดียเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่ได้เอามันลงไปปฏิบัติจริงนะครับเพราะฉะนั้นคำคมหรือว่าคติพจน์สำคัญของผมเลยเนี่ยก็คือเราคิดเรามีไอเดียแล้วเนี่ยเอาไอเดียนั้นไปทำจริงๆให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาจริงๆ

0: ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและเนื้องอกโดยการใช้รังสีฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างตรงจุดซึ่งการนำนิวเคลียร์มาใช้ทางการแพทย์ต่างๆเราเรียกว่าเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1: สำหรับขั้นตอนการทำงานของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆผมอยากจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นนักวิจัยที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่เขาทำงานกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยตรงเลยสำหรับส่วนแรกก่อนก็คือทำงานเหมือนนักวิจัยทั่วไปนะครับเริ่มจากการหาโจทย์วิจัยก็คือดูส่วนที่มันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือเครื่องมืออื่นๆที่เป็นเครื่องมือทางนิวเคลียร์อย่างเช่นพวกหัววัดรังสีหรือว่าเครื่องอนุภาคทั้งหลายพอได้ปัญหาตรงนั้นแล้วเราก็เอามาวางแผนว่าเราควรจะทำการวิจัยหรือว่ารับมือกับมันยังไงบ้างแล้วเราก็ประสานงานกับคนที่ทำงานร่วมกับเราหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการวิจัยแล้วพอได้ผลการวิจัยแล้วเราก็เอาไปขยายผลต่อหรือไม่ก็เอามาแก้ปัญหาจริงที่เราดูเอาไว้ตั้งแต่ต้นส่วนที่2ก็คือส่วนของที่เขาเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่ทำหน้าที่เดินเครื่องเลยพวกนี้ก็มีการวางแผนอีกเช่นกันก็คือเขาก็จะดูว่าเชื้อเพลิงที่เขามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันใช้งานไปได้มากน้อยแค่ไหนจะต้องสลับที่เชื้อเพลิงในแกนหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมี1ทีมที่เขาไปออกแบบในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาเพื่อดูว่าเฮ้ยวางเชื้อเพลิงแบบไหนที่จะใช้งานไปได้นานแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพอทำตรงนั้นเสร็จแล้วก็จะมีทีมที่มาจัดย้ายเชื้อเพลิงจัดย้ายเชื้อเพลิงเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มเดินเครื่องการเดินเครื่องเนี่ยสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยอะครับจะไม่ได้เดินเครื่องตลอดเวลา24ชั่วโมงในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่เราจะเดินเฉพาะเวลาที่เราใช้งานนะครับเวลาใช้งานก็จะมีพี่ๆที่เขาเดินเครื่องก็มาเดินเครื่องกันซึ่งโดยปกติแล้วเขาก็จะใช้ทีมประมาณ3คนนะครับมีหัวหน้า1คนแล้วก็มีอีก2คนช่วยกันดูเพื่อให้เราสามารถเดินเครื่องได้อย่างปลอดภัยเผื่อมีใครคนนึงเกิดเผลอทำอะไรผิดเราจะได้มีคนช่วยกันเตือนนะครับจะได้ไม่กดปุ่มผิดกันขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วมันก็จะมีช่วงที่เราไม่ได้เดินเครื่องช่วงนี้ครับเขาก็จะตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหลายหรือว่าเครื่องมือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามีปัญหาก็อาจจะต้องหยุดการเดินเครื่องเพื่อซ่อมแซมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราวางแผนแล้วเราตรวจกันอย่างดีเนี่ยก็จะไม่มีการซ่อมแซมนอกแผน

คุณสมบัติที่ดีสำหรับการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์นะครับด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นสาขาที่ค่อนข้างเฉพาะทางจริงๆในเมืองไทยก็มีให้เรียนไม่ค่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นกลุ่มคนที่จะต้องเริ่มทำงานทุกอย่างสมมติว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยกลุ่มคนไม่กี่คนตรงนี้เนี่ยแหละครับที่จำเป็นจะต้องเข้าไปเพื่อแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไอเดียการที่จะเป็นนักวิจัยที่ดีจะต้องมีไอเดียสมมติว่าเราเห็นปัญหาใดๆเข้าไปดูแล้วเฮ้ยสมมติว่าเชื้อเพลิงไม่ลงแกนเราต้องเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเชื้อเพลิงมันไม่ได้ลงล็อกพอดีเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงได้บ้างสามารถดึงขึ้นออกมาได้หรือเปล่ารังสีที่คนที่ดึงขึ้นมาจะได้รับเนี่ยจะส่งให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าอย่างที่สองต้องมองภาพกว้างด้วยความที่ว่าสาขาวิชานิวเคลียร์เนี่ยครับมันเป็นวิชาเหมือนสหสาขาต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาร่วมกันนิวเคลียร์เองพื้นฐานของมันเป็นฟิสิกส์แต่ด้วยความที่ว่าเวลามันมาใช้งานแล้วเนี่ยมันใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นคุณสมบัติก็คือเราต้องสามารถจัดเอาองค์ความรู้ที่มันมีอยู่หลายๆสาขาและไม่ใช่ของเราเองด้วยนะครับบางทีก็จะต้องเป็นของคนอื่นด้วยนะครับจับเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็เอาไปใช้แก้ปัญหาก็คือคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคนที่ทำงานวิศวกรนิวเคลียร์สำหรับอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับการที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จได้เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ดีนั่นเป็นอย่างแรกนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นสาขาเฉพาะทางแล้วมันก็มีคนที่รู้ในประเทศของเราเนี่ยไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ก็คือเวลาเราเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเรามีไอเดียในการแก้ปัญหาซึ่งจริงๆแล้วไอเดียเนี่ยจริงๆแล้วมันออกมาค่อนข้างยากอยากให้เราให้ความสำคัญกับทุกไอเดียนะครับ

ไอเดียที่ออกมาเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้อะมันไม่ใช่แต่ว่าอย่าไปทิ้งมันให้ความสำคัญกับทุกไอเดียแล้วก็จับเอาไอเดียนั้นเนี่ยมาแก้ปัญหาอย่างที่สองที่สำคัญเนี่ยก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นสหสาขานะครับมันต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาวิชาบางทีเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้เราจะต้องไปขอความช่วยเหลือคนนู้นทีคนนี้ทีนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้เนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในงานของเราได้แล้วก็ทำวิจัยที่มันเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เครื่องปฏิกรณ์เองหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือว่าเป็นแนวทางในการวิจัยให้ประเทศอื่นๆที่อยู่รอบๆข้างเราก็ได้ครับสำหรับการทำงานในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆแล้วถามว่าส่งผลต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็โดยปกติผมก็ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ก็ไม่ค่อยมีงานเสาร์อาทิตย์เท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ว่ามีวิญญาณนักวิจัยสมมติว่ามีไอเดียอะไรผุดขึ้นตอนวันเสาร์วันอาทิตย์บางทีก็อาจจะมานั่งทำงานนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่ามีปัญหาอะไรต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับ

หนูชื่อนางสาวอรินหานเจริญค่ะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีค่ะเหตุผลที่เลือกวิชานี้นะคะก็เพราะว่าเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็สนใจว่าเอ๊ะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงจะได้เทคโนโลยีเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนี้ก็เลยสนใจเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่วนภาควิชานิวเคลียร์เนี่ยเพราะว่าสนใจดูตามภาพยนตร์หรือว่าตามนิยายเนี่ยเขาจะเห็นว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่อันตรายแล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันอันตรายจริงหรือเปล่าแล้วก็เลยไปศึกษาดูแล้วก็สนุกไปกับมันค่ะก็เลยเลือกภาควิชานี้ค่ะ

0: น่ห์ของภาควิชานี้นะคะคือมันเป็นศาสตร์ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของการแก้ปัญหาทางกายภาพไปค่ะเพราะว่านิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานแล้วก็อนุภาคเล็กๆซึ่งเราสามารถใช้เจ้าศาสตร์นี้เนี่ยแก้ปัญหาที่อุปกรณ์บางอย่างทางกายภาพอาจจะทำไม่ได้ค่ะ
1: ชื่อโยยุอาสะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีครับก็ตั้งแต่เข้ามาเรียนภาควิชานี้วิชาที่เน้นก็จะเป็นพวกเรื่องการตรวจวัดรังสีแล้วก็เรื่องของการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ช่วงแรกๆเราก็จะยังไม่ค่อยคุ้นกับคำศัพท์เฉพาะทางบางคำเนี่ยครับเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ในเรื่องของพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะมีการใช้คณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปทบทวนแล้วก็เอากลับมาใช้ตอนปีหนึ่งเนี่ยครับเขาจะสอนวิชาพวกพื้นฐานวิศวกรรมแล้วก็พวกคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรพวกนี้ครับก็เราก็จะเรียนแคลคูลัส1แคลคูลัส2ฟิสิกส์1ฟิสิกส์2แล้วก็มีวิชาเคมีมีคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งมีวิชาดรออิ่งแล้วก็วิชาแมทเทเรียลซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นพื้นฐานในการไปต่อยอดสำหรับสาขาอื่นๆส่วนสาขาเราเนี่ยที่เป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์นะครับเราจะได้ใช้พวกแคลคูลัสแล้วก็ฟิสิกส์เป็นส่วนมากส่วนตอนปี2เราก็จะเรียนวิชาที่เป็นเฉพาะก็จะเป็นพวกวิชาแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พวกการตรวจวัดรังสีแล้วก็จะมีวิชาที่เรียนรวมกับภาคเครื่องกลซึ่งก็คือวิชาเทอร์โมไดนามิกส์แล้วก็วิชา Engineering Mechanics ซึ่ง2วิชานี้ก็ค่อนข้างยากแต่จริงๆมันก็จะใช้พื้นฐานจากตอนปี1ซึ่งน้องๆที่มีความถนัดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนตอนปี1เนี่ยก็จะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้โอเคหน่อย
2: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงแพทย์เพ่งวานิชเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอน

0: ของเราเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางรังสีก็คือนำเอา3ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยมาร่วมกันเพื่อให้นิสิตที่จบไปเนี่ยสามารถทำงานได้ไม่ว่าในเรื่องของไฟฟ้าสามารถที่จะออกแบบตัวอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถที่จะช่วยดูในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับรังสีได้แล้วก็มีความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการใช้รังสีในด้านต่างในส่วนของปริญญาตรีเนี่ยข้อกำหนดต่างๆนะครับพื้นฐานที่จำเป็นเนี่ยก็จะเหมือนกับทางด้านวิศวกรรมทั่วๆไปก็คือจะต้องมีความรู้ทางด้านเลขนะคณิตศาสตร์นะฟิสิกส์แล้วก็เคมีนะก็จำเป็นเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะไปต่อยอดในสาขาในส่วนใดของนิวเคลียร์นะครับปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะเรียนรวมกันกับวิศวกรชนิดอื่นๆนะครับก็จะมีวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะก็จะเป็นพวกวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นะเคมีนะครับพื้นฐานทางวิศวกรรมต่างๆที่จำเป็นพอเริ่มปี2เนี่ยก็จะเริ่มเรียนเข้ามาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นนะก็จะมีทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องกลนะครับก็จะเรียนพวกของเหลวของไหลนะครับทางด้านไฟฟ้านะก็จะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของวงจรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์นะตัวรังสีคืออะไรมันมีปฏิกิริยายังไงบ้างแล้วก็การป้องกันรังสีเราจะทำยังไงปี3ปี4เนี่ยนิสิตก็จะเริ่มที่จะได้ก็จะเจาะลึกในเรื่องของนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันนิสิตก็จะได้เลือกที่จะมุ่งเน้นไปทางด้านไหนนะซึ่งทางภาควิชาเนี่ยเราก็จะแบ่ง4กลุ่มใหญ่นะครับก็จะมีกลุ่มในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับกลุ่มในเรื่องของการวัดนะครับกลุ่มในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์นะที่ใช้ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็กลุ่มในเรื่องของวัสดุนะครับซึ่งแต่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีวิชาเลือกที่ไม่เหมือนกันนิสิตสามารถที่จะเลือกที่จะไปมุ่งเน้นในวิชาทางด้านต่างๆได้สำหรับภาควิชาของเราก็จะรับแบ่งการรับออกเป็น3รอบปกติจะมี5รอบแต่ของเราจะรับรอบที่1ก็จะเป็นโควต้าพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิสิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์ทางด้านคณิตศาสตร์นะก็จะเป็นนิสิตที่เรียกว่ามีรางวัลนะติดตัวก็อย่างเช่นพวกโอลิมปิกนะอันนี้จะรับประมาณ 2-3 คนต่อปีรอบต่อไปที่เราจะรับก็คือนิสิตรับตรงนะเป็นรอบที่3ซึ่งภาควิชาเราก็จะมีรหัสเป็นของตัวเองนะครับก็คือรหัสจอจานรอจุฬา007นะครับอันนี้สำหรับรอบที่3สามารถสมัครมาเข้ามาได้เป็นรับตรงส่วนรอบที่4เนี่ยเราอาจจะเปิดรับเป็นบางปีแต่ในปีปัจจุบันเรายังไม่เปิดรับตรงนี้แต่นิสิตที่เข้ามาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ยังไม่เจาะจงสาขาเนี่ยนะในปี2สามารถที่จะเลือกเข้ามาศึกษาในด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์ได้ด้วย
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรนิวเคลียร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: สำหรับน้องๆที่สนใจคณะนี้แล้วก็อยากจะเตรียมความพร้อมที่จะเข้าคณะนี้นะคะก็อยากจะให้เน้นไปที่คณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์ค่ะส่วนภาษาเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมตัวช่วยให้เรามีความโดดเด่นขึ้นมาค่ะสำหรับเรื่องแรงบันดาลใจเนี่ยเรามองซะว่าการสอบเข้าเนี่ยมันเป็นแค่จุดหนึ่งของชีวิตที่เราต้องผ่านก้าวผ่านไปให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอื่นที่มันอาจจะยังไม่จำเป็นแล้วก็เก็บไว้ก่อนให้เรามุ่งเป้าไปที่จุดมุ่งหมายของเราที่สำคัญที่สุดค่ะ
3: ก็สุดท้ายก็อยากฝากถึงน้องๆม.6ว่าการเตรียมตัวสอบเนี่ยเราพยายามทำให้เต็มที่แต่ว่าอย่าไปเครียดมากซึ่งพี่คิดว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วแล้วผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยพี่คิดว่านั่นโอเคที่สุดแล้วสำหรับน้องๆ
0: อยากจะให้นิสิตเนี่ยนะครับถ้ามีความสนใจทางด้านวิศวกรรมก่อนแล้วก็มีความสนใจทางด้านนิวเคลียร์และรังสีถ้ามีโอกาสก็อาจจะเข้ามาดูงานที่ภาคเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันเราก็จะมีนิสิตจากหลากหลายโรงเรียนหลากหลายเนี่ยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่วงที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเปิดในเรื่องของ Open House สามารถเข้ามาดูได้ว่าทางภาควิชาเรามีอะไรบ้างจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับนิสิตที่สนใจก็เตรียมตัวสอบในเรื่องของวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์แล้วก็ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็จะช่วยได้เป็นอย่างดี

สำหรับความภาคภูมิใจของผมนะครับในการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับอย่างที่1ก็คือด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์วิชาที่ค่อนข้างยากเราได้โอกาสในการไปเรียนต่างประเทศแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความรู้ที่ต้องใช้เวลาในการเรียนเอามามองปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ดูว่าเราสามารถแก้ไขมันยังไงได้บ้างซึ่งคนที่ได้รับโอกาสตรงนี้เนี่ยมีไม่ค่อยมากแต่ว่าเราเป็นคนนึงที่ได้โอกาสตรงนั้นแล้วเราก็สามารถนำมันมาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆอย่างที่2ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนิวเคลียร์เองมันสามารถช่วยพัฒนาสังคมได้ค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าเราจะอยู่เบื้องหลังนะครับแต่เราก็มีความภาคภูมิใจว่านิวเคลียร์ที่เราไปร่ำเรียนมาจากต่างประเทศนะครับนิวเคลียร์ที่เรากับวิศวกรที่เขาเดินเครื่องปฏิกรณ์วิจัยร่วมกับพัฒนากันมาเนี่ยมันสามารถใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศหรือใช้ในการพัฒนาประเทศของเราได้จริงๆครับ

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
0: หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะกับโน้ตนัทการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะเป็นคู่มือคุณแม่ในการที่จะไปหลักแล้วก็ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของเด็กๆในแต่ละช่วงวัยรวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของเด็กๆแต่ละคนแต่ละช่วงวัยด้วยนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญถึง2ท่านด้วยกันที่จะมาพูดคุยถึงปัญหาเรื่องของพัฒนาการการเรียนรู้รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กประถมวัยด้วยนะคะท่านแรกค่ะขอต้อนรับอาจารย์ทศิริภูนวลนะคะท่านเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิเด็กนะคะที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการเรียนรู้นั่นเองสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: รวมถึงอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่จากทางบ้านค่ะซึ่งก็เป็นเหมือนตัวแทนนะคะหลายๆครอบครัวที่เคยพบปัญหาการเลี้ยงดูเด็กๆมาแล้วด้วยนะคะขอต้อนรับค่ะคุณแม่ธัญภครัตน์ศรีสุดหรือว่าคุณแม่เลนส์นั่นเอง
2: สวัสดีค่ะ
0: เห็นว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงน้องเต็มเวลาด้วยใช่ไหมคะคุณแม่มีลูกกี่คนละคะ
2: มี2คนค่ะคนโต10ขวบเป็นผู้หญิงแล้วก็คนเล็ก8ขวบเป็นเด็กผู้ชายค่ะ
0: โอ้ผ่านการเลี้ยงดูมาถึง2คนทั้ง2เพศด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ขวบปีแรกเนี่ยค่ะมีปัญหาอะไรที่มักจะพบหรือว่าคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับลูกเราบ้างไหมคะ
2: ปัญหาเหรอคะปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกนี่สำหรับคุณแม่มือใหม่ก็คงจะมีคล้ายๆกันหมดอะค่ะอย่างเช่นปัญหาเรื่องร้องไห้งอแงแบบไม่มีเหตุผล
0: ค
2: ่ะแล้วก็ลูกกินข้าวน้อย
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่แทบจะคลาสสิกเจอกันเกือบทุกบ้านโดยเฉพาะเด็กไทยของเราด้วยค่ะ
2: ใช่ค
0: ่ะแล้ววันนี้ค่ะเราก็มี VTR นะคะที่เป็นเหมือนตัวแทนของหลายๆบ้านเลยทีเดียวที่มักจะพบปัญหาต่างๆในช่วงวัย0ถึง3ขวบปีแรกนี้ค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชม VTR ตัวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ
3: ตามหลักของ BBL นั้นการเล่นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการสมองของลูกได้เป็นอย่างดีวันนี้เราจึงได้ไปบุกที่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อไปดูว่าปกติแม่บ้านลูกหนึ่งเขาทำอะไรกันบ้างและในครั้งนี้ทั้งทีมงานของเราก็ได้เตรียมภารกิจง่ายๆมาทดสอบการเตรียมความพร้อมของน้องวัย1ขวบ8เดือนด้วยจะเป็นอะไรนั้นตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วง3ขวบปีแรกสมองของเด็กสามารถพัฒนาได้ถึง 80% ดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกฉลาดก็ต้องคอยหมั่นกระตุ้นให้สมองของลูกด้วยกิจกรรมง่ายๆที่เราสามารถทำได้ภายในบ้านเพื่อลูกน้อยที่ฉลาดสมวัย
4: น้องแวนวันนี้เราทำอะไรดีนะ
5: อ่านหนังสือหรือต่อบล็อกดีลูก
4: ทำอะไรดีคะดูสิ
5: อ้าวหรือว่าพี่แมนจะช่วยแม่
0: นี่ไงต่อบล็อกยอดทิศเลยเนี่ยคะหรือว่าถ้าเริ่มหยิบจับได้ก็เล่นได้เลย
6: ได้เลยค่ะแต่ว่ามันจะมีลำดับขั้นเช่นว่าจะต้องต่อจากจำนวนชิ้นน้อยแล้วค่อยๆไล่ไปให้ซับซ้อนขึ้น
4: ทำอะไรดีนะหรืออ่านหนังสือดีเอามาเร็วเติมบ้านให้แม่นะมาเร็วยกมาให้แม่ด้วยยกมาให้แม่นะช่วยกันนะจ้าเก่งมากลูกมาเอาหนักจังเลยเดี๋ยวแม่ช่วยค่ะเดินมาเดินมา
7: แม่ช่วย
4: เดี๋ยวอย่าเหยียบหนังสือนะคะค่อยๆเดินมานั่งลงลูก
3: แอบมีบ่นว่ายากจังด้วย
0: ยากไปไหมคะสำหรับวัยขวบ8เดือน
6: จริงๆขวบ8เดือนก็เริ่มเล่นพวกนี้ได้แต่ปัญหาอาจจะอยู่ที่ตัวสื่อแล้วก็วิธีการที่คุณแม่เริ่มต้นกับลูกอะค่ะ
0: แต่ว่านี่เห็นพอยากจังเลยก็ไปเล่นอย่างอื่นเลยที่ตัวเองอยากเล่นนะคะ
6: ใช่ค่ะเพราะอะไรที่ยากเกินไปเนี่ยจะสมองจะปฏิเสธการเรียนรู้ค่ะ
4: มองหาสี่เหลี่ยมให้แม่หน่อยนะโอ้ยอันนี้หกเหลี่ยมอันนี้วงกลม
0: อันนี้ก็เหมือนยังใส่ไม่ได้สักที
6: พอยากเกินไปคุณแม่ช่วยได้นะคะ
0: ค่ะ
6: ค่ะคุณแม่ช่วยพาน้องให้ไปสู่จุดสำเร็จได
4: ้สี่เหลี่ยมไม่อยู่ตรงไหนคะไม่ใช่
3: ไม่เป็นไรนะคะลองใหม่อีกที
4: อ
0: ค่อยๆวางกด
6: นี่ค่ะ
0: ได้แล้ว
6: นี่ค่ะพอเขาทำสำเร็จสัก 2-3 ครั้งเนี่ยสมองจะเกิดการจดจำว่าเขาจะเข้าใจว่าอ๋อไอ้ของเล่นชนิดนี้เล่นแบบนี้นะ
0: ค่ะมาภารกิจที่2นะคะลอดอุโมงค์ค่ะตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นอุโมงค์หรือเปล่าคะ คุณแม่ให้ข้าวข้าวไปแล้วค่ะ
6: ค่ะคือของเล่นตัวนี
0: ้นอนเลยนี่อาจจะไม่รู้ว่าคุณแม่ให้ทำอะไรด้วยนะในครั้งแรก
6: เด็กๆไม่รู้วิธีเล่นของเล่นชนิดนี้ค
0: ่ะ
6: ช่วยด้วย
0: ช่วยด้วยออกไม่ได้อย่างนี้ถ้าสมมติคุณแม่หรือมีพี่ที่คอยนำลอดอุโมงค์ให้ดูก่อนหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะเล่นสนุกได้มากขึ้นด้วยนะคะมีหลากหลายวิธีการเล่นมากขึ้นมาถึงเรื่องการอ่านหนังสือเป็นของเล่นชิ้นโปรดอีกชิ้นหนึ่งเลยนะคะสำหรับเด็ก
6: ๆเป็นของที่จำเป็นมากในการพัฒนาสมองค่ะ
1: แม่
6: ขี่
1: ย
6: ู
0: ช่วงใกล้สองขวบก็เป็นวัยที่เริ่มพูดเยอะนะคะ
6: ค่ะ
0: ดูปากคุณแม่แล้วก็พูดตามต่างๆแบบนี้ก็ไก่ถึงพ่อน้องพูดนะคะ
4: ไก่
6: เขาจะไม่ค่อยสนใจตัวสื่อเลยอะค่ะนะ
4: ค
7: ะดูเหมือนน้องแวนของเราจะสนใจของเล่นมากกว่านะคะเนี่ย
8: ก็สามารถปฏิบัติภารกิจของเราไปได้เก่งที่สุดเลยค่ะต้องขอปรบมือให้
6: วัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่ยังไม่สามารถเรียนรู้สัญลักษณ์ตัวอักษรนะคะกอไก่ขอไข่นี่เป็นสัญลักษณ์นะคะซึ่งเด็กจะไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่เขาจะรู้รูปนะคะ

0: เห็นเขาอย่างขวดเนี่ย
1: เขาร
0: ู้ว่านี่คือขวดเพราะเขาไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตจริงค่ะ
1: จริงๆแล้วเรื่องของการเล่นแบบนี้อย่างคุณแม่เลนส์เองก็เปรียบเสมือนตัวแทนของคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะม
0: ี
1: การทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้กับลูกเหมือนกันเคยเจอปัญหาหรือจุดติดขัดอะไรที่เป็นคล้ายๆใน VTR ในช่วงลูกก่อน3ขวบบ้างไหมคะ
2: ก็วิธีการเลี้ยงลูกของคุณแม่ก็เลี้ยงเหมือนอย่างใน VTR เมื่อกี้
1: ค่ะ
2: อย่างตอนกำลังตั้งท้องอยู่เนี่ยค่ะเราก็เอาหนังสือมาอ่านให้เขาฟังอะค่ะเราก็อย่างเช่นหนังสือนิทานแล้วก็เปิดเพลงให้เขาฟังอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: เพราะว่าเราอยากให้เขามีเกิดการพัฒนาการตั้งแต่อยู่ในท้องอะค่ะอย
1: ่
2: างเช
1: ่
2: นเรื่องการเรียนรู
1: ้
2: ปลูกฝังเรื่องให้เขารักการอ่านอะไรเง
1: ี้
2: ยทีนี้เราก็รู้สึกว่าเหมือนกับเขาสัก5-6เดือนเหมือนเขาดิ้นเนี่ยไม่รู้ว่าดิ้นเพราะเขารับรู้หนังสือที่เราอ่าน
1: มันมีปฏิกิริยาตอบสนองกับเรานะเวลาคุยด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ก็มีดิ้นกลับ
2: อย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาก็เป็นเด็กที่สมองดี
0: แล้วเขาก็ชอบหนังสือไหมคะ
2: ชอบค่ะค่อนข้างชอบจนโตมาหน่อยก็ปัญหาก็อีกอย่างนึงก็คือพอมีเทคโนโลยีเข้ามาเขาเริ่มเล่นเป็นอย่างเช่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มห่างหนังสือเริ่มจะ YouTube เริ่ม
1: ได้ให้ดูทีวีบ้างไหมคะคุณแม
2: ่ดูค่ะตอนนี้คืออะไรที่อินเทนเนี่ย
1: ค่ะ
2: ที่ทุกบ้านมีปัญหาติด iPad ติดเกมติดทีวีคือบ้านนี้เป็นหมดเลยค่ะ
1: เ
2: ป็นหมดเลยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่ก็ยังมองอยู่ว่าไม่รู้จะห้ามเขายังไงเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนเขาเชื่อคุณครูเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อคุณแม่ค่ะ
1: ทีนี้เราจะสามารถดูแลหรือจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กๆในแต่ละช่วงวัยได้ยังไงบ้างคะ
0: คือโดยหลักของ BBL เนี่ยนะคะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเด็กเนี่ยนะคะเราสามารถจัดกระบวนการให้สอดคล้องได้อย่างเช่นคุณแม่เนี่ยที่เล่ามาเนี่ยทำถูกหมดทุกอย่างนะคะคือน่ารักมากคือได้อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในท้องที่ฉันถามว่าแล้วเมื่อเขาหมายถึงว่าหลังคลอดเนี่ยนะคะเขาคุ้นเคยกับหนังสือนั่นเป็นเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับหนังสือตั้งแต่อยู่ในท้องได้ฟังเสียงแม่ได้ฟังอะไรที่มันเป็นกลีลาการอ่านนิทานนะคะเขาก็จะเกิดความคุ้นเคยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็คุณแม่วางต้นทุนให้ลูกไว้ดีมาก
2: แล้วเขารับรู้ได
0: ้เขารับรู้ได้ค่ะ
2: เราก็พูดกับเขาตลอดแบบแม่รักลูกนะอะไรอย่างเงี้ย
0: มีงานวิจัยยืนยันค่ะว่าอะไรที่เราใส่ให้เด็กในระหว่างที่อยู่ในท้องเนี่ยนะคะเด็กรับรู้ได้หมดนะคะเด็กจะเกิดความคุ้นเคยกับเสียงต่างๆที่เขาได้ยินที่บอกว่าพอเข้าวัยเรียนเนี่ยเขาก็สามารถท่องกอไก่ ABC ได้ก่อนที่จะเข้าโรงเรียนซะอีกเน
2: ี่
0: ย
2: นะคะ
0: ก็เชื่อว่าส่วนนึงเนี่ยก็จะเกิดจากการคุ้นเคยการที่เขาคุ้นเคยกับเสียงคุ้นเคยกับตัวหนังสือ
2: พูดซ้ำๆตลอด
0: คุ้นเคยกับเรื่องเล่านะคะทำให้เขามาต่อยอดในวัยที่เขาโตขึ้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นยิ่งเราใส่ให้เขามากแค่ไหนแล้วถูกจังหวะถูกวิธีเท่าไหร่เนี่ยนะคะเขาจะมีโอกาสต่อยอดได้เร็วขึ้นเท่านั้น
1: เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะอาจารย์คุณผู้ชมคะจากที่เราได้พูดคุยกับทั้งคุณแม่นะคะและได้รับฟังคำแนะนำในเบื้องต้นกับอาจารย์ไปแล้วค่ะช่วงหน้าเราจะมาทำความรู้จักนะคะกับหลักการที่จะมาช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยตามหลักการของ BBL กันด้วยค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วเราได้ทราบกันไปแล้วแล้วก็ได้เห็นทั้งตัว VTR ด้วยนะคะว่าน้องแวนในวัยขวบ8เดือนนั้นมีเรื่องของการเล่นต่างๆหรือกิจกรรมที่คุณแม่จัดให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับวัยของน้องสักเท่าไหร่นะคะแล้วจริงๆแล้วการเรียนรู้ที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องตามหลักการเรียนรู้ของเด็กๆที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยตามหลัก BBL นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมารับฟังกันต่อจากวิทยากรของเราค่ะ
1: ถ้าดูจาก VTR เนี่ยนะคะน้องหนึ่งขวบ
0: 8เดือนค่ะอาจารย์
1: คือเด็กวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่สมองส่วนหลังทำงานนะคะแต่สมองส่วนหน้าที่เป็นเรื่องเหตุผลเนี่ยยังไม่เจริญเติบโตดังนั้นเนี่ยจะต้องเวลาจะทำอะไรกับเด็กเนี่ยนะคะจะต้องทำเรื่องอารมณ์เขาด้วยค่ะทุกอย่างเนี่ยควรจะต้องเริ่มที่ความสนุกความสุขนะคะเริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วค่อยๆจูงเขาสู่โลกของการเรียนรู้
0: เหมือนให้เขามีอารมณ์พร้อมที่จะเรียนรู้ก่อนด้วยความสุขความสนุกนำมานั่นเองค่ะ
1: ซึ่งที่จริงคุณแม่ก็น่ารักนะคะคุณแม่ใน VTR เนี่ยก็พยายามพูดคุยกับลูกชี้ชวนลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าในการทำกิจกรรมบางอย่างเนี่ยคุณแม่อาจจะเกรงไปเช่นกิจกรรมแรกเรื่องของการเล่นกับรูปทรงนะคะการเล่นกับรูปทรงเนี่ยจะพบว่าเด็กพูดออกมาเลยว่ายากจังนะคะเพราะมันยากจริงๆค่ะสำหรับเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะที่ยากเพราะว่ากล้ามเนื้อมือยังไม่แข็งแรงนะคะแล้วการทำกิจกรรมเรื่องของรูปทรงการต่อบล็อกรูปทรงเนี่ยนะคะเป็นการฝึก2เรื่องในเวลาเดียวกันก็คือการฝึกประสาทตาประสาทการมองเห็นกับมือนะคะให้มันสอดคล้องกันตามองเป้าหมายแล้วมือพยายามจะใส่เข้าไปให้ได้
0: ต้องให้ถูกตรงนั้นตำแหน่งตรงนั้น
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเด็กขวบกับ8เดือนเนี่ยอาจจะยังเป็นแค่วัยของการเริ่มต้นนะคะนะ
0: คะ
1: ในกรณีนี้เนี่ยกับของเล่นชิ้นนี้เนี่ยนะคะคุณแม่อาจจะสามารถจับมือน้องถ้าเขาถือสี่เหลี่ยมนะคะในชิ้นแรกๆเนี่ยสามารถจับมือเขาเนี่ยไปใกล้สี่เหลี่ยมได้เลยค่ะแล้วก็บอกเขาเลยว่าลูกลองใส่อันนี้ดูนะคะถ้าเขาใส่แล้วสำเร็จเนี่ยนะคะอันนั้นคือแรงจูงใจอันดับหนึ่งเลยนะคะทำอย่างนี้สักรอบหนึ่งให้ครบทุกชิ้นก็ได้ค่ะให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยปล่อยให้เขาลองค้นหาดูจากการที่เราได้นำทางเขาแล้ว
0: ค่ะ
1: ค่ะอันนี้คือวิธีช่วย
0: เพราะว่าจริงๆหลายๆบ้านก็โอ้ลูกฉันไม่เป็นไรเก่งเดี๋ยวลองให้หาหนทางแก้ปัญหาดูก็ให้เล่นเองตั้งแต่แรกเลยก็จะเจอปัญหาเหมือนที่น้องแวนเมื่อกี้ที่บอกว่ายากจังเล่นไม่ได้แล้วก็วิ่งไปเล่นอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยนะ
1: คือถ้ายากไปเนี่ยนะคะสมองจะปฏิเสธการเรียนรู้เลยค่ะแต่ถ้าง่ายไปสมองก็ปฏิเสธนะคะ
0: ค่ะ
1: สมมติว่าน้องแวนเล่นของเล่นชิ้นนี้แล้วจนเขาชำนาญนะคะเขาหลับตาใส่ได้แล้วเนี่ย อย่าหวังว่าเขาอยากเล่น
0: มันไม่ท้าทาย
1: มันไม่ท้าทายสมองต้องการทำงานที่ท้าทายดังนั้นคุณแม่ก็ต้องไวที่จะหาของเล่นที่มันยากขึ้นไปอีก
2: ใช
1: ่ค่ะอันนั้นอ่ะคือการช่วยทำให้ลูกเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้น
0: มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่น้องแวนได้เจอก็คือเรื่องของการลอดอุโมงค์ค่ะอาจารย์กิจกรรมนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: กิจกรรมนั้นเนี่ยปรากฏว่าที่จริงการเล่นเนี่ยต้องการฝึกให้เด็กเนี่ยลอดจากทางนึงแล้วก็ไปออกอีกทางนึงใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าน้องแวนเข้าไปนอนเลยนะคะสบาย
0: อาจจะไม่รู้ว่าเล่นยังไง
1: ไม่รู้ว่าเล่นยังไงค่ะอันนี้เมื่อกี้ที่ดูด้วยกันคุณแม่ก็บอกว่ามันเป็นของเล่นที่ต้องเล่นด้วยกันนะคะ
2: ใช่
1: ค
2: ่
1: ะคุณแม่บอกคุณแม่ต้อง
2: เป็นคุณแม่เลี้ยงเองอะแม่จะคันนำก่อน
1: ค่ะถูกต้องค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยที่จริงคุณแม่ต้องนำทางเขาหน่อยนึงอาจจะแบบว่าลูกเริ่มตรงนี้ถ้าคันนำก่อนได้ก็ดีแต่ถ้าคันนำไม่ได้ก็อาจจะไปอยู่อีกไปอย
0: ู่
1: เล
0: ่
1: นมาออกนึงแล้วก็ชวนเขาลูกออกมาลูกออกมาอย่างนี้ค่ะนี่คือการทำให้เด็กเห็นเป้าหมายของการเรียนรู้
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นอย่างนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มาถึงหนึ่งกิจกรรมที่ดูเหมือนน้องแวนไม่ค่อยจะสนใจหรือให้ความร่วมมือคือการอ่านที่คุณแม่ปริ้นเป็นตัวก็กายมีรูปไก่ที่เป็นตัวการ์ตูนไว้ข้างๆเปิดให้ดูแต่เหมือนน้องแวนก็จะอยากเล่นของเล่นชิ้นอื่นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
1: ค่ะคือที่จริงเนี่ยนะคะเรื่องหนังสือกับเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะคะคือเด็กทุกคนเนี่ยรักหนังสือกันหมดอะ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่เกิดนะคะ
0: สำหรับบ้านนวดเองนี่คือเป็นของเล่นสุดโปรดลองจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่หยิบหนังสือจะเปิดให้อ่านต้องอ่านทุกวัน
1: ดิฉันสัญญาได้ว่าเด็กทุกคนทุกชาติทุกภาษารักหนังสือตั้งแต่เกิด
0: ค่ะ
1: แต่ว่า เนื่องจากว่าเราใส่สิ่งเหล่านี้ให้เขาเนี่ยไม่ถูกขั้นตอนไม่ถูกจังหวะเวลา
2: ะ
1: นะคะ
2: ช่วงอายุ
1: ก็อาจจะทำหาก็อาจจะทำให้เขาปฏิเสธ
0: ค่ะ
1: เหมือนอย่างใน VTR นี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบฝึกการเรียนตัวอักษรกไก่ขไข่ใช่ไหมคะการเรียนตัวอักษรซึ่งที่จริงเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะ1ขวบ8เดือนเนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะต้องเรียนด้วยความสุขความสนุกนะคะอันนี้เนี่ยมันไม่มีความสนุกเลยนะคะอันที่1ไม่มีความสนุกเลยอาจจะสนุกตรงที่มีภาพแต่พอมาเป็นตัวอักษรเนี่ยเด็กจะไม่สามารถรู้เรื่องได้เลยเนื่องจากตัวอักษรนะคะมันคือภาษาสัญลักษณ
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งเด็กไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าไอ้ที่เขียนแบบนี้เนี่ยมันคืออะไร
0: ค่ะ
1: ตัวอักษรขอขวดเนี่ยเขาไม่รู้นะคะ
0: แ
1: ต่จะเห็นว่าพอจะเห็นภาพขวดเขาบอกได้ว่านี่คือขวด
0: เพราะเขาเคยเจอขวดน้ำอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะงั้นอย่างนี้การสอนอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกอไก่ถึงฮอนกูเอถึงแซดหรือตัวเลขอะไรแบบนี
1: ้
0: ในช่วงวัยนี
1: ้
0: เราจะมีการสอนตามหลักการที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการของ BBL ได้ยังไงที่นอกจากเริ่มจากความสุขความสนุกแล้วและนำ

0: จะมาช่วยเตรียมความพร้อมดิฉันขอใช้คำว่าเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เรื่องภาษาเนี่ยนะคะจะต้องเป็นหนังสือที่มีรูปภาพนะคะแล้วก็อาจจะมีคำกลอนคำคล้องจองสั้นๆที่สนุกหรือคำที่มีเสียงสนุกๆนะคะอย่างเช่นหนังสือกอไก่ที่เป็นตำราแต่โบราณของเรานะคะที่เป็นก็เอ้ยกอไก่ข้อไข่ในเล้าขวดของเราเนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยนะคะให้เขาท่องกันเลยท่องจนกระทั่งเขาจำได้นะคะเอแอนมดอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คะ
0: ท่องกันไปยังไม่ต้องสนใจว่าเขาจะรู้ความหมายหรือไม่รู้ความหมายแต่เอาความสนุกของเสียงไว้ก่อนนะคะแต่การท่องจำนั้นเนี่ยจะเป็นฐานสำคัญที่พอเขาเข้าสู่วัยที่เริ่มจะรู้ภาษาสัญลักษณ์แล้วเนี่ยเขาจะต่อยอดกลับมาได้ทันทีกับความทรงจำเดิมที่เขาเก็บไว้ในสมอง
1: วัยไหนคะที่เริ่มที่จะเข้าใจแล้วก็เหมาะสมกับการเรียนรู้จากสัญลักษณ์ค่ะ
0: ที่จริงภาษาสัญลักษณ์ต้องเป็นอนุบาลตอนปลาย
1: ห
0: ร
1: ืออนุบาล2อนุบาล3ไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะ
0: หรือปฐมเลยอะค่ะเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะพัฒนาการอีกตัวนึงที่สำคัญคือระบบประสาทสัมผัสนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากมีทุนมากพอเนี่ยก็ให้เขาได้มีโอกาสใช้หนังสือที่มีเรื่องของสัมผัสนะคะ
2: บางทีจับแล้วเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บบางๆอันนี้จับแล้วหนาจังอันนี้นุ่มๆฟู
1: ๆหรือว่าหยาบๆหรือเป็นกำมะหยี่คือหลากหลายสัมผัสได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์คะในเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยตามหลักของ BBL อะค่ะจะมีอยู่เรื่องนึงที่บอกว่าการเรียนรู้ของสมองเนี่ยมีอยู่2แบบมีตั้งใจกับไม่ตั้งใจตั้งใจนี่บางทีอาจจะถูกบังคับโดยคุณพ่อคุณแม่คุณครูอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือไม่ตั้งใจเมื่อตัวลิมบิกเปิดที่อาจารย์บอกว่ามีความสนุกน้ำหรือมีความสุขนั้นนั่นเองอันนี้เป็นยังไงคะ
0: ก็ในเด็กเล็กนะคะตามที่บอกอะค่ะว่าสมองส่วนเหตุผลเขาเนี่ยยังไม่ทำงานนะคะการที่พ่อแม่จะบอกว่าลูกมาเรียนรู้เรื่องนี้มันดีนะมันมีประโยชน์นะ
3: ยัดเยียดให้เขา
0: เขาไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าแล้วมันมีประโยชน์แล้วจะมี
2: เรีย นไงไม่เห็นสนุกเลย
0: ไม่สนุกเลย
1: อะไรเงี้ยนะคะ
0: ดังนั้นเนี่ยในเด็กเล็กเนี่ยนะคะจึงจำเป็นมากที่มันจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าในกระบวนการเรียนรู้เนี่ย มันจะต้องมีความสนุกมีความสุขนะ
3: คะแทรกเข้าไป
0: ดังนั้นในเด็กเล็กเนี่ยเรื่องเรียนกับเรื่องเล่นเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกัน
1: ค่ะ
0: นะคะคือจะต้องให้เกิดการกระบวนการเรียนรู้เนี่ยผ่านการเล่นนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเรียนโดยไม่รู้ตัวหรือทางนี้ใช้คำว่าไม่ตั้งใจดิฉันยกตัวอย่างการต่อรูปทรง
1: ค่ะ
0: นะคะสมมติว่าตรงนี้น้องใน VTR เขาทำสำเร็จนะคะแล้วเขาก็ทำได้ทุกอันเลยอันนี้สมองได้รางวัลนะคะ
1: มีความสุขมีความสุขมากเลย
0: สุขมากระบบลิมบิกเปิดนะคะเขาก็จะเกิดความเข้าใจนะคะในภายหลังเขาไปเห็นรูปทรงแบบนี้นะคะเขาจะจดจำได้ว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมเขาอาจจะยังเรียกไม่ถูกนะคะแต่ถ้าสมมติคุณแม่คอยบอกว่าอันนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมนะลูกเขาก็จะจำอยู่ในสมองนะคะอันนี้เรียกว่าหกเหลี่ยมนะลูกเขาก็จะจำนะคะอันนี้คือความจำภายใต้บรรยากาศที่มีความสุข
3: สนาน
0: ลิมบิกเปิดนะคะจะมีผลสัมฤทธิ์มากกว่าที่คุณแม่จะบอกว่าอ้าวอันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็
1: อันนี้อยู่ตรงนี้นะลูกใส่เลย
0: อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้รับรสของความสุขจากการทำงานเลยเนี่ยสมองเขาอาจจะไม่ได้ถอดโค้ดว่าอ๋อสี่เหลี่ยมกับหกเหลี่ยมมันต่างกันนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะสมองมันไม่เปิดมันไม่ต่อยอดไม่โยงไปสู่เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1: ค่ะเป็นความสุขสนุกนำและผ่านการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ทุกๆอย่างทุกๆด้านไปพร้อมๆกันของเด็กๆด้วยนั่นเองนะคะแหมคุณแม่ได้ฟังอย่างนี้แล้วรวมถึงได้ดูทาง VTR ด้วยมีคำถามอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรอยากจะถามอาจารย์ด้วยไหมคะเกี่ยวข้องกับหลักการเรียนรู้ที่สมวัยของ BBL อะค่ะ
3: ก็ตอนนี้ก็คือได้รับรู้แล้วว่าระหว่างการโดนบังคับของเด็กเนี่ยก
1: ็
3: คือความจดจำความใส่ใจเขาก็จะไม่ได้ดีเท่ากับที่เขาจำโดยไม่ตั้งใจอย่างเช่นตอนก่อนน้องเข้าเรียนเนี่ยค่
1: ะ
3: น้องสามารถท่อง A ถึง Z ได้ท่อง1ถึง10ได้ท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกได้แต่น้องเนี่ยจะท่องได้ทุกอย่างก่อนที่จะเรียนเนอร์เซอรี่
1: ค่ะ
3: พอน้องเริ่มพูดได้ก็ฝึกแล้วทีนี้เขาก็เกิดความเขาก็น่าจะสนุกสนานได้เล่นกับคุณแม่แล้วก็ได้ท่องเลขอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
3: ทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่า

0: พัฒนาการตรงเนี้ยดีสำหรับเขานะตอนนั้นละมันจะสามารถต่อยอดจนถึงชั้นประถมชั้นมัธยมได้ไหมเรื่องการเรียนรู้เบื้องต้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถูกต้องมาถูกทางนะคะ
2: ค่ะ
1: คือในเด็กเล็กเนี่ยนะคะเรื่องความจำเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะคะ
2: ค
1: ือสมองเนี่ยเรียนต่อยอดจากความจำนะคะสมองไม่สามารถเรียนรู้จากความว่างเปล่า
2: ค่ะ
1: มันต้องมีข้อมูลที่1แล้วต่อยอดไปเป็นข้อมูลที่2ข้อมูลที่3นะคะดังนั้นเนี่ยการเรียนเรื่องตัวพยัญชนะหรือการเรียนภาษาเนี่ยก็จะเริ่มเรียนจากเสียงก่อน
0: ค
1: ่ะเขาก็จะจำเสียงกอไก่ขอไข่ท่องไปเรื่อยนะคะแล้วถัดจากความจำนั้นเนี่ยค่อยไปต่อยอดสู่การเขียน
2: ค่ะ
1: นะคะสู่การเอาเสียงมาสัมพันธ์กับรูปร่างที่เห็นนะคะกอไก่นะคะที่ออกเสียงกอไก่อยู่เรื่อยๆเนี่ยพอถึงวัยที่จะเรียนรู้ภาษาเราเอาตัวอักษรมาให้เขาดูแล้วก็มาผสมเสียงกอไก่มาเจอกับตัวพยัญชนะกอไก
2: ่
1: ทีนี้มันก็จะเริ่มสมบูรณ์ขึ้น
0: ละใช
1: ่ค่ะจะเริ่มสมบูรณ์ละนะคะ
2: เหมือนคล้ายๆว่าที่เขาบอกว่าเด็กๆเรียนรู
1: ้
2: เริ่มต้นนี่จะเป็นเรื่องของการฟังก่อนฟังแล้วค่อยมาพูดแล้วค่อยอ่านแล้วค่อยเขียนเพราะฉะนั้นเด็กฟังรับรู้เข้าไปพูดก็ออกมาเป็นเสียงแล้วแล้วก็มาสู่การอ่านเห็นเป็นภาพแล้วก็นำสู่การเขียนต่อไป
1: ใช่ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่สมวัยตามหลัก BBL ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วความพร้อมของสมองก็มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้สมองของเด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโนนและแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้ได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได
0: ้ล้างมา

ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง

0: พ่อกอดแม่
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นูขออนุญาตถามเลยแล้วกันคือหน้าหกของหนูเนี่ยจะชิดจักแร้อยู่แล้วขออนุญาตจองคุณหมอเลยได้ไหมคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะจ้างงานแล้วก็อยากให้แบบอัพไซด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกได้เลยนะคะพร้อมค่ะพูดเพื่ออะไรเนี่ยพูดเพื่อแบบขายของ
1: ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าผิวทรายเนี่ยมันมีการค้นพบว่ามันนั่นเป็นสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งบางอย่างนะซึ่งไม่ใช่มะเร็งเต้านมแต่เป็นมะเร็งแบบ
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาแล้วค่ะรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณทุกปัญหาเหล่านั้นนะคะจะได้รับการไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะและพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยไปด้วยกันค่ะกับสวยหล่อขอสืบเรามาเริ่มกันที่เสริมหน้าอกตามที่เขาว่ากันว่าพูดถึงคำว่าเขาว่ากันว่านะคะเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยมากนะคะอย่างเช่นเขาว่ากันว่าเสริมหน้าอกทันที350ซีซีไปเลยจะดีกว่าไหมเขาว่ากันว่าซิลิโคนทรงกลมผิวทรายดีที่สุดมันยังไงกันนะผิวทรายอ่ะผิวหินเลยป่ะหรือว่าจะเป็นผิวดินร่วนหรือว่าดินซุยไปหรือว่าเขาว่ากันว่าผ่าตัดแบบกล้องเนี่ยมีแผลเล็กน้อยมากเนียนเหมือนไม่ได้ทำประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าการผ่าตัดเดี๋ยวนี้ยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไปผ่าตัดก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยจ้ะอีกประเด็นนึงค่ะทำเสร็จแล้วห้ามทานของหมักของดองระวังแผลจะเน่าใครว่าก็ไม่เท่าเขาว่ากันว่าค่ะเริ่มมีจุดที่น่าสงสัยหลายจุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องซิลิโคนทรงไหนดีดูจากอะไรวิธีการผ่าตัดวิธีไหนหรือการดูแลตัวเองหลังจากผ่าตัดมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมีแขกรับเชิญนะคะผู้ที่ผ่านประสบการณ์การผ่าตัดมาแล้วรวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะที่จะมาช่วยไขข้อสงสัยเดี๋ยวไปตามหาความจริงกับซาร่าเลยค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยค่ะกับประเด็นที่ว่าเขาว่ากันว่าประเด็นนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากในเรื่องของการเสริมหน้าอกนะคะแล้ววันนี้นะคะรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะนายแพทย์สุรเวชน้ำหอมนะคะจากภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรุ่นฟรีแลนเซอร์ของเรานะคะหรือผู้ที่จะมาเป็นโจทย์ของเราในวันนี้นะคะก็คือน้องมายธนพรรัตนสสิวิมลนั่นเองค่ะตอนนี้ทั้งสองอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะแน่นอนที่สุดเรื่องของการเสริมหน้าอกหลายๆคนเนี่ยต้องผ่านประสบการณ์หาข้อมูลไปรีเสิร์ชข้อมูลต่างๆนานารวมถึงได้ยินที่เขาเล่ากันมาว่าเขาว่ากันว่าซึ่งแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไซส์ขนาดต่างๆถามน้องมายก่อนนะคะผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วจริงไหมคะที่เขาบอกว่าเขาว่ากันว่าเสริมหน้าอกทั้งทีเนี่ย350ซีซีเนี่ยดีที่สุด
2: ก็จากที่เราได้ยินเขาว่ากันว่ามาเยอะนะคะเขานี่เขาไหนก็คือเราก็เห็นในเน็ตอะไรต่างๆเนี่ย

0: ค่ะเขาก็จะบอกกันว่าทำทั้งทีมันเจ็บตัวนะก็เอาขนาดใหญ่ไปเลยสิหรือ 350cc สิส่วนตัวเนี่ยที่มายทำก็ 350cc เหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ต้องมาถามคุณหมอว่าเขาว่ากันว่าเนี่ยถูกไหมนะคะ
1: งั้นดีเลยค่ะถามคุณหมอเรื่องประเด็นนี้เรื่องเกี่ยวกับไซส์ขนาดต่างๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะคุณหมอ
2: ก็อย่างที่ทราบกันฮะมันจะมีไซส์ที่ไล่จากเล็กไปใหญ่ใหญ่ได้เรื่อยๆแล้วแต่ผู้ผลิตนะฮะทีนี้ส่วนใหญ่เวลาเราจะเลือกอย่างเงี้ยหนึ่งก็คือต้องดูลักษณะของไข้ก่อนว่าตัวสูงตัวความสูงประมาณเท่าไหร่ช่วงหน้าอกประมาณไหนมีเนื้อมากน้อยแค่ไหนนะฮะถึงจะเลือกไซส์ที่ได้ขนาดที่เหมาะสมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เวลาเราสวมหน้าอกทั้งทีเนี่ยเรามักจะต้องมองไปไกลๆด้วยเช่นเราคงจะไม่อยากจะสวยแค่ปี2ปีแล้วก็ต้องมาแก้นะฮะเราอยากจะให้มันสวย10ปี20ปีหรือว่าตลอดไปเลยก็ถ้ามันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการคำนวณพวกนี้ก็เลยต้องจำเป็นต้องดูลักษณะสรีระแล้วก็ลักษณะโครงสร้างเป็นหลัก
1: ของแต่ละคน
2: ใช่ใช
1: ่แบบไหนใหญ่ที่สุด350ซีซีนี่คือใหญ่สุดไหมคะ
2: เปรียบที่เป็นคัพอาจจะง่ายกว่าเช่นถ้าเกิดว่าคนที่มาเสริมมามักจะเริ่มด้วยคัพ A หรือ B ถ้าเราขึ้นมาจาก A มาเป็น B ก็อาจจะเสริมไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะ200 250ถ้าคัพ A เป็น C ก็อาจจะเพิ่มเป็นระดับ300หรือถ้าเป็น D dog ขึ้นไปอาจจะ350ขึ้นไปหรือถ้าเกิดว่าคัพ E เลยอาจจะต้อง400 500 600อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าใหญ่ไปมันก็น่าจะมีปัญหาได้ในระดับ
1: ถ้าคัพไปหมดเนี่ยมีไหมคะ
2: ทับไปหมด
0: ก็น่าจะเป็น
2: ก็น่าจะ
0: ตอนนี้แล้วค่ะ
1: ก็น่าจะทานเยอะไปนะคะที่ตรงนั้นนะคะโอ้อันนี้ได้ทราบถึงไซส์ขนาดหนูขออนุญาตถามเลยแล้วกันคือหน้าหกของหนูเนี่ยจะชิดจักแร้อยู่แล้วตรงนี้มันสามารถที่จะช่วยแบบปรับทรงของเราได้ด้วยไหมคะ
2: นี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องตรวจก่อนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยหน้าอกจะบอกว่าคือไม่เหมือนกันเลยนะฮะไม่เหมือนกันเลยสรีระแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ปกติบางคนก็มีหน้าอกบุ๋มบางคนก็หน้าอกแอนบางคนก็แคบบางคนก็กว้างบางคนก็มีเนื้อน้อยมากเหมือนผู้ชายเลยบางคนก็มีเนื้อมาพอสมควรแล้วหรือบางคนมีลูกแล้วให้นมลูกแล้วก็จากที่เคยมีก็แฟบหายไปหมดเลยเพราะฉะนี้มันก็ต้องดูเป็นลายๆไปเพราะว่ามันจะต้องมาดูรายละเอียดเหล่านี้อีก
1: อ๋อสำคัญมากๆอ่ะอันนี้ก็ข้อสงสัยแรกของเรากระจ่างมากเลยนะคะกับเขาว่ากันว่าเสริมหน้าอกทั้งที350ซีซีไปเลยดีไหมคุณหมอช่วยชี้แจงให้เลยค่ะว่าจริงหรือไม่ที่ว่าดีที่สุดกับการเสริมหน้าอกครั้งแรกก็คือ350ซีซีไปเลย
2: จริงๆแล้วไม่จริงนะส่วนใหญ่คนไข้ไปดูรูปมาแต่ว่ายอมรับได้กับการที่ว่าอนาคตต้องมาแก้กับบางคนบอกว่าขอเสริมให้แต่งตัวได้ง่ายๆแต่ว่าขอให้อยู่ได้ไปยาวๆไม่ต้องแก้เลย อะไรแบบนี้หรือบางคนก็บอกว่าไม่อยากให้รู้เลยด้วยซ้ำไปแค่แต่งตัวได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องกันอวดใครเลยก็แบบนี้ก็ต้องแล้วแต่จุดประสงค์ด้วยบางที่ก็จะมีการใส่ซิลิโคนให้คนไข้ลองสวมเสื้อในแล้วก็ดูกระจกก็จะได้ทำให้เห็นภาพได้ใกล้เคียงขึ้นจากนั้นแล้วเราก็บอกเขาว่าเราต้องการที่จะให้มันอยู่กับเราไปนานๆโดยที่ไม่ต้องแก้เลยหรือเปล่าถ้าเราต้องการให้มันอยู่นานๆไปเลยอย่างเช่น10ปี20ปี30ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ควรจะเลือกไซส์ที่เนื้อเรารับได้ซึ่งการตรวจเราต้องเช็คหลายจุดเช่นความยืดหยุ่นของเนื้อความหนาของเนื้อเต้านมแล้วก็อาจจะต้องคิดเผื่ออนาคตด้วยเช่นถ้าเกิดว่าเรามีน้องเราจะมีลูกเราจะให้นมลูกเนี่ยกำลังให้นมลูกเนี่ยเนื้อหน้าอกมันก็จะบางลงอีกแล้วอาจจะมีลูกหลายๆคนด้วยเราจะเผื่อไว้ประมาณไหนถึงจะพอดีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความซับซ้อนไปมันจะคิดแค่ง่ายๆว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เฉยๆไม่ได้ต้องคิดถึงระยะยาวด้วย
1: ก็คิดถึงอนาคตเยอะๆละกันจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวหลายรอบกลับมาแก้แล้วแก้อีกเคยมีคนแก้แล้วแก้อีกหลายรอบไหมคะคุณหมอ
2: ก็มีนะฮะแล้วก็คือบางครั้งเนี่ยการแก้สนมมันต้องมีแผลเป็นนะสมมติว่าเป็นแผลเป็นที่ทำจากขนาดใหญ่แล้วมันเล็กเนี่ยแผลเป็นที่มันอยู่ขนาดใหญ่เนี่ยแผลเป็นมันจะค่อนข้างต่ำทีนี้จะทำให้เล็กลงเนี่ยมันก็จะติดแล้วอ้าวเห็นแผลเป็นอีกเพราะฉะนั้นนี่มันก็เป็นความยากขึ้นอีกเยอะมากเลยถ้าแก้ไซส์เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแก้จากการที่มันมีผลแทรกซ้อนก็อีกประเด็นหนึ่งเช่นเกิดพังผืดเกิดสูงต่ำไม่เท่ากันนมนิ่มนมแข็งไม่เท่ากันหรือว่าใหญ่ไปแล้วเกิดการคล้อยผิวหนังบางเกิดเห็นริ้วอะไรพวกนี้พวกนี้เป็นความยากทั้งหมดเวลาทำผ่าตัดแก้ไขอ่ะมันจะยากกว่าการผ่าตัดครั้งแรกเยอะมากหลายเท่า
1: โอเคดูดีๆอย่างน้องไมเนี่ยค่ะก่อนที่จะมาทำเนี่ยได้มีโอกาสไปศึกษาจากทางไหนบ้าง
0: เอาจริงๆก็เราก็ค่อนข้างรีเสิร์ชเปิดกระทู้ดูไหนจะรีวิวที่เขาทำมาก่อนหน้านี้แล้วก็บวกกับคนรอบตัวก็ทำหน้าอกเยอะเราก็เลยปรึกษาเขาก็แนะนำมา

0: อไม้ทำทรงนี้ดีกว่านะทำผิวนี้นะผ่าตัดตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปถึงเราก็บอกเลยว่าเนี่ยหนูอยากได้อย่างนี้นะคะเขาว่าอย่างนี้หนูก็เอาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่350ซีซีเนี่ยก็ด้วยหนึ่งคือเราก็บอกหมอไปว่าเราอยากให้หน้าอกเราอ่ะมันเท่ากับสะโพกเรา อะไรอย่างนี้เรามีรสนิยมที่แบบว่าชอบใหญ่บนใหญ่ล่างก็โชคดีที่เราพอมีเนื้ออยู่นี่อะไรก็
1: ใช่เพราะว่าหลายคนแบบตัวเล็กทำออกมาแล้วดูจะไม่เข้าบางคนแบบสะโพกไม่มีเลยแต่ทำนมซะใหญ่เดินเดินอย่างนี้เลย
0: หน้าอกมันก็จะเดินนะคะแต่ก้นก็จะแบนอะไรอย่างเงี้ย
1: บางคนอยากเป็นผู้นำก็เลยแบบทำสลัมหน้าเชียวเลยก็ดูที่สรีระแต่อย่างน้องทำพี่ว่าสวยมากนะคะรับเข้ากับสะโพกอย่างนี้คุณหมอว่าไหมคะ
2: ใช่คืออย่างน้อยเนี่ยเวลาเราใส่เสื้อเปิดอกอย่างเงี้ยมันต้องไม่เห็นขอบอ่ะถ้ามันเห็นเป็นรูปแค่แบบบางคนบอกว่าเห็นเป็นซาลาเปาเลยเห็นเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็ดูแบบดูค่อนข้างเฟ้ไม่ธรรมชาติแต่ถ้าเห็นแล้วแบบมันไม่เห็นขอบมันเนียนไปเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าก็เลือกใส่ได้น่าจะพอค่อนข้างดี
1: แสดงว่าเรื่องของทรงเนี่ยมีผลไหมคะทรงหยดนม
0: หยดน้ำทรงกลม
1: ทรงกลมผิวอีก
0: ผิวทรายผิวเรียบ
1: ของหนูผิวหยาบแล้วขนเยอะ
0: อันนั้นคนละผิว
2: ก็ต้องอัปเดตข้อมูลนิดนึงว่าแต่ก่อนเนี้ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันมีผิวเรียบกับผิวทรายแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าผิวทรายเนี่ยมันมีการค้นพบว่ามันนั่นเป็นสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งบางอย่างนะซึ่งไม่ใช่มะเร็งเต้านมแต่เป็นมะเร็งแบบโอกาสเกิดถึงจะน้อยมากแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์กันชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยซิลิโคนผิวทรายแบบอดีตปัจจุบันเลยต้องมีการถูกถอดออกจากตลาดไปค่อนข้างเยอะแล้วเพราะเนี่ยผิวทรายที่เราคุยกันในอดีตเลยเนี่ยปัจจุบันนี้มันมีการใช้น้อยลงไปเยอะมากคือถ้าเกิดคนไข้อยากจะใช้จริงๆเนี่ยต้องรับทราบว่ามันเกิดมะเร็งบางอย่างได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ทั่วโลกก็จะกลายเป็นผิวเรียบเป็นหลักนะฮะถ้าจะเป็นผิวทรายก็จะมีผิวทรายเจเนอเรชันใหม่ซึ่งก็ต้องพิสูจน์อีกว่ามันไม่ทำให้เกิดอันตรายใช่ไหมอะไรแบบนี้
0: แล้วมันผิวทรายกับผิวเรียบเนี่ยค่ะมันมีส่วนไหมเรื่องเกี่ยวกับผังผืดอะไรเงี้ยเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าผิวทรายดีกว่าเพราะผังผืดจะแบบโอกาสเกิดน้อยกว่า
2: คือพอมีการศึกษามากขึ้นมากขึ้นก็พบว่ามันแทบจะไม่เกี่ยวกันเลยเรียกว่าไม่เกี่ยวเลยดีกว่าฟันธงนะฮะเพราะเนี่ยเรื่องประเด็นเรื่องผังผืดเนี่ยก็ตัดออกไปได้เลยนะแล้วประเด็นเรื่องที่ทั่วโลกกังวลก็เรื่องมะเร็งนี่แหละเพราะเนี่ยพออะไรที่มันได้ยินคำว่ามะเร็งปั๊บเนี่ยต่อให้มันดียังไงก็ไม่เอาถูกไหมฮะเพราะว่าก็เอาเซฟไปก่อนเพราะเนี่ยหนึ่งก็คือความเชื่อเรื่องผังผืดก็อาจจะไม่จริงแล้วสองคือผิวทรายแบบอดีตเขาเรียกผิวทรายค่อนข้างหยาบเนี่ยมันก็จะเป็นผิวทรายรุ่นเก่าก็เลยถูกค่อยๆลดความใช้ไปนะซึ่งพอมันมาสัมพันธ์กับรูปทรงหยดน้ำกับทรงกลมเช่นเดียวกันผิวเรียบอ่ะมันจะมีแต่ทรงกลมทรงหยดน้ำเนี่ยมันจะเป็นผิวทรายทั้งหมดเพราะว่าเนื่องจากว่าคราวนี้มันเป็นหยดน้ำคือมันไม่สมมาตรกันมันจำเป็นต้องเป็นทรงผิวทรายเพราะว่าเวลาเราใส่เข้าไปในคนไข้เนี่ยถ้ามันเกิดทวิสต์หรือหมุนเนี่ยมันจะดูเบี้ยวทันทีเพราะเนี่ยไอตัวผิวมันจะไม่ต้องมีฟริกชันก็คือความเสียดทาน
1: เกาะใช่
2: ทีนี้พอมันใช้ไม่ได้ปั๊บหรือใช้แล้วคนไข้ต้องเซ็นแบบนี้เขาก็เอาไม่เอาดีกว่าก็ทรงกลมไปเลยง่ายๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพอทำวิจัยปุ๊บเนี่ยหมายความว่าเอาคนไข้ที่เสริมด้วยหยดน้ำกับทรงกลมมาให้ถ่ายว่าคนที่ใส่ทรงไหนถ้าใส่ได้พอดีเนี่ยพบว่าแยกไม่ออกคือคนดูก็แยกไม่ออกว่านี่ผิวทรายหรือว่าทรงกลมกันแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอความรู้มากขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวมากซื้อส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ทรงกลมธรรมดาได
1: ้
2: ทรงหยดน้ำมันจะใช้ได้ในบางกรณีที่จำเป็นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นความรู้ที่เพิ่มขึ้นมา
1: ในเรื่องของทรงที่นิยมมากที่สุดคุณหมอเคยผ่านอะไร
2: ก็อย่างที่บอกฮะทรงมันเริ่มจากไซส์ก่อนไซส์ที่เหมาะสมก่อนส่วนเรื่องทรงอย่างที่บอกไปก็คือกลมหรือหยดน้ำเนี่ยตอนนี้มันเป็นส่วนใหญ่เป็นกลมหมดนะเพราะหยดน้ำมันจะเป็นผิวทรายซึ่งก็จะมีความระบายเรื่องผิวกลมอีกนะอันนั้นก็จะเป็นทรงกลมเราพูดถึงทรงกลมก่อนทีนี้ทรงกลมเนี่ยบริษัทผู้ผลิตเขาก็จะมีความนูนหลายแบบอีกบางคนเนี่ยต้องการที่จะเน้นอกให้แบบความสูงของหน้าอกเยอะๆให้เห็นเนินชัดๆเลยบางคนต้องการให้มันดูแล้วเป็นธรรมชาติหมายความว่าให้มันพอมีแต่มาดูไม่ออกว่าเสริมมาหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นไซส์แล้วก็ความสูงของเนินอกซึ่งจะเป็นตัวกำหนดความเป็นธรรมชาติแล้วก็ลักษณะที่เราต้องการให้มองเห็นนะนั้นมันก็สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์แอคทิวิตี้เราด้วย
1: เขาว่ากันว่า
0: เขาว่าแล้ว
1: เขาว่ากันว่าเนี่ยบางครั้งเราก็อย่าไปเชื่อซะทีเดียวดูที่ตัวเราเองก่อนว่าเรา ชอบแบบไหนกิจกรรมเราเป็นแบบไหนหรือความต้องการในการใช้งานของเราคืออะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มาปรึกษาคุณหมอจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าแน่นอนสมัยยุคสมัยเปลี่ยนไปมันมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะอย่างที่คุณหมอบอกผิวยงผิวหยาบเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีผลต่อการแบบเสี่ยงเป็นมะเร็งด้วยก็เลยแบบมีการตัดออกไปบ้างหรือมีซิลิโคนแบบใหม่ที่มีการพัฒนามาหรือการผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่เขาบอกว่ามีการใช้กล้อง อีกหลายๆเรื่องนะคะไม่ต้องไปฟังเขาว่ากันว่าแล้วมาฟังที่นี่เลยค่ะกับสวยหล่อขอสืบในเบรกหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงที่3กลับมาแล้วค่ะเมื่อกี้เราพูดทิ้งท้ายไปนะคะในเรื่องของการผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่มีการใช้กล้องเข้าไปอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีวิธีหรือกรรมวิธียังไงเดี๋ยวต้องให้คุณหมออธิบายให้ฟังเพราะว่าเขาว่ากันว่ามาเยอะมากคุณหมอว่ายังไงคะ
2: คือบางคนอาจจะเข้าใจว่าเนื่องจากการผ่าตัดยุคนี้ผ่าตัดที่อื่นไม่ได้กล้องกันเยอะมากแต่จุดประสงค์การผ่าตัดที่ใช้กล้องในอันอื่นเราต้องการที่จะลดแผลเป็นเพราะว่าขนาดของกล้องมันประมาณ1เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลเป็นนั้นก็ประมาณ1เซนเวลาเราผ่าท้องหรือส่วนใหญ่จะเป็นทางท้องนี่ก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่ามิฉะนั้นเราก็ต้องผ่ายาวมากเลยแต่ว่าในทางการผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยเราผ่า1เซนไม่ได้เหตุผลเพราะว่าเราต้องใส่ซิลิโคนเข้าไปด้วยซิลิโคน300 400หรือว่าเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแผลเป็นมันต้องกว้างระดับหนึ่งเพื่อที่จะให้ใส่ซิลิโคนเข้าไปได้เพราะเนี่ยการผ่าตัดด้วยกล้องขนาด1เซนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันไม่สามารถลดขนาดแผลเป็นอะไรได้เพราะว่าแผลเป็นถูกจำกัดโดยไซส์ของซิลิโคนที่ต้องใส่ไปอยู่แล้วทีนี้พอเราเปิดแผลเป็นแผลที่จะผ่าตัดยาวประมาณ5เซนอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเห็นทั้งหมดที่เราต้องการผ่าได้โดยตาของศัลยแพทย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการใช้กล้องในกรณีส่วนใหญ่จึงไม่จำเป็นนะฮะอาจจะมีกรณีที่จำเพาะมากๆที่แบบที่ต้องการผ่าตัดทางที่เรามองเห็นค่อนข้างยากเช่นทางหลักแร้ซึ่งแม้ว่าจะผ่า5เซนก็ตามมันก็ยังมองยากก็อาจจะใช้กล้องเข้าไปถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่ค่อยจำเป็นอยู่ดีเพราะเนี่ยถามว่าการใช้กล้องในการผ่าตัดเสริมหน้าอกมีคนใช้ไหมมีคนใช้แต่ถามว่าจำเป็นไหมแทบจะไม่จำเป็นเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะประหยัดเราสามารถจะเห็นทุกอย่างได้โดยที่ไม่ต้องใช้กล้องอยู่แล้ว
1: แสดงว่าเขาว่ากันว่าใช้กล้องในการเสริมผ่าตัดเสริมหน้าอกแล้วช่วยลดแผลเป็นนี่ไม่จริงเลยเพราะว่าแน่นอน
0: สิลิโคนแบบผ่าตัดใต้ราวนมกับผ่าตัดตรงใต้หลักแร้อย่างเงี้ยค่ะอันไหนที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์แบบแผลเป็นคีร้อยมากกว่า
2: จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับการดูแลของคนไข้เลยนะเพราะว่ามีการศึกษาเรื่องนี้มาเยอะเหมือนกันนะฮะสมมติว่ารักแร้เนี่ยมันมีผ่าตัดเนี่ยเวลาเรายกรักแร้ก็อาจจะเห็นรอยนิดนึงส่วนถ้าใต้ราวนมเนี่ยเวลาเรายกขึ้นมาก็อาจจะเห็นนิดนึงเหมือนกันนะขึ้นอยู่ว่าเราจะซ่อนไว้ตรงไหนมากกว่าทีเนี้ยเรื่องปัญหาเรื่องคีรอยหรือแผลนูนเนี่ยบอกได้เลยว่า 99% เนี่ยป้องกันได้โดยการปฏิบัติตัวคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคอยที่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกังวลมากนะเพราะว่าเราต้องคิดมากกว่าว่าเราอยากจะซ่อนแผลไปเป็นตรงไหนแล้วคนไข้จุดประสงค์ของงานคนไข้อ่ะคืออะไรน
1: ะ
2: ปัจจุบันส่วนใหญ่ศัลยแพทย์ก็มักจะผ่าใต้ราวนมเพราะว่า1ก็คือว่าคือมันผ่าค่อนข้างจะง่าย2คือมันกำหนดให้รูปทรงเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้ดีแล้วก็เรื่องแผลเป็นอย่างที่บอกว่าพอมันอยู่ข้างในปุ๊บเนี่ยไม่มีใครเห็นก็ไม่รู้ยกเว้นเปิดให้ดูว่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลยมักจะเป็นที่ใต้ราวนมแต่รักแร้ก็ยังมีคนผ่าตัดอยู
1: ่
2: ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กังวลว่ามันจะเห็นหรืออะไรก็ตามมันก็โอเค
1: ถามน้องไมค์บ้างดีกว่าหลังจากที่เราได้รับการผ่าตัดหน้าอกแล้วเนี่ยค่ะรู้สึกยังไงอาการเป็นยังไงประสบการณ์เล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อย
0: ก็ส่วนตัวไม่เลยก็มันก็ไม่เชิงถึงขั้นแบบรถสิบล้อทับอะไรอย่างที่เขาว่ากันว่ามาหรอกเนาะแต่ว่ามันก็วีคในวีคแรกอะค่ะคือไมค์ก็ยังไม่สามารถใช้ชีวิตได้คนเดียวแบบtotally เลย 100% เพราะว่ามายังต้องมีคนคอยพยุงแบบเอนนอนหรือว่าจะลุกจากเตียงอะค่ะเพราะมันจะรู้สึกเจ็บแล้วเกร็งช่วงหน้าอกอะค่ะใช่ช่วงวีคแรกก็คือมายังฝืนเองไม่ได้เลยแต่ว่าวีค2ยังฝืนได้อะไรประมาณนี้แต่มายก็ไม่รู้นะว่าสมัยเนี้ยเขาผ่าตัดมันจะยังแบบ
1: ไหน
0: จะหายเร็วไหมหรือยังไงอะค่ะแต่ตอนที่มายทำคือเอนนอนยากมากเจ็บมากอะไรเงี้ยค่ะ
1: ขอโทษนะคะขอถามน้องไมค์ทำกี่ปีละคะอันนี
0: ้จริงๆไมค์ทำมาประมาณ4-5ปีได้แล้วค่ะ
1: 4-5ปีก็ไม่นานนะคะคุณหมอก็น่าจะพอกับสมัยนี้ที่ทำแล้วก็การรักษาดูแล
2: จริงๆแล้วเนี่ยคือเทคนิคในการผ่าตัดมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าการเสริมหน้าอกเนี่ยในอดีตมันเป็นปัญหาจริงๆก็คือว่าคือหลังผ่าตัดจะเจ็บมากบางคนแบบนอนไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นเลยบางคนก็อย่างที่บอกประโยคว่า10ล้อทับ ช้างเหยียบหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันประโยคเหมือนกับคลาสสิกเลยว่าแต่ก่อนนี้จะเป็นแบบนี
1: ้
2: แต่ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากจากการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดหมายความว่าไม่ต่างประเทศบางคนเนี่ยเสริมวันนี้พรุ่งนี้ไปออกงานเลยที่สัมไป
1: จริงเหรอเนี
2: ่
1: ย
2: แต่ว่าอันนั้นก็อาจจะดูแบบอาจจะแบบเกินเลยไปหน่อยแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยสมมติว่าในอดีตในความเจ็บเมื่อเหมือน10รอบทับเนี่ยเท่ากับตีว่า10แต้มเต็ม10เต็ม10ปัจจุบันน่าจะเหลือแค่1หรือ2หมายความว่าความเจ็บมันจะน้อยลงเยอะมากหมายความว่าคนไข้สามารถผ่าตัดวันนี้พรุ่งนี้ก็ลุกขึ้นนั่งได้เองไปห้องน้ำเองกินข้าวอะไรได้เองโดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องมีคนประคองแบบในอดีตแล้วนะส่วนใหญ่ 90% จะเป็นแบบนี้อาจจะมีสัก 10% ที่ยังข้างนั่งเซนซิทีฟอาจจะต้องมีคนช่วยบ้างแต่ว่า 90% เนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้เลยแน่นอนนะอันนี้เป็นสิ่งที่ทั่วโลกก็คนไข้ก็จะมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันหมด
1: โอเคขออนุญาตจองคุณหมอเลยนะคะคุณหมอ
0: พี่สลาก็คือทำวันนี้พรุ่งนี้เล่นโยคะ
1: น่าสนใจมากนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะจ้างงานแล้วก็อยากให้แบบอัพไซด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกได้เลยนะคะพร้อมค่ะ
0: คุณหมอคอนเฟิร์มแล้ว
1: คุณหมอคอนเฟิร์มนะคะแต่ว่าขอประมาณแบบพอดีกับร่างกายนิดนึงนะคะใหญ่มากพูดเพื่ออะไรเนี่ยพูดเพื่อแบบขายของอ่ะหนูก็กลัวหนูก็เป็นคนที่อยากมีสรีระร่างกายที่แบบหนูก็ขออนุญาตคุณแม่บอกให้แต่เรายังทำใจไม่ได้เรายังกลัวอยู่ว่ามันจะเจ็บขนาดไหน
2: คือประเด็นตอนนี้ที่จะให้พักเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่ามันเจ็บแต่ว่าต้องการให้ร่างกายฟื้นฟูมากกว่าทั้งพอยก็คือว่าไม่ได้หมายความว่าไม่เจ็บแล้วจะไปแอคทิวิตี้ได้เต็มที่เหมือนกับที่บางที่ก็มีการโฆษณาแบบนั้นเราก็ควรจะต้องพักเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันเขาเรียกเหมือนกับพักฟื้นแล้วก็รีคัฟเวอร์แล้วก็ซ่อมแซมตัวเองให้มันเพอร์เฟกต์ก่อนค่อยไปทำกิจกรรมตามปกติแต่ว่าเรื่องความเจ็บปวดที่แต่ก่อนเนี้ยเป็นข้อจำกัดมากๆเลยทำให้คนกลัวมากๆเนี่ยอันนี้น่าจะตัดไปได้แล้ว
1: โอเค
0: แล้วมันมีกรณีหนึ่งที่เวลาเราผ่าตัดมาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะชอบห้ามเลยว่าห้ามกินของแสลงของหมักดองมันเกี่ยวกันเหรอคะหรือว่าเพราะอะไรเขาถึง
2: ก็คือการผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยต้องถือว่าเป็นผ่าตัดใหญ่เราใส่ซิลิโคนซึ่งเป็นสิ่งนับว่าเป็นสิ่งแบบปลอมและการเข้าไปข้างในนะฮะเพราะเนี่ยความเป็นจริงแล้วเราไม่ต้องการให้มันมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยเราไม่ต้องการให้มันมีการติดเชื้อหรืออักเสบอะไรก็ตามเราต้องการให้ทุกอย่างหายอย่างเพอร์เฟกต์เลยเพราะเนี่ยถ้าเราทำกิจกรรมบางอย่างหรือทานอาหารบางอย่างที่เราก็ไม่ค่อยชัวร์ว่าอันนี้มันสะอาดหรือเปล่าเช่นหมักดองมันไม่ผ่านความร้อนมาคุณจะลุ้นกับมันไหมถ้าลุ้นก็ถ้าเกิดมันเกิดทานแล้วติดเชื้อขึ้นมาอักเสบขึ้นมาเอามันก็หน้าอกเราเองถูกไหมกับกันก็คือว่าถ้าเราทานคลีนหน่อยทานอาหารสุกหน่อยทานอาหารที่มันมีประโยชน์หน่อยหลีกเลี่ยงไอ้พวกของมึนเมาหรือพวกนี้มันก็คือผลบวกๆกับการที่เราผ่าตัดเพราะเนี้ยเราอุตส่าห์ลงทุนความเจ็บลงทุนทั้งเสียตังลงทุนทั้งอะไรเราอยากให้มันหายเพอร์เฟกต์โดยที่ไม่ต้องมานั่งปวดหัวเรื่องแพ้เซฟแพ้นูนทั้งผื่นหรืออะไรตั้งนานเนี่ยก็อันนี้ก็ตอบด้วยตัวเอง
1: อีกกรณีนึงที่หนูกลัวนะคะถ้าจะทำแล้วนั่นหนึ่งโอเคนอกจากเรื่องความเจ็บแล้วมีคุณหมออธิบายแล้วกับสมมติว่าในอนาคตมีแผนอยากมีลูก
0: ใช่ให้นมลูกได้ไหมคะ
1: มันจะมี
0: ถ้าเราทำ
2: ใช่อันนี้ก็เป็นคำถามที่คนต้องถามเหมือนกันคือจะบอกว่ามันไม่มีผลอะไรกับการให้นมเลยคือให้นมได้ตามปกติเลยนะฮะก็คือให้ได้เหมือนกับคุณแม่ที่ไม่ได้เสริมหน้าอกอ่ะก็คือมันไม่มีลิมิเตชันตรงนี้เลย
1: มันจะไม่ได้ไปขวางท่อดูดนมของลูกใช
2: ่
1: ไหม
2: ไม่เลย
0: ต่อให้เราเสริมบนกล้ามเนื้อก็ตามเนี่ย
2: ต่อให้เสริมบนกล้ามเนื้อมันก็ยังอยู่ใต้เขาเรียกใต้เนื้อเต้านมอยู่ดีนะมันก็ไม่ได้รบกวนกันเลยนะฮะ
1: แต่จะดูดยากหน่อยมีผลไหม
2: จริงๆน่าจะดูดง่ายขึ้น
1: อ๋อดูดง่ายขึ้น
2: เพราะมันใหญ่ขึ้น
1: เพราะปกติคุณแม่จะนมจะใหญ่ขึ้นอยู่แล้ว
2: ใช่คือแม่แม่หน้าอกคุณแม่ที่แบนก็ตามเนี่ยเวลามีน้องเนี่ยมันก็จะขยายขึ้นระดับนึงแต่ถ้าเกิดว่าเสริมไปแล้วเนี่ยมันก็ขยายบวกขึ้นไปอีกก็เดาว่าถ้าเสริมไม่ได้ใหญ่มากก็คงจะดูดได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเสริมแบบโอเวอร์ไซส์เลยก็
0: จะทับหน้าลูกไหมคะ
2: มันจะลำบาก
1: อุ้มลูก
0: ทำไมลูกไม่ร้อง
1: เน
0: ี่
1: ยต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้ได้อะไรเยอะมากนะคะสำหรับแรงที่คิดจะเสริมหน้าอกนะคะแน่นอนเขาว่ากันว่าเจ็บบ้าง10ล้อทับบ้างหรือว่ามีความเสี่ยงนู่นนี่ต่างๆบ้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นอดีตที่เคยผ่านมาแต่สมัยปัจจุบันยุคใหม่แล้วเจ็บน้อยลงอย่างที่คุณหมอบอกมีนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมารวมถึงซิลิโคนที่การันตีได้มีการพัฒนาว่าอยู่ยาวไปจนตลอดชีวิตแต่ก็ต้องอย่าลืมหมั่นตรวจร่างกายด้วยตรวจภายในด้วยนะคะแล้วก็ใครที่คิดจะทำอะไรอย่างนี้เดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำหน่อยดีกว่านะคะว่าเริ่มต้นยังไง
2: นิดหนึ่งผิดนิดหนึ่งว่าคือว่าคือซิลิโคนทุกยี่ห้อนะฮะจะต้องบอกว่าอยู่ตลอดชีวิตอะไม่ได้คือมันจะเป็นคำพูดที่อยู่ใน คู่มือที่หมอต้องบอกคนไข้เลยว่ามันไม่ได้เป็นไลฟ์ไทม์นะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าซิลิโคนนั้นนะอาจจะไลฟ์ไทม์การันตีก็ได้คือว่าถ้ารู้ว่าบริษัทเขาจะเปลี่ยนอันใหม่ให้โดยที่ไม่คิดค่าอันนั้นอาจจะมีข้อนี้ได้แต่จะบอกว่ามันจะไม่มีทางรู้ว่าตลอดชีวิตอันนี้ไม่ใช่มันต้องมีวันรู้แน่ๆนะฮะอันนั้นข้อแรกข้อ2คือว่าถ้าคิดจะทำเนี่ยต้องบอกว่าแม้ว่าวิวัฒนาการหรือว่าความก้าวหน้าของการผ่าตัดจะดีขนาดไหนก็ตามการดูแลตัวเองของคนไข้หลังผ่าตัดเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเพราะว่าพาร์ทของการผ่าตัดเนี่ยมันพัฒนาไปเยอะแล้วแต่ถ้าคนไข้เนี่ยไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีหลังผ่าปัญหาต่างๆที่มีมาในอดีตมันก็ยังมีอยู่เช่นเดิมปัญหาที่กลัวเช่นตังผืดมันก็ยังมีอยู่นะเรื่องแผลเป็นนูนมันก็มีอยู่นมสูงต่ำแข็งไม่เท่ากันปัญหาเยอะแยะมากมายถ้าคนไข้ไม่ได้ดูแลหลังผ่าให้ดีมันก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเกิดกลับกันก็คือว่าทุกคนดูแลทำหน้าที่ตัวเองให้เพอร์เฟคที่สุดโอกาสเกิดปัญหามันก็จะน้อยลงมาก
1: โอเคค่ะวันนี้ได้อะไรเยอะมากน้องไมมีอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมไหมคะ
0: ก็เพิ่มเติมนิดนึงอีกนิดเดียวนะคะก็เรื่องหน้าอกนิ่มอะค่ะหลายๆคนทำแล้วหลังทำเนี้ยเขาบอกว่าต้องนวดอันนี้มันจำเป็นหรือเปล่าคะ
2: อันนี้ก็เป็นประโยคที่เป็นสิ่งที่คนไข้ถามเยอะเช่นเดียวกันนะคะคือแต่ก่อนเนี้ยที่เขานวดเพราะว่าเสริมแล้วหน้าอกมันมักจะแข็งมันแข็งกันค่อนข้างเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคนิคของการผ่าตัดพบว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะเหมือนว่ายังไงมันก็นิ่มอยู่แล้วปัจจุบันนี้ 90% เกินอะที่นิ่มแน่นอนการนวดอะมันไม่ได้มีผลอะไรกับการนิ่มแข็งเลยเพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่แพทย์ทั่วโลกน่ะรู้แล้วตรงนี้ว่าไม่จำเป็นต้องแนะนำให้นวดอีกต่อไปโดยเฉพาะนวดแบบที่เราเห็นกันในหรือที่นวดกันแบบรุนแรงมากอันนั้นน่ะเป็นผลพวงมาจากความไม่เข้าใจหรือว่าเทคนิคการผ่าตัดในอดีตที่มีหน้าอกแข็งเยอะมากปัจจุบันไม่ต้องนวด
1: โอเควันนี้นะคะก็ได้ความรู้เยอะมากเลยนะคะไม่ต้องไปเชื่อคำเขาว่ากันว่าแล้วนะคะเพราะว่ายุคสมัยนี้เปลี่ยนไปเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการผ่าตัดนะคะที่ทำให้คุณเจ็บน้อยลงกว่าเดิมแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะต้องดูแลตัวเองดีๆด้วยหรือไม่ก็ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะนายแพทย์สุรเวชน้ำหอมจากภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้ที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับเราน่ารักมากๆเลยค่ะน้องไมค์ธนพรรัตนศักดิ์ศรีวิมลค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะแหมไปคิดกันเลยนะครับว่าจะเอาไซส์ไหนนะคะสำหรับ EP หน้านะคะเราจะมานำเสนอหรือไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องความสวยความหล่อเรื่องอะไรต้องห้ามพลาดนะคะกับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เรา3คนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอาบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อาบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วยมันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะมีเสียงบางอย่างมีไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงหวี่ด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ยน่ากลัวโยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาว้าวโอ้ไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรงนึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเก๋กว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่าโอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวแอมเบกี้โอ้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วยมาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วมีโคโลกเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดไปหนีแล้วอย่าทำเราเลยไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดไปรอดมาได้โอ้โหจ้ะใช่ไม่เป็นไรหรอกนะไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเพลเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนไม่ได้โอ้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าให้เปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทํารายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ 4 ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1/4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการ

0: ติดเกมปลดชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
1: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้หาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็กที่จะต้องพามารักษาเนี่ย 10-20 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวัน
0: ไม่นอน
1: ก็
0: ไม่อยากไปเล
1: ่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
0: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ย
0: คน
1: ก็จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
0: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
1: ก็เกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
0: ถูกแบบรุมเร้า
1: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
0: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วย
1: เ
0: ราก็เลยไม่เอาเลยแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
1: ่
0: างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่ แต่ว่ากลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครฟวิ่งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
1: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครฟวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกัน
0: นะไม่ทำงานทำการเลย
1: เสียเวลาเรามาก
0: โซมมากเหนื่อย
1: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมากๆแม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละ
0: เ
1: ดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดียวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
0: รู้ตัวอีกที
1: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้
0: ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
1: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
0: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรอย่างเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
1: ตายเพราะเกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
0: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มั้ยคะ
1: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
0: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปาร์ตเลย
1: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก็คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
0: นี่คือหลักฐานจะโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทางร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
1: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
0: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
1: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นมีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะ มีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือ

0: คนอื่นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมุติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
1: เฉยๆเพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
0: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
0: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
1: รุนแรงอยู่แล้ว
0: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
1: ได้เปลี่ยนเขา
0: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลย มีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับแม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
1: คนที่เสียคือเขาเป็นใครคะ
0: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
1: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
0: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกคนมั้ย
1: ก็ไม่ใช่
0: อันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเนี้ยได้ง่ายขึ้น
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกมทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงนะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
0: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
1: รู้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
0: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
1: ่
0: มีความเสี่ยงในการติด
1: แล้วก็
0: สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
1: ช้า
0: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
1: หดหู่
0: อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการติดได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
1: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออก

0: ไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
1: ้
0: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าเครฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำให้เกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลยดีไหม
1: เดี๋ยวก็ แต่จะได้มองเป็นพวกเดียวกัน
0: แต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
1: ติดนักร้องแทนนะคะ
0: ก็น่าจะอย่างดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
1: ่
0: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
1: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
0: ้แก้ไขได้ครับ
1: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
0: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเง
1: ี้
0: ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึงครับเพราะว่า
1: ต้องติดอยู่ด้วย
0: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นน่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทําให
1: ้หนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเค้าอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
1: โดนด่าทุกวัน
0: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทำยังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
1: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
0: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยต ัวปัจจัยอันหนึ่งที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมาก

0: ึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
1: แก้ที่ต้นตอ
0: ครับใช่ครับ
1: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันศุกร์30เมษายน2564ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมในการที่จะถามคำถามต่างๆที่คุณผู้ชมสงสัยมีข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะและแน่นอนว่าวันนี้เป็นรายการสด1ชั่วโมงเต็มตรงนี้นะคะจะเป็น1ชั่วโมงที่ทำให้คุณผู้ชมได้ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาที่ท่านมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็พร้อมจะตอบคำถามคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องล็อกตัวไว้แล้วไม่ให้ไปไหนค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ท่านแรกนะคะอาจารย์หมอพีทค่ะอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวโนภาจากภาควิชาอายุรศาสตร์ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์หมอเก่งอาจารย์แพทย์หญิงทรงสุดารุ่งสายวัฒนาจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะอาจารย์หมอพีทอาจารย์หมอเก่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อาจารย์สวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะวันนี้โรคในผู้ใหญ
1: ่ค่ะ
0: อาจารย์พีทพร้อมเลยดูแลเป็นที่ใครที่เคยมีปัญหาเรื่องคุณพ่อคุณแม่เรื่องของตัวเองเนา
1: ะ
0: วันนี้ถามอาจารย์พีทได้เต็มที่เลยนะคะคุณผู้ชม1ชั่วโมงเต็มอาจารย์พีทไม่สามารถเดินออกจากเก้าอี้ตรงนี้ไปได้
1: ไปไหนไม่ได้แล้ว
0: ไม่ให้พักด้วยนะคะไม่ให้พักด้วยส่วนอาจารย์หมอเก่งนะคะเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วย
2: ใช่ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นจากการเจ็บป่วยอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บป่วยเช่นอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะปวดคอบ่าไหล่กล้ามเนื้อหลังเข่า
0: ตอนนี้จะมีหลายคนบอกว่าเอ๊ะแบบรักษาโควิดหายแล้วจะฟื้นฟูร่างกายตัวเองอะไรยังไงอันนี้ก็มีคนถามเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมค่ะย้ำนี่คือรายการสดมากๆถามมามีคำตอบให้คุณผู้ชมสามารถถามคำถามกับอาจารย์หมอพิษอาจารย์หมอเก่งได้ผ่านช่องทาง2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะที่023547105 023547105กับอีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการสำหรับในช่องทางนี้คุณผู้ชมที่เข้ามานะคะสิ่งที่อยากจะขอมากๆเลยคือช่วยกันกดแชร์รายการค่ะเพราะว่าการกดแชร์รายการของคุณผู้ชมนั้นจะทำให้หลายท่านนะคะสามารถอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอแล้วก็มีแนวทางในการขอคำแนะนำปรึกษาไม่ต้องไปโรงพยาบาลถ้าไม่ได้รุนแรงจริงๆแต่ว่าขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์ด้วยค่ะคุณผู้ชมอย่างน้อยนะคะต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมมีอยู่นะคะมีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรเพราะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเป็นข้อมูลนะคะที่ทำให้อาจารย์สามารถนำมาประกอบนะคะการให้คำแนะนำคำวินิจฉัยในเบื้องต้นได้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยโอ้มีคนแชร์รายการเป็นที่เรียบร้อยนะคะรวดเร็วทันใจเหลือเกินแล้วก็มีฝากสวัสดีอาจารย์มาด้วยนะคะในแฟนเพจมีคุณวรวรรณคุณสุทธิรพจน์คุณสงวนศรีฝากสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยแต่ยังไม่มีคำถามเพราะฉะนั้นมีคำถามเก็บตกนะคะอาจารย์พร้อมแล้วใช่ไหมคะหลายคนเป็นห่วงบอกว่าโอ้โหอาจารย์ทำงานกันหนักมากมาโรงพยาบาลทุกวันแล้วช่วงนี้โควิดด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตใช้งานอาจารย์เต็มที่เลยเนาะ
1: ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: นะคะเอามาที่คำถามนะคะเรื่องของคุณพิมพ์ทองนะถามให้พี่ชายนะคะบอกว่าพี่ชายเนี่ยอายุ4ปีประสบอุบัติเหตุนะคะประมาณ4เดือนแล้วแล้วก็บอกว่ามีอาการทางสมองยังจำอะไรไม่ได้เลยบางครั้งพูดตามที่ได้ยินคนในครอบครัวพูดนะคะพูดไม่เป็นเรื่องเป็นราวนึกอะไรก็พูดแขนขายกได้จับขอบเตียงดันตัวเองขึ้นมานั่งได้แล้วก็นอนลงทางบ้านเนี่ยอุ้มลงมานั่งรถเข็นหัดให้จับช้อนทานข้าวหยิบผลไม้นะคะใส่ปากดื่มน้ำเองหัวเราะยิ้มได้บางอารมณ์แล้วก็ยังนั่งหรือยืนทรงตัวไม่ได้คุณหมอบอกว่ากลัวขาของพี่ชายจะรีบเดินไม่ได้ทางครอบครัวอยากไปฟื้นฟูทำกายภาพอยากทราบว่าอาการ

0: แบบนี้เนี่ยสมองยังไม่สั่งการเราสามารถพาไปทำกายภาพได้ไหมคะต้องถามอาจารย์เก่งนี้ว่
1: า
0: การจะทำกายภาพได้ร่างกายมันต้องมีความพร้อมแค่ไหนยังไงคะ
1: ค่ะคือต้องบอกก่อนว่าถ้าแบบฟังที่ฟังดูจากประวัตินะคะก็คือว่าเป็นอาการบาดเจ็บทางสมองก็คือสมองได้รับความกระทบกระเทือนแต่อาจจะไม่ได้มีจุดเลือดออกหรือว่ามีอาการสมองขาดเลือดชัดเจนอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะทําให้แรงกล้ามเนื้อของผู้ป่วยเนี่ยยังปกติอยู่ผู้ป่วยจะยังขยับแขนขยับขาได้แต่มักจะมีผลในแง่ของทางสติปัญญาการควบคุมอารมณ์ความคิดที่อาจจะผิดปกติไปหรือว่าการสื่อสารนะคะซึ่งอันนี้คือต้องถ้าเกิดว่าผู้ป่วยอยู่ในระดับการรับรู้ที่ตื่นดีรู้เรื่องแล้วเนี่ยต้องดูว่าผู้ป่วยทำตามสั่งได้แค่ไหนนะคะเช่นว่าพูดคุยกันรู้เรื่องถามตอบง่ายๆได้หรือเปล่าเช่นแบบบอกให้หลับตาทำตามได้ไหมลองให้ยกแขนยกขาบอกให้ยกแขนทำตามคำสั่งได้หรือเปล่าก็คือดูเป็นการดูเบื้องต้นว่าผู้ป่วยเนี่ยทำตามคำสั่งแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ป่วยสามารถทำตามคำสั่งง่ายๆแบบนี้ได้เนี่ยก็คือสามารถที่จะเริ่มกายภาพบำบัดฟื้นฟูแรงกล้ามเนื้อแขนขาหรือว่าการเคลื่อนไหวได
0: ้
1: นะคะรวมถึงอย่างที่บอกไปว่าตัวโรคนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้มีผลในเรื่องของอารมณ์การควบคุมความรู้สึกนะคะแล้วก็การสื่อสารได้ก็ต้องดูด้วยว่าผู้ป่วยเนี่ยเวลาพูดมีพูดคนเดียวหรืออะไรพวกนี้เนี่ยพูดรู้เรื่องหรือเปล่าพูดสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมไหมคือบางคนพูดหรือโวยวายในสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริบทที่เรากำลังคุยด้วยอยู่อะไรพวกนี้ค่ะซึ่งถ้าอันเนี้ยถ้ามันมีผลกระทบเช่นทำให้เช่นผู้ป่วยมีอารมณ์ฉุนเฉียวโวยวายมากๆแล้วทำให้ไม่สามารถสื่อสารกับที่บ้านได้หรือว่าทำร้ายตัวเองทำร้ายคนรอบข้างอะไรพวกนี้ค่ะคืออาจจะต้องพยายามจัดสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในที่ที่สงบก่อนเพราะว่าการที่มีสิ่งกระตุ้นมากเกินไปเนี่ยมันจะกระตุ้นสมองมากเกินไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะอารมณ์ฉุนเฉียวมากขึ้นหรือว่าโวยวายมากขึ
0: ้
1: นคือต้องทำให้ผู้ป่วยสงบก่อนนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่สงบก็คือเช่นว่าให้อยู่ในห้องที่ค่อนข้างเงียบแสงอาจจะถ้าเกิดเป็นช่วงที่วอยวายก็คือจะต้องมีการแบบให้แสงเนี่ยสลัวขึ้นเพื่อให้สิ่งกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นทางการมองเห็นการได้ยินกลิ่นสัมผัสเนี่ยให้น้อยที่สุดเพื่อให้ผู้ป่วย
0: สงบใจสงบใช่มั้ยคะ
1: นะคะแล้วก็เวลาเรากระตุ้นเราก็จะค่อยๆกระตุ้นทีละอย่างเช่นเวลาพูดคุยกับผู้ป่วยเนี่ยก็คืออาจจะค่อยๆพูดด้วยช้าๆเป็นคำพูดช้าๆสั้นๆง่ายๆให้ได้ใจความอย่าพูดอะไรที่ยืดเยื้อหรือว่าการเปิดทีวีให้ดูเนี่ยบางทีเสียงแสงที่มันมากเกินไปอาจจะกระตุ้นอารมณ์หรือว่าทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีการวุ่นวายหรือคลุ้มคลั่งได้อันนี้คือกรณีที่อารมณ์ผู้ป่วยยังไม่สงบแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในเฟสที่ผู้ป่วยที่เริ่มสงบแล้วก็คือหมายถึงว่าตื่นรู้เรื่องทำตามสั่งพอได้แล้วก็ไม่ได้มีวุ่นวายอะไรพวกนี้ค่ะก็คืออาจจะเริ่มให้ผู้ป่วยเริ่มจับนั่งถ้านั่งทรงตัวบนเตียงได้นะคะนั่งขัดสมาธิบนเตียงได้ก็จะเริ่มมานั่งห้อยขาข้างเตียงให้ผู้ป่วยทรงตัวลำตัวให้ดีก่อนนะคะถ้าเกิดว่าทำได้ถึงนั่งได้แล้วเนี่ยก็คือเริ่มจับยืนเกาะยืนอาจจะยืนกับวอล์กเกอร์หรือว่าเกาะกับเฟอร์นิเจอร์เช่นโต๊ะเก้าอี้ก็ได้เพื่อเป็นการฝึกการทรงตัวเป็นในระดับนี้เนี่ยคือผู้ป่วยจะเริ่มมีเรียนรู้แล้วก็ตอบสนองได้ดีขึ้นนะคะเบื้องต้นอาจจะประมาณนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าแต่เท่าที่ฟังดูถ้าผู้ป่วยเนี่ยพอทำตามสั่งได้บ้างนะคะแล้วก็ไม่ได้มีคุ้มคลั่งวอยวายเนี่ยก็คือสามารถเริ่มทำกายภาพบำบัดได้เลยอาจจะแนะนำว่าให้มาตรวจที่โรงพยาบาลด้วยนะคะคุณหมอจะมีแนะนำการกายภาพบำบัดไม่ว่าจะเป็นมาทำที่โรงพยาบาลหรือว่าอาจจะแนะนำให้กลับไปทำที่บ้านในช่วงนี้ไปก่อน
0: ค่ะนะคะก็อันนี้ลองดูว่าตอนนี้พี่ชายมีอาการแบบไหนอย่างที่อาจารย์หมอเก่งว่าบ้างหรือเปล่าแล้วก็อันนี้น่าจะต้องอยู่ใกล้ชิดคุณหมอที่เป็นนักกายภาพ
1: ใช
0: ่ไหมคะก็น่าจะช่วยได้วันนี้คุณผู้ชมรีบถามคำถามนะคะถ้าอยากได้คำตอบเป็นวันศุกร์แล้วด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหต้องรอกันอีก2วันนะจังกว่าจะได้มาถามคำถามกันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ถามได้จริงๆเราต้องบอกว่าทุกเรื่องทุกโรคนะคะเพราะอาจารย์ทั้ง2ท่านเนี่ยสามารถให้คำแนะนำในเบื้องต้นได้ถ้าอาจารย์พิษก็จะเป็นเรื่องในผู้ใหญ่ได้เลยอาจารย์หมอเก่งจะเป็นเรื่องกายภาพแต่เรื่องอื่นๆคุณผู้ชมก็สามารถถามได้นะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันหน่อยค่ะหมายเลขโทรศัพท์ส่งคำถามมาหลายคำถามแล้วนะคะไปเริ่มต้นที่คำถามแรกนะคะคำถามจากคุณชัดชัยนะคะอายุ50ปีแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคประจำตัว SLE คือภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะอยากทราบว่าถ้าจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยคือบ้านเราตอนนี้มันยังมี2ยี่ห้อนะคะก็คือ Astra นะคะ Sinica กับ Sinovac เนี่ยนะคะทีนี้ถามว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ย แตกต่างกันยังไงมีผลกับโรค

0: ประจำตัวที่คุณชัดชัยเป็นอยู่ไหมแล้วก็ดูจากอายุแล้ว50ปีเนี่ยนะคะจ้ะ
1: ก็โดยอายุเองอะค่ะกับโรคประจำตัวที่เป็นเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นยี่ห้อที่เป็นวัคซีนเชื้อตายก็คือซิโนแวคอะนะคะค่ะอันนั้นน่าจะดูโอเคกว่า
0: ค่ะ
1: คุณชัดชัย
0: ค่ะ
1: สำหรับยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยแอสตราเซเนกาเนี่ยนะคะปัจจุบันนี้ยังมีไม่เยอะมากในเมืองไทยเราจำกัดการใช้อยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุเป็นหลักน
0: ะคะ
1: แล้วก็มันอาจจะมีผลข้างเคียงได
0: ้
1: ในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดผิดปกติซึ่ง SLE เนี่ยเป็นโรคทางระบบขึ้นกับว่าเขามีอาการ SLE ที่ระบบไหนบ้างแต่หนึ่งในระบบที่อาจจะโดน SLE ด้วยนี่ก็คือเรื่องของระบบเลือดและการแข็งตัวของเลือดนะคะก็ถ้าจะแล้วก็ประกอบกับว่าพอดีอาจารย์ไม่ทราบว่า SLE ที่เป็นเนี่ยรับประทานสเตียรอยด์หรือว่ายากดภูมิอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกที่ปลอดภัยก็น่าจะเป็นเชื้อตายแล้วก็จะมียี่ห้อเดียวในเมืองไทยคือซิโนแวค
0: อย่างนี้คุณชัดชัยก็สามารถถามคุณหมอที่ให้การรักษาโรค SLE อยู่แล้วได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ได้ด้วยค่ะรวมไปถึงถ้าเผื่อว่าคุณชัดชัยจะลงทะเบียนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมค่ะโดยปกติจะมีคำถามอยู่แล้วว่าเราทานยาอะไรมียากดภูมิไหมมีสเตียรอยด์หรือเปล่าอยู่แล้วค่ะ
0: นะคะก็ตอนนี้รู้สึกว่าพรุ่งนี้จะเริ่มลงทะเบียนนะคะหลายท่านที่บอกว่าจะฉีดได้ไหมหรืออะไรยังไงก็ลองลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้ดูนะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณเจตนะคะคุณเจตอายุ81ปีคำถามกำลังเขียนอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตมาถามในแฟนเพจของรามาชาแนลที่รอไลฟ์สดนะคะตอนนี้หลายท่านมาส่งหัวใจรัวๆให้อาจารย์นะคะแล้วก็มาสวัสดีทักทายอาจารย์ด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ช่วยแชร์รายการกันเริ่มแชร์กันเยอะแล้วแล้วก็คนก็เริ่มเข้ามาทางแฟนเพจเยอะแล้วนะคะมาที่คุณวิบูลคุณวิบูลนี่เป็นอีกหนึ่งท่านที่ยกโรงพยาบาลไปไว้ที่บ้านทุกวันเลยนะคะอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าพอได้เวลา 5:00 น.ปุ๊บเปิดทีวีปั๊บนะคะเราก็บอกว่ามีมาแซวบอกว่าโอ้เนี่ยคนแถวบ้านก็แซวบอกว่าเดี๋ยวนี้นัดกับหมอตลอดเลยนะ
1: ใช่
0: นะคะพอดีคุณวิบูลบอกว่าถามเรื่องให้ภรรยาเพราะว่าพูดเองเนี่ยภรรยาไม่ค่อยเชื่อต้องให้คุณหมอพูดภรรยาจะเชื่อนะคะคุณวิบูลบอกว่าถามแทนภรรยาหน่อยครับถ้าเป็นโรคกรดไหลย้อนจะต้องทำอย่างไรดีนะคะภรรยาเนี่ยอายุ63ปีแล้วหนัก54สูง154ผมพูดเองไม่เคยเชื่อเลยครับต้องให้คุณหมอพูดให้หน่อยครับ
1: โดยปกติโรคกรดไหลย้อนนะคะก็รักษาได้โดย2วิธีการวิธีการแรกซึ่งร่วมกันวิธีการแรกก็คือการไม่ใช้ยาก่อนนะคะการไม่ใช้ยานี่ก็คือเช่นการทานอาหารให้ตรงเวลาค่ะเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ได้กระตุ้นการหลั่งกรดเยอะหลีกเลี่ยงอาหารมื้อใหญ่ๆหลีกเลี่ยงการนอนทันทีหลังรับประทานอาหารลดความเครียดนะคะรวมไปถึงการดูแลสุขภาพโดยรวมเช่นการลดน้ำหนักนะคะเพื่อที่แรงดันในพุงจะได้ไม่เยอะมากอย่างเงี้ยนะคะควบคุมโรคประจำตัวอาจจะดูว่าเรามีการกินยาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าที่กระตุ้นให้กรดออกมามากขึ้นสำหรับในเรื่องของการใช้ยารักษาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งออกเป็นตามอาการนะคะก็จะมีทั้งยาที่ช่วยในการลดกรดการหลั่งของกรดนะคะยาที่เคลือบนะคะผิวชั้นในของหลอดอาหารของกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็ยาที่กระตุ้นการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและลำไส้งั้นจะใช้ยาแบบไหนเนี่ยอันนี้น่าจะอยู่ในมือของคุณหมอมากกว่าค
0: ่ะ
1: แต่โดยมากเนี่ยการใช้ยาร่วมกับการทำพฤติกรรมสุขภาพนะคะแล้วก็อย่างสม่ำเสมอนะคะก็จะทำให้เราจะทานยาอยู่สักประมาณช่วงนึงแล้วเราก็จะดูถ้าการดีขึ้นคุณหมอส่วนใหญ่ก็จะถอยยาออกให้ค่ะ
0: นะคะวันนี้นะคุณวิบูลน่าจะเปิดรายการให้ภรรยาชมอยู่ในตอนนี้แน่ๆนะคะอาจารย์หมอพิษให้คำแนะนำแล้วนะคะยังไงปฏิบัติตัวนะคะก็จะช่วยทำให้กรดไหลย้อนเนี่ยหายได้เนาะจันเนาะหายขาดได้ไหมคะถ้าเราปฏิบัติตัวตามที
1: ่ในบางคนค่ะแต่อย่างที่บอกก็คือบางทีเราทำพฤติกรรมสุขภาพไปได้ระยะหนึ่งเรากลับไปทำเหมือนเดิมอาการก็อาจจะกลับมาเป็นได
0: ้มาที่คำถามนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์เมื่อสักครู่นะคะที่ถามเข้ามานะคะคุณเจตค่ะคุณเจตอายุ81ปีน้ำหนักคือ68สูง167คุณเจตคือมีโรคประจำตัว

0: ความดันสูง130เบาหวาน130มีอาการคันที่หูบ่อยครั้งอยากทราบว่าจะมีวิธีการทำความสะอาดหูอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นคำถามแรกคำถามที่2คือเป็นคนมีแก๊สในกระเพาะเยอะทำให้หายใจไม่ค่อยสะดวกรู้สึกหัวใจเต้นเร็วกังวลใจกลัวจะเป็นโรคหัวใจเอาคำถามแรกก่อนนะคะอาจารย
1: ์คำถามแรกก็คืออาการคันที่หูนะคะจริงๆแล้วคงต้องดูก่อนว่าทำไมเราถึงคันหูค่ะในผู้สูงอายุเนี่ยอันนึงที่ทำให้เราคันมีอาการคันตามบริเวณต่างๆได้ง่ายก็คือความแห้งของผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวชั้นนอกนะคะหรือในบางส่วนที่มีการหย่อนคล้อยนะคะก็จะทำให้เกิดอาการคันได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นคงต้องดูก่อนว่าอาการคันเป็นอย่างไรนอกจากคันจากผิวแห้งก็อาจจะคันจากโรคบางอย่างได้เช่นภูมิแพ้นะคะหรือว่าต้องมาดูว่ามีอาการอื่นไหมบางคนเนี่ยปั่นหูไปนานๆเนี่ยแล้วจะติดนะคะ
0: หมายถึงว่าคือรู้สึกว่ามันเป็นความเคยชิน
1: ใช่ใช่
0: ต้องปั่นแล้วก็เพลิน
1: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งของพวกนี้ทำให้แบบเราติดกับความรู้สึกอย่างนี้ได้
0: บางทีเราไม่ได้คันหรอกแต่ว่า
1: ใช่ใช่มันแบบเอาซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คงต้องมาดูก่อนแหละว่าคันที่หูเกิดจากอะไรนะคะอาจารย์ก็เคยเห็นผู้ป่วยหลายรายที่บางทีคันมาเนี่ยเกาจนเป็นแผลก็มีนะคะหรือรวมไปถึงว่าอาการคันน่ะอาจจะเกิดจากโรคอื่นๆก็ได้นะคะคือน้ำตาลก็ไม่ได้สูงมากก็อาจจะนึกถึง
0: ความดันถ้าในวัยนี้ถือว่าสูง
1: ก็ถือว่าคุมได้ดีนะคะถ้าในประวัติบอกว่ามีโรคความดันโลหิตสูงตอนนี้ความดันตัวบนวัดได้130คำถามถัดไปเนี่ยคือคุณจะอายุ81ปีนะคะบอกว่ามีแก๊สในกระเพาะเยอะหายใจไม่ค่อยสะดวกหัวใจเต้นเร็วด้วยนะคะกังวลใจกลัวว่าจะเป็นโรคหัวใจหรือไม่นี่บอกยากละ
0: ค
1: ่ะคำว่าหัวใจเต้นเร็วของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าในทางผู้สูงอายุเนี่ยสิ่งที่เราจะดูก็คือ1อัตราการเต้นนะคะว่าเต้นกี่ครั้งต่อนาทีกับอันที่2ที่เราต้องดูก็คือเรื่องของความสม่ำเสมอในการเต้นของหัวใจว่าเต้นสม่ำเสมอไหมมีการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะไหมนะคะสำหรับอายุและโรคประจำตัวที่มีเนี่ยเอื้อให้มีปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจตรู้สึกกังวลค่ะที่อายุเท่านี้และโรคประจำตัวแบบนี้เนี่ยและยังไม่เคยตรวจเลยว่าเอ๊ะหัวใจเต้นเร็วจากอะไรนะคะและรู้สึกเป็นกังวลอาจารย์ก็แนะนำว่าถ้าในช่วงนี้อาการไม่ได้เป็นบ่อยมากนะคะไม่ได้เป็นเยอะขึ้นกว่าเดิมเนี่ยก็อาจจะรอให้โควิดซาก่อนแล้วค่อยมาพบคุณหมออายุรกรรมเพื่อตรวจร่างกายต่อไปได้ค่ะ
0: ค่ะมาที่คำถามจากทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะที่คุณผู้ชมแชร์แล้วก็ถามคำถามกันมาอันนี้น่าจะต้องเป็นหน้าที่ของอาจารย์เก่งแล้วค่ะคุณเอกชัยถามมานะบอกว่าเป็นเพศชายครับอายุ55ปวดที่บริเวณไหล่ขวานะคะแล้วก็ทำอันตราซาวไปแล้ว8ครั้งด้วยกันนะคะประมาณ2เดือนอาการปวดเนี่ยดีขึ้นพอสมควรผ่านไป3เดือนอาการปวดกลับมาเป็นซ้ำคุณหมอบอกว่าไม่ใช่ไหล่ติดแต่ว่าเวลากางแขนไปข้างขวาสุดแล้วยกแขนขึ้นมาแนบหูจะปวดแขนมากแล้วก็มีเสียงดังกึกที่จอยไหล่ที่ข้อต่อไหล่เนี่ยนะคะคำถามคือเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเราเป็นกล้ามเนื้ออักเสบหรือเส้นเอ็นอักเสบแล้วก็บอกว่าจะทำท่าบริหารท่าไหนดีเพื่อที่จะไม่เป็นซ้ำและมักจะปวดมากๆครับเวลานอนแต่ระหว่างวันเนี่ยปวดแต่ว่าไม่เท่ากับกลางคืนนะคะ
2: ค่ะก็คืออย่างแรกก่อนคือต้องแยกก่อนว่าสรุปว่าเราปวดจากอะไรเป็นจากกล้ามเนื้ออักเสบเส้นเอ็นอักเสบหรือว่าโรคไหล่ติดก็ได้ทั้ง3อย่างเนี่ยทำให้มีอาการปวดบริเวณหัวไหล่ได้ทั้งนั้นแต่ว่ากล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นเนี่ยถ้าเกิดมีการอักเสบก็คือจะมีจุดกดเจ็บที่ชัดเจนคือมีตำแหน่งจุดที่มีอาการเจ็บเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ชัดเจน
0: ไม่ถือว่ากดไปก็คือเจ็บเลย
2: ก็คือจะมีเป็นตำแหน่งที่จำเพา
0: ะ
2: นะคะแต่ว่าถ้าเป็นโรคไหล่ติดเนี่ยก็จะมีอาการปวดไหล่เหมือนกันแต่จะเป็นอาการปวดไหล่ทั่วๆรู้สึกปวดลึกๆข้างในหัวไหล่แต่ว่าระบุตำแหน่งได้ไม่ชัดเจนร่วมกับมีอาการข้อไหล่ติดก็คือพิสัยการขยับของข้อเนี่ยลดน้อยลงนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าที่เราเคยปวดไหล่มาก่อนแล้วก็เคยทำอันดาซาวมาแล้วก็คือมีการรักษาทางกายภาพมาแล้วบ้างนะคะแล้วก็เหมือนอาการดีขึ้นแต่ว่าถ้าเราไม่ยังไม่รอให้อาการมันหายสนิทคืออาการปวดลดลงจนเป็นศูนย์หรือว่าการยังไม่ฟื้นตัว 100% แล้วเราไปใช้งานในชีวิตประจำวันเหมือนเดิมหรือว่าใช้งานหนักๆเช่นการเล่นกีฬาหรือว่ามีการกระทบ

0: แทกเพิ่มขึ้นมาใหม่ก็จะทำให้มีการอักเสบซ้ำขึ้นมาได้นะคะเพราะนั้นฟังดูเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้อาการป่วยครั้งแรกเนี่ยยังไม่หายสนิทแล้วเรากลับไปใช้งานเท่าเดิมหรือมากขึ้นเพราะเราคิดว่าเราหายแล้วก็เลยทำให้อาการจุดที่มันเคยมีการอักเสบเนี่ยมันยังเปราะบางอยู่มันยังไม่แข็งแรงเท่าเดิมเนี่ยค่ะมันก็เลยกลับมาอักเสบซ้ำได้
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องลองตรวจดูว่าเป็นอาการอย่างที่อาจารย์เก่งบอกไหมว่ากดไปแล้วมันเจ็บเฉพาะจุดหรือเปล่านะคะแล้วถ้ากรณีการต้องกายภาพอย่างเงี้ยอาจารย์แต่การบาดเจ็บมันจะกายภาพต่างกันไหมคะ
0: ก็มีความแตกต่างกันก็คืออย่างถ้าเกิดว่าเป็นกล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยค่ะก็คือก็ต้องดูว่าเป็นเส้นเอ็นเส้นไหนเพราะว่ารอบๆหัวไหล่เนี่ยก็คือจะมีเส้นเอ็นหลักๆที่ใช้ในการทำงานเนี่ยหลายเส้นนะคะแต่ละเส้นเนี่ยก็คือมีการทำงานมีการแอคชั่นของกล้ามเนื้อที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการออกกำลังกายก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราอักเสบที่กล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นมัดไหนเป็นหลักนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอักเสบจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเราไม่ได้มีการขยับหัวไหล่นานๆร่างกายมันก็จะมีการสร้างสารอักเสบขึ้นมาในเยื่อหุ้มหัวไหล่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็จะเกิดสิ่งที่ตามมาก็คือโรคไหล่ติดตามมาในภายหลังได้นะคะ
1: คือเป็นโรคไหล่ติดมันจะเป็นโรคที่แบบพ่วงมา
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: คือมันอาจจะเป็นตามหลังมาจากที่มีเอ็นอักเสบรอบหัวไหล่มาก่อนก็ได้หรือบางคนเป็นโรคไหล่ติด
1: ค
0: ือบางทีโรคไหล่ติดมันเกิดจากการที่อยู่ดีร่างกายก็คือสร้างสารอักเสบขึ้นมาอยู่ดีๆก็มีการอักเสบของเยื่อหุ้มไหล
1: ่
0: ขึ้นมาไม่ว่าจะจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ทำให้มีการสร้างผังผืดขึ้นมาในเยื่อหุ้มไหล่ทำให้มีอาการไหล่ติดได้ซึ่งพอไหล่ติดปุ๊บทำให้เรามีการขยับพิสัยของข้อเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะการขยับทางกลศาสตร์ของหัวไหล่เนี่ยมันผิดปกติไปทำให้กล้ามเนื้อลายเส้นเอ็นที่มันควรจะทำงานปกติเนี่ยมันต้องทำงานในมุมหรือลักษณะที่แตกต่างเปลี่ยนไปก็ทำให้มีอาการอักเสบตามมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมักจะเกิดคู่กันนะคะอาจจะเอ็นอักเสบก่อนแล้วค่อยเป็นโรคไหล่ติดหรือเป็นโรคไหล่ติดแล้วทำให้มีเอ็นอักเสบอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นคือตอนนี้ถ้าเกิดมีอาการปวดอยู่นะคะแนะนำว่าก็คือหนึ่งก็คือป้องกันไม่ให้ไหล่ติดก็คือโดยการขยับหัวไหล
1: ่
0: เท่าที่พิสัยของมุมหัวไหล่ที่ทำให้เราไม่เจ็บ
1: คืออย่าไปฝืน
0: ใช่อย่าไปฝืนเช่นสมมติว่าเรายกไหล่จนสุดแขนเนี่ย180องศาเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเจ็บเราอาจจะยกเหลือแค่160องศาก็คือถึงมุมที่ยังไม่เจ็บแต่ว่าสูงสุดที่เราทำได้โดยที่ยังไม่รู้สึกเจ็บอันนี้คือเป็นการป้องกันไม่ให้ไหล่ติดมากขึ้นนะคะเบื้องต้น2ก็คือว่าถ้าเกิดตอนนี้มีการอาการเจ็บอยู่เนี่ยยังไม่แนะนำให้มีการออกกำลังกายโดยการใช้เวทยกน้ำหนักนะคะเพราะว่าตัวเอ็นหรือกล้ามเนื้อที่มันอักเสบอยู่ก็จะยิ่งใช้งานมากขึ้นก็จะมีอาการเจ็บมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นคือต้องพักการใช้งานพยายามใช้งานให้น้อยที่สุดหลีกเลี่ยงการยกของหนักนะคะรวมถึงต้องดูด้วยว่ากิจวัตรประจำวันที่เราทำมีอะไรบ้างหลีกเลี่ยงการยกแขนเหนือหัวเช่นบางคนแบบต้องมีการเอื้อมมือหยิบของปิดกรหน้าต่างหย
1: ิ
0: บของในที่สูงบ่อยๆพวกนี้ค่ะคือเรายกแขนด้วยแล้วเราก็ต้องเกรงกล้ามเนื้อด้วยพอทำพร้อมๆกันเนี่ยมันทำให้เอ็นที่มันอักเสบเนี่ยมันใช้งานเยอะเกินไปม
1: ัน
0: ก็เลยทำให้การอักเสบเนี่ยมันเนื้อรังไม่หายสักทีนั้นอาจจะต้องพักสักช่วงหนึ่งคือการพักเนี่ยอาจจะประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะก็คือใช้งานให้น้อยที่สุดแต่ว่าการใช้ชีวิตประจำวันตามปกติก็คือยังทำได้นะคะ
1: ทีนี้อันนี้เข้าใจหัวอกเลยเพราะว่าเคยเจ็บเหมือนกันอาจารย์กลางคืนเจ็บแล้วทรมานมากหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่เรานอนตอนกลางคืนมันมักจะเจ็บกว่าตอนกลางวันอย่างเงี้ยเราจะแก้ไขยังไงดีคะอาจารย์เก่ง
0: ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมีอาการปวดไหล่อะค่ะถ้าเกิดเวลานอนหงายอาจจะเอาหมอนใบเล็กๆอะค่ะหนุนตรงหัวไหล่เล็กน้อยให้หัวไหล่เนี่ยมันยกขึ้นมานิดนึงอย่านอนแล้วแบบหัวไหล่แบะออกไปอาจจะทำให้มีอาการปวดมากขึ้นการที่เอาหมอนเล็กๆเนี่ยมาหนุนไว้ที่ข้างหลังหัวไหล่ให้หัวไหล่มันยกขึ้นมาจากเตียงนิดนึงเนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นการหย่อนตัวเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื
1: ้
0: อทำให้การนอนเนี่ยสบายขึ้นนะคะรวมถึงถ้าเป็นการนอนตะแคงทับข้างที่มีอาการเจ็บเนี่ยก็คือจะเป็นนอนแล้วก็เหยียดแขนออกแทนที่จะนอนทับไปตรงๆก็คือให้กางแขนออกนิดนึงก็จะช่วยได้ค่ะ
1: ยังไงหายเร็วๆนะคะจะได้ไม่เจ็บไม่ปวดนะคะนี่เข้าใจเลยความรู้สึกแบบนี้โอ้โหมันไม่เจอแล้วไม่เข้าใจเน
2: า
1: ะ
2: อาจจะทำให้นอนไม่สนิท
1: ใช่ค่ะอาจารย์บางคนที่แบบปวดจนแบบตื่นมากลางดึกก็มีนะ
0: คะ
1: ไปที่คำถาม
0: ขออีกนิดนึงก็คืออีกอย่างก็คือว่าถ้าเกิดมีอาการปวดเยอะค่ะคือแนะนำให้กินยาแก้อักเสบลดการปวดร่วมด้วยลดการอักเสบร่วมด้วยนะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะคำถามของคุณนิดค่ะ คุณนิดอายุ62ปีหนัก48สูง160คุณนิดบอกว่าไปหาหมอมานะคะเป็นไขมันในเลือดสูงแต่ว่าก็ไม่ได้ให้มานะคะว่าไขมันในเลือดสูงจะสูงแค่ไหนมีคำถามถาม3ข้อด้วยกันนะคะ1ถ้าเราไม่กินยานะคะจะมีผลต่อร่างกายไหม2ถ้ากินตลอดชีวิตไหมคะหลายคนกลัวนะคะต้องคุมอาหารไหมแล้วก็3มีก้อนไขมันที่หลังด้วยจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับไขมันสูงหรือเปล่าเอามาทีละข้อคนเป็นไขมันในเลือดสูงนะคะจนเชื่อว่าเนี่ยคุณหมอคงจ่ายยามาให้นะคะจันท
2: ิใช่ค่ะเข้าใจว่าถ้าดูจากคำถามในยาในกลุ่มที่จ่ายน่าจะเป็นยากลุ่มลดไขมันตัวที่ไม่ดีที่เราเรียกว่า LDL นะคะถามว่าถ้าไม่ทานได้ไหมเนี่ยอย่างที่เราทราบกันก็คือ LDL เป็นไขมันตัวที่ไม่ดีจะไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดนะคะก็จะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันเกิดการปริแตกฉีกขาดได้ง่ายนะคะนำมาสู่เรื่องของการอุดตันของเส้นเลือดนะคะเฉียบพลันได้ไม่ว่าจะเป็นที่อวัยวะสำคัญคือหัวใจนะคะสมองหรือว่าที่บริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงมือเท้านะคะงั้นถามว่าถ้าไม่กินได้ไหมเนี่ยจริงๆแล้วขึ้นกับว่าระดับของไขมัน LDL ก่อนที่จะเริ่มรับประทานเนี่ยเท่าไหร
1: ่ปกติแล้วเวลาที่สมมติอาจารย์พิจเจอคนไข้ที่เป็นผู้สูงอายุแล้วแบบต้องจ่ายยาลดไขมันอย่างเงี้ยจะต้องค่าไขมันจะต้องอยู่สูงประมาณแค่ไหนคะ
2: ค่าที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละคนเนี่ยไม่ค่อยเท่ากันขึ้นกับ1โรคร่วม2อายุนะคะโรคร่วมก็คือโรคประจำตัวอื่นๆอายุปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆที่ผู้ป่วยมียิ่งได้เรามีปัจจัยเสี่ยงเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเรามีความเสี่ยงกับโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงเนี่ยความอดทนของคุณหมอในการเริ่มยาจะต่ำนิดนึง คือถ้ามีหลายปัจจัยเสี่ยงก็จะรีบเริ่มยานะคะแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่มีโรคอะไรเลยนะคะเจอ LDL อย่างเดียวก็เราอาจจะเริ่มยาเมื่อ LDL เนี่ยใกล้ๆ200แล้วเราก็ต้องเริ่มนะคะ
1: ฮะอันนี้ไม่ถือว่า LDL ตัวเดียวนะ
2: ใช่
1: มั้ยคะมีเสียงวอนไว้คุณหมอคะขอความเมตตาอย่าเพิ่งจ่ายยาเลยค่ะเดี๋ยวข
2: อ
1: ไปแบบปรับปรุงตัวเองพฤติกรรม
2: ปกติถ้า LDL น้อยกว่า190นะคะก็ยังให้โอกาส
1: ค่ะ
2: ก็คือไปปรับพฤติกรรมสุขภาพนะคะออกกำลังคุมอาหารนะคะรวมไปถึงก็อาจจะดูด้วยว่าจริงๆแล้วที่บ้านเราเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงไหมคือบางคนแบบมีประวัติคอเลสเตอรอลสูงประวัติฮาร์ทแอทแทกในบ้าน
1: มันเป็นกรรมพันธุ์ไหมคะจะเลือก
2: บางครั้งเป็นกรรมพันธุ์ค่ะหรือมีประวัติฮาร์ทแอทแทกในบ้านหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยค่ะของพวกนี้เนี่ยเราจะแนะนำว่าอาจจะรอให้ทำพฤติกรรมสุขภาพอย่างเดียวไม่ไหวหรือถ้า LDL สูงมากๆเกิน200เนี่ยเราไม่อยากให้ทำพฤติกรรมสุขภาพก่อนเพราะมันต้องใช้เวลาอาจจะต้องรีบลด LDL ก่อนทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกเพราะโดยปกติแล้วคุณหมอก็จะไม่ให้กินยาเยอะโดยไม่จำเป็นเมื่อเราทำพฤติกรรมสุขภาพไปแล้วนะคะเรากินยาอยู่ด้วยทุกอย่างดีขึ้นค่ะเรายังสามารถทำพฤติกรรมสุขภาพต่อได้อยู่คุณหมอก็จะเริ่มลดยาละเพราะโดยคอนเซ็ปต์โดยแนวคิดของเราก็คือผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่อยากให้รับประทานยาที่เยอะโดยไม่จำเป็นค่ะงั้นคุณหมอที่ดูแลอยู่ในผู้สูงอายุก็จะต้องถามตัวเองเสมอว่าเอ๊ะแล้วตัวนี้เอาออกได้หรือยัง
1: ค่ะ
2: นะคะงั้นคำตอบคือโดยส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องกินตลอดชีวิตยกเว้นคุณมีโรคบางอย่างเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือด
1: ค่ะ
2: โรคหลอดเลือดสมองที่อันนี้อาจจะต้องทานเป็นระยะเวลาอย่าง
1: ค่ะ
2: คำถามที่3คือก้อนไขมันที่หลังสัมพันธ์กับที่เป็นไขมันโลหิตสูงหรือไม่ค่ะไม่เกี่ยวข้องกันอาจารย์เข้าใจว่าอันนี้น่าจะเป็นเนื้องอกของไขมันชนิดธรรมดา
1: ค่ะ
2: ซึ่งไม่น่าจะมีอันตรายอะไรและไม่เกี่ยวกับไขมัน LDL ในหลอดเลือด
1: ค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้ป้านิดนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณหมอให้ยามาถ้ากรณีอย่างนี้คุณหมอให้ยามาอันนี้ก็คือต้องกินก่อนใช่ไหมคะถ้าคุณหมอจ่ายยามา
2: พี่คิดว่าจริงๆแล้วค่ะพี่ปุ๊กคุณหมอน่าจะพิจารณาแล้วว่าคุณป้าน่าจะมีข้อบ่งชี้ของการใช้ยาประกอบกับยาที่ได้มาเนี่ยขนาดยาไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นอย่ากังวล
1: ค่ะถามเรื่องอาหารให้ป้านิดหน่อยควรทานอะไรดีจะได้แบบโอ้คุณหมอเห็นแบบตัวเลขไขมันอุ้ยลดลงไปเยอะแล้วจะได้แบบเลิกยาได้อาหารที่ป้านิดต้องทานหรือว่าควรหลีกเลี่ยงควรจะเป็นอะไรคะ
2: LDL เนี่ยเป็นไขมันตัวไม่ดีที่มีจุดเริ่มต้นจากไขมันสัตว์และไขมันอิ่มตัว
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ย มันไขมันจากสัตว์ทั้งหมดนะคะมันหมูมันไก่มันเนื้อเนยนมชีสนะคะครีมต่างๆจะต้องลดลงนะคะไขมันอีกอันนึงที่จะเปลี่ยนมาเป็น LDL ได้ก็คือไขมันทรานส์นะคะก็คือไขมันพืช

0: ที่เอาไปทำให้เป็นลักษณะของไขมันหนึ่งตัวนะคะเพราะฉะนั้นของพวกนี้เนี่ยถ้าลดได้ลดนะคะงดได้งดแต่ส่วนใหญ่งดไม่ค่อยได้หรอกค่ะเพราะว่าของที่มี LDL สูงมักจะอร่อย
1: อร่อยเนาะอาจารย์ทุกอย่างเลยอ
0: าจารย์ก็บอกว่าพบกันครึ่งทางเนา
1: ะ
0: ค่ะที่60ปีเราไม่อยากให้คนไข้รู้สึกไม่ดีกับการไม่ได้ทานของโปรดก็ขอลดลงครึ่งนึงคิดง่ายๆนะคะตอนนี้รับประทานอะไรอยู่ลดลงครึ่งนึง
1: อาจารย์พิษพูดแบบนี้นึกถึงผู้ใหญ่หลายคนที่แบบลูกๆชอบมาบอกว่าเนี่ยห้ามคุณแม่ทานคุณพ่อทานคุณแม่บอกว่าคุณพ่อบอกว่าโอ๊ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะ
0: ทำงานมาทั้งชีวิตเนี่ยจะรอกินตอนเกษียณเนี่ย
1: ใช่อะไรประมาณนั้นนะคะเนี่ยอันนี้เข้าใจเลยก็ครึ่งทางเนาะนะคะทีนี้มีคำถามถึงอาจารย์เก่งบอกว่าอยากได้วิธีการสร้างปอดให้แข็งแรงครับอาจารย์อันนี้เผื่อเลยสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้ปอดยังไม่ถูกทำลายอะไรไปรวมถึงคนที่อาจจะบังเอิญติดเชื้อไปแล้วนะคะโควิดแล้วหายแล้วการสร้างปอดของเราให้แข็งแรงมีวิธีการไหมคะอาจารย์ในทางการแพทย
2: ์จริงๆก็คือมีวิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการหายใจให้ปอดของเราเนี่ยสามารถที่จะรับก๊าซออกซิเจนออกมาได้ดีแล้วก็ปอดขยายได้ดีก็ทำให้การหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปในแต่ละครั้งเนี่ยมันได้คุ้มค่า
1: ค่ะ
2: นะคะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะร่วมกับการออกกำลังกายที่เป็นแบบแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์อันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราถึงแม้ว่าปอดของเราเนี่ยจะได้รับออกซิเจนมาแล้วแต่ว่าการที่เอาออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆหรือว่าแขนขากล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายเนี่ยก็คือการที่จะได้ออกซิเจนปริมาณเท่าเดิมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายแบบแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ร่วมด้วยเนี่ยก็ทำให้ร่างกายเนี่ยเราใช้ปริมาณออกซิเจนเท่าเดิมเนี่ยให้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายที่แนะนำก็คือ1คือออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย30นาทีอย่างเช่นการวิ่งเหยาะๆการเดินการปั่นจักรยานการว่ายน้ำการเดินในน้ำก็คือเป็นการออกกำลังกายอะไรก็ได้ที่เราที่ให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น
1: คือสัมผัสได้ว่าหัวใจมันไม่ได้เต้นปกติแล้วมันจะมีจังหวะที่สโลว์หรืออะไรก็ว่า
2: ก็คือเป็นจังหวะก็คือหัวใจ
1: ขึ้น
2: ทำงานเร็วขึ้นแต่ว่าอยู่ในระดับความเหนื่อยที่ยังทนไหวก็คือระดับความเหนื่อยที่เรายังสามารถที่จะพูดคุยได้ปกติเช่นเราเดินไปแล้วร้องเพลงไปด้วยได
1: ้
2: เราวิ่งไปด้วยแล้วเรายังพูดคุยกับคนอื่นได้แต่ถ้าเกิดเราเริ่มร้องเพลงไม่ได้แล้วหรือว่าพูดติดๆขัดๆเป็นคำแล้วเนี่ยแสดงว่าเราเหนื่อยเกินไปแล้วอันนี้ก็คือเป็นระดับที่ไม่จำเป็นต้องสูงขนาดนั้นอันนี้ระดับที่ทำให้ร่างกายเนี่ยใช้ออกซิเจนได้ปริมาณที่เหมาะสมและคุ้มค่านะคะส่วนการฝึกออกกำลังกายเพื่อที่จะขยายปอดเพื่อให้คือบางทีเนี่ยเวลาเราอยู่ชีวิตประจำวันหรือว่าโรคประจำตัวบางอย่างที่ทำให้ทรวงอกมันขยายไม่ดีเนี่ยก็ทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซเนี่ยมันเป็นไปได้ไม่คุ้มค่าก็คืออาจจะฝึกอย่างแรกก็คือหายใจเข้าออกให้ลึก
1: ค
2: ือเวลาเราปกติเราหายใจเนี่ยค่ะก็คือระดับปริมาตรของลมที่เข้าไปเนี่ยมันก็จะอยู่ในระดับนึงแต่ว่าการโดยปกติเราไม่ได้หายใจเข้าออกลึกๆตลอดเวลานะคะเพราะงั้นการหายใจลึกเนี่ยก็จะช่วยให้ปริมาตรของปอดเนี่ยมันขยายมากขึ้นก็คือมันก็เหมือนกันเป็นการเพิ่มพื้นที่นะคะก็อาจจะใน1วันเนี่ยก็คือช่วงที่แบบนั่งปกติเราไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรที่ต้องเหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะฝึกหายใจเข้าสัก 2-3 ครั้งเช้ากลางวันเย็น
1: มันต้องหายใจแบบแค่ไหนคะอาจารย์ปกติเราหายใจธรรมดาเราจะไม่ค่อยได้สังเกตลมหายใจตัวเองเนา
2: ะ
1: แต่ถ้าหายใจแบบฝึกปอดอย่างเงี้ยมันต้องแบบ
2: คือ
1: แค่ไหน
2: เวลาหายใจเข้าลึกแล้วเราใช้กระบังลมช่วยเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดหลักที่ใช้ในการหายใจโดยที่เราไม่ต้องใช้พลังงานเยอะนะคะก็คืออาจจะวางมือนึงเนี่ยวางไว้บนหน้าอกมืออีกมือนึงเนี่ยวางไว้บนข้างใต้ลิ้นปี
1: ่
2: ก็คือเป็นตำแหน่งของกระบังลมเวลาหายใจเข้าเนี่ยเราหายใจเข้าให้ลึกให้รู้สึกว่าท้องป่องท้องยื่นออกมาแล้วเวลาหายใจออกเนี่ยให้ท้องเนี่ยยุบลงไปอันนี้คือเป็นการหายใจแบบใช้กระบังลมซึ่งเป็นการหายใจที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดเพราะว่ากล้ามเนื้อกระบังลมเป็นกล้ามเนื้อหลักในการใช้ในการหายใจอยู่แล้วแต่ในคนที่มีอาการเหนื่อยหรือว่ามีโรคประจำตัวโรคปอดบางอย่างก็อาจจะทำให้การหายใจตามปกติเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเขาก็จะใช้กล้ามเนื้อที่จริงๆไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้เป็นหลักเนี่ยเข้ามาช่วยเช่นกล้ามเนื้อทรวงอกกล้ามเนื้อคอเข้ามาช่วยก็ทำให้การหายใจแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้พลังงานเยอะขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นนั่นก็คือถ้าเราฝึกหายใจโดยที่ใช้กล้ามเนื้อหลักที่ร่างกายออกแบบมาให้ใช้อยู่แล้วเนี่ยได้ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะได้ออกซิเจนที่เพียงพอแล้วก็ใช้พลังงานไม่เยอะมากน
1: ะคะ
2: ก็คือหายใจโดยใช้กระบังลมนี่คือท่าแรกนะคะแล้วก็อาจจะหายใจเข้าลึกแล้วก็

0: ยกแขนขึ้นยกแขนขึ้นไปข้างหน้าพร้อมกับหายใจเข้าให้ลึกที่สุดอย
1: ่
0: างเงี้ยแล้วก็หายใจออกเอามือลงยกไปข้างหน้ากับยกไปด้านข้าง
1: แค่นี้เองไม่ต้องใช้อะไรมากมายเลย
0: ใช่อันนี้ก็คือเหมือนเป็นการฝึกขยายปอดน
1: ี่
0: คือกรณีที่เราไม่ได้มีอาการอะไรก
1: ็
0: คือเป็นการฝึกขยายปอดเฉย
1: ๆ
0: หรือจริงๆก็คือสามารถเอามาปรับใช้ในคนไข้ที่เป็นมีโรคปอดเรื้อรังเช่นโรคถุงลมโป่งพองโรคหอบหืดพวกเนี้ยได้นะคะ
1: ค่ะอันนี้ลองทำดูนะคะอาจารย์หมอเก่งให้คำแนะนำไปแล้วป้านิดให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับอาจารย์หมอพิษมานะคะ LDL ของคุณป้าคือ160 HDL คือ88ไตรกลีเซอไรด์65ดูตัวเลขแล้วสวยงามไหมคะอาจารย์พ
2: ี่หนูไม่เลวนะคะ HDL 88ที่61ปีนี่ถือว่าใช้ได้นะคะ LDL 160เนี่ยจะยังไม่กินยาได้ไหมอาจารย์คิดว่าน่าจะพอได้อยู
1: ่ค่ะ
2: นะคะทั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องดูอย่างที่บอกว่ามีโรคร่วมอื่นด้วยไห
1: ม
2: นะคะมีประวัติเรื่องของโรคหัวใจในบ้านหรือเปล่า
1: อ๋อนี่มีประวัติคือคุณแม่เป็นไขมันในเส้นเลือด
2: คือ LDL ที่160เนี่ยไม่ได้เลวร้ายมากแต่ขนาดเดียวกันยาที่ของคุณป้านิดได้มาเนี่ยก็ไม่ได้แย่มากโดสยาไม่ได้เยอะถ้ารู้สึกกังวลว่าเออเรากินแล้วต้องกินตลอดชีวิตไหมอาจารย์บอกได้เลยว่าไม่จำเป็นนะคะอันที่สองก็คือว่าถ้าไม่อยากกินยาเต็มเม็ดขอกินสักครึ่งนึงก่อนได้ไหมก็ได้อีกเหมือนกันนะคะแต่อาจารย์คิดว่า LDL ที่160ในอายุเท่านี้นะคะน่าจะต้องลดลงอีกสักนิดนึงอาจารย์คิดว่าน่าจะอยู่สักประมาณ100น่าจะเป็นเป้าหมายในผู้ป่วยรายนี
1: ้ฮึบฮึบค่ะปนิดอีก6เอาออกไปนะคะต้มนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะของทอดของมันลดไปอะไรอย่างนี้นะคะน่าจะช่วยได้
0: จริงๆปรับเหมือนปรับอีกนิดเดียวก็ได้แล้วนะคะเนี่ย
1: ค่ะแต่ของอะไรมันเยอะนะคะจ๊ะนะคะ
2: กว่าจะเริ่มลดได้ครึ่งนึงบางทีนานอยู
1: ่นานค่ะนานกว่าเราจะตัดใจจากของอร่อยได้อ้าวแต่ว่าช่วงนี้หลายคนจะเชื่อมากเวลามีการแชร์ในโซเชียลนะคะแล้วช่วงนี้เรากลัวโควิดเนาะเรากลัวแบบเอ้ยเราอยากป้องกันตัวเองอะไรที่เขาแชร์มาเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เชื่อกันหมดเลยไม่รู้เขาคนนั้นเป็นใครล่าสุดมีคำถามมาจากคุณ Final Love นะคะบอกว่าเห็นตอนนี้คนแห่ซื้อเบตาดีนมากลัวคอกันโอ้โหอันนี้จริงแล้วผิดประเภทไม่นะคะ
2: เปเปอร์เพิ่งบอกเองนะ
1: ใช่
2: เก่งจัง
1: จ้าแล้วก็ซื้อยาพ่นนะคะพ็อปโพลิสเขาบอกว่าป้องกันโควิดไม่ให้เข้าสู่ปอดได้ถามอาจารย์หมอของเราว่าจริงไหมครับแต่ผมอะหาซื้อไม่ได้มันขาดตลาดนะคะแต่เอาน้ำเกลือมากลั้วคอบ่อยๆนะคะจนตอนนี้กลัวจะเป็นโรคไตแทนแล้วครับไหนๆวันนี้อาจารย
2: ์
1: นะค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างอาจารย์ได้เห็นข้อมูลนี้ไหมแต่พี่ปุ๊กยังไม่เห็นค่ะ
2: คือมันมีเปเปอร์เรื่องของการเอาน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเหล่านี้ค่ะมากลั้วปากแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ทราบกันก็คือว่ามันไม่ได้ช่วยนะคะมันไม่ได้ช่วยหรืออย่างบางคนก็จะอาจจะได้เห็นเรื่องของน้ำยาบ้วนปาก
1: ค่ะ
2: ฆ่าเชื้อโรคเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยเหมือนกันเพราะถ้าเราดูเนี่ยเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ในน้ำยาบ้วนปากก็น้อยนะคะมีเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองหรือบางยี่ห้ออาจจะไม่มีคือวัตถุประสงค์ของน้ำยาบ้วนปากเนี่ยที่จะใช้ในการฆ่าเชื้อโรคเนี่ยจริงๆก็คือเป็นไปเพื่อลดเกี่ยวกับเรื่องของการสะสมของคราบพลัก
1: ในฟัน
2: ที่เกิดจากแบคทีเรียและเป็นสาเหตุของเหงื่ออักเสบเท่านั้นนะคะก็อาจจะไม่ได้เวิร์กมากนะคะมันคงป้องกันอะไรไม่ได
1: ้
2: ค่ะแต่ถ้าข้อดีก็คือถ้าทำแล้วสบายใจก็เป็นการรักษาสุขอนามัยในช่องปากที่ดีค่ะ
1: ค
2: ่ะสำหรับในเรื่องเบตาดีนเนี่ยเบตาดีนเองเนี่ยถ้าคือจริงๆเป็นยี่ห้อนะคะแต่จริงๆก็คือเป็นการเอายาที่เรายาที่เป็นไอโอดีนที่เราใช้หยด
1: สารสกัดในน้ำ
2: ใช่แล้วก็มาผสมน้ำแล้วกลั้วคออันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ให้ใช้ในชีวิตประจำวันอีกเหมือนกันนะคะปกติจะเห็น
1: ค
2: ุณหมอฟันใช้เพื่อลดการแบบฟุ้งกระจายของเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้เป็นวิธีที่ใช้ในการป้องกันโรคโควิด19นะคะ
1: อันนี้ฝากคุณผู้ชมด้วย
2: ใช้เพื่อการรักษาสุขอนามัยช่องปากส่วนบุคคลอย่างนั้นได้ค่ะ
1: ในนี้พูดถึงเรื่องชาแล้วมีอีกหนึ่งข้อมูลที่บอกว่าพยายามทำร่างกายให้เป็นด่างเข้าไว้เพราะโควิดไม่ชอบด่างแต่ชอบอะไรที่เป็นกรดอาจารย์ได้ยินเรื่องนี้ไหม
2: แล้วทำยังไงให้มันเป็นด่าง
1: บอกว่าให้ดื่มน้ำที่เป็นด่างอาจารย
2: ์อาจารย์ว่าน้ำสะอาดดีที่สุด
1: ดีที่สุดนะ
2: การที่หนึ่งน้ำสะอาดดีที่สุดเราไม่ควรไปปรับสมดุลกรดด่างของร่างกายเราโดยของ

0: อย่างอื่นคือโดยปกติร่างกายเราเนี่ยมันจะมีระบบที่รักษาสมดุลกรดด่างในเลือดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันนะคะค่ะก็อันที่สองก็คือว่ามันอันนี้ไม่เห็นงานวิจัยว่าช่วยอาจารย์คิดว่าไม่เป็นไรอย่าไปซื้อหาหรือวุ่นวายดื่มน้ำสะอาดรักษาสุขอนามัยใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆไม่ไปที่แออัดถ้ามีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเราอาจจะได้รับเชื้อรีบมาตรวจนะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างค่ะ023547105นะคะขอขยับคำถามนิดนึงนะคะที่หน้าจอตอนนี้มีคำถามจากคุณตาอายุ76ปีนะคะคุณตาบอกว่ามีอาการถ่ายเป็นเลือดโหตกใจเลยอ่ะเลือดคุณตาประมาณ1ลิตรคุณหมอเนี่ยให้กินยาถ่ายแล้วก็ทำการส่องกล้องเลือดยังไม่หยุดจนต้องฉีดยาเลือดถึงจะหยุดหลังจากรักษาเสร็จแล้วคุณหมอให้ยาบำรุงเลือดมากินอยากทราบว่ามีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรและต้องไปหาคุณหมอต่อไหมนะคะต้องรักษาต่ออาการที่คุณตาเป็นเนี่ยอย่างไรในวัย76ปีอาจารย์พิษเคยเจอคนไข้ที่มีอาการแบบนี้
0: จริงๆแล้วสาเหตุของการที่เลือดออกทางทวารหนักนะคะนี่คือในกรณีที่เป็นเลือดสดในผู้สูงอายุเนี่ย
1: 1ลิตรนี่เยอะนะคะอาจารย์หนึ่งลิตรนี่คือเยอะมากนะคะ
0: ใช่ใช่เยอะเยอะเยอะอาจารย์เคยมีแบบออกมาเป็นกาละมังก่อนหน้าเลยค่ะ
1: จริงเหรอ
0: ซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีสาเหตุอยู่นะคะยกตัวอย่างของสาเหตุเนี่ยที่เรากับวิตกกังวลแล้วเจอกันบ่อยก็จะเป็นเรื่องของมะเร็งนะคะเนื้องอกที่มีเลือดออกได้ง่ายอันที่เจอบ่อยก็คือลำไส้ใหญ่โป่งพองหรือการอักเสบบริเวณลำไส้ใหญ่ที่โป่งพองนะคะเป็นลักษณะของเส้นเลือดที่ผิดปกติ
1: ค่ะ
0: ของพวกนี้เนี่ยหรือเป็นลักษณะแม้กระทั่งง่ายๆเลยที่สี่ดวงทวารแตกก็เลือดออกได้เยอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณตาถามอาจารย์ว่าจริงจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรคงต้องขึ้นกับผลของการส่องกล้องวันนั้นว่าคุณหมอเจอรอยโรคอะไรแล้วฉีดยาอะไรที่จะระงับให้เลือดหยุดซึ่งขึ้นกับปัญหาเบื้องต้นนะคะเพราะฉะนั้นดูแลตัวอย่างไรดูแลตามสาเหตุของเลือดออกที่ค้นพบต้องไปหาคุณหมอต่อไหมนะคะรักษาอย่างไรต่อรักษาอย่างไรต่อขึ้นกับสาเหตุเหมือนกันที่ทำให้เลือดออกค่ะตอนนี้หน้าที่ของเราก็คือทานยาบำรุงเลือดเพื่อสร้างเม็ดเลือดแดงให้กลับมาเหมือนเดิมเพราะเราเสียเลือดไปเยอะมากต้องไปหาหมอรักษาต่อไหมต้องไปค่ะนะคะอันนี้ต้องไปติดตามโดยเฉพาะการเจาะเลือดดูความเข้มข้นของเลือดเป็นระยะค่ะ
1: นะคะยังไงขอให้คุณตาหายเร็วๆนะคะขยับไปที่1คำถามนะคะดูเหมือนจะเป็นคำถามที่รออาจารย์หมอเก่งของเราอยู่นะคะหมายเลขโทรศัพท์023547105คุณชุติมานะคะอายุ70ปีหนัก50สูง155นะคะคุณชุติมาบอกว่าใส่เหล็กกระดูกสันหลังและเบ้าสะโพกปัญหาก็คือเหล็กที่เบ้าสะโพกมันชอบหลุดค่ะต้องแก้อย่างไรเอาคำถามข้อนี้ก่อนมีคุณผู้ชมเราหลายท่านอาจารย์คะมีปัญหาเรื่องเนี่ยค่ะไอ้เหล็กที่เบ้าสะโพกหลุดบอกว่าบางทีนั่งแล้วทำท่าแบบกางขาหรืออะไรเงี้ยมันหลุดจริงๆแล้วเนี่ยเราควรต้องแก้ไขอย่างไรคะ
2: คือจริงๆมันมีหลายสาเหตุที่ทำให้คือปกติแล้วมันถ้าเกิดว่าเป็นเบ้าสะโพกเทียมอะค่ะถ้าเกิดว่ามีปัญหาว่ามีเบ้าสะโพกต้องดูว่าเป็นหัวสะโพกที่หลุดหรือว่าเป็นเบ้าที่หลวมนะคะเพราะว่ามันคือตัวเบ้าถ้าเกิดว่ามันมีหลวมนะทำให้หัวสะโพกหลุดได้ง่ายพวกนี้ค่ะหนึ่งก็คืออาจจะทำให้มีอาการปวดหรือสาเหตุก็คือที่เจอบ่อยๆก็คือเป็นจากการติดเชื
1: ้อ
2: นะคะคือก็ต้องดูเลยว่าเรามีอาการอะไรเวลาหลุดหรือว่ามันหลุดโดยที่ไม่มีอาการอะไรเช่นแบบขยับผิดท่าแล้วหลุดอะไรพวกนี้แสดงว่ามันเป็นปัญหาที่อุปกรณ์ละก็คือแนะนำว่าต้องไปตรวจคุณหมอกระดูกคนที่ผ่าตัดเรื่องสะโพกของเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคือไม่ปกติที่ข้อสะโพกเทียมเนี่ยจะหลุดบ่อย
1: ๆ
2: นะคะมันต้องหาสาเหตุไม่ว่าจะเป็นจากเทคนิคการผ่าตัดหรือว่าเป็นจากตัวอุปกรณ์ที่ไม่อาจจะไม่เหมาะสมกับตัวเราเองหรือว่าเรามีภาวะติดเชื้อนะคะซึ่งที่อย่างที่บอกว่าเจอบ่อยก็คือเป็นการติดเชื้อในข้อสะโพกที่ทำให้ข้อสะโพกเนี่ยมีการสร้างสารอักเสบหรือว่ามีหนองเกิดขึ้นก็ทำให้ข้อสะโพกมันเกิดการหลวมได้นะคะซึ่งอันนี้ต้องหาสาเหตุนะคะ
1: อาจารย์เก่งคะการติดเชื้ออย่างเงี้ยมันจะติดเชื้อได้จากปัจจัยอะไรบ้างคะ
2: ก็คือหลากหลายอย่างที่เจอบ่อยก็คือจะเป็นจากในโรคประจำตัวของคนไข้หรือว่ามีโรคร่วมอะไรบ้างเช่นคนไข้ที่ภูมิคุ้มกันมีปัญหาอยู่แล้วหรือว่ามีโอกาส ภาวะเสี่ยงที่จะติดเชื้อหรือว่ามีการทานยากดภูมิร่วมด้วยเนี่ยก็ทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายนะคะการติดเชื้อจะเป็นจากการติดเชื้อจากภายนอกเช่นมีแผลจากภายนอกเขาทำให้เชื้อเข้าไปข้างในก็ได้เหมือนกันนะคะเครื่องต้องดูเลยว่าการติดเชื้อนี่เป็นระยะไหนเป็นตั้งแต่แบบหลังผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกใหม่ๆหรือว่าเปลี่ยนสะโพกไปแล้วสักระยะนึงหรือว่าเปลี่ยนไปนานเป็น10ปีแล้วเพิ่งจะมีอาการเนี่ยก็คือการหาสาเหตุเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะสิ่งที่เจอบ่อยก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะ
1: ดังนั้นเนี่ยคุณชุติมาก็ควรจะกลับไปหาคุณหมอที่ให้การผ่าตัดนะคะ
2: แต่ว่าต้องบอกว่ามันไม่ปกติที่เบ้าสะโพกที่มีการเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยมีอาการมีการหลุดบ่อยเนี่ยคือต้องมีการแก้ไขนะคะไม่ควรปล่อยไว้นะคะ
1: อีกหนึ่งคำถามของคุณชุติมานะคะคือเป็นเส้นเลือดแดงตีบด้วยคุณหมอแนะนำให้เดินบ่อยๆอยากถามว่ามีวิธีการออกกำลังกายอย่างอื่นไหมถ้าสมมติว่าคุณชุติมาบอกโอ้ไม่อยากเดินโดยทำอย่างอื่นได้ไหมคะถ้ากรณีที่โรคประจำตัวคือเส้นเลือดแดงตีบเนี่ย
2: คือไม่แน่ใจว่าเส้นเลือดแดงตีบเนี่ยคือเป็นเส้นเลือดแดงไหนเป็นเส้นเลือดในสมองหรือว่าไม่ถึงว่าเส้นเลือดที่เลี้ยงที่ขา
1: ค่ะ
2: นะคะเพราะว่าเจอบ่อยทั้งสองโรคเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองคือเส้นเลือดแดงตีบที่สมองเนี่ยการออกกำลังกายก็คืออย่างที่คุณหมอบอกว่าคือแนะนำให้มีการเดินมีการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของขาได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเส้นเลือดแดงที่สะโพกอันนี้เนี่ยก็คือปัญหาที่จะเจอบ่อยก็คือว่าพอเดินไปสักระยะหนึ่งเดินระยะทางที่มากขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้มีอาการปวดน่องปวดขาชาขามากขึ้นหรือว่าขามีสีซีดลงได้หรือว่าคำแล้วเย็นอย่างเขาคือแสดงว่ามีภาวะของการที่เลือดไปเลี้ยงที่ขาไม่เพียงพอจากการที่เส้นเลือดแดงมีการติดที่บริเวณสะโพกลงไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือต้องดูอาการเป็นหลักก็คือว่าเดินได้แต่ว่าต้องเดินจนถึงจุดที่ยังไม่ทำให้มีอาการผิดปกติเช่นเราเดินไป1กิโลเมตรถึงจะเริ่มมีอาการปวดน่องปวดขาเย็นเราอาจจะต้องเราก็ห้ามเดินให้ถึง1กิโลเมตรอาจจะเดินถึงแค่500เมตร600เมตรก็พอแล้วเพื่อเป็นการออกกำลังกายนะคะแล้วก็อย่างคือแนะนำก็คือพยายามอย่านั่งห้อยขา
1: ค่ะ
2: นะคะเพราะอาจจะทำให้มีขาบวมได
1: ้นะคะวันนี้มีแฟนรายการที่ชมอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะจันชมแล้วก็ท่านเนี้ยเคยติดเชื้อโควิดด้วยแต่ก็แชร์ประสบการณ์อันนี้คือเป็นประสบการณ์จากแฟนรายการท่านนี้นะคะชื่อคุณเจตนะคะคุณเจตบอกว่าเป็นประสบการณ์จริงตอนป่วยโควิดรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านเพราะว่าที่อังกฤษเนี่ยใครป่วยไม่มากเขาให้รักษาตัวเองอยู่ที่บ้านเลยนะคะรักษาตัวเองด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดก็มีทั้งต้มขิงต้มกระชายดื่มใช้เกลือภูเขาไฟในการฆ่าเชื้อได้ผลดีอมเกลือเวลาคันคอและเจ็บคอซึ่งที่นั่นเวลาเขาสั่งยาต้องให้แพทย์สั่งใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้อาจจะลำบากก็ดูแลตัวเองด้วยหลายวิธีเราก็บอกว่ากินข้าวได้หิวบ่อยในช่วงที่ป่วยกินทุกชั่วโมงพอกินอาหารแล้วจะทำให้การป่วยเนี่ยหายได้เร็วนะคะบอกว่าตัวเองเป็นวีแกนด้วยมีอาการน้อยมากพอรู้ว่าติดก็กักตัวเองอยู่ที่บ้านรักษาตัวเองนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะดูแลใช้ผสมน้ำอุ่นล้างจมูกวัดไข้อยู่บ่อยๆตอนเจ็บคอเนี่ยก็พยายามทำให้การระคายคอเนี่ยลดน้อยลงนะคะตอนนี้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้ววัดไข้ก็ต่ำกว่า35นะคะอันนี้ก็แชร์ประสบการณ์มาบอกว่าคือกรณีใครมีไข้สูงเนี่ยคือที่นั่นมีพึ่งยาเหมือนกันนะยาไทยบอกว่าทานยาฟ้าทลายโจรแต่ว่าไม่แนะนำเกิน7วันอันนี้ก็ว่ากันไปก็มีคนถามเรื่องนี้เยอะเหมือนกันขอบคุณด้วยนะคะคุณเจษอันนี้บอกว่าที่นู่นเขาไม่ให้ไปหาหมอเลยต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านบ้านเรายังโชคดีนะคะ
0: บ้านเราโชคดีมาก
1: ค่ะ
2: ขอบคุณที่อุตส่าห์แชร์ประสบการณ์
1: ใช่นะคะตอนนี้ชมอยู่ที่อังกฤษด้วยก็ตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังสูงอยู่นะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณไลก้านะคะถาม2ข้อค่ะบอกว่า1โควิดเนี่ยติดต่อผ่านระบบทางเดินอาหารได้ไหมคะอย่างเช่นดื่มน้ำที่มีเชื้อโควิดกินอาหารที่มีแมลงวันตอมแล้วแมลงวันตัวนั้นไปได้รับเชื้อโควิดมา
0: เป็นคำถามที่ดีอาจารย์คิดว่าหนึ่งยังไม่เคยเห็นรีพอร์ตเรื่องแมลงวันติดเชื้อโควิดอันที่สองเนี่ยโควิดติดเชื้อทางเดินอาหารได้ไหมเนี่ยมีงานวิจัยนะคะที่บอกกับเราว่าอาจจะมีเชื้อโควิดเนี่ยออกมาในสารคัดหลั่งอื่นๆรวมถึงออกมาในทางเดินอาหารได้ด้วยเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลเช่นเข้าห้องน้ำแล้วล้างมือ
1: ค่ะ
0: การกดชักโครกก็คือปิดฝาชักโครกก่อนหรือว่าก่อนที่จะใช้ชักโครกก็ควรจะเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือแอลกอฮอล์ให้สะอาดก่อนนั่ง
1: านะแล้วก็

0: ยังถามอีกนะคะบอกว่าถ้าติดโควิดแล้วมียาอะไรที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเพื่อกินแล้วให้บรรเทาอาการหรือว่าลดความรุนแรงของเชื้อโรคได้ไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าย
1: าที่มีผลกับเชื้อโรคโดยตรงเนี่ยต่อปัจจุบันนี้จะต้องเป็นการสั่งโดยแพทย
0: ์อ
1: ยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย
0: ์
1: ยาที่ผู้ป่วยสามารถซื้อหาได้ตามร้านขายยาส่วนใหญ่จะเป็นยาที่ช่วยบรรเทาอาการ

0: ช่วยลดอาการเจ็บคอ
1: แก้ลดน้ำมูกคัดจมูก
0: ยาลดน้ำมูกคัดจมูกอย่างเงี้ยค่ะอาจจะพอซื้อได้ตามร้านขายยาแต่ถ้าเป็นในส่วนของยาต้านเชื้อไวรัสหรือยาฆ่าเชื้อจริงๆเนี่ยค่ะจะซื้อไม่ได้นะคะปัจจุบันจะต้องเป็นการสั่งจากแพทย์เท่านั้นแม้กระทั่งการสั่งในโรงพยาบาลเองเนี่ยตัวคุณหมอเองเนี่ยก็ยังต้องมีเรื่องของขั้นตอนในการกรอกใบยาการเบิกจ่ายยาค่อนข้างหลายชั้น
2: เพราะว่ามันเป็นเหมือนยาเฉพาะโรค
0: เป็นยาที่เฉพาะแล้วก็ไม่ใช่ใครๆก็ทานได้ยานี้มีข้อบ่งชี้เฉพาะในผู้ป่วยที่ติดโควิดแล้วมีอาการค่ะถ้าติดโควิดโพซิทีฟไม่น้ำมูกโพซิทีฟแต่ไม่มีอาการสบายดีส่วนใหญ่เราก็จะยังไม่ได้ให้ยาต้านไวรัส
2: อันนี้ถามเผื่อเคสที่กรณีอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วไปตรวจมาแล้วรออาจจะรอเจ้าหน้าที่มารับคือบ้านเราต่างจากอังกฤษคือพอเป็นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที
0: ่
2: มารับเราไปแต่ทีเนี้ยสมมติว่าระหว่างรอยาที่ทานพาราทานได้ไหมคะลดไข้หรืออะไร
0: ได้ค่ะยาลดน้ำมูกยาอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานได้
2: ค่ะ
0: แต่เพียงแต่ยาต้านไวรัสเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะคะให้ผู้ป่วยกลับไปทานที่บ้านปัจจุบันถ้าจะได้ยาต้านไวรัสก็คือต้องรับเข้ามารักษาตัวก่อน
2: ค
0: ่ะในขณะที่อยู่บ้านเนี่ยนะคะอย่างที่เมื่อกี้นี้คุณผู้ชมที่อังกฤษแจ้งกับเรามาอาจารย์คิดว่าเป็นหนึ่งในการปฏิบัติตัวที่ดี
2: ค
0: ือการวัดไข
2: ้
0: ค่ะการเช็คชีพจรนะคะรวมไปถึงบางบ้านเดี๋ยวนี้มีนาฬิกาสมาร์ทโฟนที่เช็คออกซิเจนได
2: ้วัดระดับเลยออกซิเจนเป็นยังไงหัวใจเต้นเท่าไหร่ความร้อนแค่ไหน
0: ใช่ค่ะของพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ถ้าเรามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราแจ้งไปทางโรงพยาบาลก็จะมีการเหมือนกับจัดลำดับความเร่งด่วน
2: ค
0: ่ะแล้วก็พาผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลซึ่งก็จะไล่ไปตั้งแต่โรงพยาบาลสนามฮอสปิทอลนะคะไปจนถึงโรงพยาบาลหลักที่ต่าง
2: ๆนะคะพออันนี้ปฏิบัติตัวง่ายๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เราตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนี่ก็จะพยายามลดละเลิกการออกไปตามที่ต่างๆเนา
0: ะ
2: ทานอาหารก็จะเป็นtake away take home การอันนี้จะลดการติดเชื้อได้น่าจะอีกหนึ่งคำถามได้ใช่ไหมคะมีคุณผู้ชมถามนะคะว่าถ้าฉีดไวรัสหมายถึงว่าวัคซีนเนี่ยนะป้องกันเชื้อโควิดในทีแล้วปลอดเสร็จจำเป็นต้องฉีดไหมคะอาจารย
0: ์เป็นจำเป็นต้องฉีดค่ะเพียงแต่ว่าเราป้องกันที่เชื้อโรคต่างกันโควิด19คือป้องกันไวรัสโควิด19ปอดอักเสบคือป้องกันเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดปอดอักเสบติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรียที่เราเรียกว่าสเตรปโตคอคคัส
2: ค่ะ
0: นิวโมเนียนะคะเพราะฉะนั้นถามว่ายังต้องฉีดไหมถ้ามีข้อบ่งชี้อายุได้นะคะหรือมีโรคประจำตัวบางอย่างยังจำเป็นที่จะต้องฉีดอยู่ค่ะ
2: ค่ะเพราะว่าเชื้อที่มันไปทำลายปอดมันคือคนละตัวกัน
0: ใช่ค่ะเป็นเชื้อโรคคนละชนิดกัน
2: ทีนี้มันจะต้องฉีดห่างกันไหมคะอาจารย์
0: โดยปกติแล้วเราจะแนะนำให้ฉีดห่างกันอย่างน้อยนะคะเช่นโควิด19กับวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะต้องฉีดอย่างน้อย1เดือน
2: ค่ะค่ะนะคะวันนี้น่าจะพอได้ข้อมูลต่างๆที่คุณผู้ชมสงสัยนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าวัดคิวหมอคือรายการที่ทำให้คุณผู้ชมนะคะอยู่ใกล้อาจารย์หมอที่รามาได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่ในต่างประเทศก็ตามวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอพิษแล้วก็อาจารย์หมอเก่งของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรับชมกดไลค์และที่สำคัญคือการกดแชร์นั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอบคุณนะคะเสื้อผ้าสวยๆจากวอลินดาแบรนด์ค่ะวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือ

0: พร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.gh สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายดูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไปโอ้ไปทั้งไหนดีทั้งไหนดีทั้งไหนดีเด็กๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอนุบาลชาญสมองรายการนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มาท้าทายกันว่าใครจะวาดต่อเติมจากเส้นสายตั้งต้นที่เรามีให้กลายเป็นรูปอะไรบ้างและเหมือนเดิมเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ทุกคนดูนะครับวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้มีเส้นโค้งๆ2เส้นลากไปตัดกันแบบนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ช่วยเด็กๆนะครับวาดรูปนี้ลงไปก่อนให้เวลา1 2และ3นะครับหลังจากที่ได้เส้นนี้ไปแล้วเด็กๆต้องใช้สมองคิดว่าเราจะวาดรูปอะไรลงไปดีนะเด็กๆอนุบาลชาญสมองคิดหรือยัง TikTok TikTok TikTok TikTok
1: เออ
0: แล้วพร้อมที่จะไปวาดรูปไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วพี่เซฟให้ไปประจำที่เลย

คุณพ่อคุณแม่ครับการวาดรูปเป็นการแสดงออกทางความคิดของเด็กอย่างหนึ่งนะครับโดยผ่านอุปกรณ์ง่ายๆมีแค่กระดาษและดินสอปากกาและสีเท่านี้เองครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับว่าเขาจะทำผิดหรือทำถูกนะครับ

น้องๆครับตอนนี้พี่เซฟอยู่กับน้องแก้มบุ๋มนะครับมาแอบดูน้องแก้มบุ๋มใช้สีเมจิกสีเดียวนะครับกำลังวาดต่อเติมลงไปซึ่งเป็นเส้นเหมือนเป็นตารางแต่ยังดูไม่ออกว่าเป็นรูปอะไรนะครับพี่เซฟก็นั่งคิดเอ๊ะรูปอะไรก็คิดไม่ออกนะครับคงต้องมารอดูน้องเขาเฉลยนะส่วนเด็กๆทั้งบ้านบางคนก็วาดอยู่บางคนที่ไม่ได้วาดนะก็ช่วยเพื่อนๆลุ้นว่าเอ๊ะเขาวาดรูปอะไรกันลองจินตนาการก็ได้ว่าเดาไปเลยว่าน้องฟ้าใสวาดอะไรอยู่นะน้องแก้มบุ๋มวาดอะไรอยู่นะลองคิดดูนะครับ

0: น้องๆทางบ้านเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้วาดเสร็จกันหรือยังระบายสีหรือยังครับพี่เซฟจะมานับถอยหลังนะครับเริ่มจาก5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วครับวางอุปกรณ์ได้ครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงที่เราจะมาถามน้องๆนะครับว่าเขาคิดและวาดอะไรลงไปน้องมาโปรดวาดรูปนี้นะครับเป็นยังไงบ้างสวยไหมครับชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ปลาวานจอมพลังผู้พิฆาต
0: ปลาวานจอมพลังผู้พิฆาตทำไมต้องจอมพลังด้วยอ่ะ
1: เพราะมีพลังเยอะเลย
0: พลังเยอะเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่ามันตัวใหญ่กินแมวน้ำก็ได
0: ้
1: กินปลาฉลาม6ตัวก็ได
0: ้โอ้โหตัวใหญ่กินแมวน้ำ
1: ก
0: ิน
1: ปลาฉลาม9ตัวก็ได
0: ้กินปลาฉลามก็ได้เหรอครับโอ้โห
1: แล้วโอมิเซียมมันอยู่นี
0: ่โอ้อะไรอยู่ตรงนี้นะ
1: โอมิเซียม
0: คืออะไรอ่ะ
1: พลัง
0: ไงอะไรอมิเซียมเหรอ
1: พล
0: ังอมิเซียมเหรอพี่เซฟถามหน่อยนอกจากตัวใหญ่แล้วนะยังมีความเก่งอะไรอีก
1: หายตัว
0: หายตัวได้ด้วยตัวใหญ่ขนาดนี้หายตัวได้เหรอ
1: ไปอยู่ข้างหลังแล้วก็กินเลยกินโลกก็ได
0: ้กินโลกก็ได
1: ้กินไดโนเสาร์ก็ได
0: ้โอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยนะอ้าวนี่คือผลงานปลาวานจอมพลัง
1: แล้วอะไรนะ
0: ผู้พิฆาตนะครับของน้องมาโปรดจอมพลังใช่ไหมไหนเบ่งกล้ามหน่อยเย้นี่ต่อไปนะครับเป็นผลงานของน้องคนที่2ของเรานะครับฟ้าสายตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: ปลาทะเล
0: ปลาทะเลนะครับนี่คือปลาทะเลใช่ไหมสีสวยไหมครับสีสวยไหนบอกพี่เซฟหน่อยอันไหนคือส่วนของปลาตรงไหนบ้างเนี่ยอัน
2: นี้หัว
3: หาง
0: ตัวเด็กๆเคยเห็นปลาทะเลกันไหมครับ
3: เคยเห็นครับ
0: อ้าวปลาอะไรบ้างอยู่ในทะเล
3: ปลาน
0: ีโมอยู่ในทะเลใช่ไหม
3: ปลาปากแหลม
0: ปลาปากแหลมโอ้โหรู้จักเยอะมากเลยนี่ก็คือผลงานของน้องฟ้าใสที่วาดต่อเติมจากเส้นที่เรามีให้แค่2เส้นนะครับให้กลายเป็นปลาที่อยู่ในจินตนาการและสีสวยขนาดนี้นี่คือผลงานจากเด็กอนุบาลตัวน้อยปรบมือให้หน่อยเก่งมากนะครับแล้วเราก็มาถึงผลงานของน้องคนที่3นะครับน้องแก้มบุ๋มครับภาพนี้พี่เซฟดูไม่ออกเลยว่าภาพอะไรต้องบอกแล้วล่ะชื่อภาพอะไรครับ
4: นาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
0: นาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ์ไหนต้องอธิบายหน่อยแล้วครับอะไรคืออะไรตรงไหนเนี่ย
4: มันเป็นนาฬิกาทรายที่พูดได้แล้วมันก็สวยขนาดนี้เลยเพราะว่ามันเป็นนางฟ้าลงมาเกิดเป็นนาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ
0: ์
4: เพราะว่ามีแม่มดคนหนึ่งมาฆ่าแล้วมันก็เกิดมาเป็นนาฬิกาทรายศักดิ์สิทธิ์แบบนี
0: ้โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับนาฬิกาทรายคืออะไรครับ
4: นาฬิกาทรายก็คือมีทรายอยู่ข้างในแล้วมันก็ค่อยหย่อนลงมาให้ทรายมันลงมาถึงข้างล่างแต่ไอ้นี่มันสวยมากเพราะว่ามันมีตาจมูกหัวใจแล้วก็มีขนตาบนตามันด้วย
0: ปรบมือให้หน่อยนะครับกับน้องแก้มบุ๋มครับเก่งมากๆเลยอ่ะแล้วก็มาถึงน้องคนที่4นะครับผลงานของน้องหยกแบบนี้น้องหยกครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: เรือใบผจญภัยแสนสนุกค่ะ
0: เรือใบผจญภัยแสนสนุกนะครับเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
5: อันนี้มันคือเรือใบแล้วนี่ก็คือใบเนี่ย
0: มีใบเรือนะครับ
5: แล้วนี่ก็เป็นน้ำทะเลส
0: ี
5: น้ำเงิน
0: ครับนี่จากเส้นเริ่มต้นที่มีให้ถ้ายังจำกันได้นะครับก็คือเส้นนี้โค้งมา1เส้นแล้วก็เส้นนี้อีก1เส้นนะครับแล้วในเรือนี้มีใครอยู่ไหมครับเนี่ย
5: มีค่ะ
0: มีใครบ้างครับ
5: พ่อแม่แล้วก็หนูค่ะ
0: พ่อแม่แล้วก็หนูเหรอครับกำลังจะไปไหนกันครับ
5: ไปอีกเกาะหนึ่ง
0: ผลงานของน้องโยกนะครับปรบมือให้ด้วยปรบมือตัวเองด้วยค่ะมาถึงคนสุดท้ายแล้วรออยู่เลยสุดรอถือผลงานมาเลยลูกภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
6: ธงชาติไทยครับ
0: ธงชาติไทยแล้วธงชาติไทยนี้รู้ไหมครับว่ามีสีอะไรบ้างครับ
6: ผมรู้มีสีน้ำเงินสีแดงสีขาวครับ
0: สีแดงหมายถึงอะไรครับ
6: ชาติ
0: หมายถึง
6: ชาติ
0: ชาติสีขาวหมายถึง
6: ศาสนา
0: ศาสนาและสีน้ำเงิน
6: พระ
7: มหากษัตริย
0: ์พระมหากษัตริย์นะครับน้องๆหนูๆคนไหนที่ตอบได้ทั้งบ้านนะครับก็ปรบมือให้ตัวเองด้วยนะว่ามีความสามารถมีความรู้มากเลยนะครับนี่มีกี่ผืนครับเนี่ยทำไมเยอะจังเลย
8: 3ผืน
0: 3ผืนไหนชี้ดูหน่อยครับ
8: นี่ผืนที่1นี่ผืนที่2น
0: ี
8: ่ผืนที่3
0: ทำไมมีรูปหัวใจเต็มไปหมดเลยครับ
8: ก็ผมรักประเทศไทย
0: รักประเทศไทยใช่ไหมครับก็เลยมีหัวใจอยู่เต็มไปหมดเลยนี่คือผลงานมาวินรักประเทศไทยนะครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากเก่งมากยอดเยี่ยมเลยผ่านไปแล้วนะครับกับการพูดคุยกับเราอนุบาลชาญสมรของเรานะครับเป็นยังไงบ้างครับความคิดของเขาจินตนาการของเขานะครับต่อเติมได้อย่างหลากหลายมากมายน้องๆทั้งบ้านนะครับวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างพี่เซฟอยากรู้มากๆเลยรายการนี้นะครับเราส่งเสริมให้เด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์มากๆและอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจและตระหนักถึงการเล่นของเด็กๆที่ไม่มีผิดและไม่มีถูกนะครับรายการของเราจะกลับมาใหม่นะครับอย่าลืมติดตามกับรายการอนุบาลชาญสมอง

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงเงเงชะเงชะเง
1: เฮเอาเฮเฮ
0: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่น

0: ปิงลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบสาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่น่ารักทุกคนทำกันบ้านเสร็จกันหรือยังครับแหมทำเสร็จแล้วเก่งมากเลยงั้นเดี๋ยววันนี้มาประดิษฐ์ชิ้นงานศิลปะน่ารักๆกับพี่ปากกว้างกันดีกว่า

0: ก็วันนี้น้องๆอาจจะสับสนนิดหน่อยนะครับวันนี้มีพิธีกรคู่นะครับ2คนนะครับมีพี่โจแล้วก็พี่ปากกว้างนะครับพี่ปากกว้างอ้าปากสิครับอ้าปากเออนี่แป๊บเอามือเข้าไปปุ๊บหลบออกมาได้นี่พี่ปากกว้างงับไม่ทันถ้าเกิดน้องๆอยากจะประดิษฐ์พี่ปากกว้างนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาพี่ปากกว้างเป็นต้นแบบครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำพี่ปากกว้างแบบอันเล็กๆหน่อยนะครับเพราะว่านี้จะดูอันใหญ่มากเดี๋ยวน้องๆจะทำตามกันไม่ทันนะครับพี่ปากกว้างดีไหมครับพร้อมจะเป็นนายแบบให้น้องๆไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: เอออาปากกว้างๆเออนะเออน่ารักมากน่ารักมากงั้นเดี๋ยวมาเดี๋ยววันนี้รอติดตามกันเลยนะครับว่าน้องๆจะสามารถทำพี่ปากกว้างได้เหมือนพี่ปากกว้างจริงๆหรือเปล่านะครับรอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับผม
2: ช่วงไอเดียสอนศิลป์
0: พี่ปากกว้างแบบยอดส่วนนะครับเราขอใช้เป็นลูกบอลพลาสติกแบบนี้นะครับอันเล็กๆเริ่มมาเราก็ใช้นี่เลยครับกระดาษชำระหรือว่ากระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็กาว1ส่วนน้ำ1ส่วนเอามาทำเป็นเปเปอร์มาเช่ครับทาลงไปบนลูกบอลพลาสติกของเราก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆแปะไปทีละนิดทีละนิดนะครับจะใช้ประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้นะครับถ้าหากว่าเรารู้สึกว่า 2-3 ชั้นมันจะดูบางเกินไปนิดนึงเพราะว่าความต่างของเวลาที่เราใช้กระดาษชำระหรือกระดาษทิชชู่แทนกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับสิ่งที่ได้คือมันจะได้เป็นสีขาวสะอาดสะอาดหน่อยแต่ว่าความหนาความบางตรงนี้เนี่ยมันจะน้อยกว่ากระดาษหนังสือพิมพ์นะครับพอแห้งร้อยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่เลยเห็นไหมครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาระบายสีกันครับสีคราวนี้เป็นสีอะคริลิกครับสีที่ใช้นะครับเป็นสีเหลืองส้มอ่อนนะครับสีเหลือง1ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับทาให้ทั่วทั้งลูกเลยนะครับเอานะครับพอทาได้ทั่วทั้งลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็รอแห้งพอแห้งเสร็จนำมาตัดครึ่งครับตัดครึ่งแต่ว่าให้เหลือจุดที่เชื่อมกันระหว่างทั้ง2ชิ้นนะครับนิดหนึ่งประมาณ1เซนนะครับก็คือไม่ตัดให้มันขาดออกจากกันทั้ง2ชิ้นนะครับนี่ตัดเรียบร้อยแบ่งครึ่งออกมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าให้เหลืออันนี้เหลือสักประมาณ2เซนนะครับ1เซนถ้าหากว่าเป็น1เซนเนี่ยอาจจะเป็นลูกที่เล็กกว่านี้นะครับอยู่ที่ตามขนาดครับสมมุติว่านี่ลูกขนาดนี้ก็เป็น2เซนใช่ไหมครับถ้าเกิดลูกขนาดเท่าพี่ปากกว้างตอนเปิดรายการมาตรงนั้นนะครับใหญ่หน่อยก็อาจจะให้เหลือสักประมาณสัก3เซนหรือ4เซนนะครับโอเคก็เป็นการอ้าปากกว้างๆแบบนี้ได้เรียบร้อยใช่ไหมครับหลังจากนั้นครับไม้พรมร้อยใส่เข็มเรียบร้อยแล้วนะครับนำมาเจาะรูครับเจาะรูเข้าไปด้านบนตรงนี้เจาะจากด้านในออกมาด้านนอกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นจุดที่อยู่ตรงจุดที่เชื่อมกันตรงนี้นะครับพอเจาะเข้าไปเสร็จปุ๊บต้องบอกน้องๆเลยว่าอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจะดีกว่านะครับเพราะว่าลูกบอลของพี่โจเนี่ยอันนี้นิ่มนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าของน้องๆเนี่ยมันจะเป็นลูกบอลที่มีความแข็งความหนามากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็มัดปมไว้ด้านหนึ่งแบบนี้นะครับร้อยแล้วดึงมาจนสุดโอเคแล้วเราลองมาทดสอบดูหน่อยดีกว่านะครับเวลาถ้าเราดึงปุ๊บเห็นไหมครับก็จะเป็นการอ้าปากให้กับอันนี้เป็นเรียกว่าน้องปากกว้างแล้วกันเมื่อกี้มีพี่ปากกว้างแล้วนี่เป็นน้องปากกว้างแงบแงบก็ตัดออกแล้วก็รอไว้ก่อนแล้วมาทำฐานนะครับใช้แกนกระดาษทิชชู่ครับแล้วก็นำผ้าสักหลาดแบบนี้นะครับตัดมาให้เท่ากับแกนกระดาษทิชชู่ตรงนี้นะครับแปะเทปกาว2หน้าซึ่งตอนนี้น้องอยากจะใช้เป็นกาวก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเอาที่เราชอบเอาที่เราถนัดเพราะตรงนี้เป็นการตกแต่งลวดลายด้านล่างละหลังจากนั้นนะครับก็ทักก้าวนำมาประกอบกันรอให้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จปุ๊บก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็มาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับใช้ผ้าสักหลาดอีกหนึ่งพื้นอันนี้ขอเป็นสีเขียวนะครับตัดมาชิ้นเล็กๆมานี้แล้วก็ตัดออกมาก็จะได้

0: ็นแบบนี้ครับตามด้วยกระดุมอีก3เม็ด4เม็ดนะครับปั๊บแล้วเราก็จัดวางเดี๋ยวเราตรงนี้ไว้ตรงกลางอันบนสุดอันนี้ก่อนนะครับไว้อย่างนี้แล้วที่กะว่าจะเรียงลงมาสัก3เม็ดก็เพิ่มอีกสักเม็ดนึงหลังจากนั้นก็ตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็วาดหน้าตาของน้องปากกว้างของเรานะครับตรงนี้ปากก็เด่นอยู่แล้วใช่ไหมเราจะวาดตาเป็นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ลวดกำมะหยี่นำมาดัดโค้งๆก่อนยาวมาแล้วก็ม้วนเอาละครับพี่ปากกว้างกับน้องปากกว้างจะแตกต่างกันตรงนี้นิดนึงคนนึงหน้าเหมือนไก่คนนึงใส่แว่นตัวแว่นเนี่ยแล้วก็มาดูมากะขนาดดูว่าจะแปะเข้าไปยังไงอะไรแบบนี้นะครับทากาวหรือว่าจะเจาะรูน้องอาจจะเจาะรูหรือว่าแปะกาวเข้าไปข้างด้านข้างก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยรอให้กาวแห้งสนิทนะครับแว่นจะได้ไม่หลุดออกไปมานะครับเอามาเทียบกันดูกับพี่ปากกว้างนี่ขนาดคนละขนาดเลยเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากลูกบอลพลาสติกลูกเล็กๆกับลูกบอลพลาสติกลูกใหญ่แบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติน้องๆมีเวลานะครับก็อาจจะใช้ลูกใหญ่แบบนี้ก็ได้แล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับตัวพี่ปากกว้างเองเนี่ยใช้โฟมยางทำเป็นหงอนด้านบนตรงปากก็เป็นกระดาษแข็งนะครับด้านล่างเนี่ยโอ้โหก็จะมีทั้งผ้าพันคอมีลวดลายที่เอาไว้แต่งใช้แกนกระดาษทิชชู่ไม่ได้และอาจจะใช้เป็นกระป๋องของขนมหรือว่าเศษวัสดุเหลือใช้ของเราก็ได้นะครับใช้เป็นกระดาษลังก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าน้องๆอยากจะใช้วัสดุอะไรที่มีอยู่ใกล้ๆตัวนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ทำเสร็จเรียบร้อยอยากจะอวดผลงานนะครับส่งมาได้เลยตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404 email address สอนศิลป์ @thaipbs.or.th facebook.com/sonsinclub ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส่งกันมาได้นะครับเรียบร้อยแล้วใครอยากจะอวดตรงนี้ส่งมาตามช่องทางที่บอกไปเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงหน้ามีใครที่ส่งอวดแล้วบ้างนะครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละครับมาดูจดหมายกันนิดนึงดีกว่านะฮะสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องแพทส่งจดหมายเป็นฉบับที่2ค่ะอายุ11ปีค่ะหนูกับน้องปันชอบส่งจดหมายค่ะน่ารักมากนะครับแล้วหนูได้ส่งยางมัดผมมาให้หลานพี่โจด้วยค่ะนี่มีน้องแพทมีพี่โจแล้วก็มีสโนว์แมนนะครับน้องปันน่าจะอยู่ในนี้ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับน้องแพทจดหมายนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ย้ำกันอีกทีหนึ่งแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook ดีกว่านะครับ facebook.com/sonsinclub ครับส่งรูปภาพนกกระยางมาให้พี่โจครับจากเด็กชายสุวิสิทธิ์ศรีวิโรจน์โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อครับผมชอบดูรายการสอนศิลป์ชอบวาดรูปครับว่ารูปเป็นนกกระยางในปากของนกกระยางก็แอบมีรายละเอียดนะครับมีคล้ายๆกับปลาตัวเล็กๆที่นกกระยางขายาวๆแล้วก็ก้มลงไปจับปลามากินแบบนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่แล้วก็ได้เห็นหน้าของน้องสุวิสิทธิ์ด้วยนะครับยืนยิ้มแฉ่งเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบนี้ facebook.com/sonsinclub ครับอีกหนึ่งช่องทางอีเมล sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้พี่โจแล้วก็พี่ปากกว้างน้องปากกว้างลาไปก่อนนะครับใครที่ทำเสร็จแล้วทำตามได้เรียบร้อยอยากจะส่งมาอวดกันก็ส่งมาเลยนะครับนี่ตามที่อยู่ที่พี่โจบอกกันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกับพี่โจและรายการสอนศิลป์ได้ใหม่ทางไทย PBS สวัสดีครับ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่เวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้
1: ค่ำแล้วปลอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: กี้เนี่ยนายเกือบจะถูกความชั่วร้ายกลืนกินเข้าไปแล้วนะโชคดีที่พวกเราช่วยเอาไว้ได้ทัน
1: เจ้าใช้พลังที่เจ้ามีตอบโต้ทุบด้วยความรุนแรงจนถูกความโกรธความก้าวร้าวครอบงำจิตใจการปกป้องคนอื่นไม่ใช่ว่าต้องใช้กำลังการต่อสู้ไม่ต้องใช้ความรุนแรงเสมอไปแค่การวิ่งหนีไม่เพียงพอจะทำให้ความรุนแรงหายไปหรอกเขาวิ่งหนีเป็นเพียงการไม่ตอบโต้ปัญหาแต่ไม่ใช่การแก้ปัญหา
2: แล้วเหตุแห่งปัญหาคืออะไรล่ะครับ

0: นังสือตำราทำอาหารจีนฮึบอืมเอาละนี่ฮึบว้าวเยี่ยมไปเลยพออ่านหนังสือตำราทำอาหารจีนปุ๊บก็ทำอาหารเป็นเลยสุดยอด
1: หนังสือทุกเล่มมีพลังที่จะให้ความรู้ไปจะอ่านหนังสือความรู้ที่ได้จากหนังสือที่อ่านจะเป็นพลังให้เจ้าอยู่แล้วแต่ที่ดินแดนโนแลนแห่งนี้มีอิกดราซิลและต้นไม้แห่งความรู้อยู่ทำให้พลังแห่งความรู้ยิ่งใหญ่มากขึ้นและสามารถส่งพลังไปถึงผู้อ่านได้ชัดเจนและง่ายได้มากขึ้น
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: และยิ่งการที่เจ้าเป็นคนชอบอ่านหนังสือเพราะถูกแม่ปลูกฝังด้วยการอ่านหนังสือให้ฟังตั้งแต่เด็กทำให้เจ้าสามารถอ่านและซึมซับพลังแห่งหนังสือได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เสร็จแล้ว
2: ว้าวหอเป็นบ้านเลย
3: จริงด้วยสมเป็นผู้กล้าในตำนานจริง
2: ๆอะไรอ่ะเป็นผู้กล้าต้องทำอาหารหอมน่ากินด้วยหรอ
3: เอ้าก็เพราะเป็นผู้กล้าถึงได้ดึงพลังจากหนังสือที่ทำอาหารได้หอมอร่อยน่ากินอย่างนี้ยังไงเล่า
2: เออจริงแฮะ
1: เอาละพอเจ้าทุกคนคงจะหิวเรามากินข้าวกันก่อนเถอะ
2: แหมไม่ปฏิเสธพวกเราลุย
1: เจ้าสองคนชื่ออะไรและมาจากที่ไหนกัน
2: อ๋อผมชื่อบัฟฟี่ครับ
3: ผมชื่อดับก้าพวกมาจากพีสวันเล่ครับ
0: พีสวันเล่เหรอมันคือชื่อเมืองเหรอครับ
1: ถูกต้องดินแดนโนแลนแห่งนี้แบ่งออกเป็น4เมืองใหญ่ๆซึ่งแต่ละเมืองก็จะมีต้นไม้แห่งความรู้ที่แตกแขนงจากรากของอิกดราซิลคุ้มครองเมืองอยู
3: ่เมืองของเราเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความสงบสุขก็ได้ใช้ชื่อว่า Peace Valley ที่แปลว่าเมืองแห่งสันติยังไงล่ะ
2: แต่ตอนนี้มันเริ่มจะไม่สงบแล้วล่ะแต่เริ่มมีทูบบุกเข้ามาทำลายเมืองของเรา
3: ใช่ทุกคนในเมืองก็เลยต้องต่อสู้กับทูบเพื่อปกป้องเมืองแล้วก็ต้นไม้แห่งความรู้กันสุดชีวิตแต่พวกเราก็คิดว่ายังไงก็คงจะต้านไว้ไม่ได้นาน
1: ไม่เพียงแต่ Peace Valley หรอกอีก3เมืองที่เหลือก็คงจะโดนความชั่วร้ายเขาโจมตีเหมือนกันเพิ่งกล้าเอ๋ยเจ้าจงออกเดินทางไปช่วยพวกเขาเถิดผู้กล้าในตำนานใช้พลังแห่งความรู้ที่ได้จากหนังสือปกป้องผู้คนและดินแดนแห่งนี้จากความชั่วร้ายด้วยเถอะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ไปช่วยพวกเขากันเถิดต้นกล้าอ๋อได้เลยถ้าอย่างนั้นผมขอยืมหนังสือจากที่นี่ไปสักเล่ม2เล่มแล้วผมจะไปแปลงร่างจัดการกับพวกทูบเองครับเล่มนี้เล่มนี้ก็น่าสนใจละเอาด้วยแล้วเล่มนี้ล่ะน่าสนใจเหมือนกันโอ้นี่เลยต้องเล่มนี้เอาไหนบอกจะยืมแค่เล่ม2เล่มไงล่ะต้นกล้าฮึบแหมจะไปสู้กับทูบทั้งทีนะไม่ได้เอาไปอ่านเล่นขำๆเล่ม2เล่มจะไปพอได้ยังไงเล่าเออนี่ละเอาไปแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเนาะหนังสือแยะแบบเนี้ยแบกไม่ไหวแน่ๆจะทำยังไงดีอ่ะ
4: ก็ใครใช้ให้นายแบกไปหมดนั่นแล้ว
0: อ้าวแล้วถ้าฉันไม่เอาหนังสือไปด้วยฉันจะใช้พลังแห่งหนังสือรับมือกับพวกทูบได้ยังไงเล่า
1: ข้าจะให้กระเป๋าวิเศษเจ้าไปเป็นกระเป๋าที่สามารถหยิบหนังสือทุกเล่มจากอิบราซิลไปได
0: ้เอ้ามีของแบบนี้ก็ไม่บอกตั้งแต่แรก
1: มีอยู่2แบบให้เจ้าเลือกแบบแรกเป็นเป้ธรรมดาที่ไว้สะพายหลังส่วนแบบที่2พิเศษหน่อยเป็นรูปครึ่งวงกลมสีขาวๆเอาไว้แปะที่หน้าท้องสะดวกดีนะจะอยากได้แบบไหนล่ะ
0: ก็ต้องแบบแรกสิครับคนนะครับไม่ใช่แมวขอบคุณนะครับท่านผู้เฒ่า
1: โนแลนแมปปี้อย่าทั้งสองจงติดตามต้นกล้าไปด้วย
4: ได้เลยครับ
1: แมปปี้เป็นหนังสือแผนที่ จะช่วยให้เจ้าไม่หลงทางและเดินทางได้สะดวกรวดเร็วขึ้นส่วนโนแลนนั้นจะคอยปกป้องไม่ให้ความชั่วร้ายครอบงำเจ้าได
4: ้นี่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลนายเป็นอย่างดีเลย
5: ถ้าอย่างนั้นก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ
1: เอาละนี่ก็ดึกแล้วพวกเจ้ารีบไปนอนเถอะพรุ่งนี้จะได้ออกเดินทางกันได้เช้า
4: ครับผม
5: นี่โนแลนคืนนี้ในอ่านตัวเองให้ฉันฟังด้วยนะไม่งั้นฉันนอนไม่หลับอ่ะ
4: จะบ้าเหรออยากอ่านก็อ่านเองสิฉันจะอ่านตัวเองได้ยังไงเล่าเย้ยหลับเร็วไปปะเนี่ยไหนบอกนอนไม่หลับ
5: ล้อเล่นนะใครจะไปหลับเร็วขนาดนั้นเล่าอ่านให้ฟังเร็วๆสิ
4: ก็ได้ก็ได้จำใจนะเนี่ยการละครั้งหนึ่ง

0: ผู้คร่าในตำนานสู้ตาย
1: ตุ๊กแก
0: ใจอย่างนี้ตกใจ

0: เอาละได้เวลาออกเดินทางกันแล้วพวกเจ้าพร้อมเดินทางกันหรือยังล่ะ
1: พร้อมแล้วครับท่านผู้เฒ่าเฮ้ยเย้
0: อ้าวทำไมขอบตาดำปีเป็นหมีแพนด้าอย่างนั้นล่ะต้นกล้าเอ้ย
2: อ๋อเมื่อคืนตื่นเต้นไปหน่อยก็เลยนอนไม่หลับอะครับไม่เป็นไรพร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่าครับ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ขอทุกคนโชคดีนะ
3: ครับ
0: ฝากด้วยนะพวกล่า
4: คิดถึงเหมือนกันนะเนี่ย
5: นั่นนะดิ
2: โอ้โหเมืองถูกทำลายเละเทะอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยหุยยังกันในหนังสงครามเลยอ่ะ
6: ประชาการใหญ
7: ่รับทราบเปลี่ยน
6: ขณะนี้กองร้อยมาลายต้านทานกำลังทุบไม่ไหวแล้วย้ำขณะนี้กองร้อยมาลายต้านทานกำลังทุบไม่ไหวแล้ว
7: ท่านพลเพนกวินทำยังไงดีครับ
0: หากพบเราจะด่านดีของกองร้อยมาลายมาได้ก็จะไปถึงฐานทัพใหญ่ที่เรากำลังยืนอยู่แล้วสินนะสั่งการออกไปกองร้อยมาลายทุกคนอย่าเพิ่งยอมแพ้ให้ใช้มาตรการขั้นรุนแรงจัดการกับทุบเลย
7: ครับคำสั่งนายพลจัดการขั้นรุนแรงเลย
6: รับทราบทุกคนบุกเข้าไปจัดการขั้นเด็ดขาดเลย
0: นี่ถ้าถึงไม่มีใครหยุดทุบได้เลยนะมาตรการขั้นเด็ดขาดของกองร้อยม้าลายจะจัดการกับทุบได้ไหมเนี่ย
7: ไม่มีทางอะครับเมืองของเราไม่เคยมีการสู้รบกันมาก่อนอาวุธที่จะทำร้ายกันก็ไม่มีต้องเอาอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านมาใช้ป้องกันตัวอาวุธร้ายแรงที่สุดที่เรามีก็มีแต่หมอนข้างตีให้ตายยังไงก็ไม่ชนะได้หรอกครับ
0: ยิง
8: อันนี้ปิ้วปิ้วเม่ยิง
6: ยัว
0: แม่งง
7: ไงนะเนี่ย
9: กองซีบ้าครับลูกธนูแบบนี้มันจะทำลายทูบได้จริงเหรอครับ
6: ก็เรามีอาวุธอยู่แค่นี้จะให้ทำยังไงกันเล่ายิงมันเข้าไปเถอะนะ
9: ครับ
0: ขอให้กองร้อยม้าลายยันทุบไปได้จนกว่าพวกกองไรโนดจะกลับมาด้วยเถอะนี
10: ่ดันนี้แตกแล้วครับย้ำดันนี้แตกแล้วผมกำลังมุ่งหน้าไปยังฐานทัพใหญ่ของท่านในพลแล้วครับ
0: แตกง่ายแบบนี้เลยเหรอ
7: ดูจากอาวุธของเราท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอครับ
0: โอ้ย

0: ทหารกองร้อยพิเศษของพวกกองไรโน่เนี
1: ่ยแต่พวกกองไรโน่ถูกส่งออกไปขอความช่วยเหลือจากเมืองข้างๆนี่ครับทำไมกลับมาเร็วจังเลย
0: แสดงว่ากองหนุนจากเมืองอื่นมาถึงแล้วเหรอ
2: เราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเมืองอื่นแล้วล่ะครับอาวุธนี่แหละที่จะสามารถทำลายทูบได้แล้วทุกตัวแรกที่เราจะทำลายก็อยู่ตรงหน้าของเรานี่แล้ว
3: ถึงเราจะฆ่าทุกตัวนี้ทิ้งเพื่อแก้แค้นแต่เราก็ฆ่ามันไม่ได้อยู่ดีนี่ครับในเมื่อยิ่งทำร้ายมันมันก็ยิ่งตัวใหญ่และแข็งแกร่งขึ้น
2: มาใช้ปืนใหญ่ไงล่ะยิงใส่มันเข้าไปเต็มๆดูสิว่าจะยังรอดอยู่ได้อีกไหม
3: แต่มันก็ดีแต่ใช้กำลังท่าเดียวนั่นละ
2: อย่างนี้มันหาเรื่องกันดีกว่า
4: ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคนในเมืองนี้จะต้องแตกความสามัคคีจนบ้า

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้นี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทำเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรง

นี่ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้งสองด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะ

ุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับพี่โจก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับตัวอาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างเนี่ยจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอะไรแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สี

0: เป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสร นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องนาคก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่ตัวจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆ น่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะนี่ตื่นเต้นเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะ
1: จิ๋วซ่าแร็ปประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆ

และประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบมากี่ชิ้นกันแล้วคะน้องๆคนไหนที่ประดิษฐ์สิ่งของแล้วนะคะอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะส่งเข้ามากันเยอะๆเลยนะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากให้พี่โบสอนประดิษฐ์อะไรหรือว่าที่บ้านมีของเหลือใช้อะไรนะคะส่งเข้ามาบอกพี่โบได้เลยนะเดี๋ยวพี่โบจะช่วยคิดแล้วก็มาสอนการประดิษฐ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์ของใช้ที่น่าทำแล้วก็น่ารักอย่างมากเลยนะคะน้องๆนั่นก็คือแฟ้มหนังสือของหนูกับกล่องดินสอรูปดินสอค่ะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำแฟ้มหนังสือของหนูกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ทำแฟ้มหนังสือของหนูแกลลอนพลาสติกอุปกรณ์ตกแต่งกาวคัตเตอร์ปากกาเมจิกและนี่เลยก็คือแกลลอนของพี่โบนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถหาแกลลอนได้จากที่บ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นแกลลอนนมแกลลอนน้ำมันพืชหรือว่าจะเป็นแกลลอนน้ำมันของคุณพ่อก็ได้นะคะนี่แล้วเมื่อทุกคนนะคะเตรียมแกลลอนมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาวาดรูปกันค่ะตรงนี้นะคะอยู่กับจินตนาการของตัวเองเลยค่ะน้องๆทุกคนสามารถวาดลวดลายหรือว่าออกแบบได้เองเลยนะว่าชอบแบบไหนลายแบบไหนนะคะเราจะใช้ปากกาเมจิกวาดลงไปเลยนะคะน้องๆเราอาจจะวาดตัดตรงก็ได้นะหรือว่าวาดโค้งหรือว่าวาดเป็นคลื่นเป็นก้อนเมฆก็ได้นะคะที่โบเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะคะในการตัดแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมควรให้ผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาช่วยนะคะเราต้องค่อยๆตัดนะคะใช้สมาธิดีๆเลยค่ะเราจะตัดตามเส้นที่วาดเอาไว้นะคะน้องๆออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะน้องๆมันอาจจะคมไปบ้างนะคะในบางจุดเราก็จะใช้กระดาษทรายค่ะในการขัดถูลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะแฟ้มหนังสือของเราเนี่ยยังขาดความน่ารักใช่ไหมล่ะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะโดยที่พี่โบนะคะเลือกใช้เป็นไหมพรมในการตกแต่งแต่น้องๆคนไหนนะคะอยากจะตกแต่งตามจินตนาการของตัวเองก็ได้เลยนะเอาที่น้องชอบเลยค่ะน้องอาจจะมาวาดรูปหรือว่าตัดกระดาษสีมาแปะก็ได้นะคะหนูก็จะติดแบบนี้ลงไปรอบๆเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาหนังสือมาใส่ได้แล้วล่ะค่ะแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนะคะน้องๆทำง่ายไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยยังน่ารักมากๆด้วยนะคะถ้าน้องๆทุกคนกายพร้อมใจพร้อมเราไปดูอุปกรณ์การทำกล่องดินสอรูปดินสอกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องดินสอรูปดินสอกระดาษลังกระดาษลูกฟูกกระดาษสีกระดาษ A4 กาวกรรไกรคัตเตอร์เราจะมาทำตัวโครงของกล่องดินสอกันก่อนโดยที่ขนาดของมันเนี่ยตามใจน้องๆเลยนะน้องๆสามารถเลือกได้เลยค่ะเราจะมาหาจุดกึ่งกลางของกล่องกันก่อนค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะทำเป็นรูปบ้านนะคะแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้จะเป็นแกนของกล่องดินสอเรานั่นเองพี่โบนะคะจะให้น้องๆใช้2ใน3ของตัวกล่องค่ะวาดให้มันตรงกลางพอดีนะคะน้องๆเราจะตัดโครงด้านบนก่อนนะคะด้วยการใช้กรรไกรตรงกลางของกล่องเนี่ยเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะค่ะเราก็จะกรีดลงไปเลยค่ะตัดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะน้องๆว่ามันจะมีร่องอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะส่วนอีกอันนึงเราก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะเพื่อความเท่ากันนะคะน้องๆเราก็ทาบเลยแล้วก็วาดลงไปเลยค่ะน้องๆสังเกตดูนะคะอันที่2เนี่ยเราจะตัดนะคะจากข้างบนค่ะลงมาที่จุดให้มันพอดีกับตัวแรกค่ะที่เราทำเอาไว้ใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวางแล้วก็มาจุดเอาไว้ค่ะแบบนี้ทีนี้เราก็จะตัดจากด้านบนนะคะลงมาถึงจุดนี้เลยค่ะกายตัดเป็นตัวโครงออกมาก่อนนะคะทีนี้ก็ตัดตัวนี้ต่อทีนี้พี่โบก็จะได้ตัวนะคะที่ตัดจากส่วนบนออกมาเรียบร้อยแล้วกับอีกอันนึงก็คือเป็นตัวที่เราตัดส่วนล่างนะคะแบบนี้โอเคแล้วเมื่อน้องๆทุกคนนะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะแป้นเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องๆเป็นตัวโครงด้านในของกล่องดินสอเรานั่นเองค่ะมันก็จะไขว้กันพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาไปทำฐานของกล่องนี้กันโดยเราจะเอากล่องกระดาษที่มีขนาดใหญ่นะคะแบบนี้มาแล้วก็วัดจุดกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็

คือเป็นจุดทั้งหมดนะคะเราจะวาดนะคะให้มันเป็นวงกลมตามเส้นนี้เลยค่ะทีนี้เราก็จะได้ฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันค่ะนี่ก็ได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเป็นตัวฐานของกล่องดินสอเราค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำตัวที่กั้นกันต่อโดยเราจะใช้กระดาษลูกฟูกนะคะน้องๆอยากได้ความสูงประมาณไหนนะคะสามารถตัดออกมาได้เลยที่พี่โบนเลือกใช้กระดาษลูกฟูกเนี่ยเพราะว่ามันมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มันยังมีลายค่ะทำให้มันมีความสวยของกล่องดินสอของเราน้องๆอาจจะใช้กระดาษแข็งธรรมดาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษลังเหมือนเดิมแต่ว่าเอามาระบายสีหรือว่าใช้กระดาษสีแปะอีกทีนึงก็ได้เช่นกันนะคะแปะเข้าไปที่ฐานของเราแบบนี้เลยส่วนเกินนะคะน้องๆสามารถตัดออกก็ได้หรือว่าจัดทบลงมาอีกรอบนึงก็ได้นะคะแต่เราจะจับเอาไว้ก่อนนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆกาวของเราแห้งสนิทเลยแบบนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำหัวของดินสอกันโดยการที่น้องๆ นะคะเอากระดาษสีที่ตัวเองชอบนะคะออกมาเราก็จะพับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพอได้จากนั้นก็ตัดเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เลยค่ะค่อยๆตัดลงไปตามเส้นที่พับเอาไว้เลยนะคะน้องๆพอเราได้ครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้แล้วนะคะน้องๆเราก็จะมาพับเป็นกลวยกันค่ะพอเป็นกลวยนะคะปลายของมันก็จะแหลมแบบนี้เป็นเหมือนหัวดินสอแล้วใช่ไหมคะน้องแต่ก่อนที่เราจะไปติดกาวกันนะคะน้องพี่โบจะพาน้องมาวาดเป็นดินสอสีกันก่อนค่ะซึ่งฐานของพี่โบเป็นสีส้มใช่ไหมคะแบบนี้พี่โบก็จะใช้เมจิกสีส้มเป็นตัววาดสีของดินสอนั่นเองน้องๆอาจจะใช้สีไม้สีเทียนหรือว่าสีช็อคก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเมจิกแบบพี่โบก็ได้นะโอเคแล้วเมื่อทุกคนนะคะระบายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดดินสอของเรากันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบดินสอกันนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็จะเอาตัวแท่งนะคะใส่เข้าไปที่ฐานเลยค่ะ

บ้างคะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ทั้ง2อย่างทำง่ายอย่างที่พี่โบ๊ทบอกเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้นะคะเราได้ทั้งแฟ้มใส่หนังสือของเราที่ทำให้เราเนี่ยประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บหนังสืออย่างเป็นระเบียบด้วยอีกทั้งเรายังได้กล่องดินสอที่สามารถใส่ดินสอได้อย่างเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะที่สำคัญน้องคนไหนที่ทำของถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆที่ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามานะคะพี่โบ๊ทเห็นทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะน้องๆเก่งมากเลยล่ะค่ะรอรับของรางวัลจากพี่โบ๊ทได้เลยนะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายเอกประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้1 2แล้วก็3สิ่งประดิษฐ์ในบ้านที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้นะคะพี่โบ๊ทอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยคิดตามพี่โบ๊ทกันค่ะว่าของใช้ในบ้านของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์ของใช้ในบ้านที่เก๋ไก๋จากกล่องกระดาษเหลือใช้กันค่ะเป็นการรีไซเคิลที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องภูมิใจในตัวเราอย่างมากแน่นอนเลยและถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปดูอุปกรณ์สำหรับการทำกล่องอเนกประสงค์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องอเนกประสงค์กล่องกระดาษ2กล่องกระดาษห่อของขวัญคัตเตอร์กาวของตกแต่งนี่น้องๆ นะคะสามารถเตรียมกล่องกระดาษไซส์ไหนก็ได้นะเอาที่ตัวเองมีเลยค่ะแล้วเราก็จะตัดนะคะตรงช่วงปีกค่ะออกให้หมดเลยแต่อย่าลืมนะคะน้องๆว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆกำลังจะตัดมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะค่อยๆตัดนะคะนี่เลยเราก็จะไม่มีปีกแล้วก็จะเหลือแค่ตรงตัวกล่องของเราพี่โบ๊ทก็จะใช้สกอตเทปค่ะในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องกล่องตรงนี้นะคะน้องๆเราต้องติดให้มันแข็งแรงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกล่องตรงนี้เราจะเอาไปใช้ใส่ของแล้วก็มาใช้งานจริงงั้นขั้นตอนต่อมาพี่โบ๊ทจะใช้การตกแต่งกล่องนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญแบบนี้น้องๆก็ลองดูมุมกระดาษนะคะเอาให้มันขึ้นมาได้กับพอดีกับกล่องพี่โบ๊ทวัดไว้ประมาณนี้เผื่อเอาไว้นิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็จะมาตัดกันค่ะแล้วก็ติดสกอตเทปลงไปได้เลยจริงๆการทำชั้นอเนกประสงค์ของเรานะคะน้องๆมันดีมากๆนะเพราะมันเป็นการรีไซเคิลอย่างหนึ่งซึ่งน้องๆเนี่ยจะสามารถใช้กล่องอะไรก็ได้นะคะขนาดไหนก็ได้ในการทำน้องอาจจะใช้กล่องลังที่บ้านที่เจออยู่หรือว่ากล่องเก่าๆก็ได้นะคะก็เอามาทำได้เหมือนกันโบ๊ทเชื่อว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องชอบมากแน่ๆอย่างแน่นอนเลยทีนี้เราจะมาติดด้านข้างกันต่อถ้าน้องๆนะคะจับตรงมุมตรงเนี้ยแบบนี้นะคะพับเข้าไปให้มันชนกล่องจากนั้นดึงตัวข้างหน้าขึ้นมาค่ะพยายามเอาให้มันพอดีกับตัวกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะพอดีเลยเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ด้านในของเรานะคะอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่น้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นแล้วก็แปะด้านในกันอีกทีนึงค่ะทำอีกด้านนึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็แปะด้านในกันต่อค่ะน้องก็วัดขนาดกระดาษก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ติดกาวลงไปกันติดแบบนี้นะคะอีก4ด้านข้างในที่เหลือเลยค่ะสำหรับการติดกล่องของพี่โบ๊ทนี่เลยเราจะได้แบบนี้นะคะเรียบเนียนทั้งข้างนอกและข้างในเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ททำออกมา2กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะมาประกอบชั้นอเนกประสงค์ของเรากันนี่นะคะน้องๆเราก็จะติดด้วยกาวนะคะลงไปตรงที่ฝาด้านบนตรงนี้นะแล้วก็ซ้อนกันแบบนี้เลยนี้นะคะเอามาทากาว
าวลงไปเลยค่ะทาไปเลยเวลาใช้กาวนะคะน้องๆต้องปิดฝาทุกครั้งด้วยนะแล้วก็ประกบลงไปเลยค่ะพยายามวางให้พอดีกันเวลาติดลงไปแล้วนะคะน้องให้กดตรงนี้นะเพื่อให้มันนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องๆติดกันเสร็จหรือยังโอเคเมื่อเราติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตกแต่งกันค่ะพี่โบ๊ทก็เตรียมเชือกไหมพรมมาแบบนี้ก็จะติดลงไปนะคะแต่น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอะไรก็ได้นะเอาสิ่งที่น้องๆมีเลยนะคะนี่เรารอกาวแห้งนะคะน้องๆตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่งกล่องอเนกประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแล้วของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะกล่องอเนกประสงค์ของเราเนี่ยน้องๆสามารถทำขนาดไหนก็ได้เลยนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าน้องๆจะเอาไปใส่อะไรเช่นน้องอาจจะเอาไปใส่ของเล่นก็ได้หรือว่าไปใส่ครีมของคุณแม่หรือว่าเป็นชั้นวางหนังสือก็ได้เช่นกันนะคะนี่และเมื่อตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดน้องๆรู้จักพีระมิดหรือเปล่าถูกต้องนะคะพีระมิดก็คือทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยแบบนี้นะคะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดกล่องเทปผ้ากันไกลขั้นตอนแรกนะคะน้องๆตัดนะคะเพื่อเปิดมันออกกันค่ะตัดให้ตรงๆนะคะน้องๆตัดตามรอยของกล่องเลยทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาตัดออกฝั่งนึงค่ะส่วนอีกฝั่งนึงเราจะเก็บเอาไว้ค่ะค่อยๆตัดไปนะคะน้องๆพยายามตัดให้ตรงกับรอยของมันนะคะการทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของเราเนี่ยเราจะต้องมีสามเหลี่ยมนะคะด้านเท่าก็คือเราจะมีสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะน้องๆก็เอาด้านซ้ายนะคะทับลงมาก่อนแล้วก็

มาร์กจุดเอาไว้นิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะทีนี้เหลืออีกด้านนึงค่ะเป็นด้านที่3ทำเหมือนเดิมเลยน้องก็พับไปเลยนะคะแบบนี้มาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกได้เลยค่ะเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้เห็นไหมคะ1 2แล้วก็3แต่ก่อนที่เราจะไปประกอบพีระมิดของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะมาตกแต่งขอบด้านข้างกันก่อนโดยการใช้เทปผ้านะคะแปะยาวลงไปเลยค่ะน้องๆน้องๆอ่ะเอาแค่ครึ่งเดียวของมันนะคะตรงนี้ในการติดลงไปบนกล่องค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะน้องๆก็ตัดตรงกลางกันก่อนเลยเพื่อที่เราอ่ะเวลาพับพีระมิดเนี่ยมันจะได้ไม่ไปชนกันนะคะขอบที่เหลือพี่โบก็จะประกบไปที่ด้านหลังกันค่ะดึงให้ตึงๆนะคะพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยค่ะน้องๆก็ลองประกบดูได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นทรงพีระมิดนะคะที่มีขอบเราก็จะมาติดเทปกันอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็ประกบลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นวางรองเท้าพีระมิดของเราชั้นแรกพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด9อันด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นพีระมิดพร้อมๆกันนะคะสำหรับชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของพี่โบ๊ทนี่เลยมีทั้งหมด9ช่องด้วยกันเลยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแค่นี้น้องๆก็มีชั้นวางรองเท้าที่เก๋ไก๋ไม่ซ้ำใครแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ทำชั้นวางรองเท้าแล้วก็กล่องอเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับชิ้นงานประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆใช้งานได้จริงที่สำคัญเนี่ยอุปกรณ์ยังหาได้ง่ายๆใช่ไหมล่ะคะมีแค่กล่องเนี่ยเราก็ทำได้แล้วและอีกอย่างนึงนะคะเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยด้วย

และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำชิ้นงานการประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนะคะได้ดูทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบถูกใจชิ้นไหนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนส่วนน้องๆ นะคะที่ได้ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้เห็นหมดทุกชิ้นแล้วนะคะน้องเก่งกันมากๆเลยนะน้องๆรอรับของรางวัลได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชม

เก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้ได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง

บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ครื่องมือทางด้านนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือว่าเครื่องเร่งอนุภาคหรือว่าหัววัดรังสีก็ตามเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างเฉพาะทางต้องการคนที่รู้ลึกแล้วก็รู้จริงในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นวิศวกรนิวเคลียร์เนี่ยแหละครับที่จะเป็นคนที่ทำให้เราสามารถใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ได้และจริงๆอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเครื่องมือเหล่านี้ครับด้วยความที่ว่าบางทีเนี่ยมันใช้สารที่มีรังสีอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าเราต้องการวิศวกรนิวเคลียร์มาดูแลให้การใช้งานเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างปลอดภัย

0: าเราพูดถึงนิวเคลียร์ในปัจจุบันเราก็จะนึกถึงพลังงานทางเลือกอีกหนึ่งทางและนอกจากจะเป็นพลังงานทางเลือกแล้วนิวเคลียร์ยังสามารถทำประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้อีกมากมายและผู้ที่มีส่วนในการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อใช้ประโยชน์ดังกล่าวนั่นก็คือวิศวกรนิวเคลียร์และรังสี
1: สวัสดีครับผมชื่อกัมปนาศสินวานะครับตอนนี้ทำวิจัยทางด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์อยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับคำจำกัดความของคำว่าวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอให้ไว้3คำคำที่1ก็คือท้าทายเพราะว่ามันเป็นสาขาวิชาที่ยากแล้วก็ค่อนข้างเฉพาะทางเราจะต้องไปเรียนรู้ในส่วนของนิวเคลียร์ด้วยแล้วก็ส่วนสาขาวิชาที่มาสนับสนุนตรงนั้นด้วยอย่างที่2ก็คือสร้างสรรค์อันนี้ผมมองในมุมของงานวิจัยที่เป็นด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์เราจะต้องมองปัญหาแล้วก็คิดไอเดียในการแก้ปัญหาตลอดเวลาอย่างที่3ก็คือร่วมมือซึ่งผมมองว่าด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่สาขางานที่สามารถทำงานได้โดยเฉพาะด้วยตัวมันเองแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องเข้าไปร่วมประสานงานกับคนที่เชี่ยวชาญในสาขาอื่นหรือบางทีต้องอาศัยความช่วยเหลือจากต่างประเทศนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นได้แล้วก็สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่อยู่ภายนอกได้ดีครับเสน่ห์ของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับผมมองว่าด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่มันค่อนข้างเฉพาะทางแล้วก็เครื่องมือนิวเคลียร์เองเนี่ยต้องการวิศวกรนิวเคลียร์ที่เข้าใจในเครื่องมือเหล่านั้นจริงๆเข้ามาดูแลแล้วก็เข้ามาใช้งานผมก็เลยมองว่าการที่มันมีคนอยู่ไม่กี่คนสามารถทำงานตรงนี้ได้เนี่ยมันดูเท่มันดูดี

จริงๆแล้วตอนเด็กๆครับไม่ได้ตั้งต้นว่าเป็นอยากเป็นวิศวกรนิวเคลียร์เลยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยด้วยความที่ว่าคุณพ่อของผมเป็นวิศวกรโยธาแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อพาไปดูตึกที่เขาทำเป็นตึกกระจกทั้งหมดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยกระจกเนี่ยพ่อออกแบบแล้วก็ช่วยดูแลการติดตั้งด้วยเราก็มองว่าวิชาชีพวิศวกรเนี่ยมันดูเท่มันดูดีแล้วเราก็อยากเป็นวิศวกรตั้งแต่เด็กเลยแรงบันดาลใจในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับตอนนั้นเนี่ยกำลังเรียนอยู่ปี3เรียนอยู่สาขาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งพอดูเรื่องพลังงานเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีคนในเมืองไทยทำเยอะแล้วพลังงานชีวภาพก็มีคนทำงานแล้วก็สนใจเยอะแต่พลังงานนิวเคลียร์มันดูซับซ้อนมันดูว่ามองแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรก็เลยอยากไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเอาพลังงานนี้มาใช้ในเมืองไทยเนี่ยเราจะใช้มันได้ยังไงบ้างแล้วก็เราจะทำให้มันปลอดภัยได้ยังไงก็เลยเริ่มสนใจอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์แล้วก็เบนเข็มไปทางวิศวกรนิวเคลียร์ตั้งแต่ตอนนั้นครับสำหรับประวัติการเรียนนะครับปริญญาตรีผมเรียนวิศวกรรมสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกเนี่ยเป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการครับจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ทุนของรัฐบาลกพ.นะครับไปเรียนตั้งแต่มัธยมปลายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพอเรียนจบม.ปลายเนี่ยก็มองว่าปัญหาทางด้านพลังงานเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจนะครับตอนปริญญาตรีเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้วหลังจากเรียนไปได้สัก 2-3 ปีนะครับก็มองว่าในพลังงานทั้งหลายเนี่ยพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมองไม่ค่อยเห็นคนเรียนเท่าไหร่แล้วก็ดูเป็นสิ่งที่ซับซ้อนท้าทายนะครับปริญญาโทนะครับก็เลยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวเรียนที่เดิมก็เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขานิวเคลียร์และการจัดการหลังจากเรียนจบปริญญาโทนะครับก็กลับมาทำงานที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับก็ทำงานอยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ก็ตอนนี้ผมทำงานมาได้6ปีแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ทำงานไปได้1ปีนะครับก็ได้รับโอกาสในการไปเรียนปริญญาเอกนะครับสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการที่มหาวิทยาลัยโตเกียวที่เดิมนะครับพอเรียนได้2ปีครึ่งก็จบปริญญาเอกกลับมาครับแล้วก็ยังทำงานวิจัยอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งงานวิจัยที่ทำเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทางสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์โดยตรงนะครับดูเรื่องความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่เรามีอยู่ในประเทศไทยแต่ก็ยังดูถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยสำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นผลงานที่เป็นผลงานวิจัยเป็นหลักผลงานสำคัญจริงๆเนี่ยเป็นการประเมินผลกระทบที่มันอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อยู่รอบๆ บ้านเราตัวหลักๆเลยที่ดูเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศจีนก็คือเราดูว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นแล้วก็มีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีเนี่ยมันจะสามารถลอยผ่านบรรยากาศเข้ามาที่บ้านเราแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคนที่บ้านเราได้หรือเปล่าหลังจากการวิจัยแล้วก็พบแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีอุบัติเหตุที่ประเทศจีนแล้วก็เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีออกมาเนี่ยด้วยความที่ว่าอยู่ห่างจากบ้านเราพอสมควรหลายร้อยกิโลเมตรนะครับก็เลยมองเห็นว่าผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเราเนี่ยไม่มีนัยสำคัญเราทำการวิจัยเองเราก็เลยทราบใช่ไหมครับว่ามันไม่มีผลกระทบก็จะมีเพื่อนบ้านเราอีกหลายๆที่อย่างเช่นประเทศลาวประเทศพม่าเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยไอโรงไฟฟ้าที่มันอยู่ประเทศรอบๆบ้านเขาเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบกับเขาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เลยร่วมมือกันในระดับอาเซียนนักวิจัยที่ทำงานเรื่องพวกนี้นะครับสร้างขึ้นมาเป็นเครือข่ายวิจัยทางด้านความปลอดภัยในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นงานที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการถ่ายทอดความรู้ในการประเมินเรื่องเหล่านี้ให้กับประเทศที่อยู่รอบๆข้างกันแล้วก็ทำวิจัยร่วมกัน

ำหรับแนวคิดในการทำงานผมรู้สึกว่าเราควรจะเอาข้อดีของกลุ่มคนที่เราไปเจอแล้วก็รู้จักเนี่ยมาใช้เป็นหลักในการทำงานของเรานะครับผมรู้สึกว่าเราต้องอ่อนน้อมเหมือนคนไทยเราต้องตรงเวลาเหมือนฝรั่งเราต้องขยันเหมือนคนจีนแล้วเราก็ต้องทำงานเป็นทีมเหมือนคนญี่ปุ่นซึ่งถ้าเราทำ4อย่างนี้ได้ไปพร้อมๆกันแล้วเนี่ยเราน่าจะได้งานที่มันดีแล้วก็มีประสิทธิภาพครับสำหรับคำคมที่ผมใช้ในการทำงานนะครับจริงๆง่ายมากเลยก็คือ just do it ลงมือทำเพราะว่าจริงๆแล้วนักวิจัยเนี่ยชอบคิดครับมีไอเดียเยอะเราก็คิดไปเรื่อยเจอปัญหาเราก็จับปัญหาเราก็คิดหาไอเดียว่าเราจะมาแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงแต่ว่าไอเดียเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่ได้เอามันลงไปปฏิบัติจริงนะครับเพราะฉะนั้นคำคมหรือว่าคติพจน์สำคัญของผมเลยเนี่ยก็คือเราคิดเรามีไอเดียแล้วเนี่ยเอาไอเดียนั้นไปทำจริงๆให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาจริงๆ

0: ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและเนื้องอกโดยการใช้รังสีฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างตรงจุดซึ่งการนำนิวเคลียร์มาใช้ทางการแพทย์ต่างๆเราเรียกว่าเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1: สำหรับขั้นตอนการทำงานของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆผมอยากจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นนักวิจัยที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่เขาทำงานกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยตรงเลยสำหรับส่วนแรกก่อนก็คือทำงานเหมือนนักวิจัยทั่วไปนะครับเริ่มจากการหาโจทย์วิจัยก็คือดูส่วนที่มันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือเครื่องมืออื่นๆที่เป็นเครื่องมือทางนิวเคลียร์อย่างเช่นพวกหัววัดรังสีหรือว่าเครื่องอนุภาคทั้งหลายพอได้ปัญหาตรงนั้นแล้วเราก็เอามาวางแผนว่าเราควรจะทำการวิจัยหรือว่ารับมือกับมันยังไงบ้างแล้วเราก็ประสานงานกับคนที่ทำงานร่วมกับเราหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการวิจัยแล้วพอได้ผลการวิจัยแล้วเราก็เอาไปขยายผลต่อหรือไม่ก็เอามาแก้ปัญหาจริงที่เราดูเอาไว้ตั้งแต่ต้นส่วนที่2ก็คือส่วนของที่เขาเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่ทำหน้าที่เดินเครื่องเลยพวกนี้ก็มีการวางแผนอีกเช่นกันก็คือเขาก็จะดูว่าเชื้อเพลิงที่เขามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันใช้งานไปได้มากน้อยแค่ไหนจะต้องสลับที่เชื้อเพลิงในแกนหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมี1ทีมที่เขาไปออกแบบในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาเพื่อดูว่าเฮ้ยวางเชื้อเพลิงแบบไหนที่จะใช้งานไปได้นานแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพอทำตรงนั้นเสร็จแล้วก็จะมีทีมที่มาจัดย้ายเชื้อเพลิงจัดย้ายเชื้อเพลิงเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มเดินเครื่องการเดินเครื่องเนี่ยสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยอะครับจะไม่ได้เดินเครื่องตลอดเวลา24ชั่วโมงเหมือนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่เราจะเดินเฉพาะเวลาที่เราใช้งานนะครับเวลาใช้งานก็จะมีพี่ๆที่เขาเดินเครื่องก็มาเดินเครื่องกันซึ่งโดยปกติแล้วเขาก็จะใช้ทีมประมาณ3คนนะครับมีหัวหน้า1คนแล้วก็มีอีก2คนช่วยกันดูเพื่อให้เราสามารถเดินเครื่องได้อย่างปลอดภัยเผื่อมีใครคนนึงเกิดเผลอทำอะไรผิดเราจะได้มีคนช่วยกันเตือนนะครับจะได้ไม่กดปุ่มผิดกันขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วมันก็จะมีช่วงที่เราไม่ได้เดินเครื่องช่วงนี้ครับเขาก็จะตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหลายหรือว่าเครื่องมือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามีปัญหาก็อาจจะต้องหยุดการเดินเครื่องเพื่อซ่อมแซมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราวางแผนแล้วเราตรวจกันอย่างดีเนี่ยก็จะไม่มีการซ่อมแซมนอกแผน

คุณสมบัติที่ดีสำหรับการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์นะครับด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นสาขาที่ค่อนข้างเฉพาะทางจริงๆในเมืองไทยก็มีให้เรียนไม่ค่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นกลุ่มคนที่จะต้องเริ่มทำงานทุกอย่างสมมติว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยกลุ่มคนไม่กี่คนตรงนี้เนี่ยแหละครับที่จำเป็นจะต้องเข้าไปเพื่อแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไอเดียการที่จะเป็นนักวิจัยที่ดีจะต้องมีไอเดียสมมติว่าเราเห็นปัญหาใดๆเข้าไปดูแล้วเฮ้ยสมมติว่าเชื้อเพลิงไม่ลงแกนเราต้องเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเชื้อเพลิงมันไม่ได้ลงล็อกพอดีเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงได้บ้างสามารถดึงขึ้นออกมาได้หรือเปล่ารังสีที่คนที่ดึงขึ้นมาจะได้รับเนี่ยจะส่งให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าอย่างที่สองต้องมองภาพกว้างด้วยความที่ว่าสาขาวิชานิวเคลียร์เนี่ยครับวิชาเหมือนสหสาขาต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาร่วมกันนิวเคลียร์เองพื้นฐานของมันเป็นฟิสิกส์แต่ด้วยความที่ว่าเวลามันมาใช้งานแล้วเนี่ยมันใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นคุณสมบัติก็คือเราต้องสามารถจัดเอาองค์ความรู้ที่มันมีอยู่หลายๆสาขาและไม่ใช่ของเราเองด้วยนะครับบางทีก็จะต้องเป็นของคนอื่นด้วยนะครับจับเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็เอาไปใช้แก้ปัญหาก็คือคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคนที่ทำงานวิศวกรนิวเคลียร์สำหรับอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับการที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จได้เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ดีนั่นเป็นอย่างแรกนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นสาขาเฉพาะทางแล้วมันก็มีคนที่รู้ในประเทศของเราเนี่ยไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ก็คือเวลาเราเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเรามีไอเดียในการแก้ปัญหาซึ่งจริงๆแล้วไอเดียเนี่ยจริงๆแล้วมันออกมาค่อนข้างยากอยากให้เราให้ความสำคัญกับทุกไอเดียนะครับบางทีไอเดียที่ออกมาเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้อะมันไม่ใช่แต่ว่าอย่าไปทิ้งมันให้ความสำคัญกับทุกไอเดียแล้วก็จับเอาไอเดียนั้นเนี่ยมาแก้ปัญหาอย่างที่สองที่สำคัญเนี่ยก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นสหสาขานะครับมันต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาวิชาบางทีเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้เราจะต้องไปขอความช่วยเหลือคนนู้นทีคนนี้ทีนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้เนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในงานของเราได้แล้วก็ทำวิจัยที่มันเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เครื่องปฏิกรณ์เองหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือว่าเป็นแนวทางในการวิจัยให้ประเทศอื่นๆที่อยู่รอบๆข้างเราก็ได้ครับสำหรับการทำงานในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆแล้วถามว่าส่งผลต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็โดยปกติผมก็ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ก็ไม่ค่อยมีงานเสาร์อาทิตย์เท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ว่ามีวิญญาณนักวิจัยสมมุติว่ามีไอเดียอะไรผุดขึ้นตอนวันเสาร์วันอาทิตย์บางทีก็อาจจะมานั่งทำงานนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่ามีปัญหาอะไรต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับ

หนูชื่อนางสาวอรินหานเจริญค่ะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีค่ะเหตุผลที่เลือกวิชานี้นะคะก็เพราะว่าเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็สนใจว่าเอ๊ะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงจะได้เทคโนโลยีเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนี้ก็เลยสนใจเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่วนภาควิชานิวเคลียร์เนี่ยเพราะว่าสนใจดูตามภาพยนตร์หรือว่าตามนิยายเนี่ยเขาจะเห็นว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่อันตรายแล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันอันตรายจริงหรือเปล่าแล้วก็เลยไปศึกษาดูแล้วก็สนุกไปกับมันค่ะก็เลยเลือกภาควิชานี้ค่ะ

0: น่ห์ของภาควิชานี้นะคะคือมันเป็นศาสตร์ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของการแก้ปัญหาทางกายภาพไปค่ะเพราะว่านิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานแล้วก็อนุภาคเล็กๆซึ่งเราสามารถใช้เจ้าศาสตร์นี้เนี่ยแก้ปัญหาที่อุปกรณ์บางอย่างทางกายภาพอาจจะทำไม่ได้ค่ะ
1: ชื่อโยยุอาสะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีครับก็ตั้งแต่เข้ามาเรียนภาควิชานี้วิชาที่เน้นก็จะเป็นพวกเรื่องการตรวจวัดรังสีแล้วก็เรื่องของการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ช่วงแรกๆเราก็จะยังไม่ค่อยคุ้นกับคำศัพท์เฉพาะทางบางคำเนี่ยครับเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ในเรื่องของพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะมีการใช้คณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปทบทวนแล้วก็เอากลับมาใช้ตอนปีหนึ่งเนี่ยครับเขาจะสอนวิชาพวกพื้นฐานวิศวกรรมแล้วก็พวกคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรพวกนี้ครับก็เราก็จะเรียนแคลคูลัส1แคลคูลัส2ฟิสิกส์1ฟิสิกส์2แล้วก็มีวิชาเคมีมีคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งมีวิชาดรออิ่งแล้วก็วิชาแมทเทเรียลซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นพื้นฐานในการไปต่อยอดสำหรับสาขาอื่นๆส่วนสาขาเราเนี่ยที่เป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์นะครับเราจะได้ใช้พวกแคลคูลัสแล้วก็ฟิสิกส์เป็นส่วนมากส่วนตอนปี2เราก็จะเรียนวิชาที่เป็นเฉพาะก็จะเป็นพวกวิชาแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พวกการตรวจวัดรังสีแล้วก็จะมีวิชาที่เรียนรวมกับภาคเครื่องกลซึ่งก็คือวิชาเทอร์โมไดนามิกส์แล้วก็วิชา Engineering Mechanics ซึ่ง2วิชานี้ก็ค่อนข้างยากแต่จริงๆมันก็จะใช้พื้นฐานจากตอนปี1ซึ่งน้องๆที่มีความถนัดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนตอนปี1เนี่ยก็จะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้โอเคหน่อย
2: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงแพทย์เพ่งวานิชเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางรังสีก็คือนำเอา3ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยมาร่วมกันเพื่อให้นิสิตที่จบไปเนี่ยสามารถทำงานได้ไม่ว่าในเรื่องของไฟฟ้าสามารถที่จะออกแบบตัวอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถที่จะช่วยดูในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับรังสีได้แล้วก็มีความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการใช้รังสีในด้านต่างในส่วนของปริญญาตรีเนี่ยข้อกำหนดต่างๆนะครับพื้นฐานที่จำเป็นเนี่ยก็จะเหมือนกับทางด้านวิศวกรรมทั่วๆไปก็คือจะต้องมีความรู้ทางด้านเลขนะคณิตศาสตร์นะฟิสิกส์แล้วก็เคมีนะก็จำเป็นเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะไปต่อยอดในสาขาในส่วนใดของนิวเคลียร์นะครับปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะเรียนรวมกันกับวิศวกรชนิดอื่นๆนะครับก็จะมีวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะก็จะเป็นพวกวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นะเคมีนะครับพื้นฐานทางวิศวกรรมต่างๆที่จำเป็นพอเริ่มปี2เนี่ยก็จะเริ่มเรียนเข้ามาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นนะก็จะมีทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องกลนะก็จะเรียนพวกของเหลวของไหลนะครับทางด้านไฟฟ้านะก็จะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของวงจรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์นะตัวรังสีคืออะไรมันมีปฏิกิริยายังไงบ้างแล้วก็การป้องกันรังสีเราจะทำยังไงปี3ปี4เนี่ยนิสิตก็จะเริ่มที่จะได้ก็จะเจาะลึกในเรื่องของนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันนิสิตก็จะได้เลือกที่จะมุ่งเน้นไปทางด้านไหนนะซึ่งทางภาควิชาเนี่ยเราก็จะแบ่ง4กลุ่มใหญ่นะครับก็จะมีกลุ่มในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับกลุ่มในเรื่องการวัดนะครับกลุ่มในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์นะที่ใช้ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็กลุ่มในเรื่องของวัสดุนะครับซึ่งแต่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีวิชาเลือกที่ไม่เหมือนกันนิสิตสามารถที่จะเลือกที่จะไปมุ่งเน้นในวิชาทางด้านต่างๆได้สำหรับภาควิชาของเราก็จะรับแบ่งการรับออกเป็น3รอบปกติจะมี5รอบแต่ของเราจะรับรอบที่1ก็จะเป็นโควต้าพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิสิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์ทางด้านคณิตศาสตร์ ฮะก็เป็นนิสิตที่เรียกว่ามีรางวัลนะติดตัวก็อย่างเช่นพวกโอลิมปิกนะอันนี้จะรับประมาณ 2-3 คนต่อปีรอบต่อไปที่เราจะรับก็คือนิสิตรับตรงนะเป็นรอบที่3ซึ่งภาควิชาเราก็จะมีรหัสเป็นของตัวเองนะครับก็คือรหัสจอจานรอจุฬา007นะครับอันนี้สำหรับรอบที่3สามารถสมัครมาเข้ามา

0: ปี 2 สามารถที่จะเลือกเข้ามาศึกษาในด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์ได้ด้วย
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรนิวเคลียร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
2: สำหรับน้องๆที่สนใจคณะนี้แล้วก็อยากจะเตรียมความพร้อมที่จะเข้าคณะนี้นะคะก็อยากจะให้เน้นไปที่คณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์ค่ะส่วนภาษาเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมตัวช่วยให้เรามีความโดดเด่นขึ้นมาค่ะสำหรับเรื่องแรงบันดาลใจเนี่ยให้เรามองซะว่าการสอบเข้าเนี่ยมันเป็นแค่จุดหนึ่งของชีวิตที่เราต้องผ่านก้าวผ่านไปให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอื่นที่มันอาจจะยังไม่จำเป็นแล้วก็เก็บไว้ก่อนให้เรามุ่งเป้าไปที่จุดมุ่งหมายของเราที่สำคัญที่สุดค่ะ
3: ก็สุดท้ายก็อยากฝากถึงน้องๆม.6ว่าการเตรียมตัวสอบเนี่ยเราพยายามทำให้เต็มที่แต่ว่าอย่าไปเครียดมากซึ่งพี่คิดว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วแล้วผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยพี่คิดว่านั่นโอเคที่สุดแล้วสำหรับน้องๆ
0: อยากจะให้นิสิตเนี่ยนะครับถ้ามีความสนใจทางด้านวิศวกรรมก่อนแล้วก็มีความสนใจทางด้านนิวเคลียร์และรังสีถ้ามีโอกาสก็อาจจะเข้ามาดูงานที่ภาคเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันเราก็จะมีนิสิตจากหลากหลายโรงเรียนหลากหลายเนี่ยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่วงที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเปิดในเรื่องของ Open House สามารถเข้ามาดูได้ว่าทางภาควิชาเรามีอะไรบ้างจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับนิสิตที่สนใจก็เตรียมตัวสอบในเรื่องของวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์แล้วก็ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็จะช่วยได้เป็นอย่างดี

ำหรับความภาคภูมิใจของผมนะครับในการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับอย่างที่1ก็คือด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์วิชาที่ค่อนข้างยากเราได้โอกาสในการไปเรียนต่างประเทศแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความรู้ที่ต้องใช้เวลาในการเรียนเอามามองปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ดูว่าเราสามารถแก้ไขมันยังไงได้บ้างซึ่งคนที่ได้รับโอกาสตรงนี้เนี่ยมีไม่ค่อยมากแต่ว่าเราเป็นคนนึงที่ได้โอกาสตรงนั้นแล้วเราก็สามารถนำมันมาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆอย่างที่2ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนิวเคลียร์เองมันสามารถช่วยพัฒนาสังคมได้ค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าเราจะอยู่เบื้องหลังนะครับแต่เราก็มีความภาคภูมิใจว่านิวเคลียร์ที่เราไปร่ำเรียนมาจากต่างประเทศนะครับนิวเคลียร์ที่เรากับวิศวกรที่เขาเดินเครื่องปฏิกรณ์วิจัยร่วมกับพัฒนากันมาเนี่ยมันสามารถใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศหรือใช้ในการพัฒนาประเทศของเราได้จริงๆครับ

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัว

0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้
0: หนูดีทำได้

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะกับโน้ตนัทการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะเป็นคู่มือคุณแม่ในการที่จะไปรู้จักและก็ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของเด็กๆในแต่ละช่วงวัยรวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของเด็กๆแต่ละคนแต่ละช่วงวัยด้วยนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญถึง2ท่านด้วยกันที่จะมาพูดคุยถึงปัญหาเรื่องของพัฒนาการการเรียนรู้รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยนะคะท่านแรกค่ะขอต้อนรับอาจารย์ทศิริภูนวล นะคะท่านเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิเด็กนะคะที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการเรียนรู้นั่นเองสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: รวมถึงอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่จากทางบ้านค่ะซึ่งก็เป็นเหมือนตัวแทนนะคะหลายๆครอบครัวที่เคยพบปัญหาการเลี้ยงดูเด็กๆมาแล้วด้วยนะคะขอต้อนรับค่ะคุณแม่ธัญพัครัตน์ศรี

0: สุดหรือว่าคุณแม่เลนส์นั่นเอง
1: สวัสดีค่ะ
0: เห็นว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงน้องเต็มเวลาด้วยใช่ไหมคะคุณแม่มีลูกกี่คนละคะ
1: มี2คนค่ะคนโต10ขวบเป็นผู้หญิงแล้วก็คนเล็ก8ขวบเป็นเด็กผู้ชายค่ะ
0: โอ้ผ่านการเลี้ยงดูมาถึง2คนทั้ง2เพศด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ขวบปีแรกเนี่ยค่ะมีปัญหาอะไรที่มักจะพบหรือว่าคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับลูกเราบ้างมั้ยคะ
1: ปัญหาเหรอคะปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกนี่สำหรับคุณแม่มือใหม่ก็คงจะมีคล้ายๆกันหมดอะค่ะอย่างเช่นปัญหาเรื่องร้องไห้งอแงแบบไม่มีเหตุผล
0: ค
1: ่ะแล้วก็ลูกกินข้าวน้อย
0: ค่ะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่แทบจะคลาสสิกเจอกันเกือบทุกบ้านโดยเฉพาะเด็กไทยของเราด้วยค่ะ
1: ใช่ค
0: ่ะแล้ววันนี้ค่ะเราก็มี VTR นะคะที่เป็นเหมือนตัวแทนของหลายๆบ้านเลยทีเดียวที่มักจะพบปัญหาต่างๆในช่วงวัย0ถึง3ขวบปีแรกนี้ค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชม VTR ตัวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ
2: ตามหลักของ BBL นั้นการเล่นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการสมองของลูกได้เป็นอย่างดีวันนี้เราจึงได้ไปบุกที่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อไปดูว่าปกติแม่บ้านลูกหนึ่งเขาทำอะไรกันบ้างและในครั้งนี้ทั้งทีมงานของเราก็ได้เตรียมภารกิจง่ายๆมาทดสอบการเตรียมความพร้อมของน้องวัย1ขวบ8เดือนด้วยจะเป็นอะไรนั้นตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วง3ขวบปีแรกสมองของเด็กสามารถพัฒนาได้ถึง 80% ดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกฉลาดก็ต้องคอยหมั่นกระตุ้นให้สมองของลูกด้วยกิจกรรมง่ายๆที่เราสามารถทำได้ภายในบ้านเพื่อลูกน้อยที่ฉลาดสมวัย
3: น้องแวนวันนี้เราทำอะไรดีนะ
4: อ่านหนังสือหรือต่อบล็อกดีลูก
3: ทำอะไรดีคะดูสิ
4: อ้าวหรือว่าพี่แมนจะช่วยแม่
0: นี่ไงต่อบล็อกยอดทิศเลยนะคะ
5: อันนี้เป็นของเล่นที่มีประโยชน์มากนะคะในการฝึกสมองเด็กค่ะแต่จะมีหลักการหลักการในการเลือกใช้ค่ะ
0: เริ่มได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะหรือว่าถ้าเริ่มหยิบจับได้ก็เล่นได้เลย
5: ได้เลยค่ะแต่ว่ามันจะมีลำดับขั้นเช่นว่าจะต้องต่อจากจำนวนชิ้นน้อยแล้วค่อยๆไล่ไปให้ซับซ้อนขึ้น
3: ทำอะไรดีนะหรืออ่านหนังสือดีเอามาเร็วเติมบ้านให้แม่นะมาเร็วยกมาให้แม่ด้วยยกมาให้แม่นะช่วยกันนะจ้าเก่งมากลูกมาเอาหนักจังเลยเดี๋ยวแม่ช่วยค่ะเดินมาเดินมา
6: แม่ช่วย
3: เดี๋ยวอย่าเหยียบหนังสือนะคะค่อยๆเดินมาน ั่งลงลูก
2: แอบมีบ่นว่ายากจังด้วย
0: ยากไปไหมคะสำหรับวัยขวบ8เดือน
5: จริงๆขวบ8เดือนก็เริ่มเล่นพวกนี้ได้แต่ปัญหาอาจจะอยู่ที่ตัวสื่อแล้วก็วิธีการที่คุณแม่เริ่มต้นกับลูกอะค่ะ
0: แต่ว่านี่เห็นพอยากจังเลยก็ไปเล่นอย่างอื่นเลยที่ตัวเองอยากเล่นนะคะ
5: ใช่ค่ะเพราะอะไรที่ยากเกินไปเนี่ยจะสมองจะปฏิเสธการเรียนรู้ค่ะ
3: มองหาสี่เหลี่ยมให้แม่หน่อยนะโอ้ยอันนี้หกเหลี่ยมอันนี้วงกลม
0: อันนี้ก็เหมือนยังใส่ไม่ได้สักที
5: พอยากเกินไปคุณแม่ช่วยได้นะคะ
0: ค่ะ
5: ค่ะคุณแม่ช่วยพาน้องให้ไปสู่จุดสำเร็จได
3: ้สี่เหลี่ยมแม่อยู่ตรงไหนคะไม่ใช่
2: ไม่เป็นไรนะคะลองใหม่อีกที
3: เหลี่ยมอยู่ไหนเหลี่ยมตรงไหนค่อยๆวางกด
5: นี่ค่ะ
0: ได้แล้ว
5: นี่ค่ะพอเขาทำสำเร็จสัก 2-3 ครั้งเนี่ยสมองจะเกิดการจดจำว่าเขาจะเข้าใจว่าอ๋อไอ้ของเล่นชนิดนี้เล่นแบบนี้นะ
0: ค่ะมาภารกิจที่2นะคะลอดอุโมงค์ค่ะตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นอุโมงค์หรือเปล่าคะ คุณแม่ให้ข้าวข้าวไปแล้วค่ะ
5: คือของเล่นตัวนี
0: ้นอนเลย

0: ไม่รู้ว่าคุณแม่ทำอะไรด้วยนะในครั้งแรก
1: เด็กๆไม่รู้วิธีเล่นของเล่นชนิดนี้
2: ค่ะ
1: ช่วยด้วย
0: ช่วยด้วยออกไม่ได้อย่างนี้ถ้าสมมติคุณแม่หรือมีพี่ที่คอยนำลอดอุโมงค์ให้ดูก่อนหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะเล่นสนุกได้มากขึ้นด้วยนะคะมีหลากหลายวิธีการเล่นมากขึ้นมาถึงเรื่องการอ่านหนังสือเป็นของเล่นชิ้นโปรดอีกชิ้นหนึ่งเลยนะคะสำหรับเด็ก
1: ๆเป็นของที่จำเป็นมากในการพัฒนาสมองค่ะ
3: แม่
1: ขี
3: ่ยู
0: ช่วงใกล้สองขวบก็เป็นวัยที่เริ่มพูดเยอะนะคะ
1: ค่ะ
0: ดูปากคุณแม่แล้วก็พูดตามต่างๆแบบนี้ก็ไก่ถึงพ่อนกพูดนะคะ
2: ไก่
1: เขาจะไม่ค่อยสนใจตัวสื่อเลยอะค่ะนะ
2: ค
4: ะดูเหมือนน้องแวนของเราจะสนใจของเล่นมากกว่านะคะเนี่ย
5: ก็สามารถปฏิบัติภารกิจของเราไปได้เก่งที่สุดเลยค่ะต้องขอปรบมือให้
1: วัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่ยังไม่สามารถเรียนรู้สัญลักษณ์ตัวอักษรนะคะกอไก่ขอไข่นี่เป็นสัญลักษณ์นะ
0: คะ
1: ซึ่งเด็กจะไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่เขาจะรู้รูปนะคะเห็นเขาอย่างขวดเนี่ยเขารู้ว่านี่คือขวดเพราะเขาไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตจริงค่ะ
0: จริงๆแล้วเรื่องของการเล่นแบบนี้อย่างคุณแม่เลนส์เองก็เปรียบเสมือนตัวแทนของคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะมีการทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้กับลูกเหมือนกันเคยเจอปัญหาหรือจุดติดขัดอะไรที่เป็นคล้ายๆใน VTR ในช่วงลูกก่อน3ขวบบ้างไหมคะ
6: ก็วิธีการเลี้ยงลูกของคุณแม่ก็เลี้ยงเหมือนอย่างใน VTR เมื่อกี้
0: ค่ะ
6: อย่างตอนกำลังตั้งท้องอยู่เนี่ยค่ะก็เราก็เอาหนังสือมาอ่านให้เขาฟังอะค่ะเราก็อย่างเช่นหนังสือนิทานแล้วก็เปิดเพลงให้เขาฟังอย่างเงี้ยค่
0: ะ
6: เพราะว่าเราอยากให้เขามีเกิดการพัฒนาการตั้งแต่อยู่ในท้องอะค่ะ
0: อ
6: ย่าง
0: เ
6: ช
0: ่
6: นเรื่องการเรียนรู้ฝึกฝังเรื่องให้เขารักการอ่านอะไรเง
0: ี้
6: ยทีนี้เราก็รู้สึกว่าเหมือนกับเขาพอสัก 5-6 เดือนเหมือนเขาดิ้นเนี่ยไม่รู้ว่าดิ้นเพราะเขารับรู้หนังสือที่เราอ่าน
0: เหมือนมีปฏิกิริยาตอบสนองกับเรานะเวลาคุยด้วย
6: ใช่ค่ะ
0: ก็มีดิ้นกลับ
6: อย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาก็เป็นเด็กที่สมองดี
1: แล้วเขาก็ชอบหนังสือไหมคะ
6: ชอบค่ะค่อนข้างชอบจนโตมาหน่อยก็ปัญหาก็อีกอย่างนึงก็คือพอมีเทคโนโลยีเข้ามาเขาเริ่มเล่นเป็นอย่างเช่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
6: ก็เริ่มห่างหนังสือเริ่มจะ YouTube เริ่ม
0: ได้ให้ดูทีวีบ้างไหมคะคุณแม
6: ่ดูค่ะตอนนี้คืออะไรที่อินเทนนะ
0: คะ
6: ที่ทุกบ้านมีปัญหาติด iPad ติดเกมติดทีวีคือบ้านนี้เป็นหมดเลยค่
0: ะ
6: เป็นหมดเลยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่ก็ยังมองอยู่ว่าไม่รู้จะห้ามเขายังไงเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนเขาเชื่อคุณครูเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อคุณแม่ค่ะ
0: ทีนี้เราจะสามารถดูแลหรือจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กๆในแต่ละช่วงวัยได้ยังไงบ้างคะ
1: คือโดยหลักของ BBL เนี่ยนะคะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเด็กเนี่ยนะคะเราสามารถจัดกระบวนการให้สอดคล้องได้อย่างเช่นคุณแม่เนี่ยที่เล่ามาเนี่ยทำถูกหมดทุกอย่างนะคะคือน่ารักมากคือได้อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วที่ฉันถามว่าแล้วเมื่อเขาหมายถึงว่าหลังคลอดเนี่ยนะคะเขาคุ้นเคยกับหนังสือนั่นเป็นเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับหนังสือตั้งแต่อยู่ในท้องได้ฟังเสียงแม่ได้ฟังอะไรที่มันเป็นกลีลาการอ่านนิทานนะคะเขาก็จะเกิดความคุ้นเคยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็คุณแม่วางต้นทุนให้ลูกไว้ดีมาก
6: แล้วเขารับรู้ได
1: ้เขารับรู้ได้ค่ะ
6: เราก็พูดกับเขาตลอดแบบเออแม่รักลูกนะอะไรอย่างเงี้ย
1: มีงานวิจัยยืนยันค่ะว่าอะไรที่เราใส่ให้เด็กในระหว่างที่อยู่ในท้องเนี่ยนะคะเด็กรับรู้ได้หมดนะคะเด็กจะเกิดความคุ้นเคยกับเสียงต่างๆที่เขาได้ยินที่บอกว่าพอเข้าวัยเรียนเนี่ยเขาก็สามารถท่องกอไก่ ABC ได้ก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเสียอีกเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดจากการคุ้นเคยการที่เขาคุ้นเคยกับเสียงคุ้นเคยกับตัวหนังสือ
6: พูดซ้ำๆตลอด
1: คุ้นเคยกับเรื่องเล่านะคะทำให้เขามาต่อยอด

0: ในวัยที่เขาโตขึ้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นยิ่งเราใส่ให้เขามากแค่ไหนแล้วถูกจังหวะถูกวิธีเท่าไหร่เนี่ยนะคะเขาจะมีโอกาสต่อยอดได้เร็วขึ้นเท่านั้น
1: เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะอาจารย์คุณผู้ชมคะจากที่เราได้พูดคุยกับทั้งคุณแม่นะคะและได้รับฟังคำแนะนำในเบื้องต้นกับอาจารย์ไปแล้วค่ะช่วงหน้าเราจะมาทำความรู้จักนะคะกับหลักการที่จะมาช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยตามหลักการของ BBL กันด้วยค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วเราได้ทราบกันไปแล้วแล้วก็ได้เห็นทั้งตัว VTR ด้วยนะคะว่าน้องแวนในวัยขวบ8เดือนนั้นมีเรื่องของการเล่นต่างๆหรือกิจกรรมที่คุณแม่จัดให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับวัยของน้องสักเท่าไหร่นะคะแล้วจริงๆแล้วการเรียนรู้ที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องตามหลักการเรียนรู้ของเด็กๆที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยตามหลัก BBL นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมารับฟังกันต่อจากวิทยากรของเราค่ะ
1: ถ้าดูจาก VTR เนี่ยนะคะน้องอายุ1ขวบ
0: 1ขวบ8เดือนค่ะอาจารย์
1: คือเด็กวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่สมองส่วนหลังทำงานนะคะแต่สมองส่วนหน้าที่เป็นเรื่องเหตุผลเนี่ยยังไม่เจริญเติบโตดังนั้นเนี่ยจะต้องเวลาจะทำอะไรกับเด็กเนี่ยนะคะจะต้องทำเรื่องอารมณ์เขาด้วยค่ะทุกอย่างเนี่ยควรจะต้องเริ่มที่ความสนุกความสุขนะคะเริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วค่อยๆจูงเขาสู่โลกของการเรียนรู้
0: เหมือนให้เขามีอารมณ์พร้อมที่จะเรียนรู้ก่อนด้วยความสุขความสนุกนำมานั่นเองค่ะ
1: ซึ่งที่จริงคุณแม่ก็น่ารักนะคะคุณแม่ใน VTR เนี่ยก็พยายามพูดคุยกับลูกชี้ชวนลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าในการทำกิจกรรมบางอย่างเนี่ยคุณแม่อาจจะเกรงไปเช่นกิจกรรมแรกเรื่องของการเล่นกับรูปทรงนะคะการเล่นกับรูปทรงเนี่ยจะพบว่าเด็กพูดออกมาเลยว่ายากจังนะคะเพราะมันยากจริงๆค่ะสำหรับเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะที่ยากเพราะว่ากล้ามเนื้อมือยังไม่แข็งแรงนะคะแล้วการทำกิจกรรมเรื่องของรูปทรงการต่อบล็อกรูปทรงเนี่ยนะคะเป็นการฝึก2เรื่องในเวลาเดียวกันก็คือการฝึกประสาทตาประสาทการมองเห็นกับมือนะคะให้มันสอดคล้องกันตามองเป้าหมายแล้วมือพยายามจะใส่เข้าไปให้ได้
0: ต้องให้ถูกตรงนั้นตำแหน่งตรงนั้น
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเด็กขวบกับ8เดือนเนี่ยอาจจะยังเป็นแค่วัยของการเริ่มต้นนะคะนะ
0: คะ
1: ในกรณีนี้เนี่ยกับของเล่นชิ้นนี้เนี่ยนะคะคุณแม่อาจจะสามารถจับมือน้องถ้าเขาถือสี่เหลี่ยมนะคะในชิ้นแรกๆเนี่ยสามารถจับมือเนี่ยไปใกล้สี่เหลี่ยมได้เลยค่ะแล้วก็บอกเขาเลยว่าลูกลองใส่อันนี้ดูนะคะถ้าเขาใส่แล้วสำเร็จเนี่ยนะคะอันนั้นคือแรงจูงใจอันดับหนึ่งเลยนะคะทำอย่างนี้สักรอบหนึ่งให้ครบทุกชิ้นก็ได้ค่ะให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยปล่อยให้เขาลองค้นหาดูจากการที่เราได้นำทางเขาแล้ว
0: ค่ะ
1: ค่ะอันนี้คือวิธีช่วย
0: โอ้เพราะว่าจริงๆหลายๆบ้านก็โอ้ลูกฉันไม่เป็นไรเก่งเดี๋ยวลองให้หาหนทางแก้ปัญหาดูก็ให้เล่นเองตั้งแต่แรกเลยก็จะเจอปัญหาเหมือนที่น้องแวนเมื่อกี้ที่บอกโอ้ยากจังเล่นไม่ได้แล้วก็วิ่งไปเล่นอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยนะ
1: คือถ้ายากไปเนี่ยนะคะสมองจะปฏิเสธการเรียนรู้เลยค่ะแต่ถ้าง่ายไปสมองก็ปฏิเสธนะคะ
0: ค่ะ
1: สมมติว่าน้องแวนเล่นของเล่นชิ้นนี้แล้วจนเขาชำนาญนะคะเขาหลับตาใส่ได้แล้วเนี่ยอย่าหวังว่าเขาอยากเล่น
0: มันไม่ท้าทาย
1: มันไม่ท้าทายสมองต้องการทำงานที่ท้าทายดังนั้นคุณแม่ก็ต้องไวที่จะหาของเล่นที่มันยากขึ้นไปอีก
2: ใ
1: ช่ค่ะอันนั้นคือการช่วยทำให้ลูกเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้น
0: มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่น้องแวนได้เจอก็คือเรื่องของการลอดอุโมงค์ค่ะอาจารย์กิจกรรมนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: กิจกรรมนั้นเนี่ยปรากฏว่าที่จริงการเล่นเนี่ยต้องการฝึกให้เด็กเนี่ยลอดจากทางนึงแล้วก็ไปออกอีกทางนึงใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าน้องแวนเข้าไปนอนเลยนะคะสบาย
0: อาจจะไม่รู้ว่าเล่นยังไง
1: ไม่รู้ว่าเล่นยังไงค่ะอันนี้เมื่อกี้ที่ดูด้วยกันคุณแม่ก็บอกว่ามันเป็นของเล่นที่ต้องเล่นด้วยกันนะคะ
2: ใช่
1: ค
2: ่
1: ะคุณแม่บอกคุณแม่ต้อง
2: เป็นคุณแม่เลี้ยงเองอะแม่จะคันนำก่อน
1: ค่ะถูกต้องค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยที่จริงคุณแม่ต้องนำทางเขาหน่อยนึงอาจจะแบบว่าลูกเริ่มตรงนี้ถ้าคันนำก่อนได้ก็ดีแต่ถ้าคันนำไม่ได้ก็อาจจะไปอยู่อีก
0: ไปอยู่เล่นมา
1: ออกนึง

0: แล้วก็ชวนเขาลูกออกมาลูกออกมาอย่างนี้ค่ะนี่คือการทำให้เด็กเห็นเป้าหมายของการเรียนรู้
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นอย่างนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดูเหมือนน้องแหวนไม่ค่อยจะสนใจหรือให้ความร่วมมือคือการอ่านที่คุณแม่ปริ้นเป็นตัวก็กายมีลูกไก่ที่เป็นตัวการ์ตูนไว้ข้างๆเปิดให้ดูแต่เหมือนน้องแหวนก็จะอยากเล่นของเล่นชิ้นอื่นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: ค่ะคือที่จริงเนี่ยนะคะเรื่องหนังสือกับเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะคะคือเด็กทุกคนเนี่ยรักหนังสือกันหมดอะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่เกิดนะคะ
1: สำหรับบ้านนวดเองนี่คือเป็นของเล่นสุดโปรดลองจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่างเมื่อไหร่หยิบหนังสือจะเปิดให้อ่านต้องอ่านทุกวัน
0: ดิฉันสัญญาได้ว่าเด็กทุกคนทุกชาติทุกภาษารักหนังสือตั้งแต่เกิดแต่ว่าเนื่องจากว่าเราใส่สิ่งเหล่านี้ให้เขาเนี่ยไม่ถูกขั้นตอนไม่ถูกจังหวะเวลา
1: ะ
0: นะคะ
1: ช่วงอายุ
0: ก็อาจจะทำให้เขาปฏิเสธเหมือนอย่างใน VTR นี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบฝึกการเรียนตัวอักษรกอไก่ขอไข่ใช่ไหมคะการเรียนตัวอักษรซึ่งที่จริงเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะ1ขวบ8เดือนเนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะต้องเรียนด้วยความสุขความสนุกนะคะอันนี้เนี่ยมันไม่มีความสนุกเลยนะคะอันที่หนึ่งไม่มีความสนุกเลยอาจจะสนุกตรงที่มีภาพแต่พอมาเป็นตัวอักษรเนี่ยเด็กจะไม่สามารถรู้เรื่องได้เลยเนื่องจากตัวอักษรนะคะมันคือภาษาสัญลักษณ
1: ์
0: ซึ่งเด็กไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าไอ้ที่เขียนแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรตัวอักษรขอขวดเนี่ยเขาไม่รู้นะคะแต่จะเห็นว่าพอจะเห็นภาพขวดเขาบอกได้ว่านี่คือขวด
1: เพราะเขาเคยเจอขวดน้ำอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะงั้นอย่างนี้การสอนอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกอไก่ถึงฮอนกูเอถึงแซดหรือตัวเลขอะไรแบบนี
0: ้
1: ในช่วงวัยนี
0: ้
1: เราจะมีการสอนตามหลักการที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการของ BBL ได้ยังไงที่นอกจากเริ่มจากความสุขความสนุกแล้วและนำพาความรู้ต่างๆเหล่านั้นสู่เด็กได้ยังไงคะอาจารย
0: ์ประการแรกนะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องคาดหวังตามศักยภาพของเด็กในวัยนี
1: ้
0: อย่าไปคิดว่าเด็กขวบ8เดือนเนี่ยจะรู้กอไก่ถึงฮอนกฮูกแบบผู้ใหญ
1: ่
0: นะคะต้องลดความคาดหวังลงก่อนนะคะอันที่2เนี่ยหนังสือที่จะมาช่วยเตรียมความพร้อมดิฉันขอใช้คำว่าเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เรื่องภาษาเนี่ยนะคะจะต้องเป็นหนังสือที่มีรูปภาพนะคะแล้วก็อาจจะมีคำกลอนคำคล้องจองสั้นๆที่สนุกหรือคำที่มีเสียงสนุกๆนะคะ อย่างเช่นหนังสือกอไก่ที่เป็นตำราแต่โบราณของเรานะคะที
1: ่
0: เป็นกอเอ้ยกอไก่ข้อไข่ในเล้าขวดของเราเนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยนะคะให้เขาท่องกันเลยท่องจนกระทั่งเขาจำได้นะคะเอแอนมดอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คะ
0: ท่องกันไปไม่ต้องสนใจว่าเขาจะรู้ความหมายหรือไม่รู้ความหมายแต่เอาความสนุกของเสียงไว้ก่อนนะคะแต่การท่องจำนั้นเนี่ยจะเป็นฐานสำคัญที่พอเขาเข้าสู่วัยที่ เริ่มจะรู้ภาษาสัญลักษณ์แล้วเนี่ยเขาจะต่อยอดกลับมาได้ทันทีกับความทรงจำเดิมที่เขาเก็บไว้ในสมอง
1: วัยไหนคะที่เริ่มที่จะเข้าใจแล้วก็เหมาะสมกับการเรียนรู้จากสัญลักษณ์ค่ะ
0: ที่จริงภาษาสัญลักษณ์ต้องเป็นอนุบาลตอนปลาย
1: ๆ
0: หร
1: ืออนุบาล2อนุบาล3ไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะ
0: หรือประถมเลยอะค่ะเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะพัฒนาการอีกตัวนึงที่สำคัญคือระบบประสาทสัมผัสนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากมีทุนมากพอเนี่ยก็ให้เขาได้มีโอกาสใช้หนังสือที่มีเรื่องของสัมผัสนะคะ
1: บางทีจับแล้วเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บบางๆอันนี้จับแล้วหนาจังหรืออันนี้นุ่มๆฟู
0: ๆ
1: หรือว่าหยาบ
0: ๆ
1: หรือเป็นกำมะหยี่คือหลากหลายสัมผัสได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์คะในเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยตามหลักของ BBL อะค่ะจะมีอยู่เรื่องนึงที่บอกว่าการเรียนรู้ของสมองเนี่ยมีอยู่2แบบมีตั้งใจกับไม่ตั้งใจตั้งใจนี่บางทีอาจจะถูกบังคับโดยคุณพ่อคุณแม่คุณครูอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือไม่ตั้งใจเมื่อตัวลิมบิกเปิดที่อาจารย์บอกว่ามีความสนุกน้ำหรือมีความสุขนั้นนั่นเองอันนี้เป็นยังไงคะ
0: ก็ในเด็กเล็กนะคะตามที่บอกอะค่ะว่าสมองส่วนเหตุผลเขาเนี่ยยังไม่ทำงานนะคะการที่พ่อแม่จะบอกว่าลูกมาเรียนรู้เรื่องนี้มันดีนะมันมีประโยชน์นะ
2: ยัดเยียดให้เขา
0: เขาไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าแล้วมันมีประโยชน์แล้วจะมี
1: ดีไงไม่เห็นสนุกเลย
0: ไม่สนุกเลย
1: อะไรเงี้ยนะคะ
0: ดังนั้นเนี่ยในเด็กเล็กเนี่ยนะคะจึงจำเป็นมากที่มันจะต้อง ทำให้เขารู้สึกว่าในกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันจะต้องมีความสนุกมีความสุขน
2: ะคะแทรกเข้าไป
0: ดังนั้นในเด็กเล็กเนี่ยเรื่องเรียนกับเรื่องเล่นเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกัน
1: ค่ะ
0: นะคะคือจะต้องให้เกิดการกระบวนการเรียนรู้เนี่ยผ่านการเล่นนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเรียนโดยไม่รู้ตัวหรือทางนี้ใช้คำว่าไม่ตั้งใจดิฉันยกตัวอย่างการต่อรูปทรง
1: ค่ะ
0: นะคะสมมติว่าตรงนี้น้องใน VTR เขาทำสำเร็จนะคะแล้วเขาก็ทำได้ทุกอันเลยอันนี้สมองได้รางวัลนะคะ
1: มีความสุขมีความสุขมาก
0: มีความสุขมากระบบลิมบิกเปิดนะคะเขาก็จะเกิดความเข้าใจนะคะในภายหลังเขาไปเห็นรูปทรงแบบนี้นะคะเขาจะจดจำได้ว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมเขาอาจจะยังเรียกไม่ถูกนะคะแต่ถ้าสมมติคุณแม่คอยบอกว่าอันนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมนะลูกเขาก็จะจำอยู่ในสมองนะคะอันนี้เรียกว่าหกเหลี่ยมนะลูกเขาก็จะจำนะคะอันนี้คือความจำภายใต้บรรยากาศที่มีความสุข
2: สนุกสนาน
0: ลิมบิกเปิดนะคะจะมีผลสัมฤทธิ์มากกว่าที่คุณแม่จะบอกว่าอ้าวอันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็
1: อันนี้อยู่ตรงนี้นะลูก
0: เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้รับรสของความสุขจากการทำงานเลยเนี่ยสมองเขาอาจจะไม่ได้ถอดโค้ดว่าอ๋อสี่เหลี่ยมกับหกเหลี่ยมมันต่างกันนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อสมองมันไม่เปิดมันไม่ต่อยอดไม่โยงไปสู่เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1: ค่ะเป็นความสุขสนุกนำและผ่านการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ทุกๆอย่างทุกๆด้านไปพร้อมๆกันของเด็กๆด้วยนั่นเองนะ
0: คะ
1: แหมคุณแม่ได้ฟังอย่างนี้แล้วรวมถึงได้ดูทาง VTR ด้วยมีคำถามอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรอยากจะถามอาจารย์ด้วยไหมคะเกี่ยวข้องกับหลักการเรียนรู้ที่สมวัยของ BBL อะค่ะ
2: ก็ตอนนี้ก็คือได้รับรู้แล้วว่าระหว่างการโดนบังคับของเด็กเนี่ยก็คือความจดจำความใส่ใจเขาก็จะไม่ได้ดีเท่ากับที่เขาจำโดยไม่ตั้งใจอย่างเช่นตอนก่อนน้องเข้าเรียนเนี่ยค่ะน้องสามารถท่อง A ถึง Z ได้ท่อง1ถึง10ได้ท่องกไก่ถึงฮนกฮูกได้แต่น้องเนี่ยจะท่องได้ทุกอย่างก่อนที่จะเรียนเนอร์เซอรี่
1: ค
2: ่ะพอน้องเริ่มพูดได้ก็ฝึกแล้วทีนี้เขาก็เกิดความเขาก็น่าจะสนุกสนานได้เล่นกับคุณแม่แล้วก็ได้ท่องเลขอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: ทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าพัฒนาการตรงเนี้ยดีสำหรับเขานะตอนนั้นละมันจะสามารถต่อยอดจนถึงชั้นประถมชั้นมัธยมได้ไหมเรื่องการเรียนรู้เบื้องต้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถูกต้องมาถูกทางนะคะ
1: ค่ะ
0: คือในเด็กเล็กเนี่ยนะคะเรื่องความจำเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะคะ
1: ค
0: ือสมองเนี่ยเรียนต่อยอดจากความจำนะสมองไม่สามารถเรียนรู้จากความว่างเปล่า
1: ค่ะ
0: มันต้องมีข้อมูลที่1แล้วต่อยอดไปเป็นข้อมูลที่2ข้อมูลที่3นะ
2: คะ
0: ดังนั้นเนี่ยการเรียนเรื่องตัวพยัญชนะหรือการเรียนภาษาเนี่ยก็จะเริ่มเรียนจากเสียงก่อน
2: ค
0: ่ะเขาก็จะจำเสียงกอไก่ขอไข่ท่องไปเรื่อยนะคะแล้วถัดจากความจำนั้นเนี่ยค่อยไปต่อยอดสู่การเขียนนะคะสู่การเอาเสียงมาสัมพันธ์กับรูปร่างที่เห็นนะคะกอไก่นะคะที่ออกเสียงกอไก่อยู่เรื่อยๆเนี่ยพอถึงวัยที่จะเรียนรู้ภาษาเราเอาตัวอักษรมาให้เขาดูแล้วก็มาผสมกันเสียงกอไก่มาเจอกับตัวพยัญชนะกอไก
1: ่
2: ท
0: ีนี้มันก็จะเริ่มสมบูรณ์ขึ้น
2: ละใช่มั้ยคะ
0: ใช่ค่ะจะเริ่มสมบูรณ์ละนะคะ
1: เหมือนคล้ายๆว่าที่เขาบอกว่าเด็กๆเรียนรู
0: ้
1: เริ่มต้นนี่จะเป็นเรื่องของการฟังก่อนฟังแล้วค่อยมาพูดแล้วค่อยอ่านแล้วค่อยเขียนเพราะฉะนั้นเด็กฟังรับรู้เข้าไปพูดก็ออกมาเป็นเสียงแล้วแล้วก็มาสู่การอ่านเห็นเป็นภาพแล้วก็นำสู่การเขียนต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่สมวัยตามหลัก BBL ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง2ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วความพร้อมของสมองก็มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้สมองของเด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะนนท์และแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงเงเงชะเงเงชะเงเย
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
4: เฮ้ เอาเฮ่เฮ่

0: ปิงลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นูขออนุญาตถามเลยแล้วกันคือหน้าหกของหนูเนี่ยจะชิดจักแร้อยู่แล้วขออนุญาตจองคุณหมอเลยได้ไหมคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะจ้างงานแล้วก็อยากให้แบบอัพไซด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกได้เลยนะคะพร้อมค่ะพูดเพื่ออะไรเนี่ยพูดเพื่อของ
1: ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าผิวทรายเนี่ยมันมีการค้นพบว่ามันนั่นเป็นสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งบางอย่างนะซึ่งไม่ใช่มะเร็งเต้านมแต่เป็นมะเร็งแบบ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาแล้วค่ะรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณทุกปัญหาเหล่านั้นนะคะจะได้รับการไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะและพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยไปด้วยกันค่ะกับสวยหล่อ

0: ขอสิเรามาเริ่มกันที่เสริมหน้าอกตามที่เขาว่ากันว่าพูดถึงคำว่าเขาว่ากันว่านะคะเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยมากนะคะอย่างเช่นเขาว่ากันว่าเสริมหน้าอกทันที350ซีซีไปเลยจะดีกว่าไหมเขาว่ากันว่าซิลิโคนทรงกลมผิวทรายดีที่สุดมันยังไงกันนะผิวทรายอ่ะผิวหินเลยป่ะหรือจะเป็นผิวดินร่วนหรือว่าดินซุยไปหรือว่าเขาว่ากันว่าผ่าตัดแบบกล้องเนี่ยมีแผลเล็กน้อยมากเนียนเหมือนไม่ได้ทำประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าการผ่าตัดเดี๋ยวนี้ยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไปผ่าตัดก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยจ้ะอีกประเด็นนึงค่ะทำเสร็จแล้วห้ามทานของหมักของดองระวังแผลจะเน่าใครว่าก็ไม่เท่าเขาว่ากันว่าค่ะเริ่มมีจุดที่น่าสงสัยหลายจุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องซิลิโคนทรงไหนดีดูจากอะไรวิธีการผ่าตัดวิธีไหนหรือการดูแลตัวเองหลังจากผ่าตัดมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมีแขกรับเชิญนะคะผู้ที่ผ่านประสบการณ์การผ่าตัดมาแล้วรวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะที่จะมาช่วยไขข้อสงสัยเดี๋ยวไปตามหาความจริงกับซาร่าเลยค่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยค่ะกับประเด็นที่ว่าเขาว่ากันว่าประเด็นนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากในเรื่องของการเสริมหน้าอกนะคะและวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะนายแพทย์สุรเวชน้ำหอมนะคะจากภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมอีกหนึ่งฟรีแลนเซอร์ของเรานะคะหรือผู้ที่จะมาเป็นโจทย์ของเราในวันนี้นะคะก็คือน้องไมล์ธนพรรัตนสศิวิมลนั่นเองค่ะตอนนี้ทั้งสองอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะแน่นอนที่สุดเรื่องของการเสริมหน้าอกหลายๆคนเนี่ยต้องผ่านประสบการณ์หาข้อมูลไปรีเสิร์ชข้อมูลต่างๆนานารวมถึงได้ยินที่เขาเล่ากันมาว่าเขาว่ากันว่าซึ่งแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไซส์ขนาดต่างๆถามน้องไมล์ก่อนนะค
1: ะ
0: ผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วจริงไหมคะที่เขาบอกว่าเขาว่ากันว่าเสริมหน้าอกทั้งทีเนี่ย350ซีซีเนี่ยดีที่สุด
1: ก็จากที่เราได้ยินเขาว่ากันว่ามาเยอะนะคะเขานี่เขาไหนนะก็คือเราก็เห็นในเน็ตอะไรต่างๆนี่แหละค่ะเขาก็จะบอกกันว่าทำทั้งทีมันเจ็บตัวนะก็เอาขนาดใหญ่ไปเลยสิหรือ350ซีซีสิส่วนตัวเนี่ยที่มาทำก็350ซีซีเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ต้องมาถามคุณหมอว่าเขาว่ากันว่าเนี่ยถูกไหมนะคะ
0: งั้นดีเลยค่ะถามคุณหมอเรื่องประเด็นนี้เรื่องเกี่ยวกับไซส์ขนาดต่างๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะคุณหมอ
2: ก็อย่างที่ทราบกันฮะมันจะมีไซส์ที่ไล่จากเล็กไปใหญ่ได้เรื่อยๆแล้วแต่ผู้ผลิตนะฮ
0: ะ
2: ทีนี้ส่วนใหญ่ว่าเวลาเราจะเลือกอย่างเงี้ยหนึ่งก็คือต้องดูลักษณะของไข้ก่
0: อ
2: นว่าตัวสูงตัวความสูงประมาณเท่าไหร่ช่วงหน้าอกประมาณไหนมีเนื้อมากน้อยแค่ไหนนะฮะถึงจะเลือกไซส์ที่ได้ขนาดที่เหมาะสมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เวลาเราเสริมหน้าอกทั้งทีเนี่ยเรามักจะต้องมองไปไกลๆด้วยเช่นเราคงจะไม่อยากจะสวยแค่ปี2ปีต้องมาแก้นะฮะเราอยากจะให้มันสวย10ปี20ปีหรือว่าตลอดไปเลยก็ถ้ามันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการคำนวณพวกนี้ก็เลยต้องจำเป็นต้องดูลักษณะสรีระแล้วก็ลักษณะโครงสร้างเป็นหลัก
0: ของแต่ละคน
2: ใช่ใช
0: ่แบบไหนใหญ่ที่สุด350ซีซีนี่คือใหญ่สุดไหมคะ
2: เปรียบที่เป็นคัพอาจจะง่ายกว่าเช
0: ่
2: นถ้าเกิดว่าคนที่มาเสริมมันจะเริ่มด้วยคัพ A หรือ B ถ้าเราขึ้นมาจาก A มาเป็น B ก็อาจจะเสริมไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะ200 250ถ้าคัพ A เป็น C ก็อาจจะเพิ่มเป็นระดับ300หรือถ้าเป็นD doc ขึ้นไปอาจจะ350ขึ้นไปหรือถ้าเกิดว่าคัพ E เลยอาจจะต้อง400 500 600อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าใหญ่ไปมันก็น่าจะมีปัญหาได้ในหลายคน
0: ถ้าคัพไปหมดเนี่ยมีไหมคะถ้าคัพไปหมดเนี่ยมีไหมคะ
2: คัพไปหมด
1: ก็น่าจะเป็นชุดหมดตอนนี้แล้วค่ะ
0: ก็น่าจะทานเยอะไปนะคะในตรงนั้นนะคะโอ้โหนี่ได้ทราบถึงไซส์ขนาดหนูขออนุญาตถามเลยแล้วกันคือหน้าหกของหนูเนี่ยจะชิดจักแร้อยู่แล้วตรงนี้มันสามารถที่จะช่วยแบบปรับทรงของเราได้ด้วยไหมคะ
2: นี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องตรวจก่อนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยหน้าอกจะบอกว่าคือไม่เหมือนกันเลยนะฮะไม่เหมือนกันเลยสรีระแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ปกติบางคนก็มีหน้าอกบุ๋มบางคนก็หน้าอกแอนบางคนก็แคบบางคนก็กว้างบางคนก็มีเนื้อน้อยมากเหมือนผู้ชายเลยบางคนก็มีเนื้อมาพอสมควรแล้วหรือบางคนมีลูกแล้วให้นมลูกแล้วก็จากที่เคยมีก็แฟบหายไปหมดเลยเพราะฉะนี้มันก็ต้องดูเป็นลายๆไปเพราะว่ามันจะต้องมาดูรายละเอียดเหล่านี้อีก
0: อ๋อสำคัญมากๆอ่ะอันนี้ก็

0: ข้อสงสัยแรกของเรากระจ่างมากเลยนะคะกับเขาว่ากันว่าเสริมหน้าอกทั้งที350ซีซีไปเลยดีไหมคุณหมอช่วยชี้แจงให้เลยค่ะว่าจริงหรือไม่ที่ว่าดีที่สุดกับการเสริมหน้าอกครั้งแรกก็คือ350ซีซีไปเลย
1: จริงๆแล้วไม่จริงนะครับส่วนใหญ่คนไข้ไปดูรูปมาไปดูรีวิวมาแล้วก็จะบอกว่าหนูขอเท่านี้แหละ350อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังคือว่าที่แต่ละคนความสุขไม่เท่ากันลักษณะโครงสร้างอะไรก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องถามด้วยว่าวัตถุประสงค์อะไรกันแน่ใช่ไหมฮะบางคนก็เพื่อการทำงานอาจจะต้องการที่ขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แต่ว่ายอมรับได้กับการที่ว่าอนาคตต้องมาแก้กับบางคนบอกว่าขอเสริมให้แต่งตัวได้ง่ายๆแต่ว่าขอให้อยู่ได้ไปยาวๆไม่ต้องแก้เลย อะไรแบบนี้หรือบางคนก็บอกว่าไม่อยากให้รู้เลยด้วยซ้ำไปแค่แต่งตัวได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องกังวลใครเลยก็แบบนี้ก็ต้องแล้วแต่จุดประสงค์ด้วยบางที่ก็จะมีการใส่ซิลิโคนให้คนไข้ลองสวมเสื้อในแล้วก็ดูกระจกก็จะได้ทำให้เห็นภาพได้ใกล้เคียงขึ้นจากนั้นแล้วเราก็บอกเขาว่าเราต้องการที่จะให้มันอยู่กับเราไปนานๆโดยที่ไม่ต้องแก้เลยหรือเปล่าถ้าเราต้องการให้มันอยู่นานๆไปเลยอย่างเช่น10ปี20ปี30ปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรจะเลือกไซส์ที่เนื้อเรารับได้ซึ่งการตรวจเราต้องเช็คหลายจุดเช่นความยืดหยุ่นของเนื้อความหนาของเนื้อเต้านมแล้วก็อาจจะต้องคิดเผื่ออนาคตด้วยเช่นถ้าเกิดว่าเรามีน้องเราจะมีลูกเราจะให้นมลูกเนี่ยกำลังให้นมลูกเนี่ยเนื้อหน้าอกมันก็จะบางลงอีกแล้วอาจจะมีลูกหลายคนด้วยเราจะเผื่อไว้ประมาณไหนถึงจะพอดีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความซับซ้อนไปมาจะคิดแค่ง่ายๆว่าใหญ่ที่สุดถ้าเป็นไม่ได้เฉยๆไม่ได้จะต้องคิดถึงระยะยาวด้วย
0: ก็คิดถึงอนาคตเยอะๆละกันจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวหลายรอบกลับมาแก้ต้องแก้แล้วแก้อีกเคยมีคนแก้แล้วแก้อีกหลายรอบไหมคะคุณหมอ
1: ก็มีนะฮะแล้วก็คือบางครั้งเนี่ยการแก้สนมันต้องมีแผลเป็นนะฮะสมมติว่าเป็นแผลเป็นที่ทำจากขนาดใหญ่แล้วมันเล็กเนี่ยแผลเป็นที่มันอยู่ขนาดใหญ่เนี่ยแผลเป็นมันจะค่อนข้างต่ำทีนี้จะทำให้เล็กลงเนี่ยมันก็จะติดแล้วอ้าวเห็นแผลเป็นอีกเพราะฉะนั้นนี่มันก็เป็นความยากขึ้นอีกเยอะมากเลยถ้าแก้ไซส์เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแก้จากการที่มันมีผลแทรกซ้อนก็อีกประเด็นหนึ่งเช่นเกิดพังผืดเกิดสูงต่ำไม่เท่ากันนมนิ่มนมแข็งไม่เท่ากันหรือว่าใหญ่ไปแล้วเกิดการคล้อยผิวหนังบางเกิดเห็นริ้วอะไรพวกนี้พวกนี้เป็นความยากทั้งหมดเวลาทำผ่าตัดแก้ไขอ่ะมันจะยากกว่าการผ่าตัดครั้งแรกเยอะมากหลายเท่า
0: โอเคดูดีๆอย่างน้องไม้เนี่ยค่ะก่อนที่จะมาทำเนี่ยได้มีโอกาสไปศึกษาจากทางไหนบ้าง
2: ก็เอาจริงๆก็เราก็ค่อนข้างรีเสิร์ชเปิดกระทู้ดูไหนจะรีวิวที่เขาทำมาก่อนหน้านี้แล้วก็บวกกับคนรอบตัวก็ทำหน้าอกเยอะเราก็เลยปรึกษาเขาก็แนะนำมาเออมายทำทรงนี้ดีกว่านะทำผิวนี้นะผ่าตัดตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปถึงเราก็บอกเลยว่าเนี่ยหนูอยากได้อย่างนี้นะคะเขาว่าอย่างนี้หนูก็เอาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่350ซีซีเนี่ยก็ด้วยหนึ่งคือเราก็บอกหมอไปว่าเราอยากให้หน้าอกเราอ่ะมันเท่ากับสะโพกเราอะไรอย่างนี้เรามีรสนิยมที่แบบว่าชอบใหญ่บนใหญ่ล่างก็โชคดีที่เราพอมีเนื้ออยู่นี่อะไรก็
0: ใช่เพราะว่าหลายคนแบบตัวเล็กทำออกมาแล้วตัวจะไม่เข้าบางคนแบบสะโพกไม่มีเลยแต่ทำนมซะใหญ่เดินเดินอย่าง
2: น
0: ี้เลย
2: หน้าอกมันก็จะเดินนะคะแต่ก้นก็จะแบนอะไรอย่างเงี้ย
0: บางคนอยากเป็นผู้นำก็เลยแบบทำสลัมหน้าเชียวอะไรอย่างเงี้ยก็ดูที่สรีระแต่อย่างน้องทำพี่ว่าสวยมากนะคะรับเข้ากับสะโพกอย่างนี้คุณหมอว่าไหมคะ
1: ใช่คืออย่างน้อยเนี่ยเวลาเราใส่เสื้อเปิดอกอย่างเงี้ยมันต้องไม่เห็นขอบอ่ะถ้ามันเห็นเป็นรูปแค่แบบบางคนบอกว่าเห็นเป็นซาลาเปาเลยเห็นเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ดูแบบไม่ดูค่อนข้างเฟ้ไม่ธรรมชาติแต่ถ้าเห็นแล้วแบบมันไม่เห็นขอบมันเนียนไปเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าก็เลือกใส่ได้น่าจะพอค่อนข้างดี
0: แสดงว่าเรื่องของทรงเนี่ยมีผลไหมคะทรงหยดนม
2: หยดน้ำทรงกลม
0: ทรงกลม
2: เงี้ยค่ะ
0: ผิวอีก
2: ผิวทรายผิวเรียบ
0: ของหนูผิวหยาบแล้วขนเยอะ
2: อันนั้นคนละผิว
1: ก็ต้องอัปเดตข้อมูลนิดนึงว่าแต่ก่อนเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันมีผิวเรียบกับผิวทรายแต่ปัจจุบันเนี้ยเนื่องจากว่าผิวทรายเนี่ยมันมีการค้นพบว่ามันนั่นเป็นสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งบางอย่างนะซึ่งไม่ใช่มะเร็งเต้านมแต่เป็นมะเร็งอีกแบบโอกาสเกิดถึงจะน้อยมากแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์กันชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยซิลิโคนผิวทรายแบบอดีตปัจจุบันเลยต้องมีการถูกถอดออกจากตลาดไปค่อนข้างเยอะแล้วเพราะเนี่ยผิวทรายที่เราคุยกันในอดีตเลยอ่ะปัจจุบันนี้มันมีการใช้น้อยลงไปเยอะมากคือถ้าเกิดคนไข้อยากจะใช้จริงๆเนี่ยก็ต้องรับทราบว่ามันเกิดมะเร็งบางอย่างได้นะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ทั่วโลกก็จะกลายเป็นผิวเรียบเป็นหลักนะฮะถ้าจะเป็นผิวทรายก็จะมีผิวทรายเจเนอเรชันใหม่ซึ่งก็ต้องพิสูจน์อีกว่ามัน มันไม่ทำให้เกิดอันตรายใช่ไหมอะไรแบบนี้นะครับ

0: ผิวทรายกับผิวเรียบเนี่ยค่ะมันมีส่วนไหมเรื่องเกี่ยวกับผังผืดอะไรเงี้ยเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าผิวทรายดีกว่าเพราะผังผืดจะแบบโอกาสเกิดน้อยกว่า
1: คือพอมีการศึกษามากขึ้นมากขึ้นก็พบว่ามันแทบจะไม่เกี่ยวกันเลยเรียกว่าไม่เกี่ยวเลยดีกว่าฟันธงนะฮะเพราะเนี่ยเรื่องประเด็นเรื่องผังผืดเนี่ยก็ตัดออกไปได้เลยนะแล้วประเด็นเรื่องที่ทั่วโลกกังวลก็เรื่องมะเร็งนี่แหละเพราะเนี่ยพออะไรที่มันได้ยินคำว่ามะเร็งปั๊บเนี่ยต่อให้มันดียังไงเขาก็ไม่เอาถูกไหมฮะเพราะว่าก็เอาเซฟไปก่อนเพราะเนี่ยหนึ่งก็คือความเชื่อเรื่องผังผืดก็อาจจะไม่จริงแล้วสองคือผิวทรายแบบอดีตเขาเรียกผิวทรายค่อนข้างหยาบเนี่ยมันก็จะเป็นผิวทรายรุ่นเก่าก็เลยถูกค่อยๆลดความใช้ไปนะซึ่งพอมันมาสัมพันธ์กับรูปทรงหยดน้ำกับทรงกลมเช่นเดียวกันผิวเรียบอ่ะมันจะมีแต่ทรงกลมทรงหยดน้ำเนี่ยมันจะเป็นผิวทรายทั้งหมดเพราะว่าเนื่องจากว่าคราวนี้มันเป็นหยดน้ำคือมันไม่สมมาตรกันมันจะเป็นต้องเป็นทรงผิวทรายเพราะว่าเวลาเราใส่เข้าไปในคนไข้เนี่ยถ้ามันเกิดทวิสต์หรือหมุนเนี่ยมันจะบิวเบี้ยวทันทีเพราะเนี่ยไอ้ตัวผิวมันจะไม่ต้องมีฟริกชันก็คือความเสียดทาน
0: เกาะใช
1: ่ใช่ทีนี้พอมันใช้ไม่ได้ปั๊บหรือใช้แล้วคนไข้ต้องเซ็นแบบนี้เขาก็เอาไม่เอาดีกว่าก็ทรงกลมไปเลยง่ายๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพอทำวิจัยปุ๊บเนี่ยหมายความว่าเอาคนไข้ที่เสริมด้วยหยดน้ำกับทรงกลมมาให้ถ่ายว่าคนที่ใส่ทรงไหนถ้าใส่ได้พอดีเนี่ยพบว่าแยกไม่ออก
0: ค
1: ือคนดูก็แยกไม่ออกว่าผิวทรายหรือว่าทรงกลมกันแน่เพราะนั้นเนี่ยพอความรู้มากขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวมากซื้อส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ทรงกลมธรรมดาได
0: ้
1: ทรงหยดน้ำมันจะใช้ได้ในบางกรณีที่จำเป็นเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นความรู้ที่เพิ่มขึ้นมา
0: ในเรื่องของทรงที่นิยมมากที่สุดคุณหมอเคยผ่านอะไร
1: ก็อย่างที่บอกฮะทรงมันเริ่มจากไซส์ก่อนไซส์ที่เหมาะสมก่อนส่วนเรื่องทรงอย่างที่บอกไปก็คือกลมหรือหยดน้ำเนี่ยตอนนี้มันเป็นส่วนใหญ่เป็นกลมหมดนะเพราะหยดน้ำมันจะเป็นผิวทรายซึ่งก็จะมีความระบายเรื่องผิวกลมอีกนะฮะอันนั้นก็จะเป็นทรงกลมเราพูดถึงทรงกลมก่อนทีนี้ทรงกลมเนี่ยบริษัทผู้ผลิตเขาก็จะมีความนูนหลายแบบอีกบางคนเนี่ยต้องการที่จะเน้นเนินอกให้แบบความสูงของหน้าอกเยอะๆให้เห็นเนินชัดๆเลยบางคนต้องการให้มันดูแล้วเป็นธรรมชาติหมายความว่าให้มันพอมีแต่มาดูไม่ออกว่าเสริมมาหรือเปล่านี่ก็จะเป็นไซส์แล้วก็ความสูงของเนินอกซึ่งจะเป็นตัวกำหนดความเป็นธรรมชาติแล้วก็ลักษณะที่เราต้องการใหมองเห็นนะแล้วมันก็สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์แอคทิวิตี้เขาด้วย
0: เขาว่ากันว่า
2: เขาว่าแล้ว
0: เขาว่ากันว่าเนี่ย บางครั้งเราก็อย่าไปเชื่อซะทีเดียว ดูที่ตัวเราเองก่อนว่าเราชอบแบบไหนกิจกรรมเราเป็นแบบไหนหรือ ความต้องการในการใช้งานของเราคืออะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มาปรึกษาคุณหมอจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าแน่นอนสมัยยุคสมัยเปลี่ยนไปมันมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะอย่างที่คุณหมอบอกผิวยงผิวหยาบเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีผลต่อการแบบเสี่ยงเป็นมะเร็งด้วยก็เลยแบบมีการตัดออกไปบ้างหรือมีซิลิโคนแบบใหม่ที่มีการพัฒนามาหรือการผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่เขาบอกว่ามีการใช้กล้องอีกหลายๆเรื่องนะคะไม่ต้องไปฟังเขาว่ากันว่าแล้วมาฟังที่นี่เลยค่ะกับสวยหล่อขอสืบในเบรกหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบในช่วงที่3กลับมาแล้วค่ะเมื่อกี้เราพูดทิ้งท้ายไปนะคะในเรื่องของการผ่าตัดรูปแบบใหม่ที่มีการใช้กล้องเข้าไปอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีวิธีหรือกรรมวิธียังไงเดี๋ยวต้องให้คุณหมออธิบายให้ฟังเพราะว่าเขาว่ากันว่ามาเยอะมากคุณหมอว่ายังไงคะ
1: คือบางคนอาจจะเข้าใจว่าเนื่องจากการผ่าตัดยุคนี้ผ่าตัดที่อื่นมันจะมีการใช้กล้องกันเยอะมากแต่จุดประสงค์การผ่าตัดที่ใช้กล้องในอันอื่นเราต้องการที่จะลดแผลเป็นเพราะว่าขนาดของกล้องมันประมาณ1เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลเป็นนั้นก็ประมาณ1เซนเวลาเราผ่าท้องเนื้อส่วนใหญ่เป็นทางท้องนี่ก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่ามีฉะนั้นเราก็ต้องผ่ายาวมากเลยแต่ว่าในทางการผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยเราผ่า1เซนไม่ได้เหตุผลเพราะว่าเราต้องใส่ซิลิโคนเข้าไปด้วยซิลิโคน300 400หรือว่าเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแผลเป็นมันต้องกว้างระดับหนึ่งเพื่อที่จะให้ใส่ซิลิโคนเข้าไปได้เพราะเนี่ยการผ่าตัดด้วยกล้องขนาด1เซนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่สามารถลดขนาดแผลเป็นอะไรได้เพราะว่าแผลเป็นถูกจำกัดโดยไซส์ของซิลิโคนที่ต้องใส่ไปอยู่แล้วทีนี้พอเราเปิดแผลเป็นแผลที่จะผ่าตัดยาวประมาณ5เซนอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเห็นทั้งหมดที่เราต้องการผ่าได้โดยตาของศัลยแพทย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการใช้กล้องในกรณีส่วนใหญ่จึงไม่จำเป็นนะฮะอาจจะมีกรณีที่จำเพาะมากๆที่แบบที่ต้องการผ่าตัดทางที่เรามองเห็นค่อนข้างยากเช่นทางหลักแร
0: ้
1: ซึ่งแม้ว่าจะผ่า5เซนก็ตามมันก็ยังมองยากก็อาจจะใช้กล้องเข้าไปถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่ค่อยจำเป็นอยู่ดีเพราะเนี่ยถามว่าการใช้กล้องในการผ่าตัด เสริมหน้าอกมีกลไกไหมมีกลไกถ้าถามว่าจำเป็นไหมแทบจะไม่จำเป็นเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะประหยัดเราสามารถจะเห็นทุกอย่างได้โดยที่ไม่ต้องใช้กล้องอยู่แล้ว
0: แสดงว่าเขาว่ากันว่าใช้กล้องในการเสริมผ่าตัดเสริมหน้าอกแล้วช่วยลดแผลเป็นนี่ไม่จริงเลยเพราะว่าแน่นอนซิลิโคน
2: แบบผ่าตัดใต้ราวนมกับผ่าตัดตรงใต้หลักแร้เงี้ยค่ะอันไหนที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์แบบแผลเป็นคีย์ร้อยมากกว่า
1: จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับการดูแลของคนไข้เลยนะเพราะว่ามีการศึกษาเรื่องนี้มาเยอะเหมือนกันนะฮะสมมติว่ารักแร้เนี่ยมันมีผ่าตัดเนี่ยเวลาเรายกรักแร้ก็อาจจะเห็นรอยนิดนึงถ้าใต้ราวนมเนี่ยเวลาเรายกขึ้นมาก็อาจจะเห็นนิดนึงเหมือนกันนะขึ้นอยู่ว่าเราจะซ่อนไว้ตรงไหนมากกว่าทีเนี้ยเรื่องปัญหาเรื่องคีย์รอยหรือแผลนูนเนี่ยบอกได้เลยว่า 99% เนี่ยป้องกันได้โดยการปฏิบัติตัวคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคอยที่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกังวลมากนะเพราะว่าเราต้องคิดมากกว่าว่าเราอยากจะซ่อนแผลไปเป็นตรงไหนแล้วคนไข้จุดประสงค์ของงานคนไข้อ่ะคืออะไรน
0: ะ
1: ปัจจุบันส่วนใหญ่ศัลยแพทย์ก็มักจะผ่าใต้ราวนมเพราะว่า1ก็คือว่าคือมันผ่าค่อนข้างจะง่าย2คือมันกำหนดให้รูปทรงเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้ดีแล้วก็เรื่องแผลเป็นอย่างที่บอกว่าพอมันอยู่ข้างในปุ๊บเนี่ยไม่มีใครเห็นก็ไม่รู้ยกเว้นเปิดให้ดูว่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลยมักจะเป็นที่ใต้ราวนมแต่แรกๆก็ยังมีคนผ่าตัดอยู
0: ่
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กังวลว่าวันจะเห็นหรืออะไรก็ตามมันก็โอเค
0: ถามน้องไมล์บ้างดีกว่า
2: ค่ะ
0: หลังจากที่เราได้รับการผ่าตัดหน้าอกแล้วเนี่ยค่ะรู้สึกยังไงอาการเป็นยังไงประสบการณ์เล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อย
2: ก็ส่วนตัวไมล์เลยก็มันก็ไม่เชิงถึงขั้นแบบรถสิบล้อทับอะไรอย่างที่เขาว่ากันว่ามาหรอกเนาะแต่ว่ามันก็วีคในวีคแรกอะค่ะคือไมล์ก็ยังไม่สามารถใช้ชีวิตได้คนเดียวแบบtotally เลย 100% เพราะว่ามายังต้องมีคนคอยพยุงแบบเอนนอนหรือว่าจะลุกจากเตียงอะค่ะเพราะมันมายจะรู้สึกเจ็บแล้วเกร็งช่วงหน้าอกอะค่ะใช่ช่วงวีคแรกก็คือมายังฝืนเองไม่ได้เลยแต่ว่าวีค2ยังฝืนได้อะไรประมาณนี้แต่มายก็ไม่รู้นะว่าสมัยเนี้ยเขาผ่าตัดมันจะยังแบบ
0: ไหม
2: จะหายเร็วไหมหรือยังไงอะค่ะแต่ตอนที่มายทำคือเอ็นนอนยากมากเจ็บมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: ขอโทษนะคะขอถามน้องไมล์ทำกี่ปีละคะอันนี
2: ้จริงๆไมล์ทำมาประมาณ4-5 ปีได้แล้วค่ะ
0: 4-5 ปีก็ไม่นานนะคะคุณหมอก็น่าจะพอกับสมัยนี้ที่ทำแล้วก็การรักษาดูแล
1: จริงๆแล้วเนี่ยคือเทคนิคในการผ่าตัดมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าการเสริมหน้าอกเนี่ยในอดีตมันเป็นปัญหาจริงๆก็คือว่าคือหลังผ่าตัดจะเจ็บมากบางคนแบบนอนไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นเลยบางคนก็อย่างที่บอกประโยคว่า10ล้อทับช้างเหยียบหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันประโยคเหมือนคลาสสิกเลยว่าแต่ก่อนนี้จะเป็นแบบนี
0: ้
1: แต่ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากจากการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดหมายความว่าถ้าเป็นต่างประเทศบางคนเนี่ยเสริมวันนี้พรุ่งนี้ไปออกงานเลยที่ซ้ำไป
0: จริงเหรอเนี่ย
1: แต่ว่าอันนั้นก็อาจจะดูแบบอาจจะแบบเกินเลยไปหน่อยแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยสมมติว่าในอดีตในความเจ็บเมื่อเหมือน10ล้อทับเนี่ยเท่ากับตีว่า10แต้มเต็ม10เต็ม10ปัจจุบันน่าจะเหลือแค่1หรือ2หมายความว่าความเจ็บมันจะน้อยลงเยอะมากหมายความว่าคนไข้สามารถผ่าตัดวันนี้พรุ่งนี้ก็ลุกขึ้นนั่งได้เองไปห้องน้ำเองกินข้าวอะไรได้เองโดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องมีคนประคองแบบในอดีตแล้วนะส่วนใหญ่ 90% จะเป็นแบบนี้อาจจะมีสัก 10% ที่ยังนั่งเซนซิทีฟอาจจะต้องมีคนช่วยบ้างแต่ว่า 90% เนี่ยช่วยตัวเองได้เลยแน่นอนนะอันนี้เป็นสิ่งที่ทั่วโลกก็คนไข้ก็จะมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันหมด
0: โอเคขออนุญาตจองคุณหมอเลยนะคะคุณหมอ
2: พ
0: ี่
2: สาระก็คือทำวันนี้พรุ่งนี้เล่นโยคะ
0: น่าสนใจมากนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะจ้างงานแล้วก็อยากให้แบบอัพไซด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกได้เลยนะคะพร้อมค่ะ
2: คุณหมอคอนเฟิร์มแล้ว
0: คุณหมอคอนเฟิร์มนะคะแต่ว่าขอประมาณแบบพอดีกับร่างกายนิดนึงนะคะร่างใหญ่มากพูดเพื่ออะไรเนี่ยพูดเพื่อแบบขายของอ่ะหนูก็กลัวหนูก็เป็นคนที่อยากมีสรีระร่างกายที่แบบหนูก็ขออนุญาตคุณแม่บอกให้แต่เรายังทำใจไม่ได้เรายังกลัวอยู่ว่ามันจะเจ็บขนาดไหน
1: คือประเด็นตอนนี้ที่จะให้พักเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่ามันเจ็บแต่ว่าต้องการให้ร่างกายฟื้นฟูมากกว่าเพราะฉะนั้นก็คือว่าไม่ได้หมายความว่าไม่เจ็บแล้วจะไปแอคทิวิตี้ได้เต็มที่เหมือนกับที่บางที่ก็มีการโฆษณาแบบนั้นเราก็ควรจะต้องพักเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันเขาเรียกเหมือนกับพักฟื้นแล้วก็รีคัฟเวอร์แล้วก็ซ่อมแซมตัวเองให้มันเพอร์เฟกต์ก่อนค่อยไปทำกิจกรรมตามปกติแต่ว่าเรื่องความเจ็บปวดที่แต่ก่อนเนี้ยเป็นข้อจำกัดมากๆเลยทำให้คนกลัวมากๆเนี่ยอันนี้น่าจะตัดไปได้แล้ว
0: โอเค
2: แล้วมันมีกรณีหนึ่งที่เวลาเราผ่าตัดมาเงี้ยค่ะเขาจะชอบห้ามเลยว่าห้ามกินของแสลงของหมักดองมันเกี่ยวกันเหรอคะหรือว่า พราะอะไรเขาถึงทำ
1: คือการผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยต้องถือว่าเป็นผ่าตัดใหญ่เราใส่ซิลิโคนซึ่งเป็นสิ่งนับว่าเป็นสิ่งแบบปลอมแล้วกันเข้าไปข้างในนะฮะเพราะเนี่ยความเป็นจริงแล้วเราไม่ต้องการให้มันมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยเราไม่ต้องการ

ไม่มีการติดเชื้อหรืออักเสบอะไรก็ตามเราต้องการให้ทุกอย่างหายอย่างเพอร์เฟกต์เลยเพราะเนี้ยถ้าเราทำกิจกรรมบางอย่างหรือทานอาหารบางอย่างที่เราก็ไม่ค่อยชัวร์ว่าอันนี้มันสะอาดหรือเปล่าเช่นหมักดองมันไม่ผ่านความร้อนมาคุณจะลุ้นกับมันไหมถ้าลุ้นก็ถ้าเกิดมันเกิดทานแล้วติดเชื้อขึ้นมาอักเสบขึ้นมาเอามันก็น่าอกเราเองถูกไหมกับกันก็คือว่าถ้าเราทาน

0: ต้องมานั่งปวดหัวเรื่องแพ้เคลียร์แพ้นูนทั้งผื่นหรืออะไรทั้งนั้นเพราะเนี่ยก็อันนี้ก็ตอบด้วยตัวเอง
1: อีกกรณีนึงที่หนูกลัวนะคะถ้าจะทําแล้วเนี่ยหนึ่งโอเคนอกจากเรื่องความเจ็บแล้วเมื่อคุณหมออธิบายแล้วกับสมมติว่าในอนาคตมีแผนอยากมีลูกตรงน
2: ี้ให้นมลูกได้นะคะ
1: มันจะมี
2: ถ้าเราทํา
0: ใช่อันนี้ก็เป็นคําถามที่ทุกคนต้องถามเหมือนกันคือจะบอกว่ามันไม่มีผลอะไรกับการให้นมเลยคือให้นมได้ตามปกตินะฮะก็คือให้ได้เหมือนกับคุณแม่ที่ไม่ได้เสริมหน้าอกอ่ะก็คือมันไม่มีลิมิเตชันตรงนี้เลย
1: มันจะไม่ได้ไปขวางท่อดูดนมของลูกใช่ไหม
0: ไม่เลย
2: ต่อให้เราเสริมบนกล้ามเนื้อก็ตามอย่าง
0: เงี้ยต่อให้เสริมบนกล้ามเนื้อมันก็ยังอยู่ใต้ขั้วเล็กใต้เนื้อเต้านมอยู่ดีนะมันก็ไม่ได้รบกวนกันเลยนะฮะ
1: แต่อาจจะดูดยากหน่อยมีผล
0: จริงๆน่าจะดูดง่ายขึ้น
1: อ๋อดูดง่ายขึ้น
0: เพราะมันใหญ่ขึ้น
1: เพราะปกติคุณแม่จะนมจะใหญ่ขึ้นอยู่แล้ว
0: ใช่คือแม่ว่าหน้าอกคุณแม่ที่แบนก็ตามเนี่ยเวลามีน้องเนี่ยมันก็จะขยายขึ้นระดับนึงแต่ถ้าเกิดว่าเสริมไปแล้วเนี่ยมันก็ขยายบวกขึ้นไปอีกก็เดาว่าถ้าเสริมไม่ได้ใหญ่มากก็คงจะดูดได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเสริมแบบโอเวอร์ไซส์เลยก็
2: จะทับหน้าลูกไหม
0: มันอาจจะลำบาก
1: อุ้มลูก
2: ทำไมลูกไม่ร้องแม่
1: ต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้ได้อะไรเยอะมากนะคะสำหรับหลายๆคนที่คิดจะเสริมหน้าอกนะคะแน่นอนเขาว่ากันว่าเจ็บบ้างสิบล้อทับบ้างหรือว่ามีความเสี่ยงนู่นนี่ต่างๆบ้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นอดีตที่เคยผ่านมาแต่สมัยปัจจุบันยุคใหม่แล้วเจ็บน้อยลงอย่างที่คุณหมอบอกมีนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมารวมถึงซิลิโคนที่การันตีได้มีการพัฒนาว่าอยู่ยาวไปจนตลอดชีวิตแต่ก็ต้องอย่าลืมหมั่นตรวจร่างกายด้วยตรวจภายในด้วยนะคะแล้วก็ใครที่คิดจะทำอะไรอย่างนี้เดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำหน่อยดีกว่านะคะว่าเริ่มต้นยังไง
0: นิดหนึ่งผิดนิดหนึ่งว่าคือซิลิโคนทุกยี่ห้อนะฮะจะต้องบอกว่าอยู่ตลอดชีวิตอะไม่ได้คือมันจะเป็นคำพูดที่อยู่ในคู่มือที่หมอต้องบอกคนไข้เลยว่ามันไม่ได้เป็นไลฟ์ไทม์นะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าซิลิโคนนั้นอาจจะไลฟ์ไทม์การันตีก็ได้ก็คือว่าถ้ารู้ว่าบริษัทเขาจะเปลี่ยนอันใหม่ให้โดยที่ไม่คิดค่าอันนั้นอาจจะมีข้อนี้ได้แต่จะบอกว่ามันจะไม่มีทางรู้ว่าตลอดชีวิตอันนี้ไม่ใช่มันต้องมีวันรู้แน่ๆนะฮะอันนั้นข้อแรกที่สองคือว่าถ้าคิดจะทำเนี่ยต้องบอกว่าแม้ว่าวิวัฒนาการหรือว่าความก้าวหน้าของการผ่าตัดจะดีขนาดไหนก็ตามการดูแลตัวเองของคนไข้หลังผ่าตัดเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเพราะว่าพาร์ทของการผ่าตัดเนี่ยมันพัฒนาไปเยอะแล้วแต่ถ้าคนไข้เนี่ยไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีหลังผ่าปัญหาต่างๆที่มีมาในอดีตมันก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันเหมือนเดิมปัญหาที่กลัวเช่นทั้งผื่นมันก็ยังมีอยู่นะเรื่องแผลเป็นนูนมันก็มีอยู่นมสูงต่ำแข็งไม่เท่ากันปัญหาเยอะแยะมากมายถ้าคนไข้ไม่ได้ดูแลหลังผ่าให้ดีมันก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเกิดกลับกันก็คือว่าทุกคนดูแลทำหน้าที่ตัวเองให้เพอร์เฟคที่สุดโอกาสเกิดปัญหามันก็จะน้อยลงมาก
1: โอเควันนี้ได้อะไรเยอะมากน้องไม้มีอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็เพิ่มเติมนิดนึงอีกนิดเดียวนะคะก็เรื่องหน้าอกนิ่มอะค่ะหลายๆคนทำแล้วหลังทำเนี้ยเขาบอกว่าต้องนวดอันนี้มันจำเป็นหรือเปล่าคะ
0: อันนี้ก็เป็นประโยคที่เป็นสิ่งที่คนไข้ถามเยอะเช่นเดียวกันนะคะคือแต่ก่อนเนี้ยที่เขานวดเพราะว่าเสริมแล้วหน้าอกมันมักจะแข็งมันแข็งกันค่อนข้างเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคนิคของการผ่าตัดพบว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะเหมือนว่ายังไงมันก็นิ่มอยู่แล้วปัจจุบันนี้ 90% เกินอะที่นิ่มแน่นอนการนวดอะมันไม่ได้มีผลอะไรกับการนิ่มแข็งเลยเพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่แพทย์ทั่วโลกน่ะรู้แล้วตรงนี้ว่าไม่จำเป็นต้องแนะนำให้นวดอีกต่อไปโดยเฉพาะนวดแบบที่เราเห็นกันในหรือที่นวดกันแบบรุนแรงมากอันนั้นน่ะเป็นผลพวงมาจากความไม่เข้าใจหรือว่าเทคนิคการผ่าตัดในอดีตที่มีหน้าอกแข็งเยอะมากปัจจุบันไม่ต้องนวด
1: โอเควันนี้นะคะก็ได้ความรู้เยอะมากเลยนะคะไม่ต้องไปเชื่อคำเขาว่ากันว่าแล้วนะคะเพราะว่ายุคสมัยนี้เปลี่ยนไปเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการผ่าตัดนะคะที่ทำให้คุณเจ็บน้อยลงกว่าเดิมแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะต้องดูแลตัวเองดีๆด้วยหรือไม่ก็ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะนายแพทย์สุรเวชน้ำหอมจากภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้ที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับเราน่ารักมากๆเลยค่ะน้องไมธนพรรัตนศักดิ์ศรีวิมลค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะแหมไปคิดกันเลยนะครับว่าจะเอาไซส์ไหนนะคะสำหรับ EP หน้านะคะเราจะมานำเสนอหรือไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องความสวยความหล่อเรื่องอะไรต้องห้ามพลาดนะคะกับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เราสามคนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอาบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อาบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วยมันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะมีเสียงว่าไงหันไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงวีด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ย
1: น่ากลัว
0: โยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาว้าวไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรงนึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่าโอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวอันเมื่อกี้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วยมาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วมีขั้วโลกเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดไปหนีแล้วอย่าทำเราเลย

0: ไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดไปรอดมาได้โอ้โหจ้ะชายไม่เป็นไรหรอกนะไปไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเพอเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนเลิกก่อนไม่ได้ไม่ได้โอ้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าเปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทำรายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบไทยบาทเท่ากับ4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1ใน4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมปลดชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยเพราะเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
1: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็กที่จะต้องพามารักษาเนี่ย 10-20 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวันๆ
0: ไม่นอน
1: ก็
0: ไม่อยากไป
1: เล่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
0: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ย
0: ค
1: นก็จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรา

0: รู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
1: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
0: เกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
1: ถูกแบบรุมเร้า
0: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
1: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วยเราก็เลยไม่เอาเลยแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
0: ่
1: างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครปวิ่งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี้ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
1: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
0: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครปวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกัน
1: ไม่ทำงานทำการเลย
0: เสียเวลาเรามาก
1: โซมากเหนื่อย
0: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมาก
1: ๆ
0: แม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดียวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
1: รู้ตัวอีกทีก็
0: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู
1: ้ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
0: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นจนตายเกิน200คน
1: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
0: ตาย
1: จ
0: ากโต๊ะเกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
1: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มั้ยคะ
0: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ย เหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
1: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปาร์ตเลย
0: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก
1: ็
0: คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
1: นี่คือหลักฐานจะโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทั้งร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
0: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวใจทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
1: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
0: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยแล้วที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื
1: ่
0: นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
1: ก็เฉย
0: ๆ
1: เพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
0: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
0: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
1: รุนแรงอยู่แล้ว
0: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
1: ได้เปลี่ยนเขา
0: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับมีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลย มีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับแม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
1: คนที่เสียคือเขาเป็นใครคะ
0: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
1: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอาบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
0: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกคนไหม
1: ก็ไม่จริง
0: อันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะ ทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเนี้ยได้ง่ายขึ้น
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกมทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงนะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
0: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
1: รู้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
0: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
1: ่
0: มีความเสี่ยงในการติด
1: แล้วก็
0: สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
1: ช้า
0: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
1: หดหู่
0: หดหู่อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการติดได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
1: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าเด็กคนนี้ติดเกมแล้วแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่มันคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
0: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
1: ้
0: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าคราฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำใหเกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลยดีไหม
1: เดี๋ยวก่อนเราจะได้มองเป็นพวกเดียวกัน
0: แต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
1: ถ้าติดนักร้องแทนนะคะ
0: น่าจะอย่างดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกม มันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
1: ่
0: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
1: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
0: ้แก้ไขได้ครับ
1: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
0: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเง
1: ี้
0: ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึง
1: ครับเพราะว่าต้องติดอยู่ด้วย
0: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นน่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทำให้
1: หน
0: ี
1: ออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
1: โดนด่าทุกวันเลย
0: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทํายังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
1: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
0: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
1: แก้ที่ต้นต่อ
0: ครับใช่ครับ
1: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: ขอโทษครับท่านประธาน
2: ป๊อกมันโดนเท้ากัน
1: กลับขอโทษอีกรอบครับท่านประธาน
2: อีล่มนี่ก็ทิ้งๆไปเลยไป
1: ได้ครับ
2: มันเจ็บนะเนี่ย
1: ก็ท่านประธานไม่ได้บอกป้องเลยครับว่าให้โยนล่มไปทางไหนอ่ะ
2: โอ้ยแต่ละสมองนี่ไม่ได้เรื่องเลยฉันใช้เลขาฉันดีกว่าน้องอิงจ๋าช่วยไปเช็ดเก้าอี้ให้พี่ด้วยจ้า
3: ได้ค่ะ
2: ดีมากน้องอิงคือว่าที่พี่ให้เช็ดเนี่ยให้พี่นั่งไม่ได้ให้ตัวเองนั่ง
3: อ๋อค่ะขอโทษค่ะได้ค่ะ
1: คร
3: ับ
1: ท
3: ่
1: านประธาน
2: จะเลื่อนเลยนะเดี๋ยวพี่เช็ดเองดีกว่า
3: ได้ค่ะ
2: ลมเสียสะอาดแล้ว
1: นั่งบนน้ำ
2: อ๋อเหรอลืมเนี่ยก็ดูที่นั่ง
1: ท่านประ

0: ลกจริง
1: ๆเจ๊แค่จะไปประชุมกรรมการหมู่บ้านนี่ต้องแต่งตัวจัดเต็มอะไรขนาดนี้เลยเหรอ
2: เฮ้ยเนี่ยนะไม่รู้เรื่องเลยทำไมก็เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นถึงท่านประธานกรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมประจำหมู่บ้านใหญ
3: ่หรือเรียกสั้นๆว่ากรรมการหมู่บ้านนั่นเอง
2: พูดอะไรให้เกลียดนิดนึงสิ
3: ตอนเนี้ยป้องจะไม่เกลียดนิดนึงแล้วป้องจะเกลียดมากเลยใช้ป้องให้ถือล่มแล้วไหนจะใช้พี่ยิงเขาเป็นเลขาอีกเวอร์ไปไหมเนี่ย
1: ใช่คุณนี่ก็เชื่อคนง่ายเนอะที่ถ้าผมบอกว่าให้คุณชอบผมนี่คุณคงชอบผมไปแล้ว แล้วไปทำตามเจ๊เขาทำไมเนี่ยฮะ
4: อ้าวก็นะเขาทำเพื่อหมู่บ้านเราไงถูกไหมคะทำโปรเจกต์เพื่อให้คนในหมู่บ้านมีสุขภาพดีฉันก็เลยอยากช่วยเขา
2: น่ารักเหมือนพวกนี้หรอกไม่รู้เรื่องเลยมีคุยด้วยแล้วฉันคุยผ่านเลขาดีกว่าน้องอิงจ๊ะ
4: ค่ะ
2: นี่ค่ะกระซิบนี่อะไรในสารน่ะ
3: ก็อยากฟัง
2: ยืนดี
4: แนะนำว่าที่ให้ไปช่วยหาครูสอนเต้นแอโรบิกอ่ะหาได้ยัง
1: ได้ครับ
4: ได้แล้วเหร
3: อมันขำขนาดนั้นเลยนะครับพี่
4: พี่จักรจี
2: อีกที
4: เล่าค่ะอีกรอบ
2: ตื่นแล้ว
4: น้าบอกว่าโอเค
2: น้องอินพี่กับซิมไปตั้งนานเนี่ยทำไมพูดแค่โอเคคำเดียว
4: ก็คุณน้าพูดว่าอินไม่ได้ยินนี่ค่ะ
2: มาอีกที
1: โอ้ยพอแล้วเจ๊พูดเองดีกว่า
2: แค่นั้นน่ะเนาะไม้นี่โป้งก็ฉันอยากจะถามแกว่าแกหามาได้ยังไงครูแอโรบิกอะไรอ่ะที่จะมาสอนอ่ะ
1: เรียบร้อยครับพร้อมครับชิมไหมครับน้ำพริกอร่อยไหมครับ
4: ไหนดูสิหอมนะมาจากไหนเนี่ย
1: ยอดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับน้ำแอโรบิกเนี่ย
4: กุ้งเยอะดีดิหลังซื้อมาฝากฉันด้วยนะ
3: พี่ป้อง
1: ชุดซีด
3: ไม่แบ่งเจ๊เขากินบ้างอ่ะ
1: เจ๊เฮ้ยแล้ว
4: ต่อนะ
1: เดี๋ยวหกไปหกเลยก่อนนะ
4: ต่อนะ
3: เอาละครับผมและตอนนี้คณะกรรมการทั้ง3คนก็พร้อมแล้วสำหรับการออดิชั่นคัดเลือกผู้สอนแอโรบิกประจำหมู่บ้านนี้ก่อนอื่นเลยขอแนะนำคณะกรรมการท่านแรกก่อนนะครับผมท่านแรกคุณโป้งโป่งพองครับผม
1: อุ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่ทำไมฉายาพี่มันดูเหมือนคนขี้โรคอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: กินไม่ทันน่ะเอาของจองไว้ก่อนเอาละครับแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมท่านที่2ครับผมคุณแอมโอดโอยครับผม
2: อ
3: ื้อยากเ
2: นาะ
3: และท่านคนสุดท้ายครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับผมก็คือคุณอิงหญิงแสนสวยที่ใครๆก็ระทวยเมื่ออยู่ใกล้คุณอิง
1: นี่ทำไมที่คุณอิงเนี่ยถึงทั้งคล้องทั้งดีไปหมดอะฮะ
3: ก็ดูเขาสิสวยขนาดนี้แหมไม่ดูตัวเองเลย
1: จริงนะ
2: ป๊อกแล้วเมื่อไหร่ไอ้ครูแอโรบิกอะไรของแกจะมาเนี่ยฮะ
3: มาแล้วครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเชิญครูสอนแอโรบิกได้เลยครับผมขอเสียงตบมือด้วยครับขอเสียงตบมือด้วยครับแข็งแรงมากพี
1: ่เยี่ยม
3: ดูมีแววนะเนี่ย
1: เฮ้ยโอ้โหผู้ชายหล่อมากเลยอ่ะถอดเสื้อด้วย
2: ปิงปอง
4: ฮะ
2: เฮ้ยนี่แกแล้วเหรอโอ้โหครั้งที่แล้วนี่มาล่อของในตู้เย็นฉันหมดเนี่ยครั้งนี้มาอีกเหรอ
5: ก็ช่วงนี้เขาร้อนเงินน่ะแล้วเห็นหมู่บ้านเองเนี่ยกำลังหาครูมาสอนแอโรบิกก็เลยมาลองออดิชั่นดู
2: อู้ยตายตายตายตายตายเสียเวลาเสียเวลามากเลยไปกลับไป
0: รู้ทันอีกแล
2: ้
0: ว
2: ร้อนเงินไปนั่งสะพานลอยสิไปปุ๊บ
3: เชิญครับผม
4: เชิญค่ะ
2: มาแล้วโอ้โหเป็นไง
0: เป็นไรครับเนี่ย
6: ขอโทษครับพอดีเขาอ่อนครับไปสอนไปหลายหมู่บ้านครับเฉพาะเช้ามืดนี่ก็6หมู่บ้านแล้วนะครับแล้วก็สายๆอีก6หมู่บ้านแล้วนี่ตอนกลางวันยังมีอีก3เลยนะครับ
0: โอ้โห
4: โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะคะรวมกัน15หมู่บ้านเลยเหรอคะนี่ไม่เหนื่อยแย่หรอคะเนี่ย
6: จริงๆแล้วหมู่บ้านเดียวครับที่เหลือไปผิดครับแต่ปกติว่าผมอะตื่น 02:00 ทุกวันเลยนะครับไปสอนเนี่ย
2: เชื่อค่ะเพราะว่านี่ดูจากผิวพรรณผิวพรรณแล้วนะน่าจะแบบสกปรกน่าดูอ่ะน่าจะมีอาบน้ำไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงอ่ะ
6: แต่ว่าเห็นผิวพรรณอย่างนี้หุ่นอย่างเงี้ยผมไปโรงพยาบาลมาแล้วนะครับไม่เจอครับ
7: ไม่เจอหมอครับ
6: ไม่เจอโรคครับ
4: พี่อดิชั่นต่อดีกว่านะ
6: พร้อมครับพร้อมมากเลยนะครับเดี๋ยวขอสมาธิหน่อยนะครับ
4: ได้ค่ะได
6: ้1 2 3 3 4
1: นี่ก็จะกระป๋องแรก
2: กระป๋อง
0: อุ้ย
4: ว
0: างด้วย
4: นักมวยเคยเป็นนักมวย
2: ด้วย
6: เป็นไงครับผ่านไหมครับ
2: ผ่าน
3: ครับ
6: โอ้โหสามผ่านเลยเหรอครับ
2: ใช่สามผ่านเลยแล้วมันก็ผ่านออกไปเลย
6: โอ้ดีดีดีก่อนครับเนี่ยแค่วอร์มครับแค่วอร์มครับ
7: แค่วอร์ม
6: คนในห้องนี้นะครับอยากได้ท่าไหนนะครับบอกผมได้เลยครับถ้าไม่เชื่อส่งคนมาประชันผมได้เลยครับส่งมาเลยครับส่งมาเลย
1: พอดีผมมีนักเต้นประจำหมู่บ้านอยู่นะครับผม ไม่ใช่เจ๊ผมหมายถึงคุณอิงครับผม
4: ทำไมไม่เกี่ยวอะไรกันเนี่ย
1: ก็คุณบอกเองอะว่าคุณอยากจะช่วยหมู่บ้านใช่ไหมก็นี่ลองไปประชันกับเขาหน่อยดูดิว่าเก่งจริงเปล่า
7: ใช่ใช่
4: เราทำไม่เป็นไงมันไม่เป็นเลยจริงจริง
1: จริงนะ
4: เพลงอะไรดีอ่ะเพลงอะไรเหรอ
3: พร้อม
7: เอ้าไก่ย่างแล้วกัน
4: ไก่ย่าง
6: ไก่ย่างพร้อมเลยครับไก่ย่างได้เลยครับ
7: พร้อมครับตอนนี้
6: ผมพร้อมเสมอครับ
7: ไปครับลุยสามสี
3: ่ไก่ย่างพร้อม

0: เอาแต่ย่างถูกเผาเอาแต่ย่างถูกเผามันรุมไม่เสียบมันรุมไม่เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันรุมไม่เสียบมันรุมไม่เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวา
1: ทำไมไม่ยอมเต้นสักทีล่ะครับแม่คุณ
2: ก็คืออิงคิดท่าไม่ออกก็เลยแบบอิงไม่ได
1: ้มาเต็มๆอีกเลย
3: เอางี้ดีกว่าครับต้องขอโทษจริงนะครับคือผมจะมาหานักเต้นเพื่อแอโรบิกเพื่อสุขภาพอะครับคือคุณไม่เหมาะ
1: ต้องการเต้นเพื่อสุขภาพเลยครับผมรู้ว่าเต้นเอาฮา
4: คุณขาถ้าเต้นเอาฮานะคะไม่ต้องถึงมือคุณหรอกค่ะ ฉันก็เต้นได้ไก่ย่างถูกเผาให้ยักไก่ย่างก็ถูกเผาเฮ้ยมันจะโดนไม่เจ็บเฮ้ยมันจะโดนไม่เจ็บเฮ้ยเสียบตูด
5: ปล่อยเขาแลบไ
4: ปเฮ้ยเสียบตูดเฮ้ยนอนจริงเฮ้ยจริงจริงแล้วก็จริง
5: เฮ้ยปล่อยไป
4: เฮ้ยจริงแล้วก็จริงจริงเฮ้ยไก่ย่างเฮ้ยไม่เหนื่อยป่ะเหนื่อยหมดแล้วเนี่ย
2: วิชันค่ะ
6: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
7: กำนันสวัสดีคร
6: ับไม่ใช่ครับคุณพ่อวันนี้ผมจะมาขอออดิชั่นด้วยคน
2: อ๋อ
6: แล้ววันนี้ครับจะมาออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้ากันพร้อมไหมฮะ
7: ได้คร
2: ับ พร้อมเลยพร้อมเราพร้อม
4: จ้า
2: จ้าจ้าจ้าเราเป็นกรรมการ
4: จ้าจ้าจ้าจ้
6: าฮะวันนี้เหมือนเดิมเลยเพศของเราผ้าขาวม้าดึงออกมาก่อนเลยครับผม

0: วันนี้เตรียมมาดีนะเนี่ยที่เตรียมมาเนี่ย
1: ดีมากอาจจะไม่ใช่ผ้าม้าก็ได้หรือเป็นผ้าขนหนูก็ได้ท่านเราไม่มีเนาะวันนี้เราจะมาเต้นแอโรบิกนะครับแต่ว่าเราจะมีผ้าขนม้ามาด้วยก็คือเราจะไม่มีแค่สเต็ปขาและแอโรบิกเนาะอาจจะมีมือเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันไหมครับว่าพี่หนุ่มเราว่าเราจะออกท่าไหนกันดี
0: ได้เลยครับแล้วแต่คุณเฟรมเลยครับ
1: ครับอย่างแรกเลยครับเราที่เราต้องเตรียมเนาะก็ควรจะมีพื้นที
0: ่ครับ
1: พื้นที่ที่กว้างขวางพอให้เราขยับได้ที่บ้านนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผ้าของเราผ้าขนหนูหรือผ้าขาวม้าก็ได้นะฮะใช้ได้เหมือนกันหมดเลยและอีกอย่างนะครับถ้าใครมีเสียงเพลงเนาะเปิดเพลงได้ด้วยแต่ถ้าเกิดใครมีเสียงเพลงเนี่ยนะเราสามารถขยับเรื่อยๆได้เลย
0: ใช่
1: ขยับ
0: มีจังหวะอยู่ใน
1: หัวใจใช่ครับเดี๋ยวพี่หนุ่ม
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาลองเริ่มมือกันด้วยโอเคไหม
0: เริ่มที่มืออีกครับ
1: ไม่ใช่ก็คือเริ่มมือพร้อมกับเท้าไปด้วยกัน
0: โอเคครับ
1: โอเคไหมฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากเท้าก่อนเนาะมากันเลย1 2 3 4 5 6 7ทำช้าลง1 2 3 4 5 6 7 8ดันขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8อ่ะหยุดก่อนเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันใหม
0: ่
1: เมื่อกี้ไม่พร้อมกันเน
0: า
1: ะมาฮะเริ่มมาขา1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7ด้าน1 2 3 4 5 6 7 2 2 3 4 5 6 7 8อึ๊บอึ๊บไปได้ยังฮะเริ
0: ่
1: มได้ยังจังหวะเริ่มมาแล้วเนาะ3 2 3 4 5 6 7 8 4 3อึ๊บ2
0: เริ่มสนุกแล้วเนี่ย
1: ปุ๊บอ้าวหยุดก่อน
0: โอ้โหพอเริ่มสนุกหยุดเลย
1: รู้สึกเหนื่อยขึ้นมั้ยฮะรู้สึกเหนื่อยขึ้นมั้ย
0: ก็มันก็มีช่วงได้ช่วง
1: ใช่เพราะว่าเรามีผ้าขึ้นมาเนาะจังหวะเราดันเนี่ยเราใช้เรื่องหัวไหล่เรื่องไหล่กลางเค้าเรียกไหล่กลางครับแล้วต่อมาท่าที่2นะครับจะเป็นท่า2สเต็ปเนาะเราจะหันด้านขยับไปด้านข้างเป็น2สเต็ปนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมั้ยฮะพี่หนุ่ม
0: ได้เลยครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มรอจังหวะนะฮะ
0: 3
1: เดี๋ยวเราเริ่มซ้ายก่อน
0: โอเคครับ
1: โอเค3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7อย่าเพิ่งมือไม่ขึ้นครับ1 2 3 4 5 67 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเคทีนี้มันจะเริ่มจากท่าเมื่อกี้จากสเต็ปเดียวเป็น2สเต็ปเนาะแต่มือเนาะเมื่อกี้เราดันขึ้นเนาะดันขึ้นลักษณะนี้เนาะดันขึ้นลักษณะนี้ทีนี้เราดันไปด้านหน้าบ้าง
0: ด้านหน้า
1: เพื่อที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้ออกบ้างเมื่อกี้เราไหลไปแล้วเนาะเดี๋ยวทีนี้ให้พี่หนุ่มเตรียมผ้าขาวม้าขึ้นมาบริเวณอก
0: กำหรือแบมือ
1: กำก็ได้แบก็ได้ครับ
0: โอเคครับ
1: อย่างนั้นเดี๋ยวเราออกสเต็ปเท้าก่อนเนาะแล้วค่อยออกสเต็ปมือเน
0: า
1: ะโอเคครับ3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 5 6 7 3 4 3 2มือมาด้วยไป1 2 3 4 5 6 7 1 25 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเค
0: โอเคโอเค
1: เริ่มได้ไหมฮะเริ่มได้ไหม
0: สับสนนิดนึงแต่ก็ยังโอเคอยู
1: ่แล้วลองรอบไหม
0: ได้เลยคร
1: ับ โอเคเดี๋ยวรอจังหวะนะฮะ3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเคแต่ถ้าเกิดเรามีเสียงเพลงเนาะสามารถทำไปเรื่อยๆเลย
0: ได้เลยครับ
1: สามารถทำไปต่อยาวได้เลยนะฮะท่านี้ก็
0: จะท่านี้ไปฝึกคนเดียวด้วยนะ
1: ทำได้เลย
0: ผมย
1: ัง
0: ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่
1: ครับก็คือท่านี้จะเสริมสร้างบริเวณต้นขาเนาะท่านข้างเพราะว่าเราออกด้านข้างเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็จะเสริมสร้างกล้ามเนื้ออกด้วย
0: ส่วนนี้เน
1: าะใช่ครับท่าต่อไปนะครับก็เป็นท่าไซแท็บเนาะท่าที่3นะฮะซึ่งจะเป็นการแตะขาออกด้านข้างเนาะอาจจะไม่ยากมากนะครับท่านี้แต่ว่าอาจจะสับสนนิดหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยทำนะครับเพราะว่าเรายังไม่ชินเนาะเดี๋ยวพี่หนุ่มลองเลยฮะ
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยวให้พี่หนุ่มนะลองแตะด้านข้างก่อนอย่างนี้ปึ๊บโอเค

0: ท้าก่อนเนาะท้าไปก่อนไปเรื่อยไม่ต้องรีบนะฮะอึ๊บ1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2 1แล้วหยุดโอเคพักก่อนทีนี้พี่หนุ่มเอาท่ามาด้านหน้าเนาะจับบริเวณช่วงหัวไหล่ทีนี้เราจะแกว่งแขนไปพร้อมกันแกว่งไปด้านข้างลักษณะนี้เนาะแต่เรามาเริ่มผ่านก่อนเดี๋ยวเรารอสัญญาณมือเราค่อยเริ่มขยับมือโอเคไหมฮะแต่เราเตรียมไว้อย่างนี้ก่อนเนาะโอเคนะพี่หนุ่มพร้อมไหม
1: พร้อม
0: 3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 7 3 4 3 2มือมา1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2และ1หยุดโอเคท่านี้นะครับก็จะเสริมสร้างบริเวณเนาะฟังก์ชันของหัวไหล่
1: หัวไหล่
0: ให้เราแกว่ง
1: แล้วส่วนนึงได้ส่วนทั้งบั้นเอวหรือ
0: ช่วงสะโพกครับก็คือเราเตะเนาะนี่ลักษณะนี้จะได้เรื่องของสะโพกด้วยเข้ามาช่วยแล้วก็ระบบหายใจด้วยนะครับเพราะว่าเราร
1: ู้สึกได้
0: ขย
1: ับตลอดเวลา
0: ใช่ครับ
1: ม
0: ี
1: ความรู้สึก
0: เพราะว่าเราขยับตลอดเวลานะครับเดี๋ยวไปดูท่าต่อไปกันเลยไหมฮะ
1: ครับผม
0: ท่าต่อไปจะเป็นท่าง่ายๆครับ
1: ง่ายๆยังใช้ผ้าขาวม้าอยู่ป่ะครับ
0: ยังใช้ผ้าขาวม้าอยู่แล้วก็ท่านี้จะไม่ขยับอะไรมากด้วยนะฮะท่านี้ก็แค่เราแค่แตะส้นเท้านะส้นเท้าเนาะมาด้านหน้าลักษณะนี้นะฮะง่ายเนาะเริ่มมีสเต็ปในหัวใจแล้ว
1: ใช่
0: ไป1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7 2 3 2 3 4 5 6 7 3 4 3 2ไปต่อครับ1 2 3 4 5 6 7 1พร้อมยกมือด้วย5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 43 2 1โอเคเดี๋ยวหยุดก่อนในการยกมือขึ้นนะครับก็เหมือนเราออกแรงใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับ
1: ไว้
0: ใช่ครับ
1: แล้วตัวนี้มันจะขยายปอดมั้ย
0: อ๋อตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของระบบหายใจหรือเรื่องปอดด้วยเนาะเพราะว่าเราขยับตลอดเวลาเราใช้ออกซิเจนตลอดเวลานะครับแล้วทีนี้เรามาลองพร้อมกันอีกรอบนึง
1: ครับ
0: เดี๋ยวเริ่มด้วยท่าซ้ายก่อนนะครับ
1: ครับ
0: 3 2 1ป้าย1 2 3 4 5 6 7ยกเลย2 2 3 4 5 6 7 2 3 5 6 7 3 4 3 2อีกรอบนึงไป1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 2 35 6 7 3 4 3 2 1โอเคท่านี้เนาะก็จะสึกเมื่อยๆไหลเนาะถ้าเกิดเรายกนาน
1: ๆระบบหายใจเมื่อกี้ต้องหายใจเข้าหายใจออกปกติเลย
0: ปกติเลยครับอย่าไปต้องไปฝึกมันทำตามที่รวมหายใจตัวเองเลย
1: โอเค
0: ครับซึ่งท่าพวกนี้นะครับเราก็สามารถทำได้ที่บ้านเลย
1: ได้มันมีอยู่ท่านึงที่ผมยังไม่คล่องเดี๋ยวผมจะเอาไปประกอบแล้วก็พยายามฝึกฝนใช
0: ้โอ้ดีมากเลยฮะท่าพวกนี้ถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านเนาะก็อย่าลืมเคลียร์พื้นที่ดีๆหาพื้นที่ที่พื้นเนี่ยมันไม่ขรุขระมาก
1: ใช่
0: ใช่แล้วก็เพลง
1: ต้องมีเพลงจังหวะเพลงเข้าไปด้วย
0: ถ้าเกิดมีจังหวะเพลงเนี่ยก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันไม่น่าเบื่อ
1: ใช่
0: เราอาจจะใส่หูฟังคนเดียวเพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่นก็ได้นะครับเต้นหน้ากระจกเพื่อดูฟอร์มของตัวเองก็ยังได้เลย
1: งั้นครั้งหน้าถ้ามีการออดิชั่นผมคิดว่าผมผ่านแน่นอน
0: โอ้โหกำลังใจให้เลย
1: ยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่เพิ่มความรู้ให้ผมอีกในการออกกำลังกายนะ
0: ยินดีนะครับ
1: ขอบคุณมากครับผมตกลงผมผ่านใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่แกนู่นเหนื่อยบ้านนู่น
3: ครับสุดยอดค่ะสุดยอด
4: ท่าเนี้ย
1: ท่าเขามาที่บ้านผมก็มีครับ
2: โอ้
5: ครับ
2: ท่าหอด
1: ไป
2: แน่
4: น้ำมัน
1: เขาผ่านใช่ไหมครับผ่านเอง

0: แววสามารถ
1: เนื้อเนื้อนักอิงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: หัวก็เป็นนักมวย
2: สอนผมม้วนนิดนึงนะ
0: อีกท่านึงอีกท่า
3: ม้วนเหรอครับอย่างนี้ก็ชอบ
4: เฮ้ยคนละม้วนปล่อยไม่ได้เลย

0: ถ้ามีแฟนแกไม่ใช่ว่าคุณหมอก็จะยอมเป็นแฟนกับคุณพี่นะครับ
1: ถึงตอนนี้ไม่ใช่แปลอนาคตไม่แน่โ
2: อ้ไม่มีวันเลยวันนั้นไม่มี
3: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีแอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อดีแอลทีวี
5: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับได้เวลาของรายการเจนวายครั้งแล้วนะครับวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่ครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอคำถามที่ถามว่าโตมาเนี่ยคุณอยากเป็นอะไรบางคนเนี่ยอาจจะเจอสิ่งที่ตัวเองชอบได้ไวแต่บางคนค้นหาทางชีวิตก็ยังไม่เจอครับการที่เราจะได้เจอสิ่งที่ตัวเองชอบบางครั้งต้องออกจากเซฟโซนตัวเองเหมือนกับแขกเชิญของเราวันนี้ครับ

0: มภูมิปรินมโนอายุ18ครับตอนนี้ผมเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่บริษัทสตาร์ทอัพที่ต่างประเทศครับสำหรับผมแล้วผมมองว่าการศึกษาในระบบเนี่ยครับมันเหมาะกับคนที่เขาต้องการจะเดินตามทางที่ถูกวางไว้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นบาง career path เช่นเป็นวิศวะจะต้องเรียน1 2 3 4ผมว่ากับบางคนอาจจะเหมาะก็ได้แต่สำหรับผมว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมาะกว่าครับ
1: ตะกี้ที่ภูมิให้พี่ดูมันคืออะไรครับ
0: เมื่อกี้มันคือโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นเครื่องดนตรีครับเราสามารถเล่นเพลงอะไรก็ได้ในโลกด้วยเครื่องดนตรีอะไรก็ได้ผ่านการเขียนโปรแกรมครับ
1: เดี๋ยวนะสิ่งที่เราทำเนี่ยอาชีพมันคืออาชีพอะไรครับ
0: อันนี้เราเรียกอาชีพนี้ว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร
1: ์ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์มันต่างกับโปรแกรมเมอร์ไงครับน้อง
0: โปรแกรมเมอร์คือคนที่เราสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานครับสั่งให้คอมเดินซ้ายเดินขวาทำงานต่างๆที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้แต่ซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ครับเราคือคนพัฒนาซอฟต์แวร์เราคือคนที่ต้องคิดว่าใครจะเป็นผู้ใช้โปรแกรมเราเรากำลังแก้ปัญหาอะไรให้ผู้ใช้คนนี้เอ๊ะโปรแกรมของเราเนี่ยมันต้องทำงานอะไรได้บ้างนะแล้วเราเอาความต้องการเหล่านั้นครับมาสร้างเป็นฟีเจอร์สร้างเป็นความสามารถต่างๆในโปรแกรม
1: โอ้พูดมาขนาดนี้น้องภูมิอยู่เท่าไหร่ครับ
0: อ๋อตอนนี้ผม18ครับ
1: 18
0: ใช่ครับ
1: 18ทำได้ขนาดนี้เหรอ เดี๋ยวๆ เราเริ่มมาจากอะไรครับเนี่ยทำไมถึงสามารถทำโปรแกรมและเข้าใจอะไรได้มากขนาดนี
0: ้อ๋อผมเริ่มจากจริงๆตอนเด็กครับผมเป็นเด็กที่ติดเกมมากเราเล่นเกมแบบเยอะมากๆจนเครื่องคอมพิวเตอร์พังไป2เครื่องตอนนั้นผมติดเกม Trail Runner กับ Minecraft ครับ
1: โอเค Minecraft คือเกมที่เป็นเหมือนบล็อกต่อ
0: เกมสร้างบ้าน
1: สร้างเมืองสร้างทุกอย่าง
0: สร้างอะไรต่าง
1: ๆได้ด้วยสร้างของได้
0: ใช่ครับพอผมเจอ Minecraft เนี่ยครับเหมือนเป็นสวรรค์เราเลยแต่เสียดายอย่างนึงครับถึงมันสร้างอะไรก็ได้แต่ของที่มีในเกมเนี่ยครับมันก็จำกัดสมมุติว่าผมบอกว่าผมอยากได้ดาบสีลุงดาบสีลุงที่มีออร่าสีเหลืองๆตรงดาบหรือผมบอกว่าผมอยากได้เรือเล็กๆอันนึงที่ลั่นไปตามอุโมงค์ที่เป็นวงกลมเกมมันทำให้ผมไม่ได้ครับมันบอกเอ๊ะไม่มีบล็อกแบบนี้ขอโทษที
1: แล้วทำไง
0: ตอนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เลยทำสิ่งที่ผมทำบ่อยมากๆก็คือการเปิด YouTube ผมเข้าไปเปิด YouTube แล้วก็พิมพ์ตามภาษาเด็กไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษว่า how make Minecraft mod gamma ยังผิดเลยครับสมัยเด็กๆเร
1: า mod คือการ
0: mod คือส่วนเสริมของเกมใช่ครับตอนนั้นผม Google ไปผมก็ไปเจอกับตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยซึ่งผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อไอเนี่ยเรียกว่าการเขียนโปรแกรมแต่ตอนเด็กเราไม่รู้หรอกครับเรารู้ว่ามีคนคนหนึ่งเขาพิมพ์ตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้บางอย่างแต่สุดท้ายมันกลายมาเป็นดาบสีลุงได้มันกลายมาเป็นแบบของโมเดลสวยๆแบบนี้เราสามารถสร้างโลกที่เราอยากจะเป็นได้แล้วใช่ครับแต่ว่าการที่เราสร้างโลกของตัวเองครับผมว่ามันก็ยังน่าเบื่ออยู่ดีเพราะไม่เห็นมีคนมาเล่นด้วยกับเราเลยจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราสามารถเอาโลกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเพื่อนเขาก็อยากเล่นโลกแบบนี้โลกที่มันมีทั้งเวทมนต์มีทั้งเทคโนโลยีมาผสมกันผมก็บอกว่าผมอยากสร้างร้านค้าออนไลน์ที่ทำให้เด็กที่อยากซื้อของอันนี้เกมเราก็แค่เติมเงินเข้ามาเติมเงินปุ๊บก็เลือกเลยว่าอยากซื้ออะไรเขาก็จะได้ดาบได้โล่ได้อะไรต่างๆฟรีฮะ
1: ของที่เราเขียนออกมามันสามารถเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆได้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าเป็นแค่วิชวลหรือว่าเข้าไปในเกมเลย
0: เข้าไปในเกม
1: ไม่ใช่แค่วิชวลด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำได้ไงอ่ะ
0: ตอนนั้นแบบเป็นเพราะภาษาโปรแกรมหนึ่งครับคือจาว่าเป็นภาษาที่ไอ้เจ้า Minecraft เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาภาษาโปรแกรมของเกมครับจะเป็นตัวบอกว่าเกมเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีน้ำมันมีบล็อกต่างๆแต่เราสามารถเขียนโค้ดเพิ่มขึ้นมาเพื่อบอกเกมว่าเอ้ย Minecraft เนี่ยมันก็มีดาบสีลุงเหมือนกันนะ
1: ที่เราแบบเริ่มเขียนโปรแกรมเป็นเราเก่งๆขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเราทำอะไรบ้าง
0: ตอนนั้นครับผมสร้างแอปแชทแอปคุยกันไม่ให้คุณครูรู้ครับตอนที่ผมเรียนในวิชาห้องคอมเนี่ยตอนนั้นครับเน็ตมันไม่ค่อยดีบางทีมันเข้าเน็ตแบบเข้าไปเล่นเน็ตไม่ได้แล้วโรงเรียนก็ยังบล็อก Facebook ด้วยครับแปลว่าผมเปิด Messenger คุยกับเพื่อนไม่ได้
1: ตอนน
0: ั้
1: นยังไม่มีไลน์ก็ Facebook ทั่วไป
0: ใช่ครับ Facebook ทั่วไป
1: โอเค
0: ตอนนั้นผมเลยบอกว่าเอ้ยโอเคอาจารย์บล็อก Facebook ใช่มั้ยเล่นเฟซไม่ได้ใช่มั้ย
1: บล็อกเน็ตด้วยปะ
0: ใช่ครับบล็อกเน็ตด้วยเน็ตไหลเว็บก็เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรผมสร้างเว็บเอาไว้ใช้เองชื่อว่าไทยแชททุกคนก็คุยกันได้เต็มที่เลย มันจะทำหน้าตาเว็บให้เหมือนกับหน้าตาสื่อการเรียนรู้ที่อาจารย์สอนอยู่ครับเวลาอาจารย์มองเราปุ๊บวิทุกคนตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนวิธีการใช้ Excel จริงๆเปล่าหรอครับเมาส์อาจารย์อยู
1: ่เรานี่ก็เป็นเด็กที
0: ่สุดแสบครับ
1: แสบกันนะผ่านมาเรื่อยเราเริ่มมีจุดเปลี่ยนชีวิตจนช่วงไหนครับ
0: ผมว่าตอนที่ชีวิตผมเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่เราได้ไปเข้าค่ายค่ายหนึ่งครับ
1: ค่ายชื่ออะไรครับ
0: ค่ายนี้ชื่อว่าต่อกล้าให้เติบใหญ่ครับในค่ายเนี่ยครับเขาจะดึงเด็กที่แข่งขันชนะหรือว่าเข้ารอบโครงการประกวดซอฟต์แวร์ระดับประเทศเราก็ลองสมัครอันนี้ดูซึ่งเราติดครับแต่พอเข้าไปปุ๊บมันไม่เหมือนที่ผมคิดไว้เลยตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นค่ายที่ทำให้เราเขียนโปรแกรมเก่งขึ้นแต่กลายเป็นว่าค่ายนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการเขียนโปรแกรมแม้แต่นิดเดียวเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ค่ายนี้ทำจริงๆคือเขาบอกว่าเขาอยากให้เด็กเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นปกติเวลาเราเขียนโปรแกรมครับที่ผมสร้างมาก่อนหน้านี้ผมสร้างให้ตัวเองเลยเราสร้างแอปให้ตัวเองตื่นเช้าขึ้นแต่เราไม่เคยสร้างแอปให้คนอื่นเลยครับทุกอย่างเราสร้างให้ตัวเอง
1: เหมือนว่าเป็นค่ายที่ทำให้เราใส่ใจส่วนรวมมากขึ้น
0: ใช่ครับสิ่งที่ค่ายนี้มันให้จริงๆมันคือ mindset เรื่องความเป็นนักสร้าง productครับเพราะการที่เราสร้าง product เนี่ยใจความสำคัญมันอยู่ที่เราไม่ใช่คนใช้ product คนใช้ product จริงๆคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราคือคนที่เขามีปัญหาครับมันทำให้แบบก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมอะไรก็ตามกลายเป็นว่าเราจะชอบไปถามคนอื่นก่อนว่าเอ้ยถ้าเราจะสร้างอะไรแบบนี้เนี่ยเคยเจอปัญหาอะไรมาก่อนไหมแล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงแปลว่า mindset เรื่องการแก้ปัญหาเรามันเปลี่ยนไปแบบโดยสิ้นเชิงเลยครับหน้ามือเป็นหลังมือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดมากคือตัวเราเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอยู่ตัวคนเดียวแต่คนอื่นๆในโลกเนี่ยก็มีปัญหาไม่ต่างจากเราเราเห็นว่าการที่คนๆหนึ่งครับเขาไม่ยอมจะเข้าคิวไม่ยอมจะเข้าคิวเพื่อซื้อยาแต่เขาเลือกที่จะแซงคิวหลายๆคนอาจจะบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีคนคนนี้มันเป็นคนที่แซงคิวแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผู้หญิงเขาอาจจะเป็นคนที่ตอนนี้ลูกเขาป่วยหนักมากๆ อีกไม่กี่นาทีลูกเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วถ้าเกิดเขาไม่รีบซื้อยาตัวนี้เราไม่รู้บริบทเหล่านี้เลยครับแล้วในโลกเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆคนที่จะแซงคิวคำถามของผมก็คือทำไมทุกคนยังเลือกที่จะมองว่าสิ่งนี้มันเป็นความผิดของมนุษย์ทำไมเราไม่มองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยระบบด้วยความคิดเนี่ยครับจากการที่เราเข้าค่ายต่อกล้าให้เติบใหญ่บวกกับความที่เราได้เข้ามาอยู่ในสังคมโปรแกรมเมอร์มันทำให้ผมเห็นภาพหนึ่งว่าเราไม่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมเพื่อคนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่เราอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ครับที่เราเขียนโปรแกรมเพื่อคนอื่นเราเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วเราอยากจะทำให้สังคมนี้มันดีขึ้นด้วยมันเริ่มจากการที่เรามีแพชชั่นกับการเขียนโปรแกรมก่อนแล้วนำมาสู่เรื่องของ creationหรือการสร้าง product ขึ้นมาแก้ปัญหาให้คนอื่นครับแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่วันหนึ่งผมตัดสินใจลาออก
1: คือลาออกจากโรงเรียนถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นมอะไร
0: ตอนนั้นผมเพิ่งเข้าม.4 เทอม1
1: ครับเข้าม.4 เทอม1แล้วขอลาออกคุณแม่ว่าไงครับคุณแม่ช็อกมั้ยเนี่ย
0: ตอนแรกแน่นอนครับว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมแน่ๆแต่เราก็ใช้เวลาคุยกับเขาครับน่าจะประมาณเทอมนึงเต็มๆ
1: ก็คือเรียนต่อไปอีกหนึ่งเทอม
0: ใช่ครับ
1: จนกระทั่งเราขอลาออกจนเขายอมให้เราลาออก
0: ใช่ครับจนกระทั่งก่อนสอบกลางภาคครับตอนนั้นตอนที่จะลาออกครับจริงๆหลายๆคนก็ไม่ได้เห็นด้วยครับ
1: เพื่อนๆว่าไง
0: เพื่อนๆหลายๆคนก็บอกเฮ้ยภูมิเรียนให้จบสักปอตีก่อนไหมจะได้แบบมีปริญญาใช้เป็นใบเบิกทางทุกคนพูดอย่างนี้หมดครับ
1: ใช่มันทุกคนพูดมันเป็นความเชื่อคนไทย
0: อาจารย์ก็จะอัพไป1สเต็ปของเพื่อนครับอาจารย์บอกเพื่อนอาจารย์เนี่ยตอนแรกเขาไม่มีปริญญาได้เดือนละ 600,000 ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเหลือเดือนละแค่ 60,000 เองเราแบบไม่มีปริญญามันแบบทำให้เราโตไม่ได้นะ
1: โนโอเคความคิดคนไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นเรารู้สึกไงที่เขาเพื่อนแล้วคุณครูพูดอย่างนี้
0: ตอนนั้นเราไม่แปลกใจเลยครับเพราะเรารู้ว่านี่มันคือระบบการศึกษาที่มันเป็นอยู
1: ่ที่เป็นของไทย
0: ใช่ครับแต่ท่ามกลางคำพูดที่บอกว่าอย่าลาออกก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาครับคือเสียงของอาจารย์ทีเชอร์ต่างประเทศชื่อว่าทีเชอร์มาร์คกับทีเชอร์อารอน
1: โอเค
0: ใช่ค่ะเขาเป็นอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์สองคน
1: เขาพูดว่าไงบ้าง
0: อาจารย์เขาบอกว่า school is to prepare you for the real world if you're ready then go for it
1: ก็คือโรงเรียนเนี่ยเป็นที่เตรียมคุณเพื่อให้ออกไปเผชิญโลก
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณพร้อมแล้ว
0: ก็ไปเลย ตอนแรกผมแบบยังไม่มั่นใจนะว่าจะลาออกดีไหมแต่หลังจากอาจารย์ที่พูดคำนั้นผมก็ขึ้นไปบอกลาแบบอาจารย์ทุกคนในตึกแล้วก็เซ็นใบลาออก

0: แล้วเรารู้สึกไงครับรู้สึกตกใจไหมหรือว่ารู้สึกยากไหมกับการที่ว่าเราหลุดออกมาจากทางสายหลักที่คนปกติเข้าไปกัน
1: ช่วงแรกผมว่ามันน่ากลัวนะครับคือเหมือนเรากำลังยืนอยู่บนหน้าผาอันหนึ่งครับแล้วเรากำลังถีบตัวเองให้ตกลงมาที่หน้าผานั้นแน่นอนครับว่ามันน่ากลัว
0: ในไทยก็เรียกว่าไปตายระดับหน้าอยู่ไหม
1: ใช่ใช่ครับแต่ว่ามันเหมือนเรามีความฝันเรามีความเชื่อเราไม่ได้มีเหตุผลมารองรับหรอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้คือมันไม่มีหลักฐานไหนมาโต้ครับว่าเราจะไปไม่ได้แน่ๆเราก็เลยเลือกที่จะลองดูดีกว่าเพราะถ้าไม่ได้เราอาจจะกลับมาเรียนในระบบหรืออาจจะทำอะไรต่อได้ความที่แบบเราเดินไปงานโปรแกรมเมอร์ไหนแล้วก็จะเจอแต่พี่ๆที่จบมหาลัยทำงานมาแล้ว 3-4 ปีเราไม่เคยเจอแบบเด็กอายุ15ที่แบบนั่งเขียนโปรแกรมแล้วก็แบบอยากจะทำงานตอนนั้นครับผมพยายามหาที่ทำงานหรือหาที่ฝึกงานอยู่แต่ก็หาไม่ได้สักทีผมขึ้นไปบน BTS ครับแล้วก็ขึ้นไปตามโปรแล้วก็เห็นนักศึกษา2คนเขาคุยกันเรื่องโปรแกรมฝึกงานชื่อว่า The Internship
0: The internship
1: กฎของโครงการที่เขาเขียนไว้เขาบอกไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กมัธยมหรือเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนมาก่อนเนี่ยคุณก็สามารถสมัครได้ถ้าความสามารถคุณถึงมันเป็นโปรแกรมที่เขาเอาสตาร์ทอัพแบบทั่วประเทศไทยจับมารวมกันมันเหมือน The Voice ครับคือตอนแรกบริษัทเขาต้องเลือก
0: อ๋อเหมือนเขาเลือกเข้ามาแล้วมาคัดอีกทีหนึ่งนี้ป่ะ
1: ใช่ครับคือเขาจะเลือกเราก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยเลือกเขาใช่ครับสนุกเหมือนกันครับตอนวันคัดเลือกตอนนั้นก็ที่เขาเลือกเราแล้วเราเลือกเขาก็ได้เป็นบริษัท iTax ครับ
0: ก็คือตอนนั้นเราก็เข้าไปอินเทอร์ในนั้นเลย
1: ใช่ครับ iTax เป็นบริษัทที่ทำเรื่องภาษีครับเอาไว้กรอกข้อมูลไปแล้วดูว่าเราลดหย่อนภาษีได้กี่บาท
0: แล้วพอเข้าไปในบริษัทสตาร์ทอัพนี้แล้วเนี่ยเราได้เข้าไปทำอะไรบ้างครับ
1: มันเป็นความโชคดีของผมอย่างหนึ่งคือตอนนั้นครับมีพี่ๆหลายคนเขาเป็นคนที่เข้ามาทำงานใหม
0: ่ครับ
1: ไม่ได้ฝึกงานนะครับเป็นพนักงานเข้ามาทำงานใหม่เหมือนผมเลย
0: แต่เราไปฝึกงานใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วไม่มีความโชคดีอย่างนึงคือมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งครับมันชื่อว่า React เป็นตัวที่ใช้ในการสร้างเว็บ
0: React
1: ใช่ครับเจ้า React เนี่ยผมเขียนมาแล้วประสบการณ์ประมาณ3ปีครับแต่กลายเป็นว่าพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะครับเขายังไม่เคยเล่นเทคโนโลยีตัวนี้มาก่อนในชีวิตเลยกลายเป็นว่าเราได้โอกาสดีแล้วครับเอ้ยทำไมเราไม่ลองสอนพี่ๆเขาตอนนั้นแม่ผมมีคำพูดหนึ่งครับที่ผมจำมาตั้งแต่เด็กแม่ผมชอบบอกว่าชอบช่วยจะชดช่วงก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วยไปแล้วพี่เขาก็เริ่มเหมือนลองให้คำปรึกษาลองช่วยพี่ๆที่เขาเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ครับว่า React เป็นยังไงใช้งานยังไงช่วยเหมือนสอนพี่เขาหน่อย
0: จากการที่เป็นอินเทอร์เราการคุยแทนอะไรอย่างเงี้ยใช่
1: ไหมใช่ครับการเป็นคนช่วยสอน
0: เป็นคนช่วยสอนแทนไปเลยโดยที่ดูแค่15
1: ใช่ครับ
0: ที่อินเทอร์นี้เราทำงานที่นั่นนานแค่ไหนครับ
1: ผมทำอยู่1ปีครับเพราะว่าหลังจากที่เราอินเทอร์น3เดือนเสร็จแล้วพี่เขาก็สนใจให้เราทำงานต่อ
0: เขาก็รับเราต่อเลย
1: ใช่ครับตอนนั้นผมก็ทำงานยาวๆต่อมาก็มีได้ไปจัดกิจกรรมจัดแฮกเกอร์ทอนต่างๆของตัวเองช่วงนั้นด้วยคร
0: ับ แล้วหลังจากนั้นนะครับ
1: ระหว่างที่ผมทำงานอยู่ iTax ครับตอนนั้นต้องเกริ่นก่อนว่าผมได้ไปจัดงานหนึ่งครับเจ้างานแฮกเกอร์ทอนชื่อว่าชื่อ Stupid
0: ชื่องานว่าอะไรนะครับ
1: ชื่อ Stupid Hackathon เป็นงานแฮกเกอร์ทอนที่แบบsilly แบบงงๆไม่รู้สึกมาก
0: ลองอธิบายว่าแฮกเกอร์ทอนซิมันแปลว่าอะไร
1: แฮกเกอร์ทอนคืองานที่โปรแกรมเมอร์มารวมตัวกันเพื่อสร้างของที่ตัวเองชอบครับ
0: อ๋อ
1: ใช่ครับปกติโปรแกรมเมอร์เขาจะทำงานตามเจ้านายบอกให้เขียนอะไร มีความต้องการลูกค้ายังไงเขาก็เขียนตามใช่ไหมครับแต่แฮกเกอร์ทอนเป็นงานที่บอกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยสามารถสร้างของที่ตัวเองต้องการได้
0: มันมาจากคำว่าแฮกกับมาราธอน
1: ใช่ครับแฮกมาราธอนข้ามคืนไม่หลับไม่นอน
0: โอเค
1: งานนั้นเป็นงานที่ผมจัดขึ้นด้วยตัวเองครับ
0: เอาเราจัดเองด้วยเหรอ
1: ใช่ครับจนตอนนี้ก็จัดมาเป็นปีที่3แล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในงานนั้นที่นำมาสู่เรื่องของการทำงานก็คือผมได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งครับพี่คนนี้เนี่ยเป็นพี่ที่เขารู้จักกับเจ้านายผมในปัจจุบันพอดี
0: อ๋อครับ
1: ตอนนั้นพี่เขาก็รีเฟอร์ผมให้ว่าเอ้ยน้องภูมิเนี่ยเป็นน้องที่ทำคอมมูนิตี้ในประเทศไทยนะแล้วก็แบบเขียนโปรแกรมได้ระดับหนึ่งเลยพี่เขาก็แบบแนะนำเราให้พี่ที่บริษัทที่ผมอยู่ปัจจุบันก็คือ Omniverse พี่เขาก็โทรศัพท์มาสัมภาษณ์ครับก็เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ก็ให้เขียนโปรแกรม
0: เดี๋ยวสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์ไปไหน
1: ก็คือสัมภาษณ์เพื่อย้ายบริษัทครับ
0: เพื่อย้ายบริษัทไปอยู่ที่นึง
1: ใช่ครับ
0: และตัวอีกตัวบริษัทนี่คือเป็นบริษัทในไทยหรือว่า
1: บริษัท Omniverse เป็นบริษัทไม่มีการจดบริษัทในไทยครับก็คือเป็นบริษัทต่างประเทศอ๋อใ
0: ช่ครับต่างประเทศ
1: ใช่ครับจดบริษัทในซานฟรานซิสโกครับคนไทยอาจจะรู้จักกันดีกว่าในคำว่าซิลิคอนวัลเลย์ตอนที่สัมภาษณ์ผมก็เรียกว่าไม่ได้ทำได้ทุกข้อละกันครับหลายๆข้อที่เป็นแบบค่อนข้างซับซ้อนผมก็ทำไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่พี่เขาก็อาจจะได้ยินเรื่องราวของเรามาเราก็ได้รับโอกาสครับตอนนั้น
0: คือสัมภาษณ์โทรศัพท์แล้วก็ให้เขียนโปรแกรมเลยนี่เหรอ
1: ใช่ครับ
0: ทำสดๆเลยนี่เหรอ
1: สดๆครับ
0: โอ้โอเคอ่ะแล้วหลังจากที่เขารับเราแล้วเราเข้าไปทำอะไรในนั้นครับหน้าที่ของเราทำอะไรบ้าง
1: ตอนที่พี่ที่เป็นหัวหน้าผมครับเขาพูดออกในไลฟ์ที่คุยกับคนไทยมีประโยคนึงครับที่พี่เขาบอกคือในบริษัทเนี้ยเขาไม่ได้อยากรับคนที่แบบเขาต้องมาสอนงานต้องมาแบบจูงมือต่อแต่เขาอยากจะรับคนที่รับไปปุ๊บเขาทำงานได้ปั๊บเขาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยครับเขาจะไม่ได้แบ่งหน้าที่กันว่าคุณต้องดูระบบนี้คุณต้องดูหน้าบ้านต้องดูหลังบ้านไม่ครับเขาจะไม่แบ่งอะไรแบบนั้นเลยสิ่งที่บริษัทนี้ทำเราเรียกว่า streaming taskครับแปลตรงๆก็คืองานเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับคือเราจะมีสิ่งที่เราแบ็กล็อกก็คือเป็นกองงานที่มันกองกันอยู่ทำอันนี้ทำอันนี้ทำอันนี้แต่เขาจะไม่บอกครับว่าใครทำเดดไลน์ Deadline เมื่อไหร่ไม่มีบอกเลยครับ
0: เดินไปดูเองอยากทำไหนทำเนี่ย
1: ใช่ครับจริงเขาจะไม่กระจายใช่เขาจะบอกว่า
0: จริงเหรอ
1: ใช่ครับจะมีแค่บางเคสที่บอกว่าเออน้ำภูมิช่วยอันนี้หน่อย
0: ไปหาเรา
1: ใช่ครับแต่ว่าในหลายๆเคสเขาก็จะเราก็จะเป็นคนเลือกเอง
0: แปลว่าต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก
1: ใช่ครับผมว่าเป็นเรื่องของความเชื่อใจด้วยครับเขาเชื่อใจเราว่าเราจะต้องสามารถทำได้ถ้าเราติดอะไรเขาจะไม่ต้องมาถามเราว่าเออติดตรงไหนไหมแต่เราจะต้องเป็นคนที่ active แล้วก็ไปถามพี่ๆคนอื่นแทน
0: น้องภูมิคิดยังไงครับว่าน้องภูมิเนี่ยไม่ได้มีใบรับปริญญาปริญญาตรีและสามารถเข้าบริษัทนี้ได
1: ้มีอาจารย์ท่านหนึ่งครับเขามีโค้ดหนึ่งที่ผมชอบมากอาจารย์เขาบอกว่าการมีการศึกษาไม่เท่ากับการมีวุฒิการศึกษาครับมันเป็นคนละเรื่องกันบาง

0: คนที่เขามีวุฒิการศึกษาเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจเรียนมากกับการบางคนอาจจะใช้เวลาของตัวเองในการเรียนรู้จากการทำงานผ่านโลกจริงจากการเขียนโปรแกรมจริงเขาอาจจะไม่มีวุฒิก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในโลกที่มันเปลี่ยนไปในปัจจุบันเนี่ยคนเขาอาจจะไม่ได้มองแล้วว่าเราจบปริญญามาไหม
1: ต้องมีใบจบไหม
0: ใช่มีใบจบหรือเปล่ามีทรานสคริปต์อะไรแต่สิ่งที่เขาสนใจมากกว่าคือคุณทำอะไรมาบ้าง
1: ความสามารถของเรา
0: ใช่ครับเราสร้างอะไรได้เราให้คอนทริบิวต์คุณค่าอะไรให้กับเขาได้ผมว่าอันนี้สำคัญกว่าครับ
1: นั่นคือเหตุผลที่บริษัทรับเรา
0: ใช่ครับ
1: น้องภูมิถือว่าเป็นวัยรุ่นที่โชคดีมากที่เขารู้ว่าเขาอยากเป็นอะไรและกล้าที่จะออกไปค้นหาตัวเองให้เจอช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจวัยรุ่นกับการค้นหาตัวเองครับ

0: วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องค้นหาตัวเองครับจะทำยังไงให้เจอและถ้าเจอแล้วต้องทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอโอครับ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วนี่ก็น้องภูมิครับคุณหมอ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมคุณหมอครับการค้นหาตัวเองเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่ไหมครับคุณหมออ
1: ๋อจริงมันก็จำเป็นอยู่แล้วเนาะเพราะเราก็คงต้องแบบทำความรู้จักตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าหมออยากจะบอกว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องค้นหาตัวเองในวัยรุ่นนะเราค้นหาตัวเองได้ตลอดชีวิตเลยคือสิ่งที่เราเคยชอบและคิดว่าใช่ในวันหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปไม่ยุคสังคมเปลี่ยนไปอาชีพอีก10ปีอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอยู่วันนี้ที่มันจะอยู่ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเราควรจะค้นหาตัวเองตลอดเวลาว่าตัวเราชอบอะไรแล้วคือคนเรามันก็เปลี่ยนตลอดเวลาโลกมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาถ้ามัวแต่คิดว่าค้นหาตัวเองเจอแล้วพอแล้วเงี้ยเราก็คงจะปรับตัวไม่ทันกับโลก
0: ครับแล้วคุณหมอคิดว่าวัยรุ่นเนี่ยมีช่วงไหนไหมครับที่เป็นช่วงที่ควรจะเริ่มค้นหาตัวเองได้แล้ว
1: คือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันมีกรอบตรงว่ามันต้องเลือก ใช่ไหมเช่นมันต้องเลือกตั้งแต่จะเรียนสายไหนจะเข้าวิทย์คณิตเข้าภาษาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็รู้สึกว่าอยากรู้จักตัวเองเร็วๆแล้วก็ดูเหมือนวัยรุ่นทุกคนจะมีจุดตรงที่ว่าช่วงแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยก็จะแบบเอ๊ะเราต้องตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะไปทางไหนเนาะแม้นหลายคนก็บอกว่าเราควรจะต้องเจอตัวเองก่อนหน้านี้แต่หมอคิดว่ามันไม่แน่เลยคือเด็กควรจะเจอตัวเองแต่เล็กเลยนะโหแบบเป็นตั้งแต่วัยเด็กก็มุ่งมั่นทำสิ่งนี้มาจนโต
0: อย่างเงี้ยน้องภูมิผมรู้สึกว่าน้องภูม
1: ิน้องแพรพาเพลอะไรเงี้ยแต่ห้าขวบแต่งหน้าแล้ววันนึงก็ต้องเพราะฉะนั้นมันก็คงขึ้นกับโอกาสขึ้นกับความถนัดขึ้นกับศักยภาพว่าจะเจอตัวเองได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ขึ้นกับการสับสนของครอบครัวว่าช่วยเอื้อให้ทำให้เขาได้เจอสิ่งเหล่านั้นได้เร็วไหมนะคะแต่ว่าหมอก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆว่าเอาจริงๆในการเรียนมหาลัยมันก็ไม่ได้แปลว่าถ้าเราไปเจอคณะที่เราไม่ชอบก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เจอตัวเองอ
0: ่
1: ะมันก็คือการเจอตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วหมอว่านี่ก็เป็นความค้นพบที่สำคัญอันนึงเลยนะการรู้ว่าชีวิตจะไม่ทำอะไรและไม่ชอบอะไรแน่ๆนี่โอ้โหเป็นการค้นหาตัวเองที่ดีอันนึงเลยเพราะฉะนั้นก็มองว่าชีวิตมันก็คือการอย่างนี้แหละมันคือการลองอ่ะบางอย่างก็ลองไปก่อนเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่บางอย่างก็ให้เวลากับมันเพื่อจะได้รู้ว่าสุดท้ายมันเป็นเราจริงๆ
0: ค
1: ำแนะนำก็คือลองมองว่าเรามีความอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันเป็นแรงขับข้างในเราอะเราอยากจะทำอะไรเรามีความสุขในการทำอะไรเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกใบนี้เราอยากทำให้เกิดความหมายอะไรใหม่ๆเราชอบอะไรที่มันเป็นความสุขในการทำของเราหมอว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นตัวไดรฟ์เราที่สำคัญมากเลยแล้วก็อีกอันนึงก็ไปดูว่าเราถนัดอะไรบางคนชอบเป็นนักแสดงแต่ไม่มีความถนัดมันก็จะไปไม่รุ่งอ่ะก็ไปดูว่าไอ้สเตรนจ์เราเนี้ยจริงๆมันมีด้านไหนที่เราแบบที่มันน่าจะเป็นด้านที่เราควรพัฒนาเป็นด้านที่เราถนัดแล้วมันเป็นคำตอบของเรา
0: ครับแล้วถ้าครอบครัวเขาไม่สนับสนุนนี่ครับเราควรทำยังไงครับ
1: หมอก็ยังอยากบอกทุกคนว่าชีวิตจริงๆมันเป็นของเรานะหมออยากให้เด็กทุกคนเชื่อว่าเราเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของเราแล้วเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบสุขทุกข์ในการตัดสินใจของเรา
0: ของตัวเราเอง
1: คือแบกตัวเองไปก็เหนื่อยมากแล้วอะก็การต้องแบกความคาดหวังของคนอื่นด้วยเนี่ยจริงๆไม่ใช่ภาระหน้าที่อาจจะยิ่งทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็คือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นความคาดหวังของใครก็เป็นความรับผิดชอบของคนนั้นเนาะเราไม่ได้มีหน้าที่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเรามีหน้าที่รับผิดชอบตัวเรา
0: เ
1: รามีหน้าที่ทำให้ตัวเรามีความสุขให้ได้ก่อนแล้วเขาจะมีความสุข
0: น้องภูมิครับอยากให้น้องภูมิลองเล่าเรื่องครอบครัวน้องภูมิหน่อยว่าเขาสนับสนุนน้องภู

0: แค่ไหนยังไงบ้าง
1: ผมชอบคำพูดหนึ่งของคุณแม่ผมมากครับคุณแม่จะบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตของภูมิทางเลือกทุกอย่างก็คือทางเลือกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราเองครับต้องเป็นคนเลือกแม่จะไม่ตัดสินใจอะไรให้ภูมิรู้อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่เวลาเราเศร้าเวลาเราอะไรเราก็กลับบ้านไปนอนกอดแม่ได้เสม
2: อ
1: ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่า parenting ที่ดีการเลี้ยงดูที่ดีมันควรจะเป็นอย่างนี
2: ้
1: มันไม่ควรจะเป็นการที่เราเอา will หรือเอาความต้องการของตัวคุณพ่อคุณแม่เองไปใส่ให้กับลูกครับผมให้คำปรึกษาเด็กๆแล้วก็แบบเพื่อนวัยเดียวกันให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มาเราจะเห็นแพทเทิร์นได้ชัดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราให้อิสระกับลูกแต่จริงๆเขามีความต้องการบางอย่างที่มันอยู่ใต้ภูเขา
0: ล้
1: ำแฉก
0: มีอยู่ข้างหลังนะ
1: ใช่ครับซึ่งผมว่าอันนั้นนะค่อนข้างอันตรายต่อแบบตัวสุขภาพจิตของลูกเพราะว่าเหมือนเขาจะต้องอยู่ใต้แรงกดดันอันนี้เยอะมากๆเพราะเพื่อนในห้องภูมิหลายๆคนก็เป็นอย่างนี
0: ้เป็นตัวอย่างแล้วซึ่งครอบครัวของน้องภูมิก็สนับสนุนน้องภูมิเต็มที่มากเลย
1: ใช่ครับตอนเด็กๆคุณแม่ไม่รู้ว่าเราชอบคอมพิวเตอร์ครับตอนนั้นแม่เสนออย่างแรกก็คือลองเป็นหมอดูไหม แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเรากลัวเลือดครับเวลาแบบต้องฉีดวัคซีนอะไรเราก็จะกรีดเอาเป็นเอาตายก็โอเคไม่เป็นหมอก็ได้
0: ครับนอกจากเรื่องครอบครัวแล้วเนี่ยครับมันน่าจะมีผลเกี่ยวกับการตัดคุณหมอครับเพราะว่าที่คุณหมอพูดมารอบแรกว่าการศึกษาเราม .4 ม .5 เราต้องแบบตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงถูกไหม
2: คือการศึกษาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราไม่เอื้อเลยใช่ไหมที่เด็กเนี่ยมีทางเลือกที่หลากหลายเราจะถูกโปรแกรมเลยเรียนเก่งเรียนหมอ
0: วิทย์คณิตไปละ
2: มันจะแบบผูกความเรียนเก่งไปกับการเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนคณะที่แบบท็อปแรง
0: แล้วเพื่อนผมเรียนสายศิลป์ก็จะรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า
2: แล้วแบบมีข่าวเด็กขึ้นหน้าหนึ่งที่แบบ
0: เอ็นติดหมอขึ้นป้าย
2: กันแบบเอ็นติดไหมมันจะมีแบบยกห้องอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นแบบมันเป็นเรื่องความล้มเหลวในระบบการศึกษาตอนที่พอเห็นหมอสุดเฮ้ยมันใช่เหรอที่มันจะทำให้เด็ก50คนมีความฝันเหมือนกันมีความชอบเหมือนกันมีความถนัดเหมือนกันมันก็ต้องกลับมาดูอะว่าโรงเรียนเนี่ยจริงๆมันควรเป็นพื้นที่ที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ใช่แค่ได้รับความรู้เนาะแต่ได้เจอศักยภาพของตัวเองอ่ะอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญมากๆของโรงเรียนก็คือทำให้เจอว่าตัวเองมีความชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็จะเดินไปทางไหนแล้วก็มีทักษะอะไรที่ทำให้ตัวเองไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบตีกรอบหรือพยายามจะคือบางทีเนี่ยมันไปติดกรอบกับไม่ใช่แค่การเรียนเก่งผูกไปกับอาชีพบางอาชีพเนาะมันไปติดกรอบด้วยว่าอยากได้เด็กมาทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กเก่งก็จะถูกป้อนข้อมูลให้ไปเป็นแบบอะไรที่มันแบบ
0: ที่มันดูว่าเก่ง
2: แล้วก็ได้เป็นชื่อเสียงเป็น
0: หน้าตาโรงเรียน
2: ได้มาติดกำแพงได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีก็มันก็ทำให้เด็กส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีทางเลือกของตัวเองเท่าไหร
0: ่ครับวัยรุ่นทุกคนนะคะที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่เนี่ยเขาคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำเขาบ้างครับ
2: ก็ให้ทำสองอย่างเนาะสำรวจโลกภายในกับสำรวจโลกภายนอก
0: ก็คือตัวเราเอง
2: สำหรับโลกภายในเนี่ยเราก็ดูว่าสิ่งที่เป็นความชอบของเราคืออะไรอะไรที่เราทำมันแล้วเรามีความสุขมากกับอีกอันก็สำ
0: ร
2: วจโลกภายนอกด้วยว่าอะไรที่มันเป็นเทรนด์ที่มันจะเป็นอาชีพในโลกอนาคตเราแมชกับส่วนไหนตรงไหนมาว่าเนี่ยน่าจะเป็นอันที่ทำให้เราก็น่าจะเจอตัวเองแล้วก็เราต้องมีเป้าหมายในการเข้ามหาลัยคือเพื่อพัฒนาทักษะบางอย่างและการเรียนรู้บางอย่างการไปเจออะไรที่ไม่ใช่จริงๆก็คือคำตอบที่ดีด้วยแล้วก็หมอคิดว่าชีวิตมันไม่ได้จบได้แค่การจบมหาลัยอ่ะบางทีมันก็เรียนรู้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆหลายคนเนี่ยเปลี่ยนอาชีพตอน40ยังมีเลยแล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่แหละที่ทำให้เราคนเจอตัวเอง
0: ครับผมวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณหมอโอมาแล้วก็น้องภูมินะครับผมที่มาให้ข้อมูลดีๆของเราวันนี้ครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับวันนี้รายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเรา3คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอด

ชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำแม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท
5: ้ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอทำแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอทำแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์แปด
2: มรรคมีองค์แปด
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มักจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มักได้แล้ว
2: ขอรับ

0: ท่านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ค
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
2: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมักก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
3: โชคดีได้กลับมา
0: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
1: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
2: รีบไปได้แล้ว
3: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
1: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
3: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
0: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
3: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮะดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
1: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
5: นั่นไหนจับเลยจับเลยจ
0: ับ
5: เลย
0: เฮ้ยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนแล้ว
1: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
3: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
0: ขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
1: ฮ
0: ึ
1: ฮ
0: ึฮ
1: ึเฮ้ยเฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
3: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
1: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย
5: ข้าเดี๋ยวข้าไหนนะ
4: ปีนอ่ะ
5: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
6: จะคิดว่าจะเร็วเร็วเร็วเร็ว
1: เอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน่
5: จับเด็กคนนั้นไว
6: ้รีบตามไป
1: แล้วอย่านะ
5: หยุดนะห
1: ้
5: ามทำอันตรายเพื่อข้าเด็ดขาดเลย
1: นี่มันเข็มทอง
4: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
5: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเอง
7: ก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
0: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
3: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงง
5: เรื่องมันยาวๆสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
0: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
5: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี่
1: ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
5: อะไรเหรอ
1: ช่วยหา

0: ของกินมาให้หน่อยข้าหิว
1: โอ้ยเจ้าปัน
2: ท่านหัวหน้าเกาะเรียกรวมพลแล้วไปกันเถอะ
3: อ้าวรอด้วยสิเข็มทอง
4: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
3: คำทำคำไทย
5: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
0: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
5: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
0: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปติชันนะมรณะแล้วสินะ
5: อัปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
0: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
5: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
0: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
5: ใช่แล้วใช่แล้ว
3: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
0: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 ถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
3: นักเรียนทำความเคารพ
1: ขอบคุณครับคุณครู
2: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนก็ดีพวกเรา
3: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
4: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
2: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นซึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
3: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
2: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
4: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
3: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะนะ
2: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหสวนอันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา

0: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTV สึนามิคืออะไรกันแน
1: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
3: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
1: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
0: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
1: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
4: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
5: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
4: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
1: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
4: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 นและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
3: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
4: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนอะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนอะ
4: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะขึ้นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: DLTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
1: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
3: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
4: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะที่ประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือ

0: กาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที่
0: หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือที่

0: บ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
1: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: นางฟ้า
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
1: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
5: ครับครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:00 น

25นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเราอยู่กันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเด็กๆนะคะได้ไปทำกิจกรรมหรือว่าเด็กๆได้ไปช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่อะไรบ้างนะคะและสำหรับหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆคือการช่วยเหลืองานเมื่ออยู่ที่บ้านค่ะเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆนะคะช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างนะคะให้เด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะอย่างเช่นเด็กๆนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านถูบ้านหรือว่าพับที่นอนเก็บที่นอนหรือว่าเมื่อเด็กๆเล่นของเล่นเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บของเล่นค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะการช่วยเหลืองานบ้านเมื่ออยู่ที่บ้านหนูช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างคะ

0: ค่ะ
1: หนูช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านและหนูช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรอีกบ้างคะ
0: ถูบ้านค่ะ
1: ถูบ้านใครเป็นคนถูคะ
0: หนูค่ะ
1: หนูช่วยคุณแม่ถูเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะน้องอองฟองนะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องอองฟองนะคะได้ช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่ด้วยการกวาดบ้านและถูบ้านค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะ
2: พ
1: ี่
2: เจนค่ะพี่เจนค่ะ
1: น้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องมีอาค่ะ
1: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะหนูช่วยเหลืองานบ้านคุณพ่อคุณแม่อะไรบ้างคะ
3: หนูรดต้นไม
1: ้หนูช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ำต้นไม้หนูรดน้ำต้นไม้กับใครบ้างคะ
3: รดต้นไม้กับพ่อ
1: กับคุณพ่อและหนูช่วยงานบ้านอะไรอีกบ้างคะ
3: เรียนหนังส
1: ือหนูมาเรียนหนังสือเมื่อหนูมาเรียนหนังสือหนูต้องทำอย่างไรคะเป็นเด็กดีใช่ไหมคะเป็นเด็กดีแล้วต้องทำอย่างไรอีกคะ
3: เราต้องเขียนหนังสือ
1: ต้องเขียนหนังสือหรือว่าต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมคะเก่งค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน้องมีอานะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องมีอานะคะได้ช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่ด้วยการรดน้ำต้นไม้ค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีค่ะ
1: ชื่อน้องอะไรคะ
4: น้องข้าวหอมค่ะ
1: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านหนูช่วยงานคุณพ่อคุณแม่อย่างไรบ้างคะ
4: เลี้ยงน้อง
1: หนูช่วยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงน้องหนูเลี้ยงน้องหนูให้น้องทำอะไรบ้างคะ
4: กินนม
1: หนูป้อนนมน้องใช่ไหมคะแล้วหนูช่วยงานคุณพ่อคุณแม่อะไรอีกบ้างคะ
4: ถูพื้น
1: ถูพื้นเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องข้าวหอมนะคะช่วยงานคุณแม่ด้วยการเลี้ยงน้องค่ะและน้องข้าวหอมนะคะยังช่วยคุณแม่ถูบ้านด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: ชื่อน้องอะไรคะ
6: ชื่อยาลินดาค่ะ
1: ชื่อน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านหนูช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่อะไรบ้างคะ
6: เก็บขยะ
1: หนูช่วยเก็บขยะใช่ไหมคะเก็บขยะแล้วเราต้องนำขยะไปทิ้งที่ไหนคะ
6: ทิ้งถังขยะ
1: ทิ้งลงถังขยะแล้วหนูช่วยงานคุณพ่อคุณแม่อะไรอีกบ้างคะ
6: กวาดบ้าน
1: ช่วยกวาดบ้านหนูช่วยใครกวาดบ้านคะ
6: คุณแม
1: ่ช่วยคุณแม่กวาดบ้านเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะน้องยาลินดานะคะได้ออกมาเล่าว่าเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะน้องยาลินดาได้ช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ด้วยการเก็บขยะและนำไปทิ้งลงถังขยะค่ะและน้องยาลินดานะคะยังช่วยคุณแม่กวาดบ้านด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตำตำลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมายค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
7: น้องมายค่ะ
1: ชื่อน้องมายค่ะน้องมายคะเมื่ออยู่ที่บ้านหนูช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างคะ
7: ตากเสื้อผ้าค่ะ
1: ช่วยคุณพ่อคุณแม่ตากเสื้อผ้าหนูตากผ้าของใครบ้างคะ
7: ของคุณแม่ค่ะ
1: ของคุณแม่และของใครอีก

0: คะ
1: ของพ่อค่ะ
0: ของคุณพ่อแล้วมีตากเสื้อผ้าของหนูด้วยไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีค่ะนอกจากหนูจะช่วยคุณแม่ตากผ้าแล้วหนูยังช่วยงานบ้านคุณแม่ทำอะไรอีกบ้างคะ
1: ถูบ้านค่ะ
0: ช่วยคุณแม่ถูบ้านหนูถูบ้านกับใครคะ
1: ถูบ้านจากคุณแม่ค่ะ
0: ถูบ้านกับคุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไมล์ด้วยค่ะน้องไมล์นะคะได้ออกมาเล่าว่าเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะน้องไมล์ได้ช่วยงานบ้านคุณแม่ด้วยการตากผ้าค่ะและยังช่วยคุณแม่ถูบ้านด้วยค่ะวิ่งนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านหนูช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างคะ
1: ช่วยคุณแม่ซักผ้าค่ะ
0: หนูช่วยคุณแม่ซักผ้าแล้วหนูช่วยคุณแม่ทำอะไรอีกบ้างคะ
1: ล้างจานค่ะ
0: ช่วยคุณแม่ล้างจานแล้วหนูล้างจานเองคนเดียวได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้นอกจากหนูจะช่วยคุณแม่ซักผ้าและช่วยคุณแม่ล้างจานแล้วหนูยังช่วยคุณแม่ทำอะไรอีกบ้างคะ
1: ทำอาหารค่ะ
0: ช่วยคุณแม่ทำอาหารคุณแม่พาหนูทำอาหารอะไรคะ
1: ไข่เจียวค่ะ
0: ทำอาหารไข่เจียวทำให้ใครรับประทานคะ
1: ทำให้หนูค่ะ
0: ทำให้หนูรับประทานอร่อยไหมคะอร่อยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะน้องกันนะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องกันได้ช่วยเหลืองานบ้านคุณแม่ด้วยการซักผ้าและยังช่วยคุณแม่ทำอาหารด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะครูหญิงจะให้ของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่ครูหญิงขอมอบให้น้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านหนูช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่อะไรบ้างคะ
1: กวาดบ้านครับ

0: บาช่วยใครกวาดบ้านคะ
1: คุณแม่ครับ
0: น้องบาช่วยคุณแม่กวาดบ้านและหนูช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่อะไรอีกบ้างคะนอกจากกวาดบ้
1: านครับ
0: ถูบ้านหนูช่วยใครถูบ้านคะ
1: คุณพ่อครับ
0: ช่วยคุณพ่อถูบ้านเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาด้วยค่ะน้องบาสนะคะได้ออกมาเล่าว่าเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะน้องบาสช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ด้วยการกวาดบ้านและถูบ้านค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านหนูช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่อะไรบ้างคะ
2: รับประทานอาหาร
0: หนูรับประทานอาหารใช่ไหมคะแล้วหนูช่วยคุณแม่ทำอาหารด้วยไหมคะช่วยหนูช่วยคุณแม่ทำอาหารอะไรคะ
2: ไข่ดาว
0: ไข่ดาวทำให้ใครรับประทานคะ
2: หนู
0: ทำให้หนูรับประทานนอกจากหนูจะช่วยคุณแม่ทำอาหารแล้วหนูยังช่วยคุณแม่ทำอะไรอีกบ้างคะเมื่ออยู่ที่บ้าน
2: กวาดบ้าน
0: หนูช่วยคุณแม่กวาดบ้านเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะน้องกวินนะคะได้ออกมาเล่าว่าเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะน้องกวินได้ช่วยคุณแม่ทำอาหารและยังช่วยคุณแม่กวาดบ้านด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนในเด็กอีกหนึ่งคนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกรซค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องเกรซค่ะ
0: ชื่อน้องเกดค่ะน้องเกดค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านหนูช่วยงานคุณพ่อคุณแม่อะไรบ้างคะ
3: กวาดบ้าน
0: ช่วยคุณแม่กวาดบ้านและหนูช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรอีกบ้างคะ
3: ถูบ้าน
0: หนูช่วยใครถูบ้านคะ
3: คุณแม
0: ่ช่วยคุณแม่ถูบ้านเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะน้องเกดนะคะได้ออกมาเล่าว่าเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะน้องเกดได้ช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ด้วยการกวาดบ้านและถูบ้านค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมสนทนาข่าวของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะคุณหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะเรามาดูเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้กันนะคะคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมค่ะเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะ

ือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะช้าเด็กๆฟังจังหวะต่อไปนะคะคือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถ้าครูหญิงเคาะ2ครั้งติดกันแบบนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองค่ะเด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะครูหญิงจะนับ1ถึง5 1 2 3 4 5เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะเด็กๆสามารถทำท่าตามจินตนาการของตนเองได้เลยนะคะและให้เด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูขอด้วยนะคะ

สังว่าหยุดแล้วค่ะน้องเดมี่ทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าหมูน่ารักมากค่ะให้เด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูขอด้วยนะคะ

สังว่าหยุดแล้วค่ะน้องกวินทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าเครื่องบินน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะเด็กๆสามารถเดินได้ค่ะแต่เด็กๆจะต้องระวังอะไรคะระวังชนเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะให้เด็กๆทำท่าตามจินตนาการและฟังจังหวะที่คุณครูเคาะค่ะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องบาซีทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทหาร
0: ทำเป็นท่าทหารน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆให้เด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องยาลินดาทำเป็นท่าอะไรคะทำท่านกน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามจังหวะที่คุณครูเคาะนะคะและเมื่อคุณครูเคาะจังหวะหยุดนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆฟังข้อตกลงที่คุณครูบอกนะคะข้อตกลงของเราในวันนี้นะคะเด็กๆถ้าครูหญิงพูดว่าไก่ครูหญิงจะให้เด็กๆไปที่มุมบทบาทสมมุติค่ะและถ้าครูหญิงพูดว่าช้างครูหญิงจะให้เด็กๆไปที่มุมบล็อกค่ะนี่คือข้อตกลงของเราในวันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันก่อนนะคะและถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะหยุดแล้วคุณครูพูดคำว่าอะไรให้เด็กๆไปที่มุมนั้นนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆฟังนะคะว่าครูหญิงจะพูดว่าอะไรไก่เด็กๆจะต้องไปที่มุมไหนคะมุมบทบาทสมมุติถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะให้เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะคุณหญิงพูดว่าช้างช้างเด็กๆจะต้องไปที่มุมไหนคะเก่งมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะครูหญิงพูดว่าไก่เด็กๆจะต้องไปที่มุมไหนคะเก่งมากค่ะ

สังว่าหยุดแล้วค่ะครูหญิงพูดว่าช้างเด็กๆจะต้องไปที่มุมไหนคะเก่งมากค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆหาพื้นที่นั่งเลยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

ภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักและหลับตาค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: นั่งแล้วค่ะ
0: นั่งหรือยังครับ
1: นั่งแล้วครับ
0: เก่งมากค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยใหม่ค่ะเด็กๆสังเกตป้ายนิเทศของคุณครูสิคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะมีสัตว์ต่างๆเลยใช่ไหมคะในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยสัตว์น่ารู้ค่ะครูหญิงจะชี้ชื่อหน่วยเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะหน่วยสัตว์น่ารู้หน่วยสัตว์น่ารู้วันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยสัตว์น่ารู้ค่ะและเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนนะคะคือเรื่องชื่อรูปร่างลักษณะของสัตว์ที่เด็กๆรู้จักค่ะครูหญิงนะคะมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆนะคะเป็นคำคล้องจองแมวค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆฟังคำคล้องจองที่คุณครูท่องก่อนนะคะคำคล้องจองแมวผู้แต่งคุณวิภาตันทุนพงษ์แมวน้อยของฉันตัวมันน่ารักหนูคงรู้จักมันร้องเหมียวเหมียวตากลมแวววาวฟันขาวมีเขี้ยวรูปร่างประเปรียวว่องไวจริงเอ่ยครูหญิงได้ท่องคำของจองไปแล้วนะคะต่อไปค่ะครูหญิงจะให้เด็กท่องตามคุณครูนะคะคำของจองแมวแมวน้อยของฉันตัวมันน่ารักหนูคงรู้จักมันร้องเหมียวเหมียวตากลมแวววาวฟันขาวมีเขี้ยวรูปร่างประเปรียวว่องไวจริงเอ่ยอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะเด็กๆได้นะคะเด็กๆท่องตามครูหญิงนะคะแมวน้อยของฉันตัวมันน่ารักหนูคงรู้จักมันร้องเหมียวเหมียวตากลมแวววาวฟันขาวมีเขี้ยวรูปร่างประเปรียวว่องไวจริงเอ่ยเก่งมากค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าในคำคล้องจองเขาพูดถึงสัตว์อะไรคะเหมียวเหมียวคืออะไรคะแมวในคำคล้องจองเขาพูดถึงแมวแล้วแมวร้องอย่างไรคะเด็กๆเหมียวเหมียวนะคะในคำคล้องจองนะคะพูดถึงแมวค่ะเด็กๆนะคะได้ท่องคำคล้องจองกันไปแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงมีภาพสัตว์น่ารู้มาให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆสังเกตลักษณะของสัตว์นะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะภาพนี้นะคะเด็กๆคือภาพสุนัขค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าสุนัขมีลักษณะอย่างไรบ้างคะมีอะไรลูกมีตัวสีดำใช่ไหมคะที่เด็กๆสังเกตเห็นในภาพและลักษณะของสุนัขเป็นอย่างไรบ้างคะสุนัขมีกี่ขาคะเด็กๆทราบไหมมีกี่ขาลูกมี4ขาเลยสุนัขมี4ขาแล้วลักษณะของสุนัขเป็นอย่างไรอีกบ้างคะที่เด็กๆสังเกตในภาพมีขนด้วยและมีอะไรอีกคะมีหูใช่ไหมคะหูยาวๆภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพสุนัขนะคะครูหญิงจะชี้คำเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะสุนัข
1: ส
0: ุ
1: น
0: ั
1: ข
0: ภาพนี้นะคะก็คือภาพสุนัขนะคะลักษณะของสุนัขนะคะเด็กๆสุนัขเป็นสัตว์4ขาค่ะมีหูมีตา แล้วก็มีฟันนะคะลักษณะของสุนัขที่เด็กสังเกตเห็นไปนะคะเป็นภาพนี้ค่ะและครูหญิงนะคะมีภาพต่อไปให้เด็กๆสังเกตอีกค่ะว่าคือสัตว์อะไรเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพต่อไปกันนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้คือภาพแมวแล้วเด็กๆลองสังเกตลักษณะของแมวสิคะว่าแมวมีลักษณะอย่างไรคะแมวในภาพตัวสีดำใช่ไหมคะแล้วตัวสีอะไรอีกคะตัวสีดำสีขาวใช่ไหมคะแล้วเด็กๆลองสังเกตสิคะลักษณะของแมวเป็นอย่างไรบ้างมีหางถูกต้องค่ะและแมวมีกี่ขาคะเด็กๆมีกี่ขาคะ4ขาถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพแมวครูหญิงจะชี้คำเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะแมวแมวแมวแมวร้องยังไงคะเด็กๆเมียวเมียวเลยแมวร้องเหมียวเหมียวใช่ไหมคะเด็กๆนะคะได้สังเกตภาพแมวและลักษณะของแมวไปแล้วนะคะครูหญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตและเรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้คือภาพกระต่ายเด็กๆลองสังเกตสิคะกระต่ายลักษณะอย่างไรคะตัวสีอะไรลูกตัวสีขาวและมีลักษณะอย่างไรคะมีอะไรลูกมีหูใช่ไหมคะแล้วเด็กๆสังเกตเห็นอะไรอีกบ้างคะเห็นอะไรลูกมีตาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะตาสีอะไรนะคะตาสีขาวๆหรือว่าสีดำๆนะคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพกระต่ายแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่ากระต่ายมีกี่ขามีกี่ขาคะ4ขาเลยนะคะภาพนี้นะคะคือภาพกระต่ายครูหญิงจะชี้คำนะคะเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะกระต่าย
1: กระต
0: ่
1: าย
0: กระต่ายภาพนี้นะคะก็คือภาพกระต่ายนะคะเด็กๆนะคะได้สังเกตภาพกระต่ายและลักษณะของกระต่ายไปแล้วนะคะครูหญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตและเรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพคะภาพนี้คือภาพปลาปลาที่เด็กๆสังเกตเห็นสีอะไรคะ
1: ส
0: ีส้มปลาจะอยู่ที่ไหนคะเด็กๆอยู่ในน้ำปลาอยู่ในน้ำนะคะแล้วเด็กๆลองสังเกตลักษณะของปลาสิคะเป็นอย่างไรคะมีอะไรลูกมีหางและมีอะไรคะมีอะไรอีกลูกลักษณะของปลานะคะเด็กๆจะมีหางหรือว่ามีครีบนะคะเด็กๆสังเกตเห็นใช่ไหมคะภาพนี้นะคะก็คือภาพปลาปลาของเราจะอาศัยอยู่ในน้ำค่ะเด็กๆครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆสังเกตคำและเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะปลา
1: ปลา
0: ปลาภาพนี้นะคะก็คือภาพปลาเด็กๆนะคะได้เรียนรู้และสังเกตลักษณะของปลาไปแล้วนะคะครูหญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตอีกค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้คือภาพนกเด็กๆลองสังเกตสิคะว่านกมีลักษณะอย่างไรคะนกสีอะไรลูกสีเขียวใช่ไหมคะนกมีหลายสีเลยในภาพนี้แต่เด็กๆลองสังเกตสิคะว่านกมีลักษณะอย่างไรบ้าง
1: ม
0: ีปากปากเป็นยังไงคะปากเป็นยังไงลูกแหลมๆถูกต้องค่ะแล้วลองสังเกตอีกสิคะว่านกมีลักษณะอย่างไรอีกบ้างคะมีอะไรลูก
1: ม
0: ีปีกถูกต้องค่ะนกในภาพนี้นะคะลักษณะคือที่เด็กๆสังเกตเห็นมีปีกแล้วนกมีกี่ขาคะเด็กๆ
1: ขาม
0: ีกี่ขาคะ
1: ขา
0: สองขาถูกต้องค่ะครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะนก
1: นก
0: นกถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพนกค่ะลักษณะของนกนะคะก็จะมีปีกมีขาและปีกของนกจะใช้ไว้ทำอะไรคะเด็ก
1: ๆไว
0: ้บินถูกต้องค่ะนกนะคะมีปีกไว้สำหรับบินค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพนกไปแล้วต่อไปค่ะครูหญิงมีภาพให้เด็กๆได้ดูและสังเกตอีกค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้นะคะก็คือภาพเป็ดเป็ดในภาพนี้ตัวสีอะไรคะตัวสีอะไรคะสีขาวแล้วเด็กๆลองสังเกตลักษณะของเป็ดสิคะเป็ดมีลักษณะอย่างไรคะมีลักษณะอย่างไรลูกมีขาเป็ดมีขากี่ขาคะเด็กๆ2ขาถูกต้องค่ะและเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าลักษณะของเป็ดเป็นอย่างไรอีกบ้างคะ
1: แหลม
0: แหลมแหลมแหลมคืออะไรคะที่หนูสังเกตเห็นคืออะไรลูกปากใช่ไหมคะปากของเป็ดก็จะแหลมแหลมยาวๆนิดนึงใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และอ่านตามนะคะเป็ด
1: เป
0: ็
1: ด
0: ถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพเป็ดค่ะและครูหญิงนะคะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตและเรียนรู้อีกค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพไก่ถูกต้องค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไก่ลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะไก่ลักษณะเป็นอย่างไรลูกมีอะไรบ้างเด็กๆสังเกตเห็นตัวสีดำขนสีดำใช่ไหมคะแล้วเด็กๆสังเกตเห็นอะไรอีกบ้างคะ
1: เห็นตา
0: ตาไก่ไก่ลักษณะเป็นอย่างไรลูกเป็นอย่างไรคะมีอะไรคะมีปีกถูกต้องค่ะแล้วไก่มีกี่ขาคะเด็กๆมี2ขานะคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพไก่ค่ะครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และเด็กๆอ่านตามนะคะไก่
1: ไก
0: ่ไก่ภาพนี้นะคะก็คือภาพไก่ค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพสัตว์และได้สังเกตลักษณะของสัตว์ต่างๆกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำค่ะกิจกรรมที่คุณครูจะให้เด็กๆทำวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆออกมาติดภาพค่ะสัตว์ที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างเด็กๆนะคะออกมาเลือกภาพและนำไปติดได้เลยเพราะว่าวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและรูปร่างลักษณะของสัตว์กันไปแล้วนะคะครูหญิงนะคะมีภาพสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักมาให้เด็กๆดูค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพแรกกันก่อนค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพไก่นะคะภาพนี้ก็คือภาพไก่ค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพนกค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพปลาภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะกระต่ายถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะสุนัขถูกต้องค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะเป็ดและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะแมวและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ย
0: ี
1: รา
0: ฟนะคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพช้างและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะเสือค่ะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะจระเข้ ผู้หญิงนะคะได้ชูภาพให้เด็กๆดู

0: ทั้งหมดแล้วนะคะแต่ว่าเด็กๆค่ะภาพที่คุณครูนำมาให้เด็กๆดูนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเลือกภาพที่เป็นสัตว์เลี้ยงให้เด็กๆนำมาติดค่ะว่าสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าคุณครูนะคะได้นำภาพมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ทั้งหมดแล้วนะคะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองเลือกภาพหนึ่งภาพที่เป็นภาพสัตว์เลี้ยงค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะภาพที่หนูเลือกคือภาพอะไรคะ
1: สุนัข
0: คือภาพสุนัขสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเด็กๆเป็นน้องอองฟองนำภาพสุนัขไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะตัวแทนเด็กๆคนตอบค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมค่ะน้องสแตมเลือกภาพหนึ่งภาพที่เป็นภาพสัตว์เลี้ยงค่ะถือภาพให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องสแตมเลือกภาพอะไรคะเลือกภาพปลาปลาเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเด็กๆเป็นถูกต้องค่ะน้องสแตมนำภาพไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่เลือกภาพที่เป็นสัตว์เลี้ยงค่ะ1ภาพค่ะน้องเดมี่เลือกภาพอะไรคะ
1: เป็ด
0: เลือกภาพเป็ดเด็กๆคะเป็ดเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเป็นถูกต้องค่ะน้องเดมี่นำภาพเป็ดไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะคนต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกรซค่ะน้องเกรซเลือกภาพสัตว์เลี้ยงค่ะถือให้เพื่อนๆดูค่ะภาพสัตว์เลี้ยงที่น้องเกรซเลือกคือภาพอะไรคะ
1: แมว
0: แมวแมวเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเด็กๆเป็นน้องเกรซนำภาพแมวไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกรซด้วยค่ะคนต่อไปค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสเลือกภาพสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงค่ะน้องบาสเลือกภาพอะไรคะ
1: กระต่าย
0: กระต่ายกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเด็กๆเป็นน้องบาสนำภาพกระต่ายไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะและคนต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอาก้าค่ะน้องอาก้าเลือกภาพที่เป็นสัตว์เลี้ยงค่ะน้องอาก้าเลือกภาพอะไรคะ
1: ไก
0: ่ไก่ไก่เป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเด็กๆเป็นถูกต้องค่ะน้องอาก้านำภาพไก่ไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอาก้าด้วยค่ะและคนต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะน้องมีอาเลือกภาพที่เป็นสัตว์เลี้ยงค่ะน้องมีอาเลือกภาพอะไรคะ
1: เลือกภาพนก
0: นกนกเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเด็กๆเป็นถูกต้องค่ะน้องมีอานำภาพนกไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้นำภาพสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักมาติดแล้วใช่ไหมคะเรามาดูนะคะเด็กๆว่าสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างภาพแรกค่ะเด็กๆสุนัขสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะ

0: เป็นสัตว์เลี้ยงบ้านใครเลี้ยงสุนัขบ้างคะหลายคนเลยนะคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักคืออะไรคะ
1: ปลา
0: ปลาปลาเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเด็กๆเป็นนะคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักคือภาพอะไรคะแมวแมวเป็นสัตว์

0: เป็ดเป็ดเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเด็กๆเป็นและภาพต่อไปคะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ไก
0: ่ไก่เป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะเป็นและภาพต่อไปคะเด็กๆคือภาพอะไรคะกระต่ายกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะ
1: เป
0: ็นนะคะเพราะว่าบางบ้านนะคะก็นํากระต่ายมาเลี้ยงไว้ดูเล่นเหมือนกันค่ะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะนกนกเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะ
1: เ
0: ป็นนะคะเพราะว่าบางคนนะคะก็นํานกมาเลี้ยงเหมือนกันค่ะเด็กๆนะคะได้นําภาพสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักนะคะมาติดนะคะเด็กๆรู้จักสัตว์เลี้ยงต่างๆมากมายเลยสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างคะมีสุนัขและมีอะไรอีกคะมีไก่และมีอะไรอีกคะมีปลามีแมวด้วยใช่ไหมคะมีบ้านใครเลี้ยงแมวบ้างคะเด็กๆมีหลายคนเลยใช่ไหมคะบ้านของเด็กๆนะคะก็มีสัตว์เลี้ยงต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าแมวนะคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อรูปร่างลักษณะของสัตว์เลี้ยงไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับชื่อและลักษณะของสัตว์เลี้ยงค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาซิดค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: บาซิดครับ
0: ชื่อน้องบาซิดค่ะน้องบาซิดค่ะชื่อและลักษณะของสัตว์เลี้ยงที่หนูรู้จักหนูรู้จักอะไรบ้างคะ
2: แมว
0: เลี้ยงแมวแล้วแมวมีลักษณะอย่างไรคะ
2: มีหาง
0: แมวมีหางและแมวร้องยังไงคะ
2: แมวแมว
0: ร้องเหมียวเหมียวเลยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสิตด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะออกมาสนทนาเกี่ยวกับชื่อรูปร่างลักษณะของสัตว์เลี้ยงค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีคร
0: ับชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องออโต้ครับ
0: ชื่อน้องออโต้ค่ะน้องออโต้ค่ะสัตว์เลี้ยงที่หนูรู้จักมีอะไรบ้างคะ
3: นก
0: นกนกมีลักษณะอย่างไรคะ
3: มีปีก
0: มีปีกแล้วนกมีกี่ขาคะ
3: 2
0: มี2ขาเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อรูปร่างลักษณะของสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักนะคะสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างคะเด็กๆมีสุนัขและมีอะไรอีกคะมีปลามีอะไรอีกคะมีไก่และมีอะไรอีกคะที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้เลยมีกระต่ายและมีอะไรอีกบ้างคะเด็กๆที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆรู้จักมีเป็ดมีนกวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงรูปร่างและลักษณะของสัตว์เลี้ยงนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะกิจกรรมของเราก็หมดเวลาแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือค่ะเด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะหากว่าเรากำลังสบายจงตบมือพันหากว่าเรากำลังสบายจงตบมือพันหากว่าเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกข์ได้ใดทุกสิ่งมัวประวิงอะไรกันเราจงตบมือพันน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรม

0: ศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกค่ะคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะครูหญิงนะคะมีอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำมาให้เด็กๆดูค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีน้ำค่ะและในนี้นะคะคุณครูได้ใส่ผู้กันไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะผู้กันของคุณครูนะคะมี2ขนาดให้เด็กๆได้เลือกค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะผ้าเช็ดมือค่ะเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมวาดภาพสีน้ำไปแล้วนะคะต่อไปค่ะครูหญิงจะสาธิตวิธีการวาดภาพด้วยสีน้ำให้เด็กๆดูค่ะครูหญิงนะคะจะวาดภาพให้เด็กๆดูเด็กๆสังเกตนะคะว่าเวลาคุณครูยกผู้กันขึ้นมาสีของคุณครูเป็นอย่างไรคะ
1: หยด
0: อยู่ใช่ไหมคะถ้าสีหยดคุณครูจะปาดสีที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้ค่ะถ้าสีของเราไม่หยดแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะมาวาดภาพได้เลยค่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่าวันนี้คุณครูจะวาดเป็นภาพอะไรคุณครูวาดเป็นลักษณะวงกลมและคุณครูจะเติมหูเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าครูหญิงวาดเป็นภาพอะไรมีหนวดด้วยค่ะเด็กๆหนวดที่เป็นเส้นตรงและต่อไปค่ะเด็กๆครูหญิงจะใช้สีแดงเด็กๆสังเกตสีสิคะสีของคุณครูเป็นอย่างไรคะหยดอยู่จะต้องปาดสีที่บริเวณปากภาชนะเมื่อสีไม่หยดแล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆนำมาวาดได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าคุณครูวาดเป็นภาพอะไรลูกเด็กๆคิดว่าเป็นภาพสิงโตใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตสิคะคุณครูกำลังวาดลำตัวเด็กๆคิดว่าเป็นภาพอะไรคะเด็กๆคิดว่าเป็นสิงโตใช่ไหมคะและคุณครูกำลังจะวาดหางเด็กๆนะคะสามารถระบายสีในภาพที่เด็กๆวาดได้ค่ะคุณครูนะคะวาดภาพเสร็จแล้วค่ะครูหญิงจะโชว์ผลงานให้เด็กๆดูนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้นะคะครูหญิงวาดเป็นสิงโตค่ะใช่ค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆวาดแล้วเด็กๆสามารถระบายสีได้ค่ะให้ผลงานของเราสวยงามนะคะผลงานของเราใช้สีน้ำใช่ไหมคะเด็กๆเมื่อเด็กๆวาดแล้วเด็กๆจะต้องนำผลงานไปไหนคะนำมาหนีบตากให้แห้งค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมบล็อกและมุมอะไรคะและมุมบทบาทสมมุติเด็กๆนะคะถ้าทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจึงจะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ได้ค่ะ